0: ออกมาขอโทษแฟนเพลงพร้อมอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นผู้ชมบางส่วนไม่พอใจแต่ส่วนใหญ่ก็เข้าใจแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นณขณะนั้น
1: เนื่องจากมีสถานการณ์
2: เพื่ออะไร
1: กระ
2: แ
1: ทกแล้วเราก็แก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการแสดงกำลังจะเริ่ม
2: เพื่ออะไร
1: ขอให้ทุกท่านย้อนเวลาไปตั้งสติมีความสุขเหมือนตอนประมาณ1ทุ่มตรงรอเวลานิดหนึ่งนะครับขอเสียงต้อนรับการแสดงในวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: เรื่องการท่านผู้ชมคือศิลปินระบุนะครับว่าเดี๋ยวจะแสดงเต็มที่เลยชดเชยให้ผู้ชมแต่ปรากฏว่าต้องเล่นเล่นหยุดหยุดอ่ะ
3: คือต้องหยุดพักเป็นระยะหลายครั้งเพื่อจัดการเรื่องความปลอดภัยเนี่ยค่ะ
0: นี่ฮะอย่างครั้งแรกตอน3ทุ่ม55นาทีเนี่ย
3: ผู้ชม
0: 6แถวแรกถูกเจ้าหน้าที่บอกให้ถอนตัวออกมา
3: โซน VIP 7,000 บาทนั่นนะคะ
0: ในคลิปเดี๋ยวจะเห็นว่ามีอดีตนายกแพทองธารกับสามีคุณปิดก
3: นั่งอยู่แถวหน้าโซน VIP ตรงพื้นยกระดับนะคะ
1: วันนี้เรามีความจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่เราต้องขออนุญาตให้ท่านขยับลงมาก่อนนะครับเราจัดเตรียมที่ไว้ด้านข้างนะครับจะมีเจ้าหน้าที่นำไปนะครับ6แถวแรกเท่านั้นนะครับ6แถวแรกเท่านั้นนะครับถ้าเดี๋ยวการแสดงจะได้เริ่มก่อนสนุกสนานมีความสุขนะครับเชิญเจ้าหน้าที่ครับเจ้าหน้าที่นำแผงผู้เปลี่ยนครับไปแล้วเปลี่ยนที่ที่เราจัดเตรียมไว้ให้นะครับ6แถวแรกเท่านั้น
0: จริงๆต้องขั้นสักนิดนึงให้เห็นนี่คือเวลาจริงไงก็มีเวลาตอนนั้นก็อ้าว6ถอยแรก6แถวแรกลุกเอามันเป็นสแตนด์ท่านผู้ชมนึกออกนะให้ลุกออกมาก่อนก็จะมีภาพปรากฏภาพกว้างก็เจนในกรรมกรข่าวอ่ะ6แถวแรกก็โล่งก่อนและจากนั้นไม่หยุดไงก็ต้องเล่นๆหยุดๆแล้วเป็นคอนเสิร์ตแบบเปิดไฟเพื่อความปลอดภัยต่อจากนั้นก็ขอให้ถอนออกมาไม่หมดเลยจากที่นั่งที่เป็นโซน 7,000 บาทเอาเป็นภาพบรรยากาศอย่างนี้นะก็เป็นลักษณะของการให้ทยอยออกจากฮอลล์จากโซน A ให้เป็นรอด้านนอกและยังตามด้วยผู้ชมในโซน B
3: ก็ถูกเชิญให้ออกจากฮอลล์เช่นกันค่ะ
0: ขณะที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งคุณสรายุทธ์ซึ่งอยู่ในคอนเสิร์ตโพสต์คลิประบุว่าสงสารพี่ป้อมมากๆแกแคร์คนดูจริง
3: ๆคอนเสิร์ตรอบแรก2ชั่วโมง9นาที26จำเป็นต้องหยุดแสดงชั่วคราวและท้ายที่สุดต้องยกเลิกการแสดงไป
4: อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน

รุปขอเคลียร์แป๊บหนึ่งนะครับคือทางสถานที่เนี่ยกลัวว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยนะครับเราก็เลยร้องเพลงก็ไม่ได้นะครับ

0: โอเคหยุดด้วย
1: ว่าคงต้องประกาศยกเลิกการแสดง16:35ถึงจะมีการประกาศยกเลิกการแสดงนะครับท่านผู้ชม
2: ระบุว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้ชมค่ะ
1: และขอให้ทุกคนเก็บบัตรรอบนี้เอาไว้
2: เพื่อนำกลับมาชมการแสดงอีกครั้งที่จะจัดขึ้นใหม่ในวันที่9 กันยาเป็นรอบพิเศษค่ะ
1: และจะเป็นรอบสุดท้ายจริงๆ
2: ค่ะ
1: แล้วพี่ป้อมบอกบนเวทีว่าวันนั้นจะได้ไปกลับบ้านดึกประตูเปิด5 โมง 6 โมงแสดงเลย
3: Impact Arena นะครับวันนี้เราไม่สามารถทำการแสดงต่อได้แต่ขอทดแทนพระคุณของทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านเก็บบัตรเอาไว้เราจะขอทำการแสดงในวันที่9 กันยายนเป็นรอบสุดท้ายจริงๆมีข่าวดีสำหรับคนที่ไม่อยากกลับบ้านดึกวันที่9เราจะเริ่มเปิดประตู5 โมงเย็นและเริ่มโชว์6 โมงเย็นครับต้องกราบขออภัยในความไม่ราบเรียบในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณานะครับกลับมาเจอกันใหม่วันที่9นะครับ
1: แน่นอนเป็นการยกเลิกการแสดงและรอบนี้จะไปชดเชยแล้วกลายเป็นรอบสุดท้าย
2: ก็คือวันที่9กันยาค่ะ
1: เพราะก็มีคอนเสิร์ตเนี่ยจริงๆคือเมื่อวานนี้วันแรกแล้วก็จะมีวันที่3วันที่5วันที่6วันที่8
2: ค
1: ่
2: ะ
1: มันจะจบที่วันที่8คอนจองตัววันที่8คาดหวังเป็นรอบสุดท้ายแต่ไม่ใช่รอบชดเชยจะเป็นรอบสุดท้าย
2: ก็คือรอบวันที่9กันยาค่ะ
1: Impact เมืองไอ้ Impact Arena ชี้แจงเมื่อคืนที่ผ่านมาจากเหตุการณ์พื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวบริเวณชั้น1เกิดการชดตัวในคอนเสิร์ตอาเซียนวสันขอชี้แจงว่าพื้นที่นั่งดังกล่าวเป็น
2: โครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี
1: ้หลังเกิดเหตุ
2: เจ้าหน้าที่ Impact Arena ร่วมกับผู้จัดงานได้เข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขพื้นที่โดยทันทีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและพร้อมสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสม
1: ขอย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
2: เกิดขึ้นเฉพาะกับโครงสร้างพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวไม่มีผลกระทบต่อพื้นของ Impact Arena ซึ่งยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีความเสียหายและสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง2 ตันต่อตารางเมตร
1: บริษัทให้ความสูงสุดกับความปลอดภัยของผู้ใช้บริการศิลปินทีมงานรวมถึงผู้ร่วมงานทุกท่านจะได้ดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเหตุการณ์อย่างรอบด้านทบทวนมาตรการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องป้องกันไม่เกิดเหตุลักษณะเดียวกันขึ้นในอนาคตผู้จัดคอนเสิร์ตบริษัทหนีกรุงคอนเน็กก็ออกแถลงการเช่นเดียวกันยกเหตุผลเรื่องเงื่อนไขความปลอดภัย
2: ขอเลื่อนการแสดงรอบแรกจากวันที่2กันยาเป็นการอำลาในรอบสุดท้ายคือวันที่9กันยายนค่ะ
1: ผู้มีบัตรเข้าชมของเมื่อวานนี้เอาบัตรใบเดิมมาชมในรอบสุดท้ายกรณีไม่สามารถเข้าชมในวันเวลาใหม่เนี่ย
2: กรุณาส่งข้อความมาที่เพจหนีกรุงนะคะ
1: มีคนลักษณะเป็นสแตนเนี่ยท่านผู้ชมมีคุยกับลุงช่างแกก็ไปอยู่ในคอนเสิร์ตให้เห็นด้านล่างเดี๋ยวเป็นแบบนี้นี่ฮะด้านล่างขณะที่อีกท่านหนึ่งบอกพี่ชายไปดูคอนเสิร์ตอัจฉริยสันโซน VIP บัตรแพงสุดจริงๆก็คือข้างล่างเนี่ยจะเห็นภาพนี้คอนเสิร์ตต้องเลิกจริงๆไม่ใช่พื้นสุดแต่เป็นพื้นสแตนน่ะสุด
2: ค่ะ
1: ใช่ไหม
2: ใช่ก็คือที่นั่งที่ยกระดับขึ้นมาเนี่ยค่ะ
1: โอ้เดี๋ยวตามดูครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่านี่ยังไม่ทันเริ่มและยังเป็นเพลงเบาๆนะถ้าเป็นเพลงแบบคึกคักนะ
2: ค่ะ
1: มีกระโดดโลดเต้นเนี่ยท่านผู้ชม
4: เดี๋ยวมานะเดี๋ยวมา
1: 7:11 เรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา

0: สนับสนุนโดย
1: ใหม่วิตาเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัม
0: ชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต
1: อาโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อย
0: ดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้าย
1: ไดกินเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
2: เนสกาแฟริชอโรมา
3: สูตรใหม่
2: เพิ่มกาแฟ
3: เติมนม
2: อร่อยไปอีก
3: สูตรใหม
4: ่ลองหน่อยนะ
5: ถ้าต้องเลือกคนที่รักกับตัวเองนนเลือกทั้งคู่ประกันเลิฟโปรเทค77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกันเลิฟโปรเทค77จาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
6: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
7: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
8: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
9: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
8: ผิวดูใสฉ่ำ
9: ต้องโดน
8: ใหม่ซิตราน
10: ี่แม่คิดว่าผมเป็น
11: หรือเปล่า
10: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
11: ่แน่นะ
10: ใช่ครับ
11: น้องทายอยู่ตักเนี่ยก็มั่งหาวันนอกอยู่สก้อยผู้หญิงคนนี้ยุบยงให้ลูกแข็งข้อกับแม่ใช่ไหม
10: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
12: เปล่าเข้าใจค่ะ
13: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม5กันยายน
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ยาเพียแคม
16: ยาเพียแคม
17: ยาเพียแคม
18: ยาเพียแคม
19: ยาเพียแคม
6: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: ร้านก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
4: อร่อยที
3: ่ทำถึง
19: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อย
8: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
1: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมพก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
0: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
17: ทุกการเดินทางมีจุดเริ่มต้นจาก1จุดหมายขยายสู่เส้นทางใหม่ๆเส้นทางที่ได้ค้นหาตัวตนเส้นทางที่เต็มไปด้วยแพชชั่นเส้นทางที่เชื่อมทุกความผูกพันและสานทุกฝันให้ไปต่อ
16: รอฟอร์มอพร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคต
12: ใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่ไปด้วยกัน
16: รอฟอร์มอเรายกระดับชีวิตเมือง
13: เจ็ดเวลา14 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ครับทุกผู้ชมอ่ะขออนุญาตประชาสัมพันธ
10: ์ค่ะ
13: วันเวลาของทุเรียนกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ย้ำมาว่ายังจัดงานที่ชื่อว่าพรีเมียมทุเรียนเฟส2026
10: ระหว่างวันที่3ถึง7กันยายนนี้ค่ะที่ลานพักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะรวบรวมทุเรียนคุณภาพจากแหล่งผลิตทั่วประเทศมาให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อค่ะทั้งทุเรียนสดเกรดคุณภาพและผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูปจากเกษตรกรภาคใต
13: ้อาทิเช่น
10: ทุเรียนทอดกรอบทุเรียนฟรีสไดร์และซอฟต์เสิร์ฟทุเรียนค่ะ
13: ที่พลาดไม่ได้คือ
10: ทุเรียนราคาลูกละ100บาทค่ะ
13: แต่จำกัดเอาไว
10: ้วันละ 1,000 ลูกวันละ10รอบ
13: นี่อธิบดีกรมการค้าภายในและก็ที่สำคัญ
10: บุฟเฟ่ทุเรียนค่ะมีวันละ4รอบนะคะราคา699บาทต่อท่าน
13: และพิเศษ
10: สำหรับสมาชิกแอปวันสยามทัวริสราคา599บาทต่อท่านค่ะ
13: มีรอบไหนบ้าง
10: เที่ยง15ถึงบ่ายโมงบ่าย2 15ถึงบ่าย3โมง4โมง15ถึง5โมงและ6โมง15ถึง1ทุ่มค่ะ
13: ไม่ควรจะดึกกว่านี้ทานทุเรียนเนี่ยประมาณทุ่มหนึ่งต้องหยุดแล้วรอบค่ำนี้ใช่ไหมในงานนะ
10: ยังมีเมนูพิเศษจากทุเรียนอีกมากมายนะคะทั้งทุเรียนแกะเนื้อทุเรียนข้าวเหนียวยัดไส้น้ำกะทิทุเรียนเอแคลร์ทุเรียนแล้วก็ซอฟต์เสิร์ฟทุเรียนค่ะ

0: คาเฟ่ทุเรียนให้เลือกชิมเมนู
1: มีทุเรียนอบชีสด้วยมีชูครีมทุเรียนทัดทุเรียนเค้กทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนแล้วก็น้ำปั่นทุเรียน
0: พูดแล้วก็คิดถึงข้าวเหนียวทุเรียนนะเนี่ยโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะ
1: ซื้อสินค้าในงานครบ 1,000 บาทรับฟรีซอฟต์เสิร์ฟทุเรียนหรือโยเกิร์ตมูลค่า99บาท1ถ้วยค่ะ
0: ถ้าช็อปครบ 2,000 บาท
1: ยังได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม Challenge กดไอศกรีมให้สูงที่สุด
0: ลุ้นรับคูปองเงินสด500บาทและชุดเช็ดทุเรียนใครที่รู้ตัวว่าเป็นสายทุเรียน
1: ไปกันได้เลยนะคะงานนี้งานพรีเมียมดูเรียนเฟส2026ค่ะ 3-7 กันยายนนี้ณลานพักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนกินทุเรียนไทยช่วยชาวสวนไทยค่ะ
0: ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได
1: ้ทาง Facebook กรมการค้าภายใน DIT ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
0: นี่ไงวันนี้ต้องจัดอีกแล้วเนี่ยอาจที่เห็นไม่ได้อยู่ที่พารากอนนะยกมาอยู่ที่เนี่ย
1: อยู่ที่นี
0: ่แต่งานเนี่ยมีที่สยามพารากอนนะ
1: ใช่ค่ะลานพักพารากอนค่ะ 3-7 กันยายนนะคะ
0: เชิญชวนกันเลยและเรากลับมาว่ากันท่านผู้ชมประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ Data Center หรือศูนย์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ชื่อเป็นไทยอย่างนี้ใช่ไหมเรียกอย่างนี้ไหมก็ต้องยอมรับแหละเมื่อวานนี้ที่เกิดการแถลงข่าวที่มาที่ไปเนี่ยอันเนื่องมาจากคุณสุพนัสมีนชัยนันท์นี่แหละสส.กทม.พรรคประชาชนที่เปิดประเด็นเรารู้กันก่อนหน้าว่ามี Data Center มาตั้งอยู่กลางเมืองแถวพระราม9เนี่ยใกล้โรงพยาบาลเลย
1: ค่ะ
0: แล้วทราบข้อมูลที่ทำให้เกิดปัญหาขึ้นก็คือคนในละแวกนี้ได้กลิ่นน้ำมันได้กลิ่นน้ำมัน
1: ค่ะ
0: คุณสุพนัสก็ตั้งประเด็นว่ามันมีการจัดเก็บน้ำมันเพราะ Data Center เนี่ยไฟดับไม่ได
1: ้ค่ะ
0: ต้องเอาน้ำมันเอาไว้ปั่นไฟสำรอง
1: ค่ะ
0: บอกถึงขนาดบางแห่งเก็บน้ำมันเอาไว้ถึง 400,000 กว่าลิตร
1: ใช
0: ่ขนาดเดียวกันไม่ได้มีที่เดียวด้วยตั้งประเด็นว่าดึงต่างชาติหรือคนไทยก็ตามลงทุน Data Center ซึ่งกำลังคึกคักมากแต่มาตรการรองรับตั้งแต่ประเด็นเรื่องการไปใช้ช่องว่างว่าเป็นคลังสินค้าแทนที่จะเป็น Data Centerโดยกฎหมายไม่มีการกำหนดนิยามว่า Data Center คืออะไรการมาตั้งอยู่ก็เลยไม่ต้องผ่าน EIA การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมบวกกับอะไรบวกกับประเด็นเรื่องกรณีน้ำมันสุดท้ายมันคายความร้อน
1: ค่ะ
0: เพราะใช้พลังงานสูงมากทั้งหลายทั้งพวงนี้เอาไปฟังบางช่วงบางตอนณขณะนี้เนี่ยเท่าที่คุณมีข้อมูลเนี่ยมันมากขนาดไหนแล้วในชุมชนเนี่ย
2: ผมไม่กล้าฟันธงจริงครับพี่ยุทธแต่ก็มีโอกาสไปลิสต์มาออกกรุงเทพและบริมณฑลละกันนะครับก็ถ้าเกิดเป็นของภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีอยู่ราวๆ40กว่าถึง50แต่ก่อนครับแต่ทว่าบางส่วนเนี่ยเขาขอเป็นกลุ่มประเภทอาจจะเป็น Data Center อยู่ในชั้นบางชั้นหรือว่าเป็นแค่ชั้นเดียวของตึกอย่างเงี้ยครับคือไม่ได้ทั้งตึกนะครับซึ่งมันไม่ได้ยังไม่ได้มีการแยกประเภทในสุดนี
0: ้กฎระเบียบต่างๆยังไม่มีเลยถูกไหม
2: ยังไม่มีเลยนะครับยังไม่มีระเบียบอะไรที่เป็นระเบียบที่มีความสำคัญเช่นเรื่องของกฎหมายอาคารหรือกฎหมายผังเมืองก็ตามที่เกี่ยวข้องแม้ทั้งการทำ EIA ก็ตามซึ่งน่าจะเป็นกฎหมายหลักมากกว่าผมคิดว่าณวันนี้ประชาชนกังวลเรื่องของผลกระทบในการที่จะมาสร้างตามที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของเมืองโดยตรงเพราะฉะนั้นก็อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทยเป็นสำคัญนะครับ
0: อารามกำแพง28นี่คนละที่กับพระราม9มั้ย
2: คนละที่ครับพี่ยุทธครับห้วยขวางนี่มีหลายที่ครับพี่ยุทธ
0: ฮะห้วยขวางมีหลายที่เหรอ
2: ผมเข้าใจว่าเป็นเพราะว่าเรามีระบบตัวพวกไฟเบอร์ออปติกอะไรพวกนี้ที่มันเพียบพร้อมนะครับเขาเลยชอบไปสร้างในบริเวณห้วยขวางกันแล้วก็ผมก็ทราบมาว่าส่วนหลวงก็มีพอสมควรนะครับพี่ยุทธในใจกลางเมืองก็มีครับบางรักปทุมวันก็มีปทุมวันน่าจะมีสักที่หนึ่งบางรักก็มีหลายที่ครับ
0: ไอ้ที่คุณเอาข้อมูลเนี่ยมาจากไหนว่ามันมีไอ้ 400,000 กว่าลิตรเนี่ยน้ำมันดีเซลเนี่ย
2: ก็เป็นรายละเอียดที่เขาไปขอเพื่อทำถังน้ำมันนะครับที่เขาไปขออนุญาตก่อสร้างจากกรุงเทพมหานคร
0: เพราะฉะนั้นไอ้ที่รามกำแพงซอย28เนี่ยมี 400,000 กว่าลิตรเลยนะ
2: คือผมไม่รู้ว่าเขาเก็บจริงๆอ่ะเก็บเท่าไหร่แต่ศักยภาพเขาอะตามใบอนุญาตเขาเนี่ยเขาสามารถทำได้ถึง 429,600 ลิตรเขาขออนุญาตว่าเขาจะมีถังน้ำมันทั้งหมด12ถังนะครับถังหนึ่งประมาณ 30,000 กว่าลิตร 35,000 กว่าลิตรผมคิดว่าเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า

0: ว่ามันก็มีความจำเป็นในการที่มันต้องมีการสร้างดาต้าเซ็นเตอร
1: ์
0: แล้วมันก็มีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาน
1: ะ
0: ครับแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือการจัดระเบียบแล้วก็การจัดโซนนิ่งต่างๆให้มันอยู่เป็นที่เป็นทางได้ถูกต้องณวันนี้การที่เขากระจัดกระจายตัวเนี่ยมันเราก็ต้องพรอไวด์สาธุโภคพื้นฐานแบบกระจัดกระจาย
1: มหาไทยเนี่ยจะดูเรื่องเกี่ยวกับนิยามที่เกี่ยวข้องกับกรณีอาคารควบคุมอาคารในภาพใหญ่ขณะที่กทมจะรับผิดชอบก็เรื่องอาคารด้วยแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับผังเมืองของกรุงเทพมหานครถูกไหม
0: ถูกต้องครับณวันนี้ในมุมของกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครรู้หรือเปล่าว่ามันมีกี่แห่งพูดง่ายๆคือถามวันนี้10นาที20นาทีกรุงเทพมหานครต้องมีข้อมูลให้พิยุทธ์ได้แล้วนะเพราะบนระบบปุ๊บแล้วต้องรู้ปั๊บเนี่ยคือกรุงเทพมหานครแต่ถ้ากรุงเทพมหานครให้พิยุทธ์ไม่ได้ภายใน10 20นาทีเนี่ยแต่ว่ากรุงเทพมหานครมีปัญหาเรื่องของการจัดฐานข้อมูลอาคารต่างๆในการดูแลของตัวเองก็เลยขอนำเสนอท่านผู้ว่าว่าเอาร่างผังเมืองที่ท่านกำลังรับฟังความเห็นอยู่เนี่ยกลับไปแก้ใหม่รอบนึงก่อนดีกว่าไหมให้มันรองรับ data center ไปด้วยนะครับแล้วท่านค่อยออกเข้ามาให้ประชาชนรับฟังความคิดเห็นอีกครั้งนึงจะมีประโยชน์มากกว่าอันที่ต้องทำต่อมาเนี่ยคือสำหรับกรณี data center ให้มันมีการจัดทำใหญ่เองครับ
1: เมื่อวานนี้11โมงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชัดชาติสิทธิพันธ์เปิดแถลงนี่เลยหน้าศาลาว่าการพร้อมด้วยเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานคุณถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์คุณโอสุดซอยรวมถึงตัวแทนของการประปานครหลวงสุพิเชษฐาวรทวีวงศ์แล้วก็มีตัวแทนของการไฟฟ้านครหลวงเกษมศาสตร์ทองฮักร่วมกันแถลงประเด็นการพบ Data Center ในกรุงเทพมหานครไม่รับอนุญาตแล้วก็มีการกักตุนน้ำมันจริงๆเนี่ยอนุญาตไม่อนุญาตเนี่ยตอนนี้คือกฎเกณฑ์มันไม่มีไงมันก็เลยเกิดปัญหาเกิดช่องว่างขึ้นจริงๆท่านผู้ว่าชัชชาติระบุว่าจริงๆกทม.ไม่ได้นิ่งนอนใจได้แจ้งตั้งแต่มีการสร้าง Data Center ที่ข้างโรงพยาบาลพระราม9ข้างโรงพยาบาลพระราม9สั่งทุกหน่วยงานไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มแล้ว
2: ตั้งแต่3สัปดาห์ก่อนค่ะ
1: คือไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มตั้งแต่3สัปดาห์ก่อนData Center คือศูนย์รวมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและประมวลผลซึ่งมีมานานเป็นระบบที่ใช้ให้บริการคลาวด์เดิมเนี่ยมันเป็นของแต่ละบริษัทเป็นงานภายในของแต่ละบริษัทในกทม.มีประมาณ 30-40 แห่งและมีมานานแต่ช่วงหลังมันมีเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจที่เป็น Data Center ขึ้นโดยเฉพาะเรียกว่า Standalone นั่นก็คือเป็น Data Center ขนาดใหญ่เพื่อให้บริการหน่วยงานอื่นคุณชัชชาติบอกว่าที่ผ่านมามีการขออนุญาตกับกทม.ตั้งแต่ปี64-65 6 แห่ง
2: ค่ะ
1: ได้รับอนุญาต3แห่ง
2: อีก3แห่งเนี่ยให้หยุดแล้วก็ทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
1: ก็หมายถึงได้อนุญาตไปแล้วเนี่ย3ถูกไหม
2: ใช่ค่ะอีก3แห่งเนี่ยให้หยุดก่อน
1: และให้หยุดคือชะลอนี่แหละ
2: ค่ะ
1: เพื่อทบทวนมาตรการที่เกี่ยวข้องคุณชัชชาติระบุว่าข้อกังวลเรื่อง Data Center ไม่มีนิยามในกฎหมายการขออนุญาตจะเป็นการขออนุญาตเพียงแค่จัดตั้งคลังสินค้าก็อย่างที่คุณสุพนัทบอกนี่แหละผังเมือง
2: ก็ยังไม่ได้อยู่ในข้อที่ต้องทำ EIA ค่ะ
1: ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไม่ต้องขออนุญาตประกอบโรงงานอุตสาหกรรมอีกดังนั้น
2: จึงต้องมีการทบทวนรายละเอียดของกฎหมายเพื่อให้มีคำนิยามใหม
1: ่เมื่อเดือนสิงหาคมเดือนที่แล้วเนี่ยสำนักนายกประกาศคำนิยามของ Data Center มาแล้วจากนี้เชื่อว่าจะมีกระบวนการทบทวนรายละเอียดทั้งเรื่องผังเมืองการกำหนดที่ต้องทำ EIA เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันมากขึ้นคุณชัดชาติย้ำนะครับว่าการใช้ไฟฟ้า Data Center มันมีขนาดแตกต่างกันในกทม.เนี่ยจะมีขนาดเล็กขนาด20เมกะวัตต่างจังหวัดอาจจะระดับหลายร้อยเมกะวัตและยืนยันว่าไม่มีผลกระทบกับการใช้ไฟฟ้าของคนกรุงเทพส่วนเรื่องน้ำเสียลักษณะ Data Center เนี่ยมันจะเป็นลักษณะน้ำหล่อเย็นไม่เกิดมลพิษส่วนการสะสมน้ำมันข้อกำหนดของ Data Center เนี่ยเนื่องจากเขาต้องมีไฟสำรอง48ชั่วโมง
2: เป็นข้อกำหนดสากลค่ะ
1: ซึ่งตามกฎหมายเป็นเรื่องของกระทรวงพลังงาน
2: กรมธุรกิจพลังงาน
1: ซึ่งถ้าสะสมภายในไม่เกิน 500,000 ลิตรก็ทำได้ใช้ภายใน
2: ไม่ใช่นั้นมันจะติดเรื่องผังเมือง
1: เมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาต่อไปนี้กรมธุรกิจพลังงานก็จะมีการกำหนดมาตรการเรื่องการกักเก็บน้ำมันขั้นสูงไว้อนาคตก็ต้องมีการปรับเพิ่มเติมเพื่อจะดูความเหมาะสมทั้งนี้

0: Data Center ในกรุงเทพมหานครมันมีขนาดใหญ่ไม่ได้เพราะไม่สามารถกักเก็บน้ำมันได้เกินตามที่กฎหมายกำหนดไอ้ตัวนี้มันมาคุมอยู่ขนาดเดียวกันไอ้ที่เป็น Stand Alone ที่เพิ่งมาเปิด 2-3 ปีที่ผ่านมาที่ผ่านมายอมรับว่ามีข้อกังวลข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ Data Center ที่พระราม9
1: เนื่องจากอยู่ใกล้โรงพยาบาลค่ะ
0: อีกแห่งก็มีการร้องเรียนเหมือนกัน
1: ขณะทดสอบที่ปั่นไฟฉุกเฉินในช่วงเวลากลางคืนเพราะว่าเสียงมันดังค่ะเมื่อทดสอบตอนกลางวันก็ไม่มีคนร้องเรียน
2: เรื่องนี้กทม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะฮะเราได้รับการแจ้งตั้งแต่เรื่องที่มีการสร้าง Data Center ใกล้โรงพยาบาลพระราม9แล้วก็ได้สั่งให้มีการหยุดไม่ให้ใบอนุญาตเพิ่มเติมนะตั้งแต่ผมว่าน่าจะ 2-3 อาทิตย์ก่อนแล้วแล้วก็ทางทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการประปาแล้วก็ทางกรมธุรกิจพลังงานก็ได้ยังไม่มีการอนุญาตเพิ่มเติมให้มีการสำรองคลังน้ำมัน Data Center ที่บอกว่าในกรุงเทพมี 30-40 แห่งเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นของที่มีมานานแล้วที่ให้บริการตัวเองอยู่แต่ช่วงหลังเนี่ยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปรูปแบบธุรกิจเปลี่ยนไปมันมี Data Center ที่เป็นเหมือนกับ Data Center ที่ตั้งขึ้นมาโดยเฉพาะขนาดใหญ่เพื่อให้บริการ data center กับหน่วยงานอื่นไม่ใช่หน่วยงานตนเองนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเรามี data center แบบนี้ที่มาขออนุญาตกทม.ตั้งแต่ปี64-65เนี่ยทั้งหมด6แห่งแล้วก็มีการได้รับใบอนุญาตไปแล้ว3แห่งตั้งแต่ปี65-66แต่ว่าอีก3แห่งตอนนี้ก็หยุดแล้วให้ไปทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนนะครับ data center เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทพวกนี้เขาไม่ได้ขออนุญาตต่างหากเวลาเขาขอก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอาคารมันอยู่ในกระบวนการที่ขออาคารทั้งหมดแต่ถ้าเกิดดูจากข้างนอกเนี่ยเขาบอกว่ามีประมาณ30กว่าแห่งถึง40แห่งนั้นที่เขาโฆษณาอยู่นะว่าการให้บริการซึ่งมันมีเปิดมาเป็น10ปีแล้วก็มีแต่ที่ขอเป็นแต่ลนจริงน่ะที่แยกจริงเนี่ยมีอยู่6แห่ง
0: อนุญาตแล้ว3
1: ค่ะ
0: ขอยังไม่ให้อยู่อีก3อีก3ตอนนี้ก็เลยชะลอนี่หมายถึงที่เป็นสแตนด์อะโลนรับเก็บข้อมูลหรือประมวลข้อมูลจากหน่วยงานอื่นอันนี้ข้อมูลคนชัดชาตินอกจากนี้ก็ยังยืนยันนะครับว่า Data Center ประเด็นได้รับคำยืนยันนะครับว่ากำลังการไฟเนี่ยประมาณ20เมกะวัตต์แต่จริงๆไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยใช้จริงๆ8เมกะวัตต์การไฟฟ้านครหลวงจัดระบบจ่ายไฟแยกซึ่งสามารถรองรับได้จึงยืนยันว่านับปัจจุบัน
1: สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของประชาชนทั่วไปค่ะ
0: ข้อนี้เนี่ยขยายโดยตัวแทนของการไฟฟ้าท่านผู้ชมการไฟฟ้าก็ชี้แจงว่าประเด็นเกี่ยวกับ Data Center เดี๋ยวผมดูก่อนตรงนี
1: ้บอก Data Center ในกทม.ไม่ได้มีขนาดใหญ่ค่ะที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยระดับแค่20เมกะวัตต์แล้วก็ใช้จริงแค่8เมกะวัตต
0: ์พื้นที่ที่มาขอใช้ไฟเนี่ย
1: เป็นพื้นที่ที่การไฟฟ้านครหลวงสามารถจ่ายไฟได
0: ้
1: ถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานของธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยถือว่าน้อยมากดังนั้นยืนยันว่าการขอใช้ไฟเนี่ยได้รับมาตรฐานและปลอดภัยค่ะ
0: ปลอดภัยแต่คุณชัชชาติก็ย้ำว่าแม้ปัจจุบันจะยังไม่พบผลกระทบแต่ถ้าอนาคตมี data center ขนาดใหญ่เพิ่มก็ต้องประเมินขีดความสามารถของระบบไฟฟ้าและผลกระทบต่อประชาชนอย่างละเอียดเรื่องน้ำคุณสุพิเชษฐ์ผู้แทนของการประปานครหลวงระบุว่า data center ในกทม.ปัจจุบันรายใหญ่ใช้น้ำเฉลี่ยเดือนละประมาณรายเดือนเนี่ย 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน
1: ค่ะ
0: ถ้าเทียบโรงพยาบาลขนาดใหญ
1: ่จะใช้น้ำอยู่ที่ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน
0: ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่
1: ใช้อยู่ที่ 30,000 ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนค่ะ
0: ปัจจุบันกรุงเทพมหานครในพื้นที่นี้จริงยังไม่มีผลกระทบ
1: ต่อการให้บริการน้ำประปานะคะ
0: อนาคตการประปาก็จะมีการคัดกรอง Data Center หมายถึงสนับสนุนมาตรการกระทรวงพลังงานและกทม.เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
3: ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพไม่ใช่ขนาดใหญ่นะครับที่เป็นข่าวอยู่ก็ระดับแค่20เมกะวัตต์ใช้จริงก็อยู่ที่8เมกะวัตต์นะครับแล้วก็ปกติเราจะจ่ายไฟแยกโดยที่จะไม่กระทบกับประชาชนซึ่งพื้นที่ที่มาขอไฟก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถให้บริการระบบไฟฟ้าได้ถ้ามองว่าขนาดของData Centerที่อยู่ในพื้นที่กทม.นะครับถ้าเทียบกับการใช้ไฟพื้นฐานที่ธุรกิจใหญ่ๆนะครับถือว่าน้อยมากนะครับถ้าอย่างห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะขนาดใหญ่กว่านี้เยอะนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างโครงการใหญ่ๆก็พูดกันเป็นร้อยนะครับ
4: Data Center ที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครณปัจจุบันเนี่ยรายที่ใหญ่ๆนะครับที่มีการใช้น้ำในปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำเฉลี่ยรายเดือนอยู่ประมาณสัก 7,800 ลูกบาศก์เมตร

0: ่อเดือนถ้าถามว่าขนาดนี้เทียบกับขนาดของการให้บริการสถานประกอบการอย่างไรนะครับนำเรียนว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะครับใช้อยู่เดือนละประมาณ 20,000 ลูกบาทเมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เนี่ยใช้อยู่ประมาณเดือนละ 3-40,000 ลูกบาทเมตรต่อเดือนนะครับผลกระทบที่เกิดจากดาต้าเซ็นเตอร์เนี่ยยังปัจจุบันนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยยังไม่เกิดผลกระทบในการให้บริการน้ำประปาที่เพียงพอแก่ลูกค้าในเขตการประปานครหลวงนะครับสำหรับการดำเนินการในอนาคตนะครับการประปานครหลวงก็พร้อมสนับสนุนการจัดคัดกรองการทำงาน Data Center ของกระทรวงพลังงานของกรุงเทพมหานครนะครับเราก็จะพยายามทำให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้าประชาชนในการชนะประปาเนี่ยไม่เกิดขึ้นหรือน้อยที่สุดครับ
1: บทบาทหลักเห็นจะเป็นกระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานเดี๋ยวกลับมาครู่เดียวครับ
2: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moisture Serum กันแดดต้อง KA พริกไทยส่วนแท้ตราไร่ทิพย์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้บ้านคุณขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง

0: วัตถุดิบที่คัดสรรอย่างดีกรรมวิธีที่พิถีพิถันส่งต่อคำอวยพรจากเราถึงทุกครอบครัวขนมไหว้พระจันทร์ภัตตาคารเชียงกรีล่าความอร่อยที่ไม่เคยเปลี่ยน
1: แลนดี้โฮมสร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
2: แลนดี้โฮม
3: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP กระทรวงพาณิชย์นำทัพผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทยเข้าร่วมงาน Gamescom 2026ณเมืองโคโลนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเปิดตัวผลงานเกมไทยสู่สายตานานาชาติแสดงศักยภาพของนักพัฒนาไทยและสร้างโอกาสทางการค้าในตลาดยุโรปและตลาดโลกโดยนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดคูหาประเทศไทย Thailand Pavilion ว่าการเข้าร่วมงาน Gamescom ในปีนี้นับเป็นครั้งที่2ที่ DITP นำผู้ประกอบการธุรกิจเกมไทยเข้าร่วมจัดแสดงผลงานนำเสนอเกมและบริการที่หลากหลายเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของนักพัฒนาเกมไทยพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาเกมผู้จัดจำหน่ายนักลงทุนและพันธมิตรธุรกิจจากทั่วโลกได้รู้จักและต่อยอดความร่วมมือกับผู้ประกอบการไทยมากขึ้นสอดคล้องกับนโยบายของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในการผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยสู่ตลาดโลกผลสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและโอกาสของอุตสาหกรรมเกมไทยในตลาดต่างประเทศตลอดจนความสามารถของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาผลงานที่ตอบโจทย์ตลาดสากลโดย DITP จะเดินหน้าสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยกับพันธมิตรระดับโลกและผลักดันอุตสาหกรรมเกมไทยให้เติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่การเป็นหนึ่งในผู้เล่นสำคัญของอุตสาหกรรมเกมโลก
4: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
5: ซูเปอร์แดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
7: ฟันผุเยอะเลย
8: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
9: บีบนิดเดียว
10: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
11: อ๋อ
12: ต้องบีบเต็มแปลง
13: เพื่อฟูลายที่มากกว่า
14: ไม่โอเค
15: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คู่กิมิยะแชะองอาจโบเมลดาและไบเบิ้ลวิชภาที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
16: โอ้คุณ
17: หายสาบสูญมา20กว่าปีแล้ว
16: พวกคุณไม่กินเส้นกันเพราะของชิ้นนี้หรอคะ
18: ลูกโกงไปปะเนี่ย
19: แบบนี้เขาเรียกว่าพระสมุทรผีลง
20: เอาเท่านี้เลยต้องหลับหลัง

0: ช่วยเซฟคนยังไง
1: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: แบ็คเหรอ
4: แม่มีแบคทีเรีย
5: ไหนไม่เห็นมีเลย
6: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแม้ในซอกอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
7: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
8: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
7: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15 นาที
8: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน

0: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
1: เจ็ดเวลา38นาทีท่านผู้ชมครับอ่ะขออนุญาตเถอะอันนี้หลายท่านรอคอยมีทุกเดือน
2: ค่ะ
1: เปิดให้จองซื้อรอบ2แล้ว
2: กับพันธบัตรรัฐบาลออม plus ค่ะครั้งที่2/2569นะคะ
1: เปิดให้จองซื้อของเดือนนี้คือ7กันยายน
2: 8โมงครึ่งถึงวันที่9กันยาเวลาบ่าย3โมงค่ะ
1: ครั้งนี้2รุ่น
2: ก็คือรุ่นอายุ3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปี
1: และรุ่นอายุ10ปี
2: อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.8% ต่อปีค่ะ
1: พันธบัตรนี้จ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือน
2: จองซื้อผ่านบัญชีหุ้นนะคะ
1: เพื่อเพิ่มโอกาส
2: ให้เข้าถึงพันธบัตรได้ง่ายขึ้น
1: จองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาทและทวีคูณครั้งละ 1,000 นึกออกนะ
2: ค่ะ
1: 1,000 นึงและทีละ 1,000 ทีละ 1,000
2: ค่ะ
1: จัดสรรแบบ
2: small lot first ค่ะ
1: นั่นก็คือ
2: ทยอยให้ผู้จองซื้อครั้งละ 1,000 บาทแล้วก็จะเวียนไปเรื่อยๆจนครบผู้จองทุกราย
1: แล้วถ้ายังมีจึงว
2: นมาจัดสรรรอบถัดไปอีกครั้งจนกว่าจะครบวงเงินที่จำหน่ายหมดค่ะ
1: ระบบจะให้สิทธิ์ตามเลขบัตรประชาชนการใส่จำนวนเงินจองไว้สูงๆหรือการจองแบ่งจองหลายๆรายการหรือหลายผู้จัดจำหน่าย
2: ไม่ได้ทำให้ได้รับสิทธิ์การจัดสรรเพิ่มขึ้นนะคะ
1: ท่านผู้ชมเขามีเลขบัตรค้ำอยู
2: ่
1: ไม่ใช่แบ่งการจองเพราะเป็น small lot first ถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ช่องทางหลากหลายง่ายสะดวกขึ้น
2: ผ่านผู้จัดจำหน่ายถึง24รายค่ะ
1: ธนาคารพาณิชย์6รายทั้งสาขาและออนไลน์และ
2: บริษัทหลักทรัพย์18รายหรือแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งค่ะ
1: บริษัทหลักทรัพย์ต้องย้ำหน่อยต้องเป็นบัญชีหุ้นไทย
2: ไม่ใช่บัญชีธนาคารหรือบัญชีกองทุนรวมนะคะ
1: และต้องการจะจองซื้อเท่าไหร่ก็ต้องเตรียมเงินในบัญชีให้พอไว้ก่อน
2: ใช่กับจำนวนที่ต้องการจองซื้อ
1: เรื่องนี้เมื่อเปิดรอบแรกมาคึกคักมากหมดอย่างเร็วเลยรอบนี้ต้องรีบแจ้งข้อดีของพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสก็คือ
2: เป็นการรวมสินทรัพย์ไว้ในพอร์ตเดียวกับบัญชีหุ้นที่มีอยู่ค่ะแล้วก็ต้นปีหน้าเนี่ยสามารถนำมาซื้อขายเปลี่ยนมือได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์นะคะ
1: ย้ำว่ารอบนี
2: ้คุณผู้ชมที่สนใจจะจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออม plus ครั้งที่2/2569จะเปิดให้จองซื้อวันที่7กันยายนนะคะ8โมงครึ่งถึงวันที่9กันยายนเวลาบ่าย3โมงค่ะ
1: เชิญชวนนะครับทุกชมเอามาเร็วแล้วก็เป็น small lot first นะย้ำอย่างนั้นและเราว่ากันต่อไปเมื่อสักครู่ต่อเนื่อง data center ที่เมื่อวานนี้แถลงเนี่ยอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่คุณชัดชาติก็ยืนยันนะครับท่านผู้ชมคือโดยสภาพเนี่ย data center เนี่ยมันอยู่ในใจกลางเมืองเพราะด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็น data center ของหน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจเฉพาะภายในถูกไหมแต่อีกด้านหนึ่งมันเป็น standalone หมายถึง data center ที่รับบริการที่มันอยู่ในเมืองมันมีข้อดีของมันคือมันมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีก็คือมีพวกไฟเบอร์ออปติกและกทม.ยังมีความเสถียรเรื่องระบบไฟมีโครงสร้างพื้นฐานพร้อมขนาดเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นณขณะนี้ข้อสงสัยเกี่ยวกับกรณีคลื่นความร้อนรังสี

0: ที่ออกจาก Data Center ในแต่ละจุดจะกระทบหรือไม่ประการใดอันนี้ก็ต้องไปติดตามและจะต้องมีมาตรการเกิดขึ้นตามมาคุณชัดชาติก็ย้ำนะครับผู้ชมว่าณขณะนี้เนี่ยประเด็นเกี่ยวกับกรณีกฎหมายสำรองน้ำมัน 500,000 เพราะ Data Center เนี่ยตามมาตรฐานเนี่ยต้องสำรองน้ำมันถ้าเกิดไฟดับต้องปั่นไฟได้48ชั่วโมง
1: ค่ะ
0: เป็นที่มาของการต้องสำรองน้ำมันดีเซลอย่างที่ว่าเนี่ยเพื่อปั่นไฟประเด็นนี้คุณชัดชาติบอกอาจจะต้องกลับไปทบทวนกฎหมายสำรองน้ำมัน 500,000 ซึ่งมันเท่ากับเป็นการควบคุมตัว Data Center ไปในตัวด้วยอันนี้จะขึ้นอยู่กับกระทรวงพลังงาน
2: ต้องเรียนว่าอันนี้คงต้องดูเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยแต่ผมก็เชื่ออย่างหนึ่งว่าอันนี้ส่วนตัวนะว่ากฎหมายกำหนดไว้ 500,000 ที่กฎหมายที่ผ่านมาเป็น10ปีอนุญาต 500,000 ลิตรเนี่ยแสดงว่ากฎหมายตอนที่ออกมาเขาก็ต้องมั่นใจว่า 500,000 ลิตรเนี่ยมาตรฐานเนี่ยสามารถดูแลได้เข้มข้นเหมือนกับที่เรามีปั๊มน้ำมันตั้งอยู่ในชุมชนต่างๆอันนั้นก็เป็นแสนลิตรก็เชื่อว่ามันต้องมีมาตรฐานที่ทำให้ทางหน่วยราชการเนี่ยมั่นใจได้ว่ามันมีความปลอดภัยเรื่องปริมาณน้ำมัน 500,000 เนี่ยผมคิดว่าคงต้องขึ้นกับกฎหมายกำหนดนะถ้ากฎหมายกำหนด 500,000 เนี่ยแสดงก็ต้องมีตัวเผื่ออะไรพอสมควรแล้วล่ะแต่ถ้าเกิดมันเยอะไปก็คงต้องทบทวนเรื่องกฎหมายทีนี้ก็ต้องฝากทางกระทรวงพลังงานไปทบทวนว่าสุดแล้วมันควรจะเป็น 500,000 หรือควรจะเป็น 300,000 หรือควรจะเป็น 200,000 อันนี้ก็ผมว่านี่เป็นเรื่องเทคนิคที่ถึงอาจจะถึงเวลาต้องมาทบทวนละก็คงต้องมี2ประเด็นที่ต้องทำตามคือต้องฝากทางกระทรวงพลังงานตรวจเข้มข้นเลยนะเพื่อให้ประชาชนไว้ใจให้ได้ตราบใดที่ประชาชนยังไม่สบายใจก็ต้องเอาให้ประชาชนมั่นใจให้ได
1: ้
2: ส่วนเรื่องกลิ่นนี่คงต้องไปดูว่ามาจากไหนนะครับก็ถ้ามีกลิ่นจริงก็ต้องฝากท่านที่ปรึกษาด้วย
0: ขณะที่นักข่าวถามถึงประเด็นการขออนุญาต Data Center ลักษณะไปใช้ช่องโหว่คลังสินค้าเลี่ยงการทำ EIA คุณชัชชาติบอกยังไม่ควรไปสรุปว่าเป็นการจงใจหลีกเลี่ยง
1: ปัญหามันอยู่ที่ว่ากฎหมายเดิมเนี่ยยังไม่ได้มีคำนิยามเฉพาะสำหรับ Data Center ค่ะในอดีตเนี่ย Data Center มักจะอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานหรืออาคารอื่น
0: แต่เมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยน
1: ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ตั้งขึ้นเป็นอาคารเฉพาะกฎหมายก็เลยตามไม่ทัน
0: ยอมรับว่ามีช่องโหว่อยู่จริง
1: แล้วก็เห็นว่าต้องเร่งปรับมาตรการให้ทันสมัยค่ะ
0: รัฐบาลก็เริ่มกำหนดกรอบกลางแล้วซึ่งจะมีการประชุมกันวันที่4คือวันพรุ่งนี้โดยคุณเอกนิติธรรมประภาส
2: ผมว่าจริงแล้วมันก็คือ definition ที่มีนะผมว่ามันไม่ได้เรียกอะไรแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีคำนิยามมันเราทำหน้าที่มันก็คงต้องทำตามไอ้ข้อกฎหมายที่มีผมว่าพอเราเห็นปัญหาก็ต้องรีบแก้ฮะผมว่านี่เราก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่ามันมีช่องโหว่อยู่จริงแล้วช่องโหว่เนี่ยจริงแล้วก็อาจจะผมว่าที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเพราะว่า Data Center มันอยู่ในส่วนของบริษัทมานานแล้วนะแต่เผอิญเนี่ยเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปมันมี Data Center แสงโหลดมากขึ้นผมว่าก็เป็นจังหวะที่ดีก็ต้องยอมรับว่ากฎหมายอาจจะมีช่องโหว่อยู่นะที่ไม่รู้จะเอาไปใส่จะเป็นออฟฟิศมันก็ไม่ใช่ออฟฟิศเพราะว่ามันไม่มีคนทำงานก็เป็นเวลาที่ดีแล้วผมว่าก็คือต้องมองไปนะว่าจะปรับมาตรฐานให้มันทันสมัยแล้วก็สอดคล้องกับบริบทโลกมากขึ้นผมว่าเหตุฉุกเฉินเนี่ยใครรับผิดชอบต้องรับผิดชอบเลยยกอย่างเช่นคลังน้ำมันถ้ากรมผลิตพลังงานไปดูแล้วมีปัญหาก็ต้องหยุดการไฟฟ้าถ้ามีผลกับประชาชนก็ต้องหยุดการประปาปล่อยน้ำเสียกทมก็ต้องดูการก่อสร้างผิดกฎหมายก็ต้องดูเพราะทุกคนเนี่ยแต่เพื่อนหนุ่มผมว่ารูปแบบมันคือเป็นต่างคนมันเป็นแฟกเมนต์น่ะแต่ทุกคนมีความรับผิดชอบอยู่แล้วก็คือขั้นแรกเราก็ชะลอทุกอย่างที่อยู่ในกระบวนการแล้วให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยไปตรวจสอบอย่างเข้มข้นเลยว่าจะมีปัญหาอะไรผมคิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องย้ำว่ามันมีคนรับผิดชอบในแต่เรื่องอยู่แล้วแล้วก็ต้องไปเข้มงวดตรงนี้แล้วก็เกิดประชาชนมีข้อกังวลอะไรก็แจ้งมาครับแล้วก็จะมีการเข้าไปดูแลให้เอาเนี่ยแล้วก็เหตุเดือดร้อนรำคาญไม่ว่าจะเป็นบอกกลิ่นน้ำมันหรือว่าความร้อนที่เพิ่มขึ้นหรืออะไรเงี้ยครับก็แจ้งได้นะ
0: ท่านผู้ชมฮะถ้าฟังดูเนี่ยมันมีข้อซึ่งเหมือนเป็นกลไกที่เขาไปคุมได้โดยไม่ได้ตั้งใจเพราะมันยังไม่มีกฎระเบียบรองรับน้ำมันไงเพราะ Data Center มันต้องใช้น้ำมันเพราะกฎเกณฑ์ก็คือมันต้องสามารถจะสำรองไฟ48ชั่วโมงถ้าเกิดไฟฟ้าขัดข้องมันก็มีประเด็นไอ้เรื่องการสำรองน้ำมันคุณธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เมื่อวานนี้ก็พูดถึงเรื่องนี้เอาประเด็นเรื่องการเก็บสำรองน้ำมันมันมีกฎเกณฑ์ว่าไม่เกิน 500,000 กับเกิน 500,000 ฟังเสียงดู
3: เนี่ยได้สั่งการมาแล้วว่าที่จะขออนุญาตใหม่ไม่อนุญาตนะคะก็เป็นไปตามที่ท่านผู้ว่าชัดชาติได้ให้นโยบายไว้เช่นกันก็คือว่าตอนนี้ถ้าเกิดจะมาขออนุญาต Data Center หยุดไว้ก่อนเหมือนกันก็คือใครจะมาขอคลังน้ำมันเพื่อสำรองปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center หยุดไว้ก่อนเช่นกันนะคะเพราะว่าเรากำลังมีบอร์ด Data Center ที่กำลังกำหนดหลักเกณฑ์ส่วนที่มีการอนุญาตไปแล้วนะคะหลายท่านอาจจะมีความ

0: เข้าใจผิดแล้วก็คาดเคลื่อนในส่วนของข้อมูลว่าที่รามคำแหง28เนี่ยมีการเก็บน้ำมันถึง 400,000 ลิตรซึ่งในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยโดยใบอนุญาตที่เราตรวจพบเนี่ยเราไม่ได้อนุญาตให้เก็บขนาดนั้นนะคะที่ขออนุญาตมาฉะนั้นถ้าหากมีการเก็บเกินเจ้าหน้าที่จะลงไปตรวจสอบถ้ามีการเก็บเกินต้องถูกดำเนินคดีนะคะส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
1: นั่นไงเห็นไหมแม้จะเลี่ยงไปใช้คลังสินค้าแต่ความจำเป็นที่ Data Center มันต้องมีน้ำมัน
2: ค่ะ
1: พระราม9ไม่ได้ขออนุญาตเก็บน้ำมันเมื่อวานนี้คุณจิตติพัฒน์หรือคุณโอสุดซอยเลขารัฐมนตรีพลังงานพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานก็ลงพื้นที่พระราม9ตรวจเรื่องการเก็บน้ำมันเข้าไปตรวจตั้งแต่บ่ายโมงเกือบ1ชั่วโมงก่อนจะออกมาบอกนะครับทุกผู้ชมว่าจริงๆมาตรวจแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วน
2: ี
1: ่คือก่อนหน้าที่ไปตรวจแล้วก็ไม่บอก
2: ค่ะโดยเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานเนี่ยได้รับการร้องเรียนก็เลยมาลงพื้นที่ตรวจสอบ
1: แล้วก็พบแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าม
2: ีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ก็เลยสั่งการให้เอาออกค่ะ
1: ส่วนเมื่อวานนี้เป็นเพียงมาการตรวจสอบว่าม
2: ีการเอาออกตามที่เจ้าหน้าที่ได้สั่งการหรือไม
1: ่วันนี้หมายถึง3กันยายน
2: มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดีนะคะเพราะว่ามีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ถือว่าเข้าข่ายประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาต
1: ก่อนหน้านี้เนี่ยอาคารแห่งนี้เนี่ยสำรองน้ำมันประมาณ 200,000 ลิตร
2: มีทั้งหมด6ถังค่ะ
1: ตอนนี้เอาออกไปหมดแล้วถ้ายังพบว่ามีการลักลอบเก็บน้ำมันอีกก็ถือว่าขัดคำสั่งเจ้าพนักงาน
2: ก็จะโดนดำเนินคดีตามกฎหมายเพิ่มเติม
1: ส่วนวันนั้นที่เขามาตรวจเจอน้ำมันแล้วทำไมไม่แจ้งความเลยอันนี้นักข่าวถามสวนเลย
2: ค่ะคุณโอ๋ก็บอกยืนยันว่าคือวันนั้นลงบันทึกประจำวันเอาไว้เรียบร้อยแล้วและเรากำลังยื่นให้กับท่านอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานลงนามและมอบอำนาจให้ฝ่ายกฎหมายไปแจ้งความดำเนินคดี
0: จากที่มาตรวจเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ก็มีการสั่งการให้เอาออกวันนี้ก็มาตรวจว่าได้มีการเอาออกตามที่เจ้าหน้าที่สั่งการหรือไม่แล้วก็วันพรุ่งนี้จะไปแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากว่ามีการลักลอบเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตก็ถือว่าเข้าข่ายเป็นการประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตก็จะมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 วันนี้เราหยุดในการอนุญาตในการที่จะมาขอเขาเรียกว่าสถานที่เก็บน้ำมันนะคะเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับการปั่นไฟฉุกเฉินสำหรับ Data Center
3: ตอนนี้ที่เขาสำรองน้ำมันไปนี่ประมาณเท่าไหร่ได
0: ้ประมาณ 200,000 ลิตร
3: เอาออกไปหมด
0: เอาออกหมดแล้วค่ะ
4: ถ้าไม่ให้มีน้ำมันแม้แต่ลิตรเดียวอยู่ใน
3: คลังเลยใช่ไหมครับ
0: เรายังไม่ได้อนุญาตถ้าเป็นสถานที่เก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรต้องขออนุญาตถ้าไม่ขออนุญาตมีความผิดตามกฎหมายนะคะหรือถ้าได้รับอนุญาตแล้วแต่เก็บเกินก็ผิดตามกฎหมายเช่นกันวันนี้กระทรวงพลังงานจะมีหนังสือไปถึงสภาพัฒน์รวมถึงวันศุกร์นี้ก็ท่านรัฐมนตรีเอกนัทก็จะเข้าร่วมประชุมบอร์ด Data Center ด้วยเราจะสะท้อนปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพโดยเฉพาะในพื้นที่เมืองเราอาจจะไม่เห็นด้วยเลยในเรื่องของการใช้น้ำมันเพื่อสำรองในการปั่นไฟฉุกเฉินเพราะว่าเรายังไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ได้รับผลกระทบกับชุมชนบริเวณโดยรอบในพื้นที่หนาแน่นเนี่ยมันจะมีผลกระทบมากเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้จริงๆก็ต้องวางหลักเกณฑ์ให้ชัดแล้วก็ตรุงเทพมหานครก็ต้องมาร่วมกัน
5: อย่างนี้ใกล้กับโรงพยาบาลด้วยถือว่ามีความเสี่ยงสูงที่สุดเลย
0: ค่ะเมื่อสักครู่ก็ถามเขาเอ๊ะทำไมประชาชนถึงแถวนี้เขาได้ดูข่าวเหมือนกันว่าทำไมมันถึงได้กลิ่นน้ำมันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อ้างว่าอาจจะเป็นช่วงที่มีการเคลื่อนย้ายน้ำมันออกไปข้างนอกนะคะผมก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยเจ้าหน้าที่มาตรวจแล้วว่ามันไม่มีเนี่ยต้องไม่มีอีกแล้วเราก็จะสุ่มมาตรวจอีกหากพบอีกคุณก็ผิดเพิ่มขึ้นไปอีกต่างกรรมต่างวาระเราดำเนินการตามแบบนี้ค่ะ
1: นี่ฮะก็เดี๋ยวจะประชุมบอร์ด Data Center ใหญ่ในวันศุกร์ถูกไหม
2: ค่ะ
1: อันนี้คือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเนี่ยไอ้ได้กลิ่นน้ำมันคนอ๋อชิริพัฒน์บอกอาจเป็นไปได้ว่ามีการขนย้ายน้ำมันออกตามคำสั่งกรมธุรกิจพลังงานขณะที่คุณเอกนิติเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีคลังระบุว่าวันศุกร์นี้มีการประชุมบอร์ดกิจการ Data Center เป็นครั้งแรกตัวคุณเองที่ติดเป็นประธานเพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2: หาแนวทางปิดช่องโหว่ทางกฎหมายค่ะที่ผู้ประกอบการบางรายใช้หลีกเลี่ยงการควบคุม
1: รวมทั้งเตรียมการตรวจสอบ
2: โครงการที่ก่อสร้างผิดเงื่อนไขค่ะ
1: โดยเฉพาะในพื้นที่กทม.เพราะธุรกิจ Data Center เป็นเรื่องกฎหมายเดิม
2: อาจจะยังไม่ครอบคลุมทุกประเด็น
1: ที่ผ่านมาคือมันเป็นอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานแยกส่วนขาดการมองภาพรวมเดี๋ยววันศุกร์นี้ประชุมจะเน้นที่บูรณาการให้เห็นภาพรวมการกำกับดูแลทั้งระบบและจัดการกับผู้

0: ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายล่าสุดก็ได้สั่งให้ BOI ประกาศหยุดรับพิจารณาการส่งเสริมการลงทุน Data Center เอาไว้ก่อนแล้ว
1: ไปตั้งแต่เดือนเมษายนนะคะ
0: เพื่อเคลียร์ปัญหาเก่าที่สะสมอยู่และจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดปัจจุบัน BOI กำลังรวบรวมข้อมูลว่ามี Data Center ที่เปิดแล้วโดยไม่ผ่านช่องทางที่ถูกต้องหรือแอบแฝงใช้ช่องทางอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการกำกับดูแลจำนวนเท่าไหร่นโยบายใหม่จะไม่ได้มองเฉพาะตัวเลขการลงทุนของ Data Center อยากได้การลงทุน
1: แต่ต้องคำนึงถึง3ปัจจัยหลักค่ะ
0: 1ก็คือไทยได้ประโยชน์ถูกสุดจากเทคโนโลยี2สิ่งแวดล้อม3
1: เรื่องสังคมค่ะคือต้องประเมินผลกระทบต่อชุมชนและสังคมโดยรอบด้วย
0: 7เวลา52นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่เหนือกว่าดัชชี่ 0% สูตรเดิมที่เคยมีแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
3: โอ2026ยางยี่ห้อชั้นนำและสินค้าอื่นๆลดสูงสุด 50% น้ำมันเครื่องเกรด 10,000 กิโลพร้อมไส้กรองเริ่มต้นชุดละ690บาทพิเศษสมาชิกบีเมมเบอร์รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% เฉพาะวันที่ 1-6 กันยายนนี้ที่บีควิกทุกสาขาทั่วประเทศ
4: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
5: เป็นอีกหนึ่งข่าว
6: เที่ยวนะคะ
4: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
7: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
8: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
9: ้มึงไม่ให้เหมือนกูแล้วมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
10: พ่อแม่อย่าเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่เลยไงวะ
11: จะขายตัวเป็นคนตาย
12: คุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบ
13: ๆฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
14: เธอทำอะไรได้บ้าง Here we go
13: once again ทำเหมือนที่เธอเคยทำจะทำกับฉันแค่คนเดียว
15: เก่งโง่ถูกหลอกหรือเปล่า
16: ป้า
15: ไอ้คนประเภทนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแล้ว
13: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณเข้ากับผู้หญิงอย่างฉัน
17: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 นเริ่ม11กันยายน
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: BlueScope แสกคุ้มค่าถึงอนาคต
2: คุ้มจริงเหรอดูที่ราคาดีกว่ามั้ง
5: คิดให้ดี
19: คิดเผื่ออนาคตด้วย
5: ถ้าไม่อยากเสียค่าซ่อมซ้ำซ้อน
19: เลือก Metal Sheet BlueScope แสกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
0: ปากเหม็นแน่ๆเ
12: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
7: รสเยอะเรื่องไม่ถูกใช่ไหมเนี่ยไทยญี่ปุ่นเกาหลีชิลลี่คาโบนาร่าแบ็กแอนด์ครับมีรสอะไรอีกอ่ะ
1: มีรสเสียงลงหน่อยได้ไหมครับจะเลือกเอง
7: โอเค
4: มิวเอ็กซ์ the next peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive มิวเอ็กซ์ the next peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
3: เนสกาแฟ Rich Aroma
10: สูตรใหม่
3: เพิ่มกาแฟ
10: เติมนม
3: อร่อยไปอีกสูตรใหม
18: ่ลองหน่อยนะ
0: เจ็ดโมงห้าสิบห้านาทีร่วมจัดรายการกับผมเรียนน้องใบเหมือนเช่นเคยผ่านหน้าจอเรื่องเล่าเช้านี
1: ้มีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านนะคะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้ท่านผู้ชมวงเล็บว่าน้ำมันไม่ขึ้นราคา น้ำมันไม่ขึ้นราคาเป็นเงื่อนไขเป็นการทดสอบความอดทนของคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
1: ค่ะ
0: หลังจากที่น้ำมันโลกเนี่ยท่านผู้ชมพุ่งขึ้นต่อเนื่องอย่าลืมวงเล็บว่าอะไรนะ
1: น้ำมันไม่ขึ้นราคาค่ะ
0: น้ำมันไม่ขึ้นราคา

0: เป็นเสื้อแจ็คเก็ตจาก
1: All New Mitsubishi Exhaust HEV ค่ะ
0: เมื่อคืนที่ผ่านมามีการแจ้งว่ามีการเพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซล B7 เพิ่มชดเชยอีกลิตรละ1บาท4สตางค
1: ์เดิมเนี่ยชดเชยอยู่ลิตรละ5บาทนะคะก็ปรับเป็นชดเชยลิตรละ6บาท4สตางค
0: ์โซฮาว95กับ91ก็เพิ่มการชดเชย

0: มันดิบโลก
1: เปอร์เซ็นต์ค่ะเบรนท์ลอนดอนเนี่ยปรับตัวสูงขึ้น 1% นะคะหรือว่าเพิ่มขึ้น98เซนต์ปีที่ 95.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตนิวยอร์กสหรัฐก็ขึ้น79เซนต์นะคะหรือว่าขึ้นไป 0.9% ปิดที่ 91.01 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
0: ราคานี้เป็นราคาทั้ง2ดัชนีสูงสุดนับตั้งแต่24กรกฎาคมอันเนื่องมาจากสงครามสหรัฐกับอิหร่านดำเนินการมาเป็นเดือนที่7เว้นว่างไปช่วงหนึ่งแล้วกลับมาโจมตีครั้งล่าสุดและถือเป็นการปะทะกันครั้งใหญ่ที่สุด
1: ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมค่ะโดยกองกำลังสหรัฐโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านขณะที่อิหร่านก็ยิงใส่ฐานทัพอเมริกันทั่วภูมิภาค
0: ล่าสุดอิหร่านโวยสหรัฐนะครับว่าสหรัฐโจมตีเป้าหมายพลเรือนโดยโจมตีงานแต่งงานที่มีคนอิหร่านเสียชีวิต5คนบาดเจ็บอีกครึ่งร้อยในบรรดาผู้เสียชีวิตมีเด็กอายุ4ขวบอยู่ด้วยอันนี้อิหร่านอ้างว่าสหรัฐโจมตีเป้าหมายพลเรือนเป็นงานแต่งงานขณะที่อิหร่านก็เปิดฉากตอบโต้ฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางไม่ว่าจะเป็นการส่งโดนโจมตีหลายสิบลำไปโจมตีระบบเรดาร์และฐานทัพทหารสหรัฐที่ฐานทัพอากาศในอาหรับเอมิเรตส์รวมถึงปฏิบัติการโจมตีในจุดอื่นๆขณะที่ทำโดนัลด์ทรัมป์เสนอเมื่อวานนี้ว่าจะเปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางความขัดแย้งเป็น
1: ช่องแคบทรัมป์ค่ะเปลี่ยนให้เป็นชื่อของเขาเองค่ะโดยทรัมป์เนี่ยเขียนในโพสต์ผ่านทูโซเชียลมีเดียนะคะว่าตอนนี้เราควบคุมมันได้แล้วเราควรจะเปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มูสเป็นช่องแคบทรัมป์หรือไม่ค่ะ
0: อันนี้จะแก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนชื่อจริงๆใช่ไห
1: ม
0: แล้วยังไงต่อ
1: นอกจากนี้คือเขาก็บอกด้วยนะคะว่าเช่นเดียวกับอเมริกาเองมันจะร้อนแรงกว่าที่เคยค่ะก็คือยังไม่เป็นที่แน่ชัดในทันทีนะคะว่าทรัมป์เนี่ยพยายามจะเปลี่ยนชื่อช่องแคบนี้อย่างไรเพราะว่าจริงๆแล้วช่องแคบนี้มันไม่ได้อยู่ใกล้กับอเมริกาเลย
0: เดี๋ยวดูเวลาต้องพักกันตรงนี้อีกทีนึงเมื่อวานนี้สภาผู้แทนพิจารณาร่างกฎหมายอากาศสะอาดซึ่งวุฒิสภามีการแก้ไขปรากฏว่าในที่สุดเสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนหรือส.ส.ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขของวุฒิสภาก็ต้องตั้งกรรมาธิการร่วมนะครับของสองสภาแต่มันมีประเด็นเดือดบางช่วงบางตอนมันมีเสียงหลุดหลังจากประธานในที่ประชุมขอให้ส.ส.พรรคประชาชนหยุดปิดไมค์แล้วมีเสียงหลุดออกมา
2: พรรคประชาชนจึงมีมติกับเล่มรายงานเล่มนี้ครับผลงานเกือบ1ปีของสมาชิกวุฒิสภาค่าของคนอยู่ที่ผลพรรคประชาชนพรรคประชาชนจึงมีมติ
3: ไปเชิญท่านชนาธิปสุภสิริ
2: โอ
4: ้น่าเกลียดจังวะ
2: เอางี้เลยอ่ะ
5: แม่งทุเรศใช่ไหม
0: ด้วยการเดี๋ยวกลับมาครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิลแบล็คเข้มได้อีก
1: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
2: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดินคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันนะฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่นี่
3: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องนีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
2: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดี
4: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.ตอนจบ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ว้าว
7: ยูโร
6: ช็อกโก
7: ช็อกโกไพ
8: ยูโรยูโรช็อกโกช็อกโกไพยูโรยูโร
9: ช็อกไพนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตยูโร
10: เมื่อสปอตไลท์มาหน้าต้องใสไม่กลัวสปอตเพราะว่ามี Miracle C Advanced Retinoing Boosting Serum ใช้ได้ทุกวันผิวดูใสหน้าพร้อมใช้ใน3วันจาก Oriental Princess
11: Do labels define me? Never. I break through them. Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C, 95% high purity vitamin C. Removes stains in 7 days for visibly whiter teeth. New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile.
12: สนุนโดยชีววิถีโคโคนัทออยเซรั่มยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวทินิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่ากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสถ
13: แปดนาฬิกาสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้อันนี้ลุ้นกับลุ้นด้วยกันท่านผู้ชมคิดว่าวันนี้จะขึ้นไหมน้ำมัน เราต้องยึดถือเอาที่เราวงเล็บกัน
14: ค่ะ
13: น้ำมันไม่ขึ้นราคานะ
14: ค่ะ
13: เดี๋ยวตามกันดูผมก็ต่อเนื่องเรื่องเมื่อสักครู่เมื่อวานนี้ 5:00 น.การประชุมสภาผู้แทนท่านรองประธานมลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานคนที่1ของภูมิใจไทยทำหน้าที่ประธานวาระพิจารณาร่างพรบ.อากาศสะอาดซึ่งผ่านสวมาแต่วสวมีการแก้ไขส่งคืนมาที่สภาผู้แทนจริงๆเนี่ยอภิปรายไปแค่3คนและปรากฏว่าถึงคุณพัทรพงษ์ลีลาภัทรสสเชียงใหม่พรรคประชาชนจริงๆทั้งหมดก็สนับสนุนร่างฉบับนี้แต่ไม่เห็นด้วยกับสว
14: กับสิ่งที่วุฒิสภาแก้มาค่ะ
13: ก็พากันเห็นว่าจะต้องตั้งกรรมการร่วม2สภาคุณพัทรพงษ์อภิปรายว่าไม่เห็นด้วยกับรายงานของสวที่มีการแก้ไขแล้วช่วงหนึ่งก็บอกต่อไปนะครับทุกผู้ชมไม่อาจปล่อยให้กฎหมายที่ถูกตัดทอนเนื้อหาสำคัญโดยกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
14: ผ่านแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได
13: ้ก็คงจะฟาดไปที่สวพักประชาชนจึงมีมติพอพูดถึงช่วงนี้ท่านประธานบริกาปิดไมค์ไม่ได้พูดต่อเข้าใจว่าเกี่ยวกับเรื่องเวลาด้วยไหม
14: ค่ะ
13: สุดท้ายปิดไม้พูดต่อแล้วก็เรียกชื่อให้สสภูมิใจไทยคนถัดไปเป็นผู้อภิปรายคือคุณชนาธิปสุภจุริสสแพร่จังหวะนี้คุณพัฒนพงศ์สบดสวนขึ้นมาว่าเอ้าเอาอย่างนี้เลยเหรอแล้วมีเสียงหนึ่งไม่รู้เป็นใครหลุดออกมาว่า
14: แม่งทุเรศชิบหาย
13: อาจทำให้ท่านรองประธานบริกาต่อว่าด้วยสีหน้าไม่พอใจว่าพูดเข้าไม้ท่านพูดมาไม่สุภาพมาถอนด้วยที่ว่าทุเรศท่านสมาชิกถ้าอย่างนั้นวันนี้เราอภิปรายมาพอสมควรแล้วหมายถึงคงจะหยุดการอภิปรายไปเลยทำให้สสพรรคประชาชนนัทวุฒิบัวประชุมบัวประทุม
14: รีบลุกขึ้นทวงอะค่ะว่าท่านประธานครับด้วยความเคารพปัญหาส่วนบุคคลเดี๋ยวผมจะรับท่านประธานไปแก้ไขแต่ไม่อยากจะให้กระทบกับการทำหน้าที่ของสมาชิกทั้งหมดขอให้ประธานเดินหน้าต่อ
13: ประธานมาริกาก็เลยระบุว่าสมาชิกคนนั่นแหละ
14: กิริยาคำพูดไม่สุภาพพวกคุณต้องช่วยกันรับผิดชอบทั้งหมดไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งในเมื่อ

0: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
1: ได้สิ
2: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย
1: คุณทุกช่วงชีวิต
3: ใหม่กาแฟซูเปอร์ดับเบิลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อ

0: มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้พวกเราก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้คำว่าทุเรศพูดใส่ไมค์มันไม่ดีจริงๆฉะนั้นประธานบอกได้หรือไม่อ่ะท่านสมาชิกทุเรศมันก็ไม่ได
1: ้ก่อนที่คุณพัทรพงศ์จะลุกขึ้นบอกขออภัยครับเพื่อการประชุมเดินหน้าต่อไปผมขออนุญาตถอน
2: ชัดเจนแล้วครับว่าสว.ชุดปัจจุบันทำงานกันเพื่อใครแล้วยืดโยงผลประโยชน์ของใครผมไม่อาจสามารถที่จะปล่อยให้กฎหมายที่ถูกตัดทอนเนื้อหาสำคัญโดยกลุ่มคนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนผ่านไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้พรรคประชาชนจึงมีมติ
3: ต่อไปเชิญท่านชนาธิปสุภสิริ
2: โอ้
4: น่าเกลียดจังวะ
2: เอางี้เลยอ่ะ
3: พูดเข้าไมค์นะคะท่านพูดจาไม่สุภาพนะคะมาถอนด้วยที่ว่าทุเรศเนี่ยท่านสมาชิกถ้างั้นวันนี้นะคะเราอภิปรายมาพอสมควรแล้ว
5: ท่านประธานครับด้วยความเคารพครับท่านคือปัญหาส่วนบุคคลเดี๋ยวผมรับท่านประธานจะมาแก้ไขนะครับแต่ว่าไม่อยากให้กระทบต่อการทำหน้าที่ของเพื่อนสมาชิกทั้งหมดครับขอความกรุณาท่านประธานเดินต่อนะครับ
3: สมาชิกคุณกิริยาคำพูดไม่สุภาพพวกคุณก็ต้องรับช่วยกันรับผิดชอบกันทั้งห้องเนี่ยละค่ะไม่ได้ว่าคนใดคนหนึ่งในเมื่อมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้นะคะพวกเราก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่คำว่าทุเรศแล้วมาพูดใส่ไมค์อ่ะมันก็ไม่ดีจริงเพราะงั้นประธานก็ต้องบอกได้ไหมว่าท่านสมาชิกทุเรศอย่างเงี้ยมันได้หรอเชิญท่านพลพงศ
2: ์โอเคครับท่านประธานขออภัยครับเพื่อให้การประชุมดำเนินการต่อไปผมขออนุญาตถอนครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณมาก
1: คือมันมีจังหวะไอ้เรื่องเปิดปิดไมค์ด้วยไง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอาผู้ที่ควบคุมไมค์เนี่ยตอนนั้นมันคงจังหวะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: คือประธานน่ะ
0: ตอนแรกประธานกดปิดค
1: ่
0: ะ
1: นั่นแหละฮะท่านผู้ชมร้อนคือบัตรแต่สุดท้ายก็เป็นการยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับร่างแก้ไขของสภาวุฒิสภาแล้วก็ยืนยันตามร่างของสภาผู้แทนราษฎรจึงต้องมีการตั้งกรรมการร่วมด้วยมติ417
0: ไม่เห็นด้วยกับร่างของวุฒิสภาเนี่ย414นะคะเห็นด้วยแค่2ค่ะ
1: ท่านผู้ชมปิดท้ายกันที่การเมืองเมื่อวานนี้ตกลงฟังจากพนิษฐ์วัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนประธานวิปฝ่ายค้านระบุนะครับท่านผู้ชมวันที่1กันยาที่ผ่านมามีการประชุมวิปฝ่ายค้านซึ่งสมัยประชุมนี้เนี่ยจะมีพรรคร่วมฝ่ายค้านเพิ่มคือพรรคไทยรวมพลังและได้เห็นตรงกันในเบื้องต้นว่าจะยื่นอภิปรายไม่ยอมใจมาตรา151แต่ยังไม่พูดคุยว่าครอบคลุมถึงใครบ้างแต่แน่ๆ2ชื่อ
0: ที่มีแน่ๆคือท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะและคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอี
1: หนูกับนกใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นายกหนูรัฐมนตรีนกใช่ไหมตอนนี้เนี่ยตั้งคณะทำงานมีคุณรังสิมันโรมรองหัวหน้าพรรคเป็นประธานเป็นหัวเรือหลักรวบรวมรายชื่อจัดทำยติคาดว่าใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์แล้วหวังว่านายกรัฐมนตรีกับพรรคภูมิใจไทยจะไม่ใช้เทคนิค
0: พยายามหาช่องทางให้ประธานสภาวินิจฉัยไม่ให้พูดเรื่องหัวสวและโกงสอบท้องถิ่นได
1: ้นี่ฮะท่านผู้ชม
6: หน้าในการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมาตรา151ของรัฐธรรมนูญก็คือการอภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติไม่ไว้วางใจก็เห็นตรงกันนะครับแล้วก็ในเชิงกรอบเวลาเราก็เห็นว่าจะดำเนินการโดยเร็วเมื่อวานก็มีการเริ่มการพูดคุยว่าจะครอบคลุมถึงใครบ้างนะครับตอนนี้ก็เป็นการบ้านให้แต่ละพรรคเนี่ยไปรวบรวมรายชื่อมาแต่ว่าสองรายชื่อที่อยู่แน่นอนก็คือคุณอนุทินกับคุณชัยชนกหลังจากนี้เนี่ยก็มีการตั้งคณะทำงานนะครับซึ่งหัวเรือหลักจะเป็นคุณรังสิมันต์โรมนะครับที่จะทำงานร่วมกับตัวแทนของพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคเพื่อรวบรวมรายชื่อแล้วก็มีการจัดทำยัตติให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเพื่อเตรียมยื่นโดยเร็วนะครับคงใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์แต่ผมก็หวังว่านายกหรือว่าพรรคภูมิใจไทยจะไม่ได้มีการพยายามหาช่องทางให้ประธานสภาเนี่ยไปวินิจฉัยไม่ให้สามารถพูดถึงเรื่องการโกงสว.หรือว่าการโกงสอบท้องถิ่นได้นะครับหวังว่าจะไม่ใช้เทคนิคแบบนั้นในการพยายามจะปิดกั้นการตรวจสอบเราทำเต็มที่อยู่แล้วครับนะครับแล้วก็เราก็หวังว่าเมื่อถึงการเลือกตั้งครั้งถัดไปไม่ว่าจะเร็วหรือช้าเนี่ยถ้าเราทำหน้าที่ของเราได้ดีและพี่น้องประชาชนเห็นคล้อยกับเรานะครับว่าการมีพรรคอื่นที่มาเป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยน่าจะทำให้ประเทศเนี่ยมีอนาคตที่ดี

0: ขึ้นได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่สามารถล้มรัฐบาลได้ด้วยเสียงของพี่น้องประชาชน
1: อันนี้พูดถึงโดยเสียงของรัฐบาลเป็นที่รู้แต่ชื่อว่าการนำความจริงข้อที่จริงมาตีแผ่จะทำไปถึงผลการเลือกตั้งที่พี่น้องประชาชนจะตัดสินให้พรรคอื่นเข้ามาเป็นผู้บริหารบ้างขณะที่คุณพระราดรปริศนานันตกุลรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีแกนนำพรรคภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ยืนยันรัฐบาลพร้อมจะถูกซักฟอกไม่ได้เก่งข้อสอบแต่เชื่อว่าคงเอาประเด็นหัวสวมาพุ่งเป้าพรรคภูมิใจไทยเป็นหลักเชื่อว่าอย่างนั้นแต่ก็ยืนยันเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วไม่แน่ใจว่าทำนึกพรรคได้ทำหนังสือ
2: ตั้งแต่มีการรณรงค์เลือกสวแล้ว
1: ว่าไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกรณีการเลือกสวและแน่นอนเมื่อถามถึงประเด็นที่คุณเท้งนัทบงเรือปัญญุหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเป็นคนเสนอคุณอุทินเป็นนายกได้ก็เอาคุณอุทินลงได้เหมือนกันคุณพระดอนนี่คงคำนับแล้วกล่าวว่าขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณและขอบคุณเท่าคุณอุทินมันก่อนเลยเนี่ย
3: คุณเท้งบอกว่าเมื่อวานเนี่ยบอกว่าเป็นคนเสนอคุณอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถเอาลงได้เหมือนกันมีอะไรอยากจะ
4: ขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณและขอบคุณครับครับ
1: นี่คงได้ KPI ไปพอสมควรน
2: ะ
1: สำหรับคุณพระดอนเนี่ยเชื่อพี่ไหม
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นี่แทบจะเหมือนกับท่านนายกวันก่อนบนบัลลังก์เลย
4: ขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ
2: ท่านนายกก็พูดขอบคุณหลายครั้งค
1: ่
2: ะ
1: ตอนแรกอย่างที่บอกผมยังนึกว่าพูดติดคลิปติด
5: สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบคุณอีกครั้งครับถึงแม้ว่าท่านจะไม่อยากฟังแล้วนะครับแต่ว่าผมต้องขอขอบพระคุณท่านที่ท่านได้ให้โอกาสผมมาทําหน้าที่นายกรัฐมนตรีรับใช้ประเทศชาติและพี่น้องประชาชนครับกราบขอบคุณท่านประธานครับ
1: 8:14 นเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
6: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมาโยและผักสดกรอบจุใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129 บาทวันนี้ถึง28 ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด
7: ์ Close up shot
8: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: ปัญหาผิวทำให้เกิดระยะห่างใช้สบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิว
10: ต้องเป็นฝีมือเพ็งแน่ๆ
11: โอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
12: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
13: สองหัวใจจันทร์อังคาร20:30 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: โอ้คุณ
16: หายสาบสูญมา20กว่าปีแล้ว
15: พวกคุณไม่กินเส้นกันเพราะของชิ้นนี้หรอคะ
17: ลูกกลมไปปะเนี่ย
18: แบบนี้เขาเรียกว่าพระสมุทรผีลุก
19: ต้องหลับหลัง
15: เอฟเอลามานี
0: ก็ช่วยเซฟคนยังไง
13: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: โปรเดือดทุกดีลกับ Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาด Power by Electronic Fair 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
9: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
5: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
9: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
5: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
15: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
10: สนุนโดยใหม่พาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่ถอนต่อ Dcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริงบุ่มพิสูจน์แล้วเลือกประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยโทร1519
1: 8:16 นเรื่องเล่าเช้านี้เมื่อวานนี้ในโซเชียล ถ้าเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองหน่อยเนี่ย THAI Passport ร้อนมากมีคนรีวิวกันใหญ่เลยหลังจากที่เปิดใช้เสียสาร11สิงหาไม่ว่าจะเป็นใครต่อใครเนี่ยท่านผู้ชมรายหนึ่งซึ่งถือเป็นอินโฟทางสายดนตรีนะ
2: แ
1: ต่แน่นอนคุณจ๋ายไทยทศมิตร
2: ค
1: ุณจ๋ายเนี่ยเขียนข้อความก่อนเลยว่าผมว่า THAI มาถูกทางแล้วครับไฮเทคมากคุณภาพเยี่ยม
2: แต่ผมว่าต้องเพิ่มงบประมาณอีก 1,600 ล้านอีกเพราะว่า 1,600 ล้านมันน้อยไป
1: รัฐบาลควรตัดส่วนมาให้ DE เพิ่มนะ
2: เช่นโรงพยาบาลการศึกษาเกษตรหรือเก็บภาษีเพิ่มเอาใจช่วยครับใจฟู
1: และต่อมาก็โพสต์อีกโพสต์หนึ่งระบุว่าผมไม่เข้าใจจริงๆว่าจะโจมตี THAI กันทำไมผมใช้ก็ปกติดี
2: ไม่เห็นจะเหมือนแบบที่เขาใส่ร้ายกัน
1: แนบภาพเป็นคำสั่งพร้อมลงไปว่า
2: ขอภาพนายกรัฐมนตรีค่ะ
1: แล้วเป็นภาพนี้พี่จะบอกคงไม่ได้บอกว่าขอภาพนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคำสั่งไม่ครบ
2: เออค่ะ
1: ปัญหาคือ AI ค่ายไหนนี่มันสามารถจะตอบว่าเป็นอะไรเนี่ยซีดรีมใช่ไหม
2: ซีดรีม
1: 4.0 ไม่ถามประเทศไหนนี่
2: ออกมาเป็นภาพนี้ค่ะ
1: เขาเป็นใครเนี่ยฮะแน่นอนผู้คนเนี่ยเมื่อวานรีวิวกันจะระวัดเลยถูกไหมน้องใบ
2: ใช่ค่ะ
1: อันไหนยกตัวอย่างสิ
2: ก็ลองเข้าไป
1: เอาคร่าวๆนะ
2: มีท่านหนึ่งคือบอกให้สร้างภาพโปรโมทสินค้าธุรกิจสำหรับการขายไข่เป็ดนะคะแล้วก็เขียนข้อความไว้ว่าให้โปรโมทขายไข่เป็ดแต่มันออกมามันเป็นภาพนี้ค่ะเป็นภาษานี้ด้วยมันคือเป็นภาษาแบบอ่านไม่ได้ภาษาต่างด้าวต่างด้าว
1: มันต้องไปดูพร้อมว่าสั่งว่ายังไง
2: ใช
1: ่มีอีกไหม
2: ค่ะมีอีกอันนี้สร้างภาพประยุทธ์กับอนุทินกอดกันให้ดูหน่อยใช่ไหมคะ
1: นี่ THAI เหรอ
2: เออ
1: เขาเป็นใครเนี่ย
2: ค่
1: ะตอนไหนคนไหนพลเอกประยุทธ์คนไหนอนุทินเหรอเอามีอีกไหม
2: มีค่ะท่านนี้บอกสร้างภาพนายกคนปัจจุบันนี่ออกมาหน้าตาแบบนี
1: ้นี่ก็ไปบอกประเทศใช่ไหม

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

ของเด็กๆที่โกข้างวัดมันใช้หมัดมวยลือดีอยู่แล้วนะเฉียแต่เรื่องระเบิดเนี่ยหรือต้องเรียนรู้กับอาจารย์หรือคนที่มันไม่ธรรมดานะ

0: ามเข้ามาทำไมวะ
1: ผมมีหน้าที่ดูแลพ่อไงครับ
0: น้ำหน้าอย่างเองนี่เหรอวะจะดูแลข้า
1: ใช่ครับพ่อผมนี่แหละครับ
0: ข้าว่าเองไปเปลี่ยนผ้าอ้อมมาก่อนดีกว่าไหม

บาทไม่งั้นหลักฐานสวยสินบนทั้งหลายที่สวัสดิ์เรียกเก็บจากพวกนอกกฎหมายถึงมือกองปราบกับหนังสือพิมพ์แน่ๆทำตามที่บอกเอาเงินสดมาทิ้งไว้ในโรงหนังตามรอบและวันเวลาที่บอกในจดหมายอย่าตุกติกห้ามพกอาวุธทำตามนี้

0: ค่ะน้าแจง
1: สวัสดีจ้ะหมูนี้สวยขึ้นผิดหูผิดตาเนี่ยนะลูก
0: ขอบคุณค่ะแล้วพี่จอมเป็นยังไงบ้างคะ
1: จอมก็เลือกทางเดินของเขาเองละเขาไม่ใช่ลูกนายต่อไป

0: จับให้คุ้นจะได้ไม่กลัวระเบิดมันก็เหมือนหมาถ้ากลัวมันมันก็จะกัดเรา
1: เฮ้ยเด็กมันกลัวจนขี้เต็มกางเกงแล้วมั้ง

0: ชียร์มันคงไม่กัดมั้งว่าไหม
1: จะดีแต่เห่า
0: ถูกหมาเห่าคือหมาที่ไม่กัด
2: ใครเขาถุยน้ำลายใส่ระเบิด

0: ไงที่นี่อยู่สบายไหม
1: ครับสัว
0: มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่า
1: ผมว่าผมจะหาทางกลับไปเรียนต่อครับ
0: พูดจริงหรือเปล่า
1: ผมสงสารแม่แม่หวังในตัวผมเอาไว้มากอยากจะให้กลับไปเรียนให้จบ
0: ดีสุดยอดลูกผู้ชายมันต้องแบบนี
1: ้สัวไม่โกรธผม
0: ไม่โกรธหรอกคนเรามันต้องรู้จักกตัญญูต่อผู้มีบุญคุณมันถึงจะถูกมีอะไรให้สัวช่วยก็บอกมานะสัวกิมฝากเขาได้ทุกสถาบัน
1: ขอบคุณมากครับสัว

0: เอาไว้ได้ที่เรียนที่ไปแน่ๆก่อนแล้วค่อยเอามาคืน
1: ผมจะไม่มีวันลืมบุญคุณของสัวเลยครับถ้าสัวมีอะไรที่ผมพอจะช่วยได
2: ้ไม่ต้องคนเราต้องเลือกทางเดินของตัวเองถูกแล้ว
0: สัวชื่นชมในตัวจ่องมากเลย

0: ฉันเพิ่งจะเข้าใจนะไอ้ตอนที่พี่เห็นฉันแต่งหน้าจัดๆแล้วพี่บอกมันแปลก
1: ๆพี่ว่าพี่ก็เหมือนเดิมนะ
0: ตอนนั้นฉันก็คิดว่าฉันเหมือนเดิมแต่ฉันเพิ่งจะรู้ตัวตัวเองเข้าใจผิดก็ตอนนี้แหละ
1: คุณแบนเป็นยังไงบ้าง
0: บ่นพึมพำอะไรคนเดียวก็ไม่รู้สงสัยกับพี่ชัยมั้ง
1: พี่ทำให้ทุกคนผิดหวัง
0: ให้ฉันพูดยังไงดีล่ะ
1: พี่จะกลับไปเรียน
0: จริงเหรอพี่พูดจริงหรือเปล่าจ๊ะแล้วพวกนักเลงเขาไม่ว่าพี่เหรอที่พี่ทิ้งเขามาน่ะ
1: สัวกิมเขาไม่ได้เป็นนักเลงอย่างที่พวกเรารู้จัก
0: นี่ถ้าพรรู้เขาคงดีใจนะพี่บอกพรหรือยังล่ะ
1: เขาคงไม่อยากรู้เรื่องของพี
0: ่เอาหน้าถึงใครไม่สนใจแต่ถ้าแม่พี่รู้แม่พี่ต้องดีใจแน่ๆจ้ะ

0: ินไปเก็บที่ไหนหมดจ้าแม่คุณ
1: แหมถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีนะสิผัวก็ทำงานลูกก็ทำงานอีก
0: นี่แจมเห็นว่าเจ้าจอมอ่ะเดินตามสัวกิมอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: ฉันกลับก่อนนะ
2: วันนี้มีหนังเข้าใหม่เราไปดูกันไหม
3: เอาสิเราพรจะใส่ชุดไหนไปดีนะจะได้สวย
2: ๆพรใส่ชุดไหนก็สวย
3: ปากหวาน
4: เด
3: ี๋ยวพรขอชวนบุญตากับจำปาไปด้วยได้ไหม
2: แล้วเขาจะไปเหรอ
3: ไปสิทำไมจะไม่ไปล่ะแล้วดูหนังเสร็จพรจะกลับมาร้องเพลงทันหรอ
2: ไม่เป็นไรหรอกวันนี้ก็อยู่สักวันหนึ่ง
3: เดี๋ยวโดนไล่ออกเอา
5: ใครจะกล้าไล่พรล่ะจ๊ะ

0: ันนี้นัดส่งมอบเงินกับสวัสดิ์อัศวินที่โรงหนัง
1: ทำไมต้องที่โรงหนัง
0: คนเยอะมืดมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครแต่เรารู้ว่าใครเป็นมัน
2: ก็จริงไอ้สารวัตรอัศวินมันยังไม่เคยเห็นหน้าเราสักครั้ง
0: นัดหนังลอกไปฝ่ายพอสารวัตรอัศวินขับรถเข้ามาจอดชวนแกเป็นคนไปตรวจค้นอาวุธมัน
1: แล้วถ้าไอ้สารวัตรอัศวินเนี่ยมันไม่ได้เตรียมเงินสดมา
0: ทำตามแผนไปก่อนแล้วดูว่ามันจะต่อรองอะไรยังไงก็อย่าให้สารวัตรอัศวินพกอาวุธเข้าไปในโรงหนังเป็นอันขาด
2: แล้วจะให้ฉันทำอะไร
0: แกคอยตามประกบมันเข้าไปในโรงหนัง
2: แล้วไอ้พวกนี้ล่ะที่ให้หามา
0: จายกันอยู่รอบๆอาวุธครบมือถ้ามีอะไรผิดพลาดยังไงสารวัตรอัศวินต้องไม่มีชีวิตรอดกลับไปไม่งั้นเราเดือดร้อนแน
1: ่ทุกคนต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่กันหมดแล้วแก
0: ฉันมีหน้าที่ล้วงคองูเห่า

0: ตัวอย่างเพิ่งใช้เองนะ
1: อย่าตุกติกไม่งั้น
0: เบาๆคิดจะทำอะไรแล้วนะมันต้องไม่ยั้งว่ะ
1: เงินอยู่ไหน
0: ระหว่างทาง
2: บอกแล้วเขาไม่มากันหรอก
3: ปั๊บนึงนะเพิ่งจะหนังตัวอย่างเองหนังจริงยังไม่มาหรอกแป๊บเดียวนะพี่จอมขอโทษทีนะปล่อยให้รอพี่จอมมาด้วยหรอก็ที่ช้าก็เพราะว่ามัวแต่ลากตัวพี่จอมมานี่แหละจะไม่ยอมมาท่าเดียวเลย
2: จอมนายไม่อยากดูหนังหรอกเรายุ่งๆผ่อนผันสบายดีนะ
4: แทงหวยไม่ถูกได้ยังไงวะจับอยู่แล้วว่านายต้องมาจอม
5: เราสบายดีว่ะ
4: ไม่สบายเมื่อไหร่ก็บอกแล้วนะเขาอยากรู้ว่ะ
6: ดูหนังด้วยกันเหมือนวันเก่าๆเลยนะ
7: แล้วนี่ซื้อตั๋วหรือยัง
3: ยังเลยจ้ะงั้นไปซื้อตั๋วหนังกันเถอะป่ะ
4: เฮ้ยไม่ต้องเดี๋ยวเราเลี้ยงเองดีกว่าร
2: วยกันหมดแล้วแต่งตัวดูดีกันทั้งคู่เลยนะ
4: แล้วทำไมวะ
6: เฉียด
4: เราสองคนไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะจอม
3: เอาเถอะนะต่างคนต่างออกก็แล้วกันเดี๋ยวก็ดูหนังไม่ทันกันพอดีไปไปดูหนังกันไปครับ
5: เดี๋ยวก่อนสิ
2: อะไรของแกวะ
5: คนคุ้นเคยกันทั้งนั้น

0: ลาดเพียงไรกับสัวกิมเลยนะ
1: ผมมาดูหนังผิดกฎหมายด้วยเหรอจ๊ะ
0: เปล่าเดินซ้ายตลอดอีกหน่อยก็คงขึ้นเป็นมือขวาสินะ
1: คิดจะเล่นงานผมให้ผมทำผิดกฎหมายก่อนดีไหมจ๊ะ
0: ผมก็แค่ไม่อยากเห็นคุณเดินผิดทาง
1: มันไม่เกี่ยวจ๊ะ
0: เกี่ยวสิถ้านายเดินผิดทางเนี่ยฉันก็ต้องทำงานเพิ่ม
1: จ๊ะตอนนี้เราอยู่กับคนเราฝั่งกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: ผมเองก็ยังแปลกใจอยู่เลยทำไมถูกชะตากับคุณนะ
1: ถูกชะตากับพ่อผมมากกว่า
0: ก็อาจจะเป็นไปได
1: ้ผมขอตัวก่อนผมจะไปดูหนัง
0: เชิญ

0: งินอยู่ไหน
1: อยู่ในรถ
0: โอ้แค่นั้นน่ะ
1: จะในนี้เลยเหรอ
0: ลุกขึ้นแล้วเดินไปอย่าโวยวาย

0: ขอผูกเชือกรองเท้าก่อน
1: เรื่องมากเร็วๆเข้า

0: บอกนี่นะ
1: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้

0: Facial Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ใน Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On มีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บัชออนได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: สบู่ออร่าเฮอร์บัลโซปส่วนผสมของ

มุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ายังไงบอกไม่มีอาวุธวะก็มันไม่มีจริงๆ

0: ช่วยด้วยอย่างนี้ไม่รอดแน่วะจะเอาไงต่อไปเฮ้ยเฮ้ยนะซื้อเวลารีบไปเถอะ
1: เฮ้ยพี่ทำไมถึงไปพี
0: ่เฮ้ยพี่แล้วพี่
2: พวกมันเป็นใคร
0: ผมไม่รู้ยาครับผมลูกในหัวบวนเอาถึงตายเลยเหรอครับ
2: ขัดขืนต่อสู้เจ้าพนักงาน

0: ืน
1: ปืนไม่มีทะเบียนครับ
2: นี่มันเรื่องอะไรกัน
0: ผมเห็นคาตาเลยครับมันจะพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ

0: าไม่มีใครมาติดต่อขอดูศพลงบันทึกไปเลยนะว่าชายไทยนิรนามขัดขืนการจับกุม
1: มันไม่น่าจะง่ายอย่างนั้นนะครับสารวัตร
0: ทำไมล่ะไปเอาบันทึกประจำวันมาปะ
1: คนตายเป็นสิบสารวัตรเป็นคนยิง
0: ก็ผมป้องกันตัวพยานผมก็มีลูกชายในหัวไงทำไมนี่คุณกำลังทำงานให้ผมหรือกำลังรับใช้ใครกันแน
1: ่ผมรับใช้ประชาชน
2: ขออนุญาตครับแล้วท่านไปจับอะไรแถวนั้นเพียงลำพัง
0: นี่คุณกำลังจะสอบสวน
1: ในฐานะเจ้าของคดีผมเกรงว่า
0: ตาจ้อย
1: แล้วท่านไปทำอะไรแถวนั้นครับสารวัตร

ทำไมวะทำไมกูจะยิ้มยิ้มทำไมอ่ะยิ้มทำไมอ่ะ

0: นายเปลี่ยนไปนะเชียน
1: เรามันก็เปลี่ยนด้วยกันทุกคนนะ
0: เมื่อก่อนนายไม่ได้เป็นคนมุทะลุแบบนี
1: ้ทำไมเราซ่าขึ้นเหรอ
0: เลือดร้อนขึ้นมันไม่ใช่เรื่องดีนะเชียน
1: นายกลัวอะไรจะใหญ่กว่าละจอม
0: นายพูดเรื่องอะไรเชียน
1: ช่างมันเถอะจอมให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ดีกว่า
0: เชียนนี่เราเองนะเพื่อน
1: ปล่อยบอกให้ปล่อยไง
0: นายเปลี่ยนไปแล้วจริง
2: พี่เชียร
3: ์พี่จอม

0: ผมได้รับรายงานว่ามีการส่งมอบยาเสพติดผมก็เลยทำการตรวจค้นเข้าจับกลุ่มแต่ก็ถูกขัดขืน
1: คุณไม่ขอกำลังเสริมปฏิบัติการตามลำพังมันไม่เสี่ยงไปหน่อย
0: ผมไม่ต้องการเอาชีวิตเพื่อนตำรวจไปเสี่ยงคนอย่างผมไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายพี
1: ่แล้วอาวุธที่ซ่อนไว้ตามจุดต่างๆ
0: ผมก็แค่เตรียมการเพื่อพวกมันจะไหวตัวทันสุดท้ายมันก็เป็นไปตามที่ผมคาด
1: สงสัยต้องตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องที่มันเกิดขึ้นมีประชาชนที่ไม่รู้อีโนอีเน่เต็มไปหมด
0: นี่ท่านรองกำลังจะบอกว่า

ผมทำเกินกว่าเหตุงั้นเหรอผมป้องกันตัวนะผมไม่ใช่พวกตำรวจหนุ่มไฟแรงที่ทำอะไรโง่ๆตอนนี้ผมจบตำรวจใหม่ๆไอ้พวกนี้ยังไม่ตายจากชาติที่แล้วด้วยซ้ำรับใช้ประชาชนผมอยากจะรู้

0: ษด้วยที่ต้องกักตัวให้สอบสวนอีกคืน
1: ช่างมัน
0: คนตายเป็นเบื่อฉันก็นึกว่านายเอากับเขาด้วย
1: แล้วมันเกิดอะไรขึ้น
2: มันเรื่องของเจ้าหน้าที่ไม่ต้องยุ่งนะ
3: แบบนี้ฟ้องได้นะข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวทำให้เสียอิสรภาพ
2: เก่งนะนี่ไม่ตั้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าพนักงานก็บุญแล้ว
1: อย่างพวกจ๋าผมไม่ต้องพยายามเชี่ย

0: ชวนพรมาด้วยล่ะ
1: พี่ครับขอเบอร์นี้3ตัวนะครับกางเกงด้วย
2: ได้ค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะไม่ใหญ่ไปหน่อยหรอ
3: ขอดูเบอร์เล็กกว่านี้หน่อยได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะสักครู่ค่ะ
1: เดี๋ยวครับพี่เอารองเท้าด้วยนะครับเอาแบบที่ถูกระเบียบกระทรวงเลย
2: ได้ค่ะ
4: แจมอย่าเป็นอะไรนะแจมนะ

0: จะยิงให้เดี้ยงอีกคนหรือไง
1: ฉันทำเพื่อเราสองคนยังไงเราก็วิ่งไม่เร็วกว่าลูกปืนหรอก
0: ก็เลยจะวิ่งให้เร็วกับพวกเดียวกันน่ะเหรอ
1: มีอะไรกินบ้าง
0: แล้วจะเอาไงต่อไป
1: สารวัตรอัศวินเนี่ยมันไม่ยอมอยู่เฉยหรอกเพราะว่าหลักฐานมัดตัวมันเนี่ยอยู่กับเราย
0: ังจะเอาอีกเหรอ
1: เงินไงทำไมจะไม่เอายังไงไอ้อัศวินมันก็เป็นตำรวจมันไม่กล้ามุกทะลุหรอก
0: แล้วไอ้คราวที่แล้วที่เห็นเนี่ยยังไม่พออีกเหรอ
1: มันจนตอก
0: นั้นข้อเสนอเปลี่ยน50 50ถ้าไม่เอาก็ตัวใครตัวมัน

0: ับคุณนะ
1: ท่านท่าน
0: ฮะ
1: ความสัมพันธ์ระหว่างเรามันคืออะไร
0: แล้วพี่อยากให้มันเป็นยังไงล่ะ
1: ถ้าพอไม่ติดอะไรพี่ขอดูแลพอนะ
0: ก็ดูแลอยู่นี่ไง
1: ดูแลอย่างแฟน
0: จะไม่
1: พี่กับจอมตอนนี้เราสองคนแทบจะไม่มีอะไรกันแล้ว
0: อย่าให้เสียเพื่อนไม่ได้หรอ
1: มันไม่เกี่ยวกับพรเลยไอ้จอมมันเลือกทางเดินของมันเอง

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่าง

0: ั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่าง
2: ๆสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจครับวันนี้เรื่องราวในรายการเจาะใจน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำพูดคำหนึ่งได้เลยคือคำว่าเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาสัก10กว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยหรือคนทั้งโลกก็คุ้นเคยกับคำนี้มากใช้ได้กับตรงไหนก็ได้ในส่วนไหนของโลกก็ได้ในเรื่องราวอะไรก็ได้และในวันนี้เรื่องที่เราจะคุยเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมและก็ธุรกิจหนึ่งที่มีคำนี้อย่างชัดเจนมากนั่นก็คือเรื่องราวของโทรทัศน์ครับโทรทัศน์เคยเป็นอาหารสมองเป็นความบันเทิงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจุดยึดเหนี่ยวเป็นศูนย์กลางของบ้านของชุมชนของอะไรต่างๆนานาวันนี้มีกระแสของแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนแปลงไปมีช่องทางทางเทคโนโลยีที่จะชมที่มีความแตกต่างสะดวกสบายกว่าหรืออะไรกว่ามากมายทีเดียวคำถามคือแล้วผู้คนในโทรทัศน์จะทำอะไรอย่างไรหนึ่งในผู้คนที่น่าจะเจอเรื่องนี้แล้วก็เข้าใจมันเป็นอย่างดีแล้วก็ดำเนินความเปลี่ยนแปลงไปกับมันก็คือแขกรับเชิญในรายการเจาะใจผมเชื่อว่าทุกท่านทุกคนที่ติดตามชมรายการต้องรู้จักแล้วก็แน่นอนอาจจะเป็นแฟนเป็นคนที่ติดตามผลงานอยู่และวันนี้เราจะได้ฟังเรื่องราวของเขาผ่านไปสู่เรื่องราวของโทรทัศน์ในความเปลี่ยนแปลงเพราะเขาอยู่ตั้งแต่ต้นๆมาจนเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันผมว่าน่าจะกลายเป็นส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาแล้วเจาะใจขอต้อนรับประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนคุณตะกลเกียรติวีระวัฒน์ครับน้องบอยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: วันนี้ได้มาคุยกันก็ทุกทีเราจริงๆอ่ะเราก็จะคุยกันแบบนี้บ้างเวลาไปเจอกันว่าเออมันเป็นอย่างนี้แล้วนะเฮ้ยพี่ดูมันมีอันนี้แล้วอ่ะจริงเหรอบอยแล้วเราทำไงอ่ะผมว่าวันนี้มันก็คล้ายๆวันนั้นแหละแต่คราวนี้คุยให้ท่านผู้ชมได้รู้สึกถึงว่าในท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงนั้นอ่ะมีความพยายามของบอยและของเพื่อนที่กำลังทำอยู่เพื่อให้คอนเทนต์ของไทยยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับคอนเทนต์นานาชาติ
3: ครับ
2: ใช้คำนี้ได้เลยเน
3: า
2: ะ
3: คือยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับคนทั้งนานาชาติสำหรับคนไทยก่อน
2: แค่นี้ก็ไม่ง่ายแล้วนะ
3: ใช่
2: ถูกไหมเพราะอะไรที่มันสู้กันทุกชาติอ่ะ
3: ครับ
2: ถ้าบอยมองเรื่องที่กำลังจะคุยเรื่องของบอยเนี้ยกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นประเภทของภาพยนตร์คุณคิดว่าหนังที่เราจะคุยเนี้ย เป็นภาพยนตร์ประเภทใด
3: โอ้
2: เบาสมองหนักหน่วงดราม่าผจญภัยเทรจิดี้หรือว่าแฮปปี้หรือว่าอบอุ่นหรือว่าอะไรยังไง
3: ผมว่ามันดราม่าสูงมากครับพี
2: ่ดราม่าสูง
3: ผมว่ามันดราม่าสูงแต่ในขณะเดียวกันผมว่าถ้าชีวิตผมนะเอาชีวิตผมอ่ะมันมีความดราม่าอยู่เยอะนะแต่ในขณะเดียวกันมันอาจจะมีความคอมเมดี้แฝงอยู่บ้างแล้วมันอาจจะมีความมิวสิคอลแฝงอยู่ได้บ้างเพราะว่าเวลาเราอะไรสักอย่างเราก็ฟังเพลงร้องเพลงกันไปเพลินๆหน่อย
2: จริง
3: เดี๋ยวค่อยมาว่ากันใหม
2: ่จริงจริง
3: อะไรอย่างเงี้ย
2: ผมเคยพูดไว้ว่าเขาเหมือนคน3คนอยู่ในร่างเดียวกันก็เหมือนก็เลยมีคนไหนคนนี้เป็นคนตลกคนนี้เป็นคนจริงจังคนนี้เป็นคนซีเรียสคนนี้เป็นคนเฮฮาอะไรเงี้ยก็มันหล่อหลอมเพราะส่วนหนึ่งของงานไหม
3: น่าจะใช่ด้วยล่ะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าบางทีพอคือหลายครั้งเวลาคนถามผมว่าเวลาว่างทำอะไรอ่ะนั่นดีเวลาบ้างบางทีถ้าเกิดจะดูหนังดูละครมันดูเพื่ออะไรมันดูเพื่อพักผ่อนหรือมันดูเพื่อเรียน

0: รู้ตัวงานอะไร
1: ไม่แต่
0: อย่า
1: ค
0: ง
1: ุ
0: เ
1: ณ
0: งี้
1: เป
0: ย
1: ็นทั้งเหมือนแบบนักร้องด้วยนะร้องเพลงก็ดีและเล่นเปียโนก็ดี
0: อันนั้นแบบว่าสนุกสนุก
1: เต้นมูนวอล์กก็ได้นะครับเคยเห็น
0: แหม
1: เวลาเขาเฮฮาเขาถึงกับเต้นด้วยคือผมแค่รู้สึกว่าเออก็ดีหลากหลายดีแล้วก็เป็นคนที่ส่วนหนึ่งนะครับจริงใจซึ่งอันนี้มันก็มีทั้งแบบจริงใจที่แบบเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องจริงใจก็ได้เช่นทำงานแล้วมันไม่เป็นอย่างที่คิดเพราะมันเป็นปัญหาที่แบบมันเคยบอกไปแล้วทำไมไม่แก้เราก็จะเรียกช่วงเวลานั้นของกองถ่ายว่าระเบิดลงเคยได้ยินปะ
0: อ๋อแน่นอนสิ
1: ตอนนี้อาจจะน้อยเพราะว่าอายุ60แล้วแต่สมัยก่อนมีคำว่าระเบิดลงผมก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้าบอยตอบอะไรนะผมจะบอกว่าอ๋อมีบูล้างผ่านด้วยอยู่ในหนังเรื่องนี
0: ้
1: แต่เจ้าตัวอาจจะไม่รู้แต่เขาจริงใจยังมีไหมเดี๋ยวนี้
0: นิดนิด
1: เดี๋ยว
0: อ
1: ๋อแล้วโอเคก็เข้าใจมันนั่นคือความตั้งใจ
0: ครับ
1: จริง
0: ๆครับ
1: ถ้าจะมองนะครับความบันเทิงแบบละครแบบอะไรต่างๆอยู่ในบอยตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเลยใช่ไหมเห็นบอกที่ว่าเปลี่ยนเมเจอร์พ่ออยากให้เรียนเศรษฐศาสตร์อะไร
0: ใช่
1: เพราะอย่างนี้เลยไหม
0: ไม่ได้คุณพ่ออยากเรียนเศรษฐศาสตร์ตอนนั้นไม่รู้จะเรียนอะไร
1: เฮ้ย
0: คุณพ่อไม่ได้บังคับไม่ได้บอก
1: ไม่ได้บังคับ
0: ไม่ได้บอกอะไรเลยเขาก็ให้เลือกเลยว่าจะเมเจอร์อะไรแล้วก็โอ้โหตายแล้วเราจะเมเจอร์อะไรวะจริงๆมันมีเทเตอร์อยู่ชอบแต่แบบเดี๋ยวนะกลับมาจะมาทำอะไรกินในยุคนั้น
1: ในยุคนั้น
0: okay. ในยุคนั้นนี่คือโอ้โหคอมมิวนิเคชันเองก็คืออะไรอะ
1: เทเตอร์คือละครเวทีเลย
0: เทเตอร์คือละครเวทีคอมมิวนิเคชันคือสื่อสารมวลชนหรืออะไรต่างๆเราก็จะแบบมันจะทำได้ไหมหรืออะไรงั้นก็ไม่รู้อะติ๊กเสร็จศาสตร์ไปก่อนแล้วกัน
1: มันดูเป็นหลักเป็นฐาน
0: ดูเป็นหลักเป็นฐานกว่าแต่พอเข้าเรียนไปได้เทอมนึงก็รู้สึกไม่ได้แล้วไม่ใช่ละเราก็เลยเปลี่ยนเมเจอร์สุดท้ายก็เอามาที่คอมมิวนิเคชันกับเทเตอร์นี่แหละ
1: ครับโอเค
0: คือถามว่าตอนนั้นรู้ไหมว่าแล้วกลับมาจะประกอบอาชีพอะไรไม่รู้บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมีเอง
1: งานแรกที่ทำงานได้ทำงานจริงก็เป็นละครใช่ไหม
0: ละครซิทคอมนางฟ้าสีรุ้งนะฮะ
1: กำกับเลยไหมหรือเป็นอะไร
0: กำกับซึ่งจะพัดจะพลู
1: เฮ้ยงานแรกได้กำกับเลยหรอ
0: จริงๆอ่ะเขาคิดว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์แล้วจะเป็นอีกคนหนึ่งกำกับแต่ปรากฏว่าอ้าวพุ่งกับ
1: ก็คือบริหารจัดการให้คนอื่นกำกับ
0: ใช่แล้วปรากฏอ้าวปรากฏพุ่งกับไม่รับโทรศัพท์
1: พุ่งกับหายไป
0: พุ่งกับหายไปไม่รับโทรศัพท์
1: กลายเป็นจังหวะที่ดี
0: ก็เลยกลายเป็นอ้าวไม่มีใครทำแล้วต้องทำเองเหรอ
1: แบบนั้นมันเป็นเติมเต็มความฝันหรือเป็นอย่างที่คุณคิดไหมหรือว่ามันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรอย่างงี
0: ้มันอะไรวะเนี่ยเยอะเยอะพอสมควรเพราะว่าโอ้โหเราเรียนรู้อะไรใหม่หมดเลยอะครับตอนตั้งแต่ผมเรียนอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก่อนจะกลับมาเนี่ยเพื่อนญี่ปุ่น
1: ครับ
0: นะครับเขาก็บอกว่าอยู่เชื่อไหมอยู่กลับไปเนี่ยอยู่จะเจอ culture shock โอ้เจอจริง
1: ๆคือมันไม่เหมือนที่เรียนมาเลยเหรอ
0: ไม่ใช่
1: ไม่เกี่ยวกัน
0: ไม่เกี่ยวกันวิธีการคล้ายๆกันแต่ว่าวิธีสื่อสารด้วยกันกับคนไทยไอ้นู่นไอ้นี่จะต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: คือวิธีเล่าเรื่องอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยวิธี
0: ไม่วิธีคุยกับคนทำงานด้วยกัน
1: อ๋อเหร
0: อฮะเราจะตรงๆไง
1: ตรงๆ
0: แล้วบางทีก็แบบ
1: มันตรงไป
0: ตรงไปเปล่าบอกอ้าวเหรออ้าวเราไม่ต้องการตรงๆเหรออะไรเงี้ยผมจำได้ว่าวันเปิดกล้องเนี่ยโอ้โหปัญหาเยอะมากนะครับเราก็วิ่งวุ่นแล้วก็อะไรยังไงแบบว่าทำแล้วก็วิ่งไปตรงนักแสดงกำกับนักแสดงตัวกล้องจะต้องอยู่ตรงนี้หันมาอีกทีอะพี่ทุกคนนั่งอยู่ที่พื้นแล้วก็ทุกสายตามองมาที่ผมอะมึงเอาไงต่อ
1: เหมือนกับเขาไม่เข้าใจที่คุณกำลังทำอยู่
0: ใช่แล้วเหมือนกับว่า
1: อะไรวะ
0: อะไรเงี้ยเราก็โอเคนิ่งแล้วก็แบบตั้งสติทำงาน
1: หลังจากออกอากาศเป็นไง
0: ปรากฏว่าพอออกอากาศไปโอ้โหเรตติ้งดี
1: ดี
0: ซึ่งเรายังแบบฮะดีแล้วเหรอคืออะไร
1: แต่มีความสุขดีกับการทำงานจึงทำต่อ
0: ใช่ก็คือช่วงแรกๆเท่านั้นอ่ะที่แบบงงๆแล้วก็พอหลังจากนั้นก็โอเคจับทางถูกแล้วคราวนี้
1: อันนี้อาจจะย้อนกลับไปสักประมาณ30กว่าปีถูกไหมโดยประมาณ
0: อันนี้ปี33
1: ซึ่งจะถือว่าเป็นยุคที่โทรทัศน์ก็งดงามยังไม่มีหลายช่องมีประมาณ activate จริงๆ5-6ช่องนั่นคือยุคที่แต่ละช่องดวลกันด้วยคอนเทนต
0: ์ครับ
1: เอาหาวิธีกันมาอะไรแล้วละครกลายเป็นเรตติ้งอันดับ1ของทุกช่องมั้ย
0: ตอนนั้นละครน่าจะเป็นเรตติ้งอันดับ1ของแต่ละช่องนะตอนนั้นช่อง7

0: คู่กรรมตอนอวสานก็ชนะทุกสิ่งอย่าง
1: ชนะทุกอย่าง
0: ชนะทุกอย่าง
1: นั่นคือยุคทองยุคนึงเลยเรตติ้งแบบตัวเลข
0: คู่กรรม40อ่ะ
1: ทุกบ้านไม่เปิดไม่ได้อ่ะเปิดไป
0: อะไร
1: เจอทุกบ้านอะไรอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นบอยหากลไกของสไตล์หาลายเซ็นของตัวเองยังไงครับ
0: ถามว่าเราตั้งใจที่จะให้อ๋ออันนี้คือลายเซ็นของเรามั้ยผมก็เปล่านะเราก็ทําจากความชอบของเราอ่ะจากความชอบของเราว่าอ่ะน่าจะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ในขณะเดียวกันเราก็ต้องฟังฟีดแบคด้วยฟังคนดูด้วยแล้วบอกอ๋อแต่ถ้ามาผสมอะไรกับความชอบของคนดูแบบนี้อีกหน่อยนึงแล้วตัวตนเราไม่ได้เสียเอ้ยก็ลองดูสิแล้วก็ปรับไปปรับมาปรับนู่นปรับนี่ซะจนมันก็ปรับเปลี่ยนไปพัฒนากันไปเรื่อยๆครับในแต่ละ
1: ยุคนั้นเป็น Exact
0: ตอนนั้นเป็น Exact
1: เป็นคนแรกไหมที่มีจบ2แบบเป็นพวกคนชอบก็เยอะคนด่าก็แยะแบบอะไรวะ
0: มันมีอยู่เรื่องนึงคือเรื่องเพื่อเธออ
1: ่า
0: เรื่องเพื่อเธอตอนนั้น
1: พี่แหม่มพี่แท่ง
0: ไม่แน่ใจว่าจะจบมีคนตายหรือไม่มีคนตายหรือจะแฮปปี้หรือจะอะไรยังไงเงี้ยเราก็เลยแบบว่าลองทำมาดู2แบบ
1: ถ่ายไว้2อันเลย
0: แล้วเดี๋ยวมาเลือกเอาตอนตัดต่ออ
1: ันนี้เกิดจากผู้กำกับคือคุณตัดสินใจไม่ได้อย่างนี้หรือว่าหรือว่าแผนการตลาดว่า
0: ไม่ตัดสินใจไม่ได้เอาไงดีแล้วก็พอตัดต่อแล้วก็มาดูกันมาเลือกกันทีมงานมาเลือกกันเอง
1: ก็แปลว่าอย่างนึงที่เราเห็นก็คือบอยเป็นคนกล้าไปนอกกรอบนอกจากที่คนอื่นเขาเคยทำว่าเขาใครๆเขาก็ทำแบบนี้กันไปได
0: ้
1: ถ้ามันได้ผลที่ดีกว่าเดิมมีอะไรไปได้ไป
0: สมัยนั้นน่ะเรียกว่าละครโอ้โหแบบ 99.99% คือยังไงพระเอกนางเอกต้องแฮปปี้เอนดิ้งแล้วผมทำละครที่เป็นดราม่าเรื่องแรกเนี่ยคือรักในรอยแค้นน่ะแล้วพระเอกตายโอ้โหเอ้าเหรอทำไมเขาไม่ทำพระเอกตายกันเหรอ
1: คุณไม่เคยดูละครหรือไง
0: ไม่ผมคู่กรรมพระเอกก็ตายนะอะไรอย่างเงี้ย
1: มันไม่เหมือนกัน
0: เราก็เลยแบบว่าอ้าวโอ้โหหลังจากนั้นคือได้ฉายามาอยู่หลายปีเลยว่าเป็นพุ่มกับใจร้ายคือสิ่งที่ตอนนั้นเกิดขึ้นนะเป็นสิ่งที่เราดีใจมากๆตรงที่ว่ามันแปลว่าเขาแคร์
1: ใช่
0: เขาแคร์ตัวละครที่เราทำออกมาขนาดนั้นแล้วเขารักตัวละครของเราขนาดนั้นเขาถึงอับเซตว่าทำไมตัวละครตัวนี้ต้องตาย
1: ถ้าเอาตามไทม์ไลน์ต่อมาอะไร
2: ภาพยนตร
0: ์ต่อมาละครเวที
1: อ๋อละครเวที
0: ใช่ตอนนั้นเนี่ยคือเรียน communications กับ theater แล้วก็ไปต่อโทที่ broadcasting เพราะนั้นการทำละครโทรทัศน์ของเรามันก็เหมือนกับว่าเอา2ดีกรีมารวมกันเราก็คิดว่าอ่ะถ้าเกิดเราเริ่มจากทีวีก่อนสัก5ปีถ้าเราไม่มีผลงานอะไรมาก่อนเลยไม่มีเครดิตเลยเนี่ยใครจะมาอยากร่วมกับเราใช่ไหมฮะก็เลยอ่ะโอเคเรา
1: สร้างละครโทรทัศน์ให้เกิดเครดิตก่อน
0: ให้เกิดเครดิตก่อนแล้วก็โอเคแล้วเราก็ฝึกฝนการกำกับการทำนู่นทำนี่อะไรต่างจนมันเกิดแล้วก็พอวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าโอเคมันเรามีเครดิตพอแล้วอะเราก็คิดว่าโอเคเราถึงเวลาละที่เราอยากทำละครเวทีแล้วตอนนั้นก็คือรวบรวม
1: ตอนนั้นทำละครโทรทัศน์มาถึง10ปียัง
0: ตอนนั้นวางไว้5ปรากฏ7
1: 7 ปีก็ถือว่าไม่ก็กำลังดีอ่ะใช้คำนี้แล้วกัน
0: 7ปี
1: แล้วมีแฟนแล้วด้วยมีคนชอบละครแบบนี้แล้ว
0: ผู้ที่เขียนบทละครเวทีเรื่องแรกของผมก็คือพี่กสิดินแสงวงซึ่งคือคนที่เขียน
1: คู่ชื่น
0: ชุลมุน
1: ใช่
0: เขียนละครโทรทัศน์กับผมมาหลายเรื่องเลยตอนนั้นนะครับเพื่อเธออยากอยู่ตะวันที่ปลายฟ้าอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกเฮ้ยเรามาลองทำละครเวทีกันไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเจอคุณแน่นสราวุธเลิศปัญญานุช
1: ครับ
0: ตอนนั้นเขาก็เริ่มจากการทำสกอร์เพลงละครย้ำลมพัดถวนเริ่มจากตรงนั้นคือมันมีเพลงย้ำลมพัดถวนอยู่แล้วแต่ว่าพอมาเจอเขาเนี่ย
1: เขาสร้างให้เป็น
0: เขาแวรีเอทเขาจะแวรีเอทให้มันเป็นเอาทำนองนั้นมา
1: อารมณ์นี
0: ้อารมณ์นั้นอารมณ์น
1: ี้ไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงไหนแล้วแต
0: ่ใช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแล้วก็ถามเขาคุยกันว่าแบบว่าเอ้ยรู้จักมิวสิคัลไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเขาก็ฟังอยู่บ้างอะไรแต่ไม่เคยดูอะไรเงี้ยก็จนเราก็ชวนกันไปดูที่อังกฤษอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็สร้างทีมด้วยกัน
0: แล้วก็ไปดู

0: เออทำคิดว่าอย่างนี้แล้วทำถ้าจะทำเป็นภาษาไทยมัน
1: เด
0: จ
1: ี๋
0: ะ
1: ยว
0: เป็
1: น
0: น
1: ะ
0: ยังไงดีอะไร
1: ทีม
0: เง
1: น
0: ี
1: ั
0: ้
1: ก
0: ย
1: ยุคบุกเบิกนี่มีบอยกำกับ
0: ค
1: และ
0: รั
1: โป
0: บ
1: รดิวทั้งหมดเนี่ยนะแน่นเพลงใช่ไห
0: เ
1: ม
0: พลงพี่ก
1: พ
0: ับ
1: ี่
0: สิ
1: ด
0: ด
1: ิ
0: ิน
1: พี่ดินบท
0: ครับ
1: ฉากไอ้
0: ฉากคือคุณจ๊ะศศวัฒน์
1: จ๊ะเออผมนึกชื่ออยู่ตั้งนาน
0: จ๊ะศศวัฒน์ตอนนั้นน่ะเขาเริ่มทำเป็นอาร์ตไดกับละครโทรทัศน์ก่อน
1: ใช่
0: แ
1: เ
0: ล
1: ข
0: ้
1: า
0: ว
1: ดีไซน์ฉากในสตูใช่ไหม
0: ใช่แล้วเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยวันหนึ่งเขาก็บอกว่าพี่ผมอยากไปเรียนต่อแล้วเราบอกเฮ้ยจะทิ้งเราไปแล้วเหรอ บอกผมไปเรียนต่อผมไม่ได้กลับมาทำกับพี่ไงบอกแน่นะมึง
1: ตกลงให้ไปเรียนป่ะ
0: แล้วเขาก็ไปเรียนแล้วผมเขาก็ถามว่าผมไปเรียนต่ออะไรดีผมบอกว่าลองไปเรียนสเตจดีไซน์สิเพราะว่าถ้าสเตจดีไซน์เนี่ยคุณสามารถเอาไปอะแดปต์กับอย่างอื่นได้แต่ถ้าเกิดคุณจะเป็นดีไซน์ของละครโทรทัศน์ภาพยนตร์หรืออะไรต่างๆ
1: มัน
0: มันจะไม่รู้กลไกของของ
1: ไม่ร
0: ส
1: ู้
0: เต
1: ของ
0: จไง
1: สเต
0: อะไร
1: จ
0: เงี้ยเขาก็ไปเรียนสเตจดีไซน์มาแล้วว
1: ิมานเมืองนี่คือ
0: ป
1: เข
0: ี
1: า
0: ท
1: เล
0: ี่
1: ยป
0: ทำวิมานเมืองเขาเรียนจบพอดี
1: คือเขาเลยป่ะ
0: เขาเลยตอนนั้นฟลุ๊กเกรดพลพี่นกสินใจ
1: เป็นงานที่น่าประทับใจนะครับผมมีความรู้สึกว่าในยุคนั้นเกิดสแตนดาร์ดใหม่ของวงการละครเวทีเป็นที่ฮือฮามากสูงวัฒนธรรม
0: สูงวัฒนธรรม
1: ตอนนั้นยังไม่มีรัชดาลัยใดๆทั้งสิ้น
0: ยัง
1: แล้วก็แบบเฮ้ยประเทศเรามีอย่างนี้แล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าจะได้ดูกันเกือบทุกคนนะ
0: คือเพราะนั้นมันจะเป็นของใหม่มากๆแล้วหลายคนก็บอกเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอ
1: และนี่ยังเป็นงานที่บอยยังทำอยู่อย่างสม่ำเสมอมีผลงานต่างๆออกมาเป็นระยะรวมถึงปัจจุบันตอนนี
0: ้
1: กำลังกำกับอยู่เดี๋ยวคุยเสร็จเนี่ยวันที่เราคุยกันเนี่ยเขาต้องไปกำกับการแสดง
0: ครับ
1: ยังกำกับอยู่ด้วยความสุขและความสนุก
0: ใช่
1: แล้วก็จะบอกท่านผู้ชมว่าถ้าหากท่านติดตามตั้งแต่วิมานเมืองเนี่ยท่านจะเห็นวิธีเปลี่ยนแปลงวิธีเล่าเปลี่ยนไปโบ๊ะบ้ากว่าเดิมเยอะเลยเอางี้ดีกว่า ผมมีความรู้สึกว่าตอนไปดูเรื่องหลังเนี่ยเราจะเฮ้ยโหเฮ้ยอย่างนี้แล้ววะอะไรเงี้ยมีซูมเข้าซูมออกอะไรนี่ธรรมดาเดี๋ยวนี้เขาสโลโมชั่นได้ด้วยแล้วเรื่องอะไรนัดเดทอ่ะ
0: ฟ้าจรดทราย
1: ฟ้าจรดทรายแล้วก็เพชรอันธพาลคลองเมืองโอ้โหสโลโมชั่นกันอุตลุดแล้วเนียนมาก
0: ครับ
1: อยากให้ไปดูอันนี้คือกลไกที่เราอัปเดตตลอดเวลามันจึงเกิดขึ้นได้
0: ใช่อันนี้เรื่องนี้ก็เมืองมารยา The Musical ก็มาจากจริงๆมาจากละครโทรทัศน์2เรื่องในยุค90กับ2000ซึ่ง1ในนั้นพี่ก็เล่นคือ
1: อันนั้นเม
0: ื
1: อง
0: มายาม
1: ามอมออามายออายา
0: แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เอามารวมกันคือมารยาริษยาก็เลยกลายมาเป็นเมืองมารยาคือมันเหมือนเอาสามตัวหลักของมารยาริษยามาพล็อตการแย่งชิงแรงต่างของสามตัวหลัก ของเพียงดาวดีนี่และโอมเนี่ยจากมารยาริษยาเนี่ยมาแต่เอามาอยู่ในเซตอัพของเมืองมายามารยาริษยาเป็นเรื่องของวงการแฟชั่นแต่เมืองมายาเป็นเรื่องของวงการบันเทิงนี่ก็เลยเอาสามคนนี้มาอยู่ในวงการบันเทิงในค่ำคืนที
2: ่แสงดวงดาวขอโทษนะคะพี่ดาว
3: เดินดีๆสิคะน้อง
2: ดีนี่ค่ะ
4: นี่มันนางเอกรุ่นแม่กับนางเอกรุ่นลูกนี่หว่า
5: ดาวค้างฟ้ากับดาวรุ่งดวงใหม่ต่างหากครับ
0: แพทสุทธาสินีก็ไม่ได้เล่นละครเวทีมา
1: 7 ปี
0: ซึ่งมาครั้งนี้บอกได้เลยว่าท็อปฟอร์มและเป็นเรียกว่าเป็นเรื่องที่หนักที่สุดที่แพทสุทธาสินีเคยเล่นบอกได้เลยอันนี้คือแบบโอ้โห emotional range และเสียงและอะไรต่างมันว่างมากแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งคือดีนี่ตอนที่ทีวีอันแรกคือลูกเกด
1: ครับ
0: ลูกเกดเล่นเรื่องที่สองเองมั้งอ่ะลูกเกดยังแบบเพิ่งเข้าวงการเลยตอนนั้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็น Amanda of them ซึ่งมหัศจรรย์มากไม่เคยเล่นละครเวทีร้องเพลงดีมาก acting
1: ดีมากแล้วไปอยู่ที่ไหนมาน
0: ั่นน่ะสิ
1: ทำไมอยู่ๆอุบัติขึ้นมาบึ้งแล้วไปมาจากไหนยังไง
0: เขาเป็นนางงามมาก่อนไงใช่ไหมแล้วก็มาเป็นนักแสดงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาเล่นละครกับเจมส์มา
1: ให้มาแคสดู
0: เราก็หาคนเล่นเป็นดีนี่อยู่แล้วมีเจมส์มาเป็นช่างภาพที่เป็นแฟนลับๆของเพียงดาวนะครับโอ้เรื่องนี้เจมส์ก็อบอุ่นมากน่ารักมากแบบดูแล้วรักเลยอ่ะหญิงรัฐาก็โอ้โหเล่นเป็นแม่ดีนี
1: ่เขากำลัง
0: บอกเลยเก่งมากคือแบบโอ้โหหญิงแบบเป็นนักแสดงที่ผมว่าเป็นสุดยอดนักแสดงคนหนึ่งเลยนะชายชาติก็โอ้โห
1: อยู่แล้วอันนี้
0: มาถึงก็ โอ้โหแบบว่า
1: เขาการันตี

0: ดีได้ครับ
1: ใช่ใช่นะครับแล้วก็มีรุ่นเด็กมีตะวันพันวาที่เคยเล่นบัลลังก์เมฆเล่นมาหลายเรื่องแล้วนะครับแล้วก็มีน้องก้าวหน้าคือไม่เคยเล่นละครเวทีแต่เคยเล่นแบบซีรีส์วายอะไรต่างๆมาก็มาเล่นแล้วก็มีลูกสาวผมปาโปวัฒนารุ่นเด็กนี่คืออมาออดิชั่นกันมาทุกเรื่องต้องออ
0: ใช
1: ดิ
0: ่
1: ชั่น
0: ต้องเหมือนคนท
1: เ
0: ุ
1: ห
0: ก
1: มื
0: ค
1: อน
0: น
1: คนอื่นทุกคนมาดูซิว่ายังไงแล้วหลายๆครั้งเวลาออดิชั่นเสร็จปุ๊บผมก็จะถามผมบอกผมไม่ตัดสิน
0: คุณ
1: ให้คนอื่นเลือก
0: ถ้าเรื่องอื่นน่ะคุณต้องตัดสินแต่เรื่องถ้
1: ใช
0: า
1: ่
0: มีเขาจะไม่
1: ถ้า
0: ต้
1: ม
0: อง
1: ีเขาผ
0: ไม
1: ม
0: ่
1: จะถาม
0: ตัด
1: อ้า
0: สิ
1: ว
0: น
1: เอายังไงไม่รู้ผมแล้วแต่ผมยังไงก็ได้ก็มีเรื่องที่ได้และเรื่องที่ไม่ได้
0: เคยถามลูกแล้วว่าถ้าพ่อกำกับอ่ะหนูจะกลัวไหมแล้วผมก็ใส่ไฟด้วยพ่อมีระเบิดนะเว้ยล
1: เ
0: ู
1: น
0: ก
1: ี่ย
0: ว่าไม่กลัวเขาบอกว่าเขาก็ต้องเจอทุกคนได้อะไรเงี้ยน่าสนใจ
1: ครั
0: ผ
1: บ
0: มเลยถามพ่อแทนว่าเกรงไหมกำกับลูก
1: อ๋อไม่เกรงไม่เกรง
0: ไม่เลยอ่ะค
1: ไม
0: ุณแยกแยะเลยอันนี้ก็
1: ไม่เกรงเพราะว่าก็จะคุยเขาในฐานะที่เขาเป็นนักแสดงอะเนาะคือเขาเริ่มเล่นเรื่องแรกคือสี่แผ่นดินเล่นเป็นชอยตอนเด็กแล้วช่วงนั้นน่ะเขาจะอารมณ์แบบไม่ค่อยฟังพ่อไม่ค่อยคุยกับพ่อไม่ค่อยฟังพ่อก็นัวตอนนั้นก็
0: เ
1: อ
0: ด
1: า
0: ็
1: ยุ
0: ก
1: เท่า
0: น้
1: ไห
0: อ
1: ร่
0: ยมัน
1: เ
0: ต
1: ด
0: ้
1: ็
0: อง
1: ก
0: มี
1: น้อ
0: ช่
1: ย
0: วง
1: อ
0: เว
1: ะ
0: ลาของการต่อต้าน
1: แต่พี่เชื่อไหมในกองเวลาผมไปกำกับเขา
0: ฟังอ๋อท
1: ฟ
0: ำหน
1: ั
0: ้าง ที่
1: ผู้
0: ไง
1: กำกับ
0: เออเว้ย
1: ฟังเราบอกโหมันไม่ฟังพ่อมันฟังผู้กำกับไว้
0: อันนี้แอบนินทาให้พ่อฟังได้เปล่าไม่ได้ดูตอนนี้ไม่เป็นไรอยู่ในกองผมอยู่เรื่องไอ้
1: ทายา
0: ทท า
1: หม
0: ย
1: า
0: าย ท
1: เล
0: หม
1: ข
0: าย
1: หน
0: เ
1: ึ
0: ล
1: ่ง
0: ขหนึ่งเราก็จะมีแบบว่าเฮ้ยใครเป็นพ่อเป็นแม่ดูแลมันหน่อยเฮ้ยมันได้นอนป่ะเนี่ยมันถ่ายเสร็จมึงนอนกองเหมือนแบบไม่มีใครอะไรเป็นพิเศษเลยนะคือสามัญชนทั่วไปมากแล้วก็เรียกปั๊บพร้อมถ่ายปุ๊บปุ๊บอะไรหมดเลยอะไรเงี้ยก็เป็นเขาเรียกอะไรเคารพในคุณภาพของงาน
1: ครับ
0: ที่ตัวเองทำ
1: ครับ
0: เป็นเรื่องดีงามมาก
1: ครับ
0: 17
1: ตรง
0: สิน ง
1: ี้
0: หาใช่ไหม
1: 17สิงหา
0: เริ่มนะครับ
1: เริ่ม
0: 17
1: นะ
0: สิง
1: เ
0: ห
1: ล่
0: าน
1: ถ
0: ค
1: ึง
0: ม
1: ประมาณปลายเดือนกันยา
0: เดือนเดียวเองนะ
1: เดือนเดียวเองครับ
0: พลาดไม่ได้น
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: ท่านผู้ชมอย่าพลาดนะไม่รู้ตั๋วยังรีบจองไปก่อนนะ
1: ครับ
0: จะไปกันต่อเรื่องความเปลี่ยนแปลงครับ
1: ครับ
0: วันหนึ่งโทรทัศน์ไทยกลายเป็นช่องดิจิต
1: อ
0: ัลซึ่งมันความถี่มันทำให้ช่องอยู่ใกล้กันได้เพิ่มจำนวนช่องได้ก็เลยเพิ่มเต็มเลยคราวนี้เราก็ไปด้วยกลัวตกขบวนใช่ไหมช่องวันก็เกิดขึ้นตอนนั้นเหน็ดเหนื่อยไหมครับก่อนจะมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงหลัง
1: ตอนนั้นถามว่าเหน็ดเหนื่อยไหมเหน็ดเหนื่อยมากแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะต้อง
0: มั
1: ย
0: น
1: ัง
0: จะ
1: ไง
0: จบยังไงจะไปกันต่อเรื่องความเปลี่ยนแปลงครับ
1: ครับ
0: วันหนึ่งโทรทัศน์ไทยกลายเป็นช่องดิจิตอลเราก็ไปด้วยกลัวตกขบวนใช่ไหมช่องวันก็เกิดขึ้นตอนนั้นเหน็ดเหนื่อยไหมครับก่อนจะมีความเปลี่ยนแปลงในช่วงหลัง
1: ตอนนั้นถามว่าเหน็ดเหนื่อยไหมเหน็ดเหนื่อยมากแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะต้อง
0: ม
1: ัน
0: จะจบยังไง
1: เออมันจะไปยังไงแต่ว่าเราก็คิดแค่ว่าณตอนนั้นเนี่ยคือโอ้โหเราก็มีบุคลากรเยอะที่เก่งๆกันเยอะแยะมากมายนะครับรวมตัวกันแล้วมันได้งานที่มันดีมีคุณภาพต่างๆมาเยอะแยะถ้าเกิดเราไม่ได้มีช่องทีวีเองหรือไม่ได้เป็นเรียกว่าหัวเรือใหญ่เองแล้วกันแล้วมันจะไปยังไงต่อจะไปอยู่กับใครจะนู่นจะนี่ใครเขาจะรับในเมื่อเขาก็มีของเขา
0: เขาก็อยากจะทำของ
1: เขาก็มีของทุกคนก็มีของเขาหรือบางคนเราก็แบบว่าโอ้ยไปอยู่ด้วยกันคงบ้านแตกอ่ะ
0: ตีกันตาย
1: ตีกันตายอ่ะอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็เลยคิดมีสองอย่างมีช่องของตัวเองทำช่องของตัวเองหรือไม่ก็คือโอเค
0: ลาก่อน
1: แยกย้ายทุกคนแยกย้ายแล้วก็แล้วแต่คน
0: อ
1: ะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนเราไม่มีทางเลือกอะตอนนั้นก็มีคนท้วงนะครับแบบถามจริงคุณจะลงไปขนาดนี้หรอมันคือยังไงนี่มันแบบทั้งชีวิตคุณเลยนะบอกไม่รู้พี่ผมไม่มีทางเลือกก็เลยต้องทั้งทำไปแล้วมันก็โอ้โหมันก็หนักนะก็หนักมากแล้วก็แบบเอ้ยไทมิ่งตรงไหนดีแค่ไหนตอนนี้จะลงของ
0: ลงแค่ไหน
1: ที่จะให้ช่องมันเกิดที่อะไรอย่างเงี้ย

0: จนหาเจอจนหาเจอแล้วก็ทุกคนก็ร่วมกันมาถึงวันนี้ถามว่าวันนั้นเราเลือกถูกไหมยังไงซะจนมันเดินมาถึงวันนี้ได้เนี่ยผมว่าวันนั้นเราตัดสินใจได้ถูกต้องมาก
1: แม้ว่าจะระหว่างเดินก็เลือดไหลใช้ได้เลยล่ะ
0: ใช้ได้เลยล่ะครับ
1: น้ำตาไหลไม่ต้องพูดถึงเต็มไปหมด แล้วก็เดินท่ามกลางความระแวงว่ามันจะจบแบบไหนด้วยเพราะก็เดาอะไรไม่ถูกทุกคนก็เป็นงั้นแล้วท่านผู้ชมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับไม่ใช่ช่องเดียวทุกช่องในปฐพีเลยก
0: ็
1: เกิดขึ้นมาถึงวันนี้ดูเหมือนว่าที่ยังมีอยู่เนี่ยก็ทรงตัวได้แล้วกันเป็นส่วนใหญ่ไหม
0: ก็มันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอีกจนได้นะครับพอมาในวันนี้มันไม่ใช่แค่ทีวีแล้วมันก็คือโซเชียลมีเดียมันคือแพลตฟอร์มมันคือสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มมันคืออะไรอีกต่างๆเต็มไปหมดแล้วบอกฮะ
1: นานาชาติน
0: านาชาติอีกต่างหากนะครับโอเคถามว่าคนยังดูทีวีอยู่ไหมคนดูทีวีน้อยลงไหมแน่นอนน้อยลงแน่ๆอยู่แล้วไลฟ์สไตล์ของคนโดยเฉพาะคนเมืองแต่ทั่วประเทศอ่ะคือจริงๆก็ดูอยู่แหละแต่ปัญหาคือสปอนเซอร์คิดว่า
1: ไม่ดู
0: แล้วอันนี้คือความเชื่อแต่รีเสิร์ชมานึกออกมั้ยเรตติ้งมันก็ยังมีอยู
1: ่ไม่เชื่อตังก็เลยไม่มา
0: ทีนี้อ้าวแล้วยังไงต่อล่ะตอนนั้นเขาไม่รู้ว่าจะวัดด้วยอะไรเขาก็ต้องวัดด้วยกระดาษแผ่นหนึ่งที่เรียกว่าเรตติ้งแต่ในวันนี้เขาวัดด้วยหน้าจอของเขาโน่นนี่แต่ว่าในขณะเดียวกันก็คุณอย่าลืมสิว่าหน้าจอของคุณก็ไม่เหมือนหน้าจอคนอื่นนึกออกไหมครับมันมีความ personalized เยอะแยะมากมายอัลกอริทึมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีทางเราก็ไม่ได้รู้อยู่ดีว่าจริงๆแล้วทั่วประเทศเขายังไงจริงๆแล้วคนยังมีดูอยู่นะครับแต่ว่าแน่นอนมันน้อยลงแต่มันไม่ได้น้อยลงขนาดแบบที่เขาเชื่อ
1: แต่นั่นไม่ใช่ทางแก้ปัญหาเพราะเขาไม่เชื่อ
0: เพราะเขาไม่เชื่ออยู่ดีมันโอเคไม่เป็นไรคือมันก็พรูฟให้เห็นนะเพราะว่าอย่างปีที่แล้วเราก็มีทำละครเรื่องนึงแล้วก็ทำกับสินค้าหนึ่งพอละครฉายอ่ะสินค้าตรงนั้นเขาขายได้เพิ่มยอดขายเพิ่มขึ้น 25% นะคือ
1: นี่พรูฟแล้วนะ
0: พรูฟแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วเราจะต้องดำเนินยังไงต่อนะครับผมว่าอันหนึ่งที่ผมเชื่ออยู่ตลอดเวลานะครับโลกเปลี่ยนแน่นอนเทคโนโลยีอะไรเปลี่ยนแปลงเข้ามาเปลี่ยนแปลงแต่นิดของคนมันยังมีความเหมือนเมื่อก่อนนี้พี่ตื่นเช้ามาก่อนออกจากบ้านพี่ต้องทำอะไรก่อนออกจากบ้านนิดนึง
1: กินกาแฟ
0: ดูหนังสือพิมพ์ป่ะตามข่าวใช่ไหม
1: ครับ
0: ทุกวันนี้พี่ตื่นมาพี่ทำอะไรเป็นอย่างแรก
1: เปิดโทรศัพท์
0: พี่ต้องงานอะไรอ่ะพี่ต้องงานข่าวสารไงอัปเดตข้อมูลเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแต่นิดคนไม่ได้เปลี่ยนคือสิ่ง
1: เราก็ต้องเปลี่ยนตามเทคโนโลยี
0: เราก็ต้องเปลี่ยนตามเทคโนโลยีแต่ว่าตัวคอนเทนต์ต่างหากที่มันยังอยู่ที่มันต้องอยู่แต่เขาดูจากตรงไหนต่างหาก
1: เขาจะดูจากอีนี่
0: เขาจะดูจากตรงนี้เขาจะดูตรงไหนนั้นนั้นเป็นเรื่องของเข
1: า
0: ถามว่าแล้วดูละครดูนู่นดูนี่ดูเนี่ยเมื่อก่อนมันนั่งดูพร้อมกันจอเดียวกันแต่ทุกวันเนี้ย
1: ความ
0: ชอบแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นต่างคนต่างก็แยกไปดูของตัวเองไงแล้วพอมันมีเรียกว่าไอ้ดูย้อนหลังได้ฉันไม่ต้องดูเวลานี้ก็ได้ไง
1: เ
0: พราะฉันจะกลับบ้านไม่ถึงบ้านฉันเนี่ยฉันก็รอก็ได้แล้วฉันก็
1: ดูทีหลัง
0: ไปดูทีหลังก็ได้แต่มันยังเป็นคอนเทนต์ละครเหมือนกันในสิ่งที่เขาอยากดูแต่ถามว่าวิธีการละครเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนวิธีเล่าก็เปลี่ยนเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าสังคมเปลี่ยนโลกเปลี่ยน
1: การเรียนรู้ของคนดูไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่ามีละครชาตินี้ชาตินั้นชาตินู้นชาติโน้น
0: ครับ
1: มาเป็นตัวแปรให้เลือกเยอะขึ้น
0: แต่พี่อย่าลืมว่ายังไงคนไทยก็ยังชอบความเป็นไทยอยู่นะเราก็มีสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มของเราชื่อวันดีออกมาแล้ววันดีของเราก็คือจะเป็นคอนเทนต์ไทยก็จะเป็นละครไทยแต่ละครไทยที่มันร่วมสมัยละครไทยที่เราก็รู้ว่าคนไทยก็เปลี่ยนก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่แต่ว่าแล้วมันจะมิกซ์ยังไงระหว่าง traditional กับ new gen เพราะนั้นคุณจะ
1: สังคมมันเปลี่ยนแล้ว
0: สังคมมันเปลี่ยนน่ะคุณจะเอาความอุดมคติตัวละครในอุดมคติมาเอาแบบสมัยก่อนแล้วมาอยู่นะตอนนี้คนดูบางคนจะบอกว่าอันนี้มันโง่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็น

0: อย่างนั้นน่ะคือเมื่อก่อนนางเอกก็ต้องร้องไห้แล้วก็เดี๋ยวไม่ทําอะไรน่าสงสารแล้วก็เดี๋ยวพระเอกมาช่วยอ่ะ
1: ช่วยตัวเองไม่ค่อยได
0: ้เออทุกวันนี้แบบร้องไปดีเรื่องมึง
1: ต้องสู้แล้ว
0: ต้องสู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วไงนี่คือวิธีคิดที่มันไม่เหมือนเดิม
1: ที่ต้องเปลี่ยนให้ทัน
0: ต้องเปลี่ยนอันนี้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเลยถึงแม้คุณจะทําละครพีเรียดก็ตามนะแต่ก็ถามหน่อยว่าแล้วคุณกําลังทําละครพีเรียดให้คนยุคไหนดูล่ะให้คนยุคนี้ดูไม่ใช่เหร
1: อ
0: คุณก็ต้องทำละครพีเรียดให้คนยุคนี้ดูสิ
1: อยากได้ความเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลง
0: ก็ต้องมีความเปลี่ยนแปลงแต่มันจะมิกซ์ยังไงบาลานซ์ยังไงเราจึงใช้นิยามของวันดีว่านี่คือจริตไทยแต่ไทยพศนี้นะต้องไทยพศนี้ที่มันมีความหลากหลายทางด้านความคิดมันมีความหลากหลายทางเจเนอเรชัน
1: ผมก็ยังยืนยันว่ามันมีเรื่องดีๆที่เป็นไทยๆเยอะมากคุณดูรางวัลนาตราชก็ได้ที่ได้รางวัลน่ะแล้วถ้าใครไปดูแล้วบอกว่าไม่ดีไม่น่าได้ผมบอกว่ากล้าพูดจริงเปล่า มันดีจริงมันดีแบบคือถ้าแบบนี้ไม่ดูก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: นั่น
1: คือความตั้งใจ
0: ครับ
1: อีกเรื่องนึงคุณบอยเป็นคนขับเคลื่อนที่สำคัญของรางวัลนาตราช
0: ครับ
1: อันนี้
0: หนึ่งใน
1: ห
0: ลายๆคนครับ
1: มีหลายหลายท่านที่พยายามจะขับเคลื่อนให้มันกลายเป็น
0: มีพี่หน่อย
1: ไม่รู้เป็นใช่อยากให้มันเป็นทั้งกำลังใจเป็นทั้งแรงผลักที่ดีให้กับผู้คนที่ทำงานในยุคสมัยที่มันเลยยุคทองมาอย่างที่เขาพูดกันอย่างนั้นหรืออะไรยังไงครับ
0: ตั้งแต่เราเริ่มเนี่ยตอนนั้นมันเหมือนว่ามันในวงการมันไม่มีรางวัลที่คนในวงการโหวตให้กันเองซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญมากคือคนเราบางทีเวลาเราจะประสบความสำเร็จนะครับมันมีปัจจัยว่าสำเร็จจากใครเป็นคนตัดสินหนึ่งตัวเราก่อนตัวเราต้องแฮปปี้สองคนดูสามคนในวงการคนที่ทำเหมือนกับเราคนที่รู้ว่าความยากง่ายในแต่ละจุดแต่ละอย่างเนี่ยกว่ามันจะออกมาเป็นงานแบบนี้มันยากง่ายยังไงมันต้องทำประมาณไหนยังไงแล้วตรงเนี้ยถ้าเขาในปีนั้นๆเขายกย่องให้เราเป็นที่หนึ่งนั่นแหละจะเป็นความภูมิใจที่มันโอ้โหสุดยอดมากๆในการทำงานของเราพอคนได้รับแล้ว
1: ดีใจ
0: รู้สึก appreciate จริงๆชื่นชมจริงๆดีใจจริง
1: ๆคำถามคือความรู้สึกว่าทุกวันนี้เผชิญกับเอาแล้วพรุ่งนี้จะมีอะไรใหม่พรุ่งนี้จะอะไรจะไม่เหมือนเดิมพรุ่งนี้เราจะต้องอะไรไปด้วยความสุขสนุกสนานหรือไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยหรืออะไรยังไงครับ
0: All of the above
1: มีทุกแบบ
0: มีทุกแบบ
1: มีทุกแบบใช่ไหม
0: ทั้งสนุกทั้งเหน็ดเหนื่อยทั้งหวาดกลัว
1: คำถามคือความรู้สึกว่าทุกวันนี้เผชิญกับเอาแล้วพรุ่งนี้จะมีอะไรใหม่พรุ่งนี้จะอะไรจะไม่เหมือนเดิมพรุ่งนี้เราจะต้องอะไรไปด้วยความสุขสนุกสนานหรือไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยหรืออะไรยังไงครับ
0: All of the above
1: มีทุกแบบ
0: มีทุกแบบ
1: มีทุกแบบใช่ไหม
0: ทั้งสนุกทั้งเหน็ดเหนื่อยทั้งหวาดกลัว
1: อ๋อเหรออ
0: ๋อแน่นอนเราเพิ่งเริ่มอ่ะ
1: นี่เป็นปฏิกิริยาที่รักษามวลมนุษยชาติให้ยังมีอยู่จนทุกวันนี้นะครับเพราะถ้าไม่หวาดกลัวมันจะเดินตกเหวกันก
0: ็
1: ได
0: ้เราก็ต้องด้วยเดินด้วยความระมัดระวังคืออ่ะลองดูอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็ต้องไม่ผีพราม แต่ว่าก็ต้องบาลานซ์เส้นดีๆว่าอ่ะถึงเวลานี้แล้วนะโป้งหรือว่าเอ้ยชะลอไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยผมว่าแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆดูกันไปตอนนี้เราก็เพิ่งเริ่มแต่ว่ามันก็มาดีนะครับมันก็ค่อยๆขึ้นมาดีแอปวันดีก็มีsubscriber เพิ่มขึ้น
1: ถ้าคุณบอยมองความเป็นไปคุณจะมองด้วยยังมีแสงสว่างหรือคุณจะมองด้วยฉันจะต้องหวาดกลัวไปอีกนานเท่านาน
0: อยากจะบอกว่ามันมีแสงสว่างอยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบโอ้โหไบรท์มากนะเพราะว่ามันก็ผมว่ามันก็แสงสว่างแต่มันจะมาจากหลายๆทางนะผมว่านะครับในเรื่องของคอนเทนต์แต่ว่ามันก็มีตัวแปรมันก็มีตัวแปรอีกเหมือนกันที่เราทำแล้วเราแบบโอเคอ่ะอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวที่ทำ

0: ให้เราสามารถ
1: ไปต่อได้
0: explore ไปต่อได้คุณทำละครดีๆซีรีส์ดีๆคนรักตัวละครคนติดตามตัวละครสิ่งที่ตามมาคือ artist management
1: อ๋อโอเคเข้าใจ
0: artist management ตรงนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เกิดรายได้เพิ่มที่จะมา
1: อุ้มให้มันทำงานต่อได
0: ้ให้คอนเทนต์มันมีงานต่อได้นั่นคือทำไมซีรีส์ Y BL และ GL
1: เขาถึงอยู่ได
0: ้ถึงเวิร์กตัวคอนเทนต์เอง
1: ไม่เท่าไหร่
0: บางทีไม่มีกำไรนะครับขาดทุนนะครับ
1: แต่ตัวเด็กเนี่ย
0: แต่ตัวนักแสดงเองอ่ะจะเป็นตัวที่จะได้รายได้แล้วคนที่ทำก็คือโอเคก็จะมีเปอร์เซ็นต์หรืออะไรต่างๆ
1: นี่คือวิธีใหม่ของ
0: นี่คือวิธีใหม่ของธุรกิจ
1: วันนี้ทำงานกับเด็กน้อยเยอะกว่าผู้ใหญ่อีกใช่ไหม
0: ใช
1: ่ถ้านับถึงนักแสดงที่คุณเจอ
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่คุณก็แลกเปลี่ยนเพราะผมจำได้ว่าลูกผมอันนี้นิดเดียวข้อมูลเพิ่มว่าพี่บอยเขาจะคุยว่าอะไรเป็นไงคุณคิดยังไงคุณเป็นคนคิดอะไรยังไงอันนี้อะไรยังไงก็ผมเลยแบบเฮ้ยน่าสนใจตรงที่คุณเหมือนคุณดำรงพุทธานที่เขาคุยกับผมแบบนี้คุณคิดว่ายังไงทำไมคุณถึงคิดอย่างนั้นคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำแบบนั้นยังทำอยู่ด้วย
0: ทำเพราะว่าอย่างเวลาเรากำกับการแสดงเนี้ยกับนักแสดงรุ่นใหม่แล้วตัวละครก็ต้องเป็นตัวละครสมัยใหม่อ่ะเป็นตัวละครที่อายุประมาณเขาตัวละครมันใกล้เขามากกว่าใกล้เราอีกอ่ะเราก็ต้องถามว่าที่เป็นคุณคิดไงเด็กรุ่นนี้เขาคิดแบบนี้ไหมถ้าไม่ใช่ต้องปรับนะ
1: บทอย่างนี้ไม่ได้จะรุ่นใกล้ๆเรา
0: ถูกอันนี้ผมได้จากตอนที่ผมไปทำงานที่ต่างประเทศผมไปกำกับตอนนั้นเอาข้างหลังภาพไปทำมิวสิคอลนะครับข้างหลังภาพเดอะมิวสิคอลไปทำเป็นภาษาอังกฤษแล้วไปทำที่อเมริกาผมโดนนักแสดงต่อว่า
2: ต่างชาติ
0: ต่างชาติฝรั่งต่อว่าแบบว่าทำไมคุณถึงเขาใช้คำว่า result oriented เอาผลลัพธ์เป็นตัวตั้งผมบอกอ้าวแล้วถ้าไม่ได้คิดผลลัพธ์เป็นตัวตั้งแล้วจะเอาอะไรวะงงพี่เชื่อไหมผมใช้เวลา3-4 ปีกว่าจะกรองความหมายของประโยคนั้นได้แล้วทำแล้วจนทุกวันนี้แบบโอเคเราจะไม่เอาผลลัพธ์เป็นตัวตั้งโอเคมันมีประมาณหนึ่งมันวางไว้ประมาณ
1: มันมีผลลัพธ์ประมาณหนึ่งที่
0: ประมาณหนึ่งที่ต้องตั้งไว้ประมาณหนึ่งแต่ทำยังไงให้ตัวละครมันไปถึงให้ได้เพราะฉะนั้นมันมาจุดเริ่มต้นมันไม่ใช่ต้องตรงนี้กลายเป็นนักแสดงก็จะฟอร์สไงก็จะกลายเป็นเล่นแล้วก็ต้องเข็น
1: เพราะไปหาตรงนั้นแต่จริงๆเราไม่บอกว่าจะเอาตั้งแต่แรกยังไง
0: แบ็กสตอรี่ตัวละครยังไงเป้าหมายตัวละครเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเข้ามาเจอตรงนี้มันถึงได้เกิดผลลัพธ์ตรงนี้โอ้ใช้เวลาหลายปีอ่ะพอกลับมาแล้วถึงได้แบบทำไมมันคืออะไรแล้วเราก็พยายามจะหาผมคุยกับคนที่เขียนบทฝรั่งเหมือนกันคนที่เขียนบท Waterfall เนี่ยเขาบอกว่าอยู่ไม่ผิดมันไม่ได้แปลกพอเขาก็เคยทำงานกับนักแสดงเอเชียแล้วเป็นอย่างนั้นฟังพุ่มกับทุกอย่างพุ่มกับบอกมาสิประโยคนี้ให้หันซ้ายประโยคนี้หันขวาบอก
1: โ
0: อ้ฮะอย่างนั้นเลยเหรอแล้วนักแสดงเอเชียคนนั้นโอ้โหดังด้วย
1: ดังด้วยเหรอ
0: เออเขาบอกไม่ผิดเพราะเอเชียเป็นอย่างนั้นจะมีความเคารพนู่นนี่นี่นั่นพอหลังจากนั้นมาเนี่ยผมก็จะพยายามบอกนักแสดงบอกว่ามีอะไรให้บอกมีอะไรให้ suggest มีอะไรให้นำเสน
1: อ
0: ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งอย่างที่มาจากบทแล้วบางทีคุณไปไม่ถึงเนี่ยแล้วคุณพยายามฟอร์สอ่ะบางทีมันก็ต้องดูอ่ะแต่ว่าคุณก็ต้องเป็นตัวละครด้วยนะไม่ใช่แบบว่าเป็นฉันไม่ทำอย่างนี้ก็ใช่สิ
1: ก็คุณ
0: เหมือนกันนั่นเป็นคุณไม่ใช่ตัวละครไงอะไรอย่างเงี้ยมันโอ้ต้องปรับต้องบาลานซ์กันดีๆ
1: ที่คุยมาทั้งหมดนี้สำหรับผมเราไม่มีบทสรุปแต่เรารู้สึกได้เสมอว่าคอนเทนต์ของไทยเนี่ยจะยังเป็นเพื่อนคุณจะยังเป็นแบบญาติสนิทมิตรสหายเวลาคุณทุกข์เขาจะปลอบคุณเวลาคุณมีความสุขก็จะร่วมยินดีหลากหลายรสชาติหลากหลายความรู้สึกที่จะอยู่กับคุณและนี่คือความพยายามของไม่ใช่คุณบอยคนเดียวยังมีพี่ๆน้องๆผู้คนอีกจำนวนมากแล้วก็เขาเหล่านี้ยังคงจะสร้างญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขให้กับคุณต่อไปหวังอย่างหนึ่งว่า เราจะช่วยกันสนับ

0: สนุนคนไทยด้วยกันให้ไปต่อได้ในท่ามกลางสิ่งต่างๆเหมือนที่เราช่วยกันเสมอเกิดโควิดเกิดนู่นเกิดนี่เราก็ช่วยกันเสมอ
1: ครับครับ
0: ขอบคุณบอยมากครับที่วันนี้มาเล่าเรื่องราวดีๆให้ฟังนะครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: นี่คือจอดใจครับวันนี้หมดเวลาครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: สนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงหลังม่านสำแดงสดกลับมาแล้วครับผม
3: ครับ
2: ยังไม่ได้ไปไหนนะพวกเราซุ่มเก็บข้อมูลกัน
3: ใช่ครับ
2: นั่นคือคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดครั้งที่14จะจัดขึ้นวันที่17ตุลาคม2569ณสยามพิกฮอลชั้น7สยามสแควร์วันครับผมใครรอกันอยู่เตรียมกดบัตรเลยนะครับมาแน่นอน
3: คอนเสิร์ตในครั้งนี้นะฮะจะพบกับมหรสพทางวัฒนธรรมแล้วก็เราจะพาย้อนวันวานสู่มนต์เสน่ห์วิถีแห่งสายน้ำ
2: ครับผม
3: รูปแบบคอนเสิร์ตครับจะเป็นแนวเล่าเกร็ดแล้วก็ฟินไปกับเพลงดังพร้อมฟังเรื่องราวเล่าหลังม่านที่หาฟังได้ยาก
2: ครับผมพร้อมด้วยการโชว์ฮะครั้งยิ่งใหญ่ตะการตาเลยฮะที่สร้างสรรค์เป็นพิเศษสำหรับบทเพลงแต่ละเพลง
3: และที่สำคัญครับยังอยู่ฮะไม่ไปไหน สามนะเนี่ยมาแน่หลายคนถามว่าจะไหวไหมมาครับจะมีตอนพิเศษของจำอดหน้าบ้านคือชีวิตชาวน้ำ
2: ห้ามพลาดเลยนะครับผมฮะรับประกันความฮาครับผม
3: ย้ำอีกสักครั้งครับ17ตุลาคมฮะพบกันแน่นอนกับคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด14ครับอ่ะกลับมาครับกับหลังม่านสำแดงสดเราจะพูดคุยเรื่องราวหลังม่านของคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสดในปีต่างๆที่ผ่านมา
2: อืม
3: นะเราคุยเรื่องพี่ก้องไปแล้ว
2: อืม
3: วันนี้เราคุยเรื่องของรับเชิญที่มาร้องเพลงแล้วมาแสดงในคุณพระช่วยแสดงสด อีกหนึ่งคนก็คือพิสุนารีนะ
2: นึกถึงภาพมาเลยล่ะ
3: มาร้องเพลงด้วย
2: ออ
3: แล้วก็มีโอกาสได้มาร่วมแสดงละครกับเราด้วยนอกจากมาเล่นกับพี่ก้องแล้วนะเป็นไงพิสุนารี
2: อีกหนึ่งลุกซึ่งคือเขาไม่มีพื้นที่เล่น
3: อย่างพิสุเนี่ยโอกาสที่จะได้แสดง
2: โอกาสที่เล่นอ่ะเพราะโอกาสเขาก็คือนักร้องไง
3: ภาพจำเป็นนักร้องไปแล้ว
2: เป็นนักร้องเป็น
3: คอมเมนเตอร
2: ์คอมเมนเตอร์ไปแต่อีกมุมหนึ่งซึ่งเรามีพื้นที่ให้เขาเล่นน่ะเขาเล่นได้
3: เขาเล่นได
2: ้และเขาชอบด้วยใครๆก็ชอบ
3: สนุก
2: สนุกอ่ะ
3: มันสนุกมันสนุก
2: เออ
3: รู้สึกวันนั้นเราจะเล่นละครเรื่องบ้านสายทองมั้ง
2: ใช่
3: พี่ก้องก็รับบทเป็นชายกลา

0: แล้วก็พี่สุนารีที่รับเชิญก็เป็นพจนี
1: พจรี
0: พจรีพจรี
1: ก็คือพจมานั่นแหละเปลี่ยนชื่อเป็นพจรีโอ้ฮามากเลย
0: พี่เช้งเป็นผู้กำกับ
1: ที่ว่าเข้าบ้านผิดอะ
2: แล้วหญิงสาวพจรีเด็กบ้านนอกค่อยๆก้าวสู่คฤหาสน์บ้านชายกลางสายตาเขาสอดส่องไปทั่วเขาลำพึงลำพันว่าโอ้โห
3: โอ้โห
2: ทำไมใหญ่โตขนาดนี
3: ้ทำไมมันใหญ่โตขนาดนี้
2: เราไม่กลัวหรอก
3: เราไม่กลัวหรอก
2: ใหญ่กว่านี้เราก็เจอมาแล้ว
4: ผู้กับครับหมายถึงคฤหาสน์เหรอครับไอ้ใหญ่กว่านี้ฮะ
2: เขาคิดว่ามันจะมีใหญ่หลังเดียวไงเรา
0: ก็เล่นนะ
1: แล้วก็เล่นเนี่ยก็คือไม่ใช่มีใหญ่แค่หลังดีหลังเดียวไง
0: มันมีหลายหลังรวยแล้ว
1: เข้าผิดหลังมาแล้ว
0: เขาเลือกหา
1: เขาก็รับแอคติ้งเลยนะ
0: นี่
1: คือความน่ารักของเขา
0: และความน่ารักพิเศษอีกอย่างนึงก็คือทุกครั้งเราจะเชิญคุณผู้ชมที่มาชมคอนเสิร์ตขึ้นมาร่วมแสดงกับเราด้วย
1: โอ้หลายท่านมากเลยนะ
0: ประทับใจนะหลายท่านนะยกสักหนึ่งท่านสิครับ
1: เอาที่เป็นไวรัลเลยคือพี่จิ๋ม
0: ชื่อเล่น
1: นี่เนี่ยไอละครนี่แหละ
0: พี่เล่นชื่อเล่นก็คือชื่อจิ๋มจริงๆนะชื่อพี่จิ๋มโ
1: อ
0: ้แต่งตัวมาพร้อมเลยเหมือนเป็นหม่อมแม
1: ่ละครเรื่องนี้แหละ
0: เรื่องบ้านสายทอง
1: บ้านสายทองเนี่ยขึ้นมาเป็นหม่อมแม่ไงทุกอย่างมันคือ
0: ไม่มีการซ้อม
1: สำแดงสดมันสดจริงๆไดอะล็อกหรือคำพูดแต่ละคนครับซึ่งเวลาซ้อมอะซ้อมแค่คิวเข้าคิวออกแต่เวลาพูดกับบนเวทีเนี่ยมันสดหมดยิ่งท่านผู้ชมยกอย่างพี่จิ๋มขึ้นมาเขาก็ไม่มีคำพูดเลยมาเลยนะ
0: แต่เราสองคนจะช่วยบอกบทให้
1: ช่วยบอกบทให้
0: แล้วเขา acting ตาม
1: พอบอกบทปั๊บเขาจะ
0: เขาสวมบทนั้นเลย
1: แล้วเขาจะเล่นเกิน
0: อ่
1: ะเล่นเกินคือสดนั่นแหละ
0: คำพูดดีเขาก็จะแอบไปกอดลูกชายบ้าง
1: น่ารักภาพที่เจอบนเวทีมันน่ารักมากแล้วก็ความประทับใจเกิดขึ้นและสิ่งที่ทุกคนอยู่บนเวทีนะไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีว่าจะเป็นพวกเราแสดงสายตาพี่ก้องสายตาพี่สุสายตาคุณจิ๋มเองซึ่งผู้ชมมันก็หัวเราะมีความสุขมันอิ่มอ่ะ
0: อิ่มนะ
1: มันเป็นคอนเสิร์ตถ้าเราไปดูคอนเสิร์ตศิลปินที่เราชอบเราก็จะกรี๊ดมีความสุขใช่ป่ะแต่เนี่ยมันเป็นความสุขที่ไม่สามารถจะเลือกวัยได้ไง
0: ได้หมด
1: ทุกเพศทุกวัยผู้เฒ่าผู้แก่พาลูกๆพาคุณพ่อแม่มามันเป็นความสุขของครอบครัวซึ่งแน่นอนมันกลับมาอีกครั้งแล้วอย่าพลาดความสุขนี้
0: ครับผมไปตักตวงกันเข้าไว
1: ้ครับ
0: และอีกหนึ่งบทเพลงครับที่เราจะพูดถึงในวันนี้พี่เท่งอยู่ในคอนเสิร์ตคุณพระช่วยสำแดงสด
1: ครั้งที่
0: 12เป็นตอนไทยหับก็มีเพลงหนึ่งพี่เจ้าภาพจงเจริญ4ภาค
1: เนี่ยเพลงเจ้าภาพ
0: คุ้นไหม
1: เพลงเจ้าภาพจงเจริญอ่ะคุ้นหูมาก
0: เขาให้เจ้าภาพจงเจริญ3 โทน 3 โทน
1: มันสนุกมากเลยแต่เราเติมมาด้วย4ภาคมีการประพันธ์ใหม่ขึ้นมา
0: ครับผม
1: เพราะแต่ละภาคเขามีความบันเทิงแต่ละภาคเขา
0: ต่างกันไป
1: ภาคใต้ก็ร้อยจังหู
0: ้
1: ภาคอีสานก็อุ้ยมวนซึ้งหัวแซวนะ
0: โอ้โหเป็นคนภาคเหนือ
1: ภาคเหนือก็
0: ม่วนแต่ลำแต่เหรอ
1: ลำอร่อยแล้วว่ามีความสนุกความบันเทิงแต่ละภาค
0: ขับร้องโดยน้องๆจากเพลงเอกซึ่งแต่ละคนนี้ก็มาจากภาคนั้นเลยนะเป็นตัวแทนของภาคนั้นเลย
1: แล้วภาคเหนือก็น้องเอิงเอ่ย
0: เอิงเอ่ย
1: พอใต้ก็น้องแบงค์ไง
0: น้องแบงค์เพลงเอก
1: อีสานน่ะคุณพันธ์บริษัทเนี่ย
0: ไม่ใช่อีสานก็น้องๆเพลงเอกอ่ะ
1: ครับผม
0: มีใครกันบ้างอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันนะครับผม
1: ถ้าพร้อมแล้วเชิญทุกท่านสำหรับรับชมณบัดนี้เลยครับ

0: ครับผมเจอแบบนี้นะครับทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง10โมงตรงกับรายการคุณมาช่วยวัยรุ่นเรียนไทยครับผม
1: ครับผม
2: ครับต้องรับเ
0: หรอเขารับงี้เขารับงี้ใช่ตอนนี้จะเป็นเพลงแล้วงี้สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: เน็ตเจเจ
5: ครับผม
0: วันนี้เราอยู่ที่อยุธยานะครับผมอยู่ที่พระเนตรคล้องช้าง
1: ครับผม
0: เคยมากันเปล่า
6: เคยมาอยุธยาครับแต่ไม่เคยมาที่นี่ครับแต่จริงๆพวกผมเคยเหมือนกับไปเล่นกับช้างหมายถึงว่าให้อาหารช้างมาแล้ว
0: ก็แปลว่าไม่กลัวช้างไม่อะไรเลยดิ
1: อ๋อโอเคนึง
0: ทำอาหารเป็นไหมเพราะว่ารายการนี้ปกติพอทำอะไรไปเจออะไรปุ๊บหอยก็จะทำเกี่ยวกับพวกหอย
1: อันนี้ทำช้างอัน
0: นี้ช้างทอดช้างทอด
1: โอ้ไม่น่าได้ได
6: ้ไม่น่าได้นะ
0: ยอกยอกยอกวันนี้เราพามาแบบแอคทิวิตี้เกี่ยวกับช้าง
1: ครับ
0: อยากรู้ว่าทำอะไรบ้างเดี๋ยวถามพี่คนนี้ดีกว่า
1: พี่จิ๊บครับ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะมาบอกเราว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้าง
1: ครับ
0: ครับอยากรู้ก่อนว่าคือสมมติว่าผมมาที่เนี่ยคือทำอะไรได้บ้างครับ
9: ที่นี่นะคะก็จะมีพิเศษเลยก็คืออย่างหลักๆก็คือเดิมทีก็จะมีเป็นให้อาหารช้างแล้วก็ของเราจะมีพิเศษก็คือจะมีเป็นโปรแกรมเลี้ยงช้างค่ะก็จะมี1ทำอาหารเสริมให้ช้างอะค่ะใช่แล้วก็ป้อนกับน้องช้างพาช้างเดินเล่นแล้วก็พิเศษก็คือพาช้างลงแม่น้ำเล่นน้ำจริงๆเลยค่ะ
0: โอ้โหงั้นวันนี้ขอแบบทุกอย่างเลยได้ไหม
9: ได้เลยค่ะ
0: โอ้ได้เลย
1: ป่ะ
0: เคยไหม
1: เคยครับ
0: เคยไหม
1: ไม่นี่เป็นครั้งแรกเลย
0: ครั้งแรกที่ทำแบบนี้ใช่ไหม
1: ครั้งแรกเลย
0: เพราะปกติเรามาช้างก็แค่ขี่ช้าง
1: อย่างมากก็ให้อาหาร
6: ให้อาหาร
0: ธรรมดาที่นี่ไม่
9: อันนี้จะเป็นพายงาทองนะคะ
0: พายงาทอง
9: ใช่ค่ะ
0: เพราะงาเขาสีทองใช่ไหม
9: ชื่อเขาค่ะแต่ว่าช้างชื่อนี้จะเป็นพิเศษเลยนะคะงาเขาจะเป็นงาหิน
10: ทุกคนดูนี่สิฮะแบบเนื้อสัมผัสเหมือนจับหินจริงๆด้วยนะครับ
0: เขาแล้วเขานิ่งนิ่งมากเลย
10: เขานิ่งมากเลยอ่ะเขาแบบไม่เอางวงมาแบบกัก
9: กักอีกเชือกหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นไฮมงคลอัยลาค่ะ
0: ไฮมงคลอัยลาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
10: โอ้ยตกใจตกใจเสียงแล้วตัวนี้งานแหลมมากผมมากเลย
0: ชื่ออะไรครับ
10: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรไม่พี่ชื่ออะไรครับเต้ยพี่เต้ยพี่เต้ยอายุกี่ปีแล้วครับ
11: เป็นพี่เต้ย
0: ใช่
12: ชื่อ30ครับ
0: 30
10: เนี่ยเหมือนหินจริงๆนะครับ
0: เดี๋ยวเราทำอาหารเสริมให้พี่เต้ยด้วยนะดูเพียๆแล้ววันนี้พี่ชื่ออะไรครับพี่
12: เจคร
0: ับ พี่เจเฮ้ยนี่
11: พี่เจ
0: น้องผมเจเจพี่เจขี่มานานยังครับ4ปีพี่ไม่เคยลงเลยเหรอ4ปีโอ้โหอยู่กันแบบจับอยู่กันแบบ
11: โทษพี่
0: เขาลืมไปเขาอยู่เขามีลูกพี่เขาอยู
11: ่
0: หาแย่หู
11: แย่หูกันด้วย
0: จินหรือเปล่าใครเค้กใครเมะเนี่ยยังไงไปเดี๋ยวเราไปทำอาหารดีกว่าครับพี่กิ๊บครับ
9: อันนี้จะเป็นวิตามินซีนะคะ
0: ค่ะ
9: แล้วก็อ
0: ัน
9: น
0: ี
9: ้จะเป็นวิตามินรวม
10: วิตามินรวม
9: แล้วอันนี้ก็จะเป็นในแคลเซียมฟอสเฟตนี่ค่ะเป็นตัว3ตัวนี้ค่ะเป็นวิตามินรวมเป็นยาบำรุงให้เขาแล้วก็จะมีเป็นกล้วย
0: ลำข้าว
9: ฝุ่นข้าวโพดเกลือแล้วก็มะขามเปียก
0: จะช่วยอะไรครับถ้าเกิด
9: จะเป็นเพิ่มโปรตีนให้น้องแล้วก็อีกอย่างช่วยเรื่องของการขับถ่ายด้วยค่ะ
0: มางั้นเดี๋ยวเริ่มเลยดีกว่าครับทำยังไงคร
9: ับ เดี๋ยวหนูให้พี่เป็นคนลงมือทำดีกว่านะ
10: โอเคครับอันนี้คือต้องปอกเปลือกไหมครับ
9: ปอกค่ะเดี๋ยวแกะกล้วยออกมา
0: แกะกล้วย
9: ใช่ค่ะ
10: เอาปอกไป
9: เอาแต่เนื้อกล้วยเข้าไปข้างใน
10: คือมันไม่กินเปลือกเลยครับหรือว่ายังไง
9: กินค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเวลาเราขยับมาค่ะมันจะได้เป็นก้อนวงกลม
10: อันนี้แบบมันได้กี่เชือกครับ
9: อันนี้1 เชือก
10: เหรอครับ
9: ใช่ค่ะ
10: ทำทีละพอร์ชั่นเหรอครับ
9: ใช่ค่ะ
0: มีกี่พอร์ชั่นแปลว่าอะไรคร
10: ับ สัดส่วนครับ
0: สัดส่วน
13: นี่เขามาขออาหารแล้ว
1: เขาเห็นหรือเปล่าเนี่ย
10: บอนได้ไหมเนี่ย
1: อุ๊ย
0: โอ้นี่เขารออาหารเสริมแล้วเนี่ย
1: แล้วมันตกมันส่วนใหญ่อายุเท่าไหร่แล้วครับมันจะเริ่มตก
9: ช้างตกมันจะเริ่มต้นเป็นช้างหนุ่มอะค่ะเวลาเขาตกมันเขาจะมีอาการขึงขังแต่ส่วนใหญ่แล้วพี่ขวานอะค่ะด้วยความที่พี่ขวานจะอยู่กับช้างตลอด
0: เนียนเลยนะ
10: อันนี้ช้อนหนึ่งใช่ไหมคร
9: ับ ใช่ค่ะ
10: อันนี้เราจะมาทำเป็นรสปาปริก้านะครับแล้วกลิ่นเหม
0: ือ
10: น
0: มีกลิ่นนะ
10: แล้วกลิ่นเหมือนอาหารจริงๆเลย
9: ใช่ค่ะ
0: หอมอ่ะขยับก่อนหรือเปล่าหร
9: ือ
0: ว่
9: า
0: ใส่น้ำก่อน
9: เพื่อนนะคะ
10: ใช่คร
0: ับ ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ย
9: ก็พอมันดูเป็นก้อนๆไม่แฉะมาก
0: โอเคครับ
9: พยายามให้ทุกชิ้นทุกส่วนอยู่รวมกัน
11: พี่เจนี่ไงเหมือนไอ้นี่ทำขนม
3: ปกติทำอาหารกันไหม
11: ทำบ้างครับ
10: ทำไม่กี่อย่าง
11: แต่ว่าเขาชอบทำขนมหวานเขาขายขนมหวานคนนั้น
3: แต่ว่าสายหวานเลยดิคนนี
10: ้แน่นอน
11: เขาขายทีไรคือหมดทุกทีเลย
10: ขายสองชิ้นนะมันก็ต้องหมดขายสองชิ้นนะมันก็ต้องหมด
3: ทำน้อย
10: ทำทีสอง
3: เมนูอะไรที่เราชอบทำอ่ะ
10: เบสิกก็คุกกี้อะไร
11: คุกกี้อย่างเงี้ย
10: ใช่

0: าแล้วจ้า
1: อะไรฝั่งนี้แล้ว
2: ตัวไหนมันหยิบเองโอ้ยมันหยิบเอง
0: ข้างข้างข้าง
2: มันสามารถหยิบเองได้เลยใช่ไหมครับ
1: พี่ป้อนที่ป่าได้เลย
0: ให้ให
2: ้ป้อนได้ป้อนได้เหรอ
1: ที่ป้อนที่ป่า
2: โอ้โห
0: ป้อนเลยโอ้โหป้อนเลยโอ้โห
2: โอ
0: ้
2: โห
0: เราดังอ่ะเหมือนเราชุด
2: ไม่รอไม่รอจับเลยตัวเนี้ย
0: เฮ้ยฝั่งนี
2: ้ก่อนไหมฝั่งนี้ไม่หิว
0: อันนี้เขากินเองกินเองเฮ้ยแต่พอดีนั้นเราปั้นเล็กๆเขาคีบได
3: ้แต่ฝั่ง
0: น
3: ั้
0: นแมวละฝั่งนั้นอ้าปากเลย
2: อะไรอ่ะคือทุกคนมันคือผมไม่ทันได้ป้อน
0: เราทำอะไรเลยรถมือเราดีเขาเรียกรถมือเราดี
2: ลูกหูเอาซะเอียดเลยมันเหลือแค่ถ้วยแล้วลูกมันไม่ถึงลูกเลยแก่กว่าผมอีก
3: เจมี่เห็นป้อนใส่ปากน้องเลยไม่เหมือนว่าจับเข้าปากน้องอ่ะ
2: ไม่ทันเลยแหละครับตัวน
0: ี้ไม่ทัน
2: ไม่คิดว่าช้างกินอาหารเร็วขนาดนี้มาก่อน
0: เนาะคือเราไม่ทันป้อนเลยเขาเอาแบบงงมารับเลย
2: แล้วเขาเล็งแบบเล็งถูกมากแล้วก็ดูดขึ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทีเดียว
0: อ่ะทีนี้ยังไงต่อครับเดี๋ยวเรา
1: เดี๋ยวต่อไปก็จะไปขี่ช้างเดินเล่นพาช้างเดินเล่นแก่
0: น้องพร้อมแล้วนะ
1: พร้อมไหมคะ
0: พร้อมไหม
2: พร้อมคร
3: ับพร้อมครับ
1: ป่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นแทนตรงนู้นกัน
2: ครับได้ครับ
3: เจสู้เขาทุกคน
2: เสียวมาก
3: ตึ๊บ
1: กิ๊บ
3: ทุกคนเอาออกเลยเหรอครับ
2: โอ้โหเสียวมากครับทุกคน
0: เป็นไงบ้างเจ
2: ความรู้สึกดีเหมือนกันนะครับทุกคน
0: กินกินอะไรยังกินยาแก้เมาช้างยัง
2: กินแล้ว
0: กินแล้วนะ
2: กินแล้ว
0: สบายนะ
2: ครับผมยาแก้แพ้
0: มันจะต้องโยกหน่อย
2: ช่วยได้อยู
0: ่โอเคจุดปล่อยนะเตรียมพร้อมนะเตรียมนะไป
2: เดี๋ยวน้องไปจริงนะ
0: ไปน้องๆไป
2: แล้วผมไปรู้ข้อมูลใหม่นะคร
0: ับ ข้อมูลคืออะไร
2: พี่ควานช้าง40คนนะคร
0: ับ ฮะ
2: ใช่ครับ
0: หรอ40
2: เฮ้ยไปไหนอ่ะ
0: 40คน
2: ความรู้สึกเป็นแบบว่าเหมือนผ่านโผล่อยู่เอสตีมอยู
0: ่
2: ดีอ่ะ
0: เราไม่เคยนั่งแบบขี่กับคอแบบนี้ใช่ไหม
3: ไม่เคยครับ
0: มันคล้ายกับที่เรานั่งแบบตัวเสลี่ยงป่ะใช่มั้ยปกติ
3: ไม่นะ
1: ไม่เหมือนเลยค่ะ
3: อ
1: ัน
3: นี้คือ
0: ไม่เหมือนเลยใช่มั้ย
3: ดูสนุกกว่านะครับอันเนี้ย
0: ความเร็วประมาณนี้มั้ยครับปกติ
4: ว่าเร
3: ็
4: วกว่าน
3: ี้
4: ได้
3: เร็วสุดเท่าไหร่ครับ
4: ลองดูเลยคร
0: ับ เร็วสุดเท่าไหร่ครับ
4: ปกติคร
0: ับ เอาแบบปกติได้เลยครับไปพี่เจไป
2: ตามใจนึกเลย
0: โอ้โหอ๋ออยู่ที่ขา
1: ใช่ค่ะพี่ช้างจะเป็นคนสั่งอะค่ะโดยใช้เท้าขยับสั่ง
0: เท้าไปเนี่ยไปสะกิด
1: ใช่ค่ะ
0: บอกน้องพี่น้องเขาว่าโอ้โหตอนนี้คนก็วิ่งช้างก็วิ่งเอา
2: ทุกคนตื่นเต้นมากครับ
3: โอ้เจเจสูงกว่านั้นน่ะ
0: โอ้โหตอนนี้ฟิวจูราสสิกปาร์ค
3: จูราสสิกปาร์ค
2: ตัวนี้โต
0: โอ้โหเร็วมากแล้วก็ใหญ่มากด้วย
2: ครับผม
0: อะพี่จิ๊บเราพอที่จะแบบสั่งช้างได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: คอนโทรลเอาขอเบสิกก็พอ
1: เบสิกก็คือจะเดี๋ยวให้โชว์เดินหน้าถอยหลังแล้วก็วงสูงยก
0: วงสูงยกขึ้นมาใช่ไหมอ่ะถอยหลังก่อนอ่ะถอยหลัง
5: การถอยหลังการถอยหลังช้าง
3: ยกเอวยกเอวเอวผมเนี่ยเหรอ
5: ยกเอวพร้อมกับการกระโปรงก่อนถ
3: อย
5: ไม่
2: หนีบขา
0: ถอย
2: ถอยเฮ้ยถอยจริงเลยทุกคน
0: ยกอีกถอย
2: ลองชนกันถอยแล้วกดหยุดตั้งหยุดไงครับ
5: เฮ้า
2: เฮ้ยไปจริงด้วยทุกคน
0: เพื่อเฮ้ย
2: เฮ้าเฮ้ย
0: เฮ้า
2: ทุกคนหยุดจริงด้วย
0: น่าม
5: ากไอ้เรา
2: เก่งมาก
0: ถอย
2: จริงด้วย
3: ถอยไม่ตรงด้วยถอย
0: นี่ถอยเขาถอยไงมีโยกหน่อยโยกนิดนึง
2: เฮ้า
0: เดินหน้า
2: หยุดจริงทุกคน
3: เดินหน้าเลย
2: เดินหน้านี่
0: เพื่อมีการสะกิดหู
2: เฮ้าคือการเฮ้าเฮ้ย
0: เฮ้าคือหยุดใช่ไหม
2: หยุดเลยครับทุกคนค
0: ือ
2: เป็นจังตามจังหวะเท้าของเราจริงๆนะฮะไปซ้าย
3: ไป
2: เบน
0: ซ้ายเอาซ้ายก่อนซ้าย
2: ไปจริงด้วยทุกคน
0: เบนวิวพร้อมกันเลยอ่ะ
3: เบน
2: เดี๋ยวขวากันอีกซ้ายเบน
0: นะขวา
2: โอ้โหระวังชนกัน
0: เอาดู
2: เฮ้า
0: ด้วยเอา
2: เฮ้ย
3: เฮ้า

0: ย่างหมดเลยพี่แบบชูงวงอะครับชูงวง
1: บน
0: บนโอ้บนโอ้โหพร้อมกันสวยเลยอะ
1: บน
2: โอ้เก่งมากลูกเก่งมากครับ
0: เอาคำสั่งต่อไปตีลังกาพี่ต
3: ี
0: ล
3: ัง
0: กา
3: ไม่เลยดีกว่านะฮะ
0: โอเคโอเค
3: เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะประสบการณ์อะไรใหม่ๆมากเลยไม่รู้ว่าเราสามารถสั่งคำสั่งช้างได้แบบทุกอย่างแล้วเขาแบบว่าฟังแบบฉลาดขนาดนี้นะคร
0: ับ ปกติเราก็มานั่งเดียวถูกต้องไหมเราไม่เคยได้มาสั่งอะไรแบบน
3: ี้ผมไม่เคยนั่งเลยผมไม่เคยนั่ง
0: เอาเหรอ
3: ใช่
0: ครั้งแรกแล้วเราได้สั่งด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยนั่งแต่ว่าเป็นที่นั่งครับเป็นเหมือนกับ
3: เสลี่ยง
1: เสลี่ยง
0: แล้วคำสั่งไหนครับที่ให้เขาหยุดกินนะครับตอนนี้คือเขาจะหมดอยู่แล้วตรงนี้สะอาดแล้ว
1: เฮือ เ
2: ฮ้ยเล่นง่ายจริงทุกคน
1: แต่ทุกขาเนี่ย
2: การเตะให้เร็วขึ้นถี่ขึ้นใช่ไหมครับ
1: เฮือ
2: ระวังครับพี่บอส
1: เตะนี่เหรอ
2: คือการเร่งจังหวะก็คือการเตะหูเขาให้แรงขึ้นเป็นจังหวะนะครับผม
4: โอ้แล้วน้องคือพิ้วมากนะบอกเลยว่า2คนนี่คือเขาเหมือนสนิทกับช้างนี่ดูเจ๊ทำเป็นพวงมาลัยนี่สิเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอลงน้ำก่อนเดี๋ยวรู้เรื่อง
5: ไหนน้องแกงวะ
0: เอ้าเอ้าหายไปแล้ว
5: ดำน้ำ
0: เอ้ยเหมือนขี่เจ็ตสกีเนาะ
5: ไม่เหมือน
0: เออขัดตัวน้องหน่อยอาบน้ำหน่อยนี่โอ้โหนึกว่าคาแคร์เถอะ
5: เมื่อไหร่มันจะสะอาด
6: โหดำน้ำอย่างเดียว
5: ชอบดำน้ำหรอ
7: ตอนน้องมุดอ่ะล้างเลยใช
0: ่น้องให้เวลาอยู
5: ่น้อง
6: โหดำน้ำนานมาก
5: ดำน้ำเก่งมาก
6: ขึ้นเอาดีแกล้งแล้ว
0: เจ๊เสียงว่ะ
5: หนัก
0: เล็งด้วย
5: สูงบนไปเลย
0: อีก
6: เอาอีกแล้ว
5: บน
0: ตอนนี้ฟิลแบบมาทาดอนะตอนนี้ฟิลมาทาดอมาก
5: ไปดูเลย
0: มาแน่มาแน่เอาอีก
5: ตอนนี้ตากล้องทุกคนนะทำการหนีไปที่เรียบร้อยนะ
6: ไป
0: ไอ้หนูพี่มีเชฟหนึ่งลูกเก่งแพ็คโอ้โห
3: เหมือนมันจะม
0: ีเป็นไงบ้างวันนี้
3: เหมือนมันจะมีจังหวะแรกที่เรารู้สึกว่าช้างน่ากลัวแบบตอนที่แบบเราเห็นใช่ไหมครับแต่พอได้มาสัมผัสน้องได้มาเล่นกับน้องอ่ะน้องเชื่องมากครับสั่งอะไรคือไปหมดเลยนะ
0: ครับไม่ยากอย่างที่คิดถูก
3: ไหมไม่ยากอย่างที่คิดเลย
0: แล้วปลอดภัยไหม
3: เอาบนอีกรอบไหม
0: ไม่ต้อง
3: เลยครับ
0: ไม่ต้องพูดแล้ว
3: ปลอดภัยครับเพราะว่าเราอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญ
0: พี่เจ
3: พี่เต้ยครับผมแต่ว่าถ้าคนเดียวเนี่ยก็ไม่นะครับหมายถึงว่าเราต้องอยู่ในภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ
0: ครับทีนี้ล่ะ
1: ผมก็สนุกดีครับเหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเคยให้แต่อาหารช้าไม่เคยแบบลงเล่นน้ำก
0: ับช้างแบบนี้
1: แล้วก็ตัวผมนี่ตัวซีเกตมากอยู่ไม่เฉยเลยครับวัยรุ่นอยู่วัยรุ่นอยู่แต่ก็รู้สึกว่าอัยยาลา
0: อัยยาลา
1: ใช่ก็ต้องบอกว่าแบบสนุกเป็นประสบการณ์ที่ดีครับผม
0: แต่เราเปียกกว่าใครเพื่อนเลยนะ
1: ใช่ผมชอบเล่นน้ำอยู่แล้วด้วย
0: ไอ้ชักรอ
1: ไ
0: หมล่ะ
1: ไม่เป็นไรครับ
3: แต่เพิ่งรู้ว่าแบบว่าช้างมันมีลำดับที่แบบเป็นกลัวกันด้วยนะ
1: ใช่เพราะน้องเด็ก
3: จังหวะพ่นน้ำอะไรเงี้ยมันไม่กล้าพ่นใส่ตัวใหญ่ใช่ไหม
0: เขาไม่ทำพี่ใช่ไหม
3: แต่ว่าพี่อะทำน้องรัวๆ
0: เอาอย่างเอาอย่างเอาอีกแล้ว

0: เฮ้ยเอ้ยอะไรอ่ะอะไร
1: เฮ้ยยาน
0: อะไร
1: หลอก
0: อะไร
2: EP หน้านะครับเราจะไปที่ไหนกับใครจังหวัดอะไรนะครับติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง 10:00 นตรงกับรายการคุณผู้ช่วยวัยรุ่นเรียนไทยสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ
3: บอนบอนบอน
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
2: เออสวยมีน้ำไหมเนี่ยมีน้ำหรือเปล่า

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: นับสนุนรายการโดย
1: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัด
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยโมค่าแบงคอกครับท่านผู้ชมครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะครับคนไทยหลายคนก็รู้จักแล้วนะครับหลายท่านก็เคยมาเที่ยวที่นี่แล้วนะครับแต่ก็ยังมีอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่รู้จักและยังไม่ได้มาเที่ยวที่นี่นะครับรายการของเราวันนี้นะครับอยากจะพาท่านผู้ชมมาชื่นชมกับงานศิลปกรรมไทยร่วมสมัยนะครับที่สะสมขึ้นเนี่ยโดยคุณบุญชัยเบญจรงคกุลท่านเป็นผู้ที่อุทิศตัวเพื่องานศิลปะอย่างแท้จริงนะครับที่นี่ใหญ่โตมโหฬารอยู่กรุงเทพมหานครอยากจะมาง่ายมากเลยพิมพ์คำว่าโมค่าแบงคอกนะครับก็จะขึ้นมาเลยว่าอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะครับมีจิตรกรรมประติมากรรมจัดแสดงอยู่มากกว่า800รายการรับรองว่าดู1วันไม่หมดนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่านั้นก็คือว่าท่านที่มีอายุ60ปีเข้าชมฟรีครับต่ำกว่า60ก็ช่วยกรุณาซื้อบัตรเพื่อที่จะให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีรายได้มาเลี้ยงตัวเองได้อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับไม่มีกำไรครับมีแต่ขาดทุนทำด้วยใจอย่างเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับ

0: เด็กที่มีอายุต่ำกว่า13ขวบก็เข้าฟรีนะครับพระภิกษุสามเณรอะไรต่างๆนักบวชต่างๆในศาสนาต่างๆก็เข้าฟรีทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีงานจิตกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะร่วมสมัยต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกซึ่งใหญ่โตแล้วก็น่าชมมากแล้วก็ยังมีคอฟฟี่ช็อปของเขาซึ่งก็จะมีอาหารมีเครื่องดื่มมีอะไรต่างๆบริการอร่อยแล้วก็สนุกสนานมากสามารถใช้ชีวิตในสถานที่แห่งนี้1วันเต็มๆหิวก็ลงมากินกินเสร็จก็เดินเข้าไปชมนะครับไม่อนุญาตให้เอาอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในห้องจัดแสดงนะครับเพราะว่าที่นี่ก็พยายามเก็บรักษาศิลปกรรมอย่างดีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเลยนะครับการที่จะมาชมสถานที่แห่งนี้ต้องกราบเรียนว่าผมจบโบราณคดีเพราะฉะนั้นไม่ได้จบจิตรกรรมเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาคนที่มีความสามารถในเรื่องของสถานที่แห่งนี้ท่านเป็นผู้จัดการดูแลสถานที่แห่งนี้เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปพบเลยครับก็ต้องกราบสวัสดีอาจารย์สุริยานามวงศ์นะครับอาจารย์สุริยานามวงศ์เป็นอะไรที่นี่
1: เป็นพันธารักษ์
0: พันธารักษ์นะครับคำว่าพันธารักษ์ก็คือคนที่ดูแลโบราณวัตถุศิลปะวัตถุจัดแสดงแล้วก็รู้เรื่องราวของประวัติต่างๆเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเป็นคนที่นำชมผมและท่านผู้ชมไปพร้อมกันเพราะว่าผมก็เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมครับเราคุยเรื่องสถาปัตยกรรมก่อนนะอาจารย์สุริยาบอกว่าที่นี่ไม่ได้สวยเฉพาะศิลปกรรมที่จัดแสดงแต่ตัวอาคารสถาปัตยกรรมแห่งนี้ก็เป็นศิลปกรรมไทยร่วมสมัยเช่นเดียวกันต้องให้อาจารย์เล่าแล้ว
1: ก่อนอื่นต้องบอกว่าตัวสถาปัตยกรรมเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านของงานศิลปะคนที่ออกแบบคือคุณปุ้ยวรรณพรพรประภา
0: คุณปุ้ยนามสกุลเดิมก็คือวรรณพรล่ำซำ
1: ครับ
0: ตระกูลนี้ก็จะมีคุณแป้งคุณปุ้ยคุณป้องล่ำซำทั้ง3คนคุณแป้งก็คือเมืองไทยประกันภัยคุณป้องน้องสุดท้องน้องชายคนเดียวก็คือเมืองไทยประกันชีวิตแล้วก็คุณวรรณพรพรประภาเนี่ยฉีกออกไปจากแนวประกันไปทำบริษัท
1: P Landscape
0: นะครับ
1: ต้องบอกว่าคุณบุญชัยกับคุณปุ้ยเนี่ยเขา
0: สนิทกัน
1: อยู่ระดับนึงแล้วครับแล้วก็สิ่งสำคัญของคุณปุ้ยคือว่าคุณปุ้ยให้ความสำคัญกับสเปซไม่ว่าจะออกแบบภายนอกภายในอะไรเงี้ยคุณปุ้ยจะมีลักษณะเด่นของท่านคือสเปซอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมในการออกแบบตึกหลังนี้ก็คืออาจารย์ถวันดัชนี
0: โ
1: อ้ครับเพราะว่า
0: พี่หวันเนี่ยนะ
1: ใช่ครับเพราะว่า
0: ว่าก่อน
1: ถ้าเราสังเกตว่าอาคารเนี่ยมันจะถ้ามองจากภายนอกจะเป็นกล่องมันจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมที่ไร้เสน
0: ่ห
1: ์แต่ลายที่เราเห็นนะครับอย่างเงี
0: ้ยเนี่ยอ๋อบานประตูนี่คือผลงานพี่หวันด้วย
1: เป็นไอเดียอาจารย์ถวันแนะนำทีมสถาปนิกครับว่าให้ลองไปศึกษาลายนี้ดูเพราะว่าตัวกล่องเนี่ยมันเป็นเรียกว่า geometric form เวลาเราไปใช้ลายอื่นๆมันอาจจะไม่ได้สอดคล้องกันแต่ว่าลายก้านมะลิเนี่ยมันมีความเป็นเหลี่ยมแล้วก็มันมีความหวานอยู่ในนี้ด้วย
0: นี่ก็คืออาจารย์ถวันด้วย
1: ใช่นี่แหละครับ
0: สองคนทำงานด้วยกัน
1: ดังนั้นเราจึงเห็นความสมัยใหม่และความเป็นไทยที่มันอยู่ด้วยกันตั้งแต่ตัวอาคารแล้ว
0: ตั้งแต่เริ่มต้นเลย
1: แล้วต้องบอกว่าถ้าจะเตรียมตัวมาต้องบริหารร่างกายดีสักหน่อยนึงครับว่าพื้นที่ทั้งหมด 20,000 ตารางเมตร
0: ก็เราเข้าไปดูเลยไหม
1: เข้าไปดูเลยครับ
0: ลายก้านมะลินะฮะท่านผู้ชมครับยังมาโผล่อยู่บนผนังนี่ซึ่งเป็นการร้อยตะข่ายเนี่ยนะครับจากไม้แกะสลักมากลายเป็นปูนหล่อ
1: ไม่ใช่ปูนหล่อครับเป็นแกรนิตแกะสลักเลยครับ
0: ที่เห็นนี่คือหินแกรนิตแกะสลักโอ้ my god โอ้
1: แล้วคุณปุ้ยเองก็แบบคือตึกมันให้ความรู้สึกที่มันแข็งใช่ไหมครับแล้วก็ท่านก็มีลักษณะสเปซที่แทนด้วยวัสดุที่เป็นน้ำที่มันมีการรีเฟกต์มันมีความอ่อนโยนมันมีการแรงกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาครับ
0: อ๋อแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันเป็นห่วงจุ้ย
1: ครับ
0: เป็นห่วงจุ้ยที่ดีห่วงจุ้ยนี่น้ำต้องเคลื่อนไหวตลอดที่อยู่หน้าบ้านนะครับ
1: มันทำให้เห็นสิ่งที่มนุษย์สร้างกับสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมันอยู่ด้วยกันครับลมที่เรามองไม่เห็นนะมันสร้างแรงกระเพื่อมให้กับผิวน้ำใช่ไหมครับแล้วแสงที่เราจับต้องมันไม่ได้มันก็รีเฟกต์ขึ้นไปบนงานประติมากรรมของอาจารย์นนท์ที่วัดเห็นไหมครับมันจะเป็นเงา
0: เคลื่อนไปตลอดงานประติมากรรมอันนี้คือของใครนะฮะ
1: ท่านอาจารย์นนท์ที่วัดจันทนพลิน
0: นนที่วัดจันทนพลินเราสองคนทันท่านนะ
1: ทันครับ
0: จันนนที่วัดเนี่ยเป็นหนึ่งในศิลปินแห่งชาติ
1: ใช่
0: แล้วก็งานสกัป

0: จอร์ของท่านเนี่ยนะครับเราดูได้หลายความหมายเลยนะฮะอันนี้จะบอกว่าเป็นดอกบัวนะครับก็เป็นพุ่มดอกบัวขึ้นมาเลยนะครับและขอให้ดูรีเฟกต์ตอนนี้แสงกำลังสวยมากเลยตรงเนี้ย
1: มันจะมีรีเฟกต์นะอาจารย์
0: มันรีเฟกต์
1: รีเฟกต์ขึ้นแล้วก็เป็นเงาแสงอาทิตย์ที่มันขึ้นไปทำงานกับประติมากรรมปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: ก็นี่คือเป้าหมายว่าธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์สร้าง
1: มันทำงานด้วยกัน
0: มันทำงานด้วยกัน
1: ครับ
0: และทีนี้มันมีเต่าอาจารย์ฮะ
1: เต่านี้เป็นผลงานประติมากรรมสำริดของอาจารย์ธงชัยศรีสุประเสริฐครับอินสปิเรชันหรือว่าแรงบันดาลใจมาจากเรื่องชาดกพระโพธิสัตว์ตอนที่เป็นพญาเต่าเรือน
0: พญาเต่าเรือน
1: เรื่องนี้ทำให้เห็นถึงบารมีที่พูดถึงการเสียสละครับก็คือว่าพญาเต่าเรือนในท่านประทับอยู่บนยอดเขาบนเกาะแห่งหนึ่งครับก็อยู่บนยอด
0: ครับ
1: ท่านจะมองเห็นทุกอย่างครับที่เคลื่อนไหวอยู่ในทะเลอยู่ในอ่าวอยู่อะไรอย่างเงี้ยคร
0: ับ
1: แล้วมีอยู่วันนึงเนี่ยท่านก็เห็นว่าพวกพ่อค้าเดินทางโดยเรือมาแล้วก็เรืออับปางแล้วก็คนก็พยายามเอาตัวรอดเขาก็อยู่สักพักนึงเขาไม่มีเรือมารับแล้วเขาก็หาอาหารไม่ได้เขาก็เลยเริ่มฆ่ากันเพื่อจะเอาคนเอาเพื่อนมาเป็นอาหารแล้วท่านก็เลยรู้สึกสลดใจท่านมองเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างท่านก็เลยแบบพาตัวเองเนี่ยกิ้งลงบนยอดเขาลงมาครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยร่างกายของตัวเองเลือดเนื้อของตัวเองเนี่ยเป็นอาหารสำหรับคนรออาหาร
0: สละชีวิตตัวเอง
1: สละเลือดเนื้อสละชีวิตเพื่อให้คนอื่นได้รอดไม่ต้องไปฆ่าเพื่อนกันเองไม่ต้องฆ่ามิตรสหายกัน
0: เออ
1: ครับ
0: อ๋อเป็นพระชาติที่เป็นพญาเต่าเรือน
1: ครับ
0: โอ้เดี๋ยวนะ
1: เป็นสัญลักษณ์ความเสียสละ
0: ท่านผู้ชมครับพญาเต่าเรือนที่นี่เนี่ยสามารถโยนเหรียญลงไปได้ก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยปกติจะมีเจ้าหน้าที่เก็บเหรียญนี้เต็มในถาดนี้เลยนะครับโยนอธิษฐานเอานะอธิษฐานแล้วพระจุกุล
2: ว้าย
0: ยังไม่ถึงขึ้นไปต้องอยู่บนหลังเต่าให้ได้ไม่ถึงสักทีนึงไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องมาโยนใหม่เอาให้ขึ้นหลังเต่าให้ได้เลยครับก็เป็นอะไรที่สนุกสนานนะครับเรามาทำบุญเงินเหรียญทั้งหมดนี่ทางคุณบุญชัยก็ให้รวบรวมเป็นระยะแล้วก็นำไปทำบุญหมดนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านที่มาโยนเหรียญตรงนี้ที่พญาเต่าเรือนนี่ก็ถือว่าเป็นการบริจาคทรัพย์ร่วมกุศลกับทางโมฆาแบงคอกด้วยนะครับเข้ามาถึงปั๊บนะฮะท่านผู้ชมครับก็จะเจอกับประติมากรรมชิ้นแรกเลย
1: ในงานประติมากรรมชิ้นนี้ครับปั้นโดยอาจารย์ธงชัยศรีสุประเสริฐท่านเดียวกับที่ปั้นกามาที่อยู่องค์แรกด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์แล้วก็ท่านที่ปั้น
0: เปิดของเราไม่ได้พูดถึงนะ
1: ครับแล้วก็พญาเต่าเรือนศิลปินคนเดียวกันคร
0: ับคนเดียวกันหมดเลยทั้ง3ชิ้น
1: ซึ่งท่านเวลาท่านทำงานศิลปะเนี่ยท่านจะมีความลุ่มลึกในการดึงไอ้รากวัฒนธรรมของเรามาใช
0: ้ครับ
1: ครับอย่างประติมากรรมชิ้นนี้ชื่อเกรทฮอร์นบิลเลดี้นางนกเงือก
0: นกเงือกนี่เป็นสัตว์สงวนนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นนกที่รักเดียวใจเดียว
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแล้วก็สามีกับภรรยาจะอยู่ด้วยกันแล้วก็ถ้าเผื่อตัวใดตัวหนึ่งตายเขาก็จะตายตามกันไป
1: ซึ่งแสดงเป็นสัญลักษณ์ของรักเดียวใจเดียวหรือว่ารักนิรันดร์ความลุ่มลึกจะมีเรื่องของการเอารูปทรงต่างๆมาใช้ในประติมากรรมครับยกตัวอย่างเช่นการก้าวขาจะเป็นการก้าวขาแบบที่เป็นสัญลักษณ์แทนความรักประเภทหนึ่งก็คือการก้าวขาของพระพุทธรูปปางลีลาเป็นความรักที่สะท้อนความผ่านความรู้สึกแบบเมตตา
0: ความเมตตา
1: ครับแล้วอันที่สองก็คือการกางแขนครับก็คือการกางปีกแบบความรักแบบพระเยซู
0: คือพระเยซูกางแขนก็คือทรงเมตตาอบอุ่น
1: เมตตาแบบเสียสละนะครับเสียสละว่าเป็นแบกรับความภาระความทุกข์หรือความอะไรต่างๆให้เหมือนตอนที่ท่านโดนตรึงที่กางเขนคร
0: ับ ครับอันนี้ก็คือจุดเด่นของประติมากรรมชิ้นแรกซึ่งต้อนรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมสถานที่แห่งนี้ครับตอนนี้เราเดินมาอีก2ก้าว3ก้าวก็เข้าสู่ห้องโถงใหญ่โถงแรกนะครับของอาคารหลังนี้นะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้โถงนี้ก็มหัศจรรย์มากเลยอย่างที่อาจารย์สุริยาบอกแล้วว่าคุณปุ้ยเล่นสเปซเราแงนขึ้นไปทะลุเห็นท้องฟ้าดาวดึงส์เลยนะครับแล้วก็ในห้องนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยเล่นกับแสงถ้าดูแสงอาทิตย์จะทาบผนังด้านหนึ่งนะครับในเวลาครึ่งวันเช้าแล้วก็พอถึงเที่ยงแสงจะมาอยู่ที่พื้นตรงหน้าผมนะครับแล้วก็ตกบ่ายเนี่ยแสงจะไปขึ้นผนังนี้พอ อาคารนี้สร้างตามแนวแกนทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นก็แสงก็จะเล่นทั้งวันเลยมีประติมากรรมอยู่เพียงชิ้นเดียวนะครับที่จัดแสดงอยู่ที่นี่ก็คือรูปของ
1: ท่านศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรี
0: ศิลป์พีระศรีนะครับ
1: อาจารย์ศิลป์เดิมท่านชื่อคอร์โดเฟโรชีครับแล้วก็ถือว่าเป็นบิดาแห่งศิลปะไทยร่วมสมัยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้วงการศิลปะไทยของเราเนี่ยเราก็จะเขียนจิตรกรรมพระผนังปั้นพระพุทธรูปหล่อพระพุทธรูปเป็นหลักแต่พออาจารย์ศิลป์เข้ามาได้เปลี่ยนมิติแห่งการทำงานศิลปะของประเทศไทยไปตลอดจนกระทั่งถึงทุกวันนี
0: ้
1: คร
0: ับ ก็อันนี้เป็นปูชนียบุคคลถ้าไม่มีอาจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับก็คงไม่มีอาจารย์สุริยาแล้วก็ไม่มีเผ่าทองทองเจือคนนี้นะครับเพราะว่าท่านเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเราสองคนก็เป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้เราก็รำลึกถึงพระคุณของอาจารย์อยู่เสมอนะครับยกมือไหว้ไว้เลยคำของท่านที่กินใจที่สุดก็คืออ
1: าร์ตลองกาวิต้าเววิส
0: แปลว่า
1: ศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นครับซึ่งก็จะถูกผนึกไปบนผนังนี้ครับ
0: อันนี้เป็นคำที่ท่านพูดอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้ามาห้องนี้ห้องแรกผมก็รู้สึกประทับใจแล้วว่าที่นี่ให้ความสัมพันธ์กับเรื่องของความกตัญญูเล่าที่นี่เล่าเรื่องความกตัญญูเยอะมากนะครับเดี๋ยวอาจารย์สุริยาจะพาไปดูไหนต่อ
1: ผมจะพาไปดูในโซนที่มันเกี่ยวข้องกับอาจารย์ศิลป์ครับเพราะว่าในยุคสมัยโน้นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะมีอาจารย์ศิลป์ท่านเดียวมีบุคคลอีก2ท่านที่มีบทบาทต่อวงการศิลปะไทยในสมัยมากๆ
0: โอเคครับท่านผู้ชมครับไปด้วยกันนะครับบุคคล2ท่านนะครับที่ท่านอาจารย์สุริยาบอกว่ามีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางรูปแบบของศิลปกรรมไทยจากจารีตประเพณีเดิมมาสู่ศิลปกรรมไทยร่วมสมัยนอกเหนือจากท่านศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังมีอีก2พระองค์ท่านนะครับ
1: ต้องบอกว่า2ท่านนี้มีบทบาทสำคัญอย่างมากเนื่องจากว่าได้อิมพอร์ตอาจารย์ศิลป์เข้ามาก็คือว่าในยุคนั้นเนี่ยเราต้องการสร้างบ้านสร้างเมืองให้มันทัดเทียมอารยประเทศ
0: ครับ
1: จึงต้อง import ประติมากรเข้ามาทำอนุสาวรีย์ต่างๆในกรุงเทพเราจะเห็นผลงานอาจารย์ศิลป์พีระศรีที่เป็นอนุสาวรีย์เยอะมากเลยครับยกตัวอย่างเช่นอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพระศรีศักยมุนีที่พุทธมณฑลสาย4ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานอาจารย์ศิลป์พีระศรี
0: ทั้งนั้น
1: ใช่ครับ
0: ว่าจ้างมาครั้งรัชกาลที่6
1: ครับ
0: นะครับ
1: นั่นแหละครับ
0: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งเลยนะก็ถ้าเผื่อไม่มีบุคคลนี้ก็น่าจะไม่มีอาจารย์ศิลป์เข้ามา
1: ครับ
0: นะครับแล้วสมเด็จกรมพยานริศรานุวัติวงศ์ล่ะฮะ
1: ถือว่าเป็นเจ้านายของอาจารย์ศิลป
0: ์อ๋อโดยตรงเลย
1: เจ้านายโดยตรงเลยครับแล้วก็ถือว่าท่านเป็นศิลปินด้วยแล้วก็ท่านทํางานร่วมกับอาจารย์ศิลป์ด้วย
0: ครับ
1: ด้วยกันครับยกตัวอย่างเช่นอนุสาวรีย์ตรงสะพานพุทธ
0: ครับรัชกาลที่1
1: อาจารย์ศิลป์เป็นคนปั้น
0: ครับ
1: พระองค์ท่านรัชกาลที่1ครับแต่ว่าตัวบัลลังก์ที่นั่งประทับนั้นน่ะกรมพยานริศเป็นคนออกแบบแล้วกรมพยานริศนอกจากท่านจะเป็นเจ้านายอาจารย์ศิลป์แล้วเนี่ยท่านยังทำหน้าที่เป็นสถาปนิกที่มีบทบาทสำคัญต่อสถาปัตยกรรมไทยในสมัยโน้นนะครับยกตัวอย่างเช่นวัดเบญจมบพิตรก็เป็นฝีมือของกรมพยานริศ
0: วัดเบญจทั้งอันนั่นแหละ
1: พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทที่เป็นอาคารทรงแบบอาคารตัวอาคารเป็นทรงแบบยุโรปแต่ว่าด้านบนเป็นแบบไทย
0: เป็นมงกุฎ
1: ก็เป็นฝีมือของกรมพยานริศ
0: เป็นไอเดียท่านเองเลย
1: ดังนั้นเราจะเห็นการเคลื่อนไหวจากไทยที่เป็น traditional หรือว่าไทยจารีตจารีตประเพณีมาสู่ความเป็นร่วมสมัยมากขึ้น
0: ค่อยๆกระเพื่อมไปนะ
1: ครับ
0: ก็บุคคล2ท่านนี้ก็เป็นผู้ที่มีความสําคัญมาก
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ทีนี้ผนังนี้ไหนๆมาถึงบุคคลที่มีความสําคัญต่อวงการแล้วจริงๆทั้งหมดรูปตรงนี้ประมาณ20รูปนี่ก็น่าจะเป็นคนที่มีความสำคัญต่อ
1: วงการศิลปะไทยร่วมสมัย
0: คือสืบทอดเอาก็จริงทั้งหมดนี่ก็มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์ทั้งนั้นนะจริงๆแล้วทั้ง20ท่านเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับท่านอาจารย์สุริยาเมื่อกี้บอกว่าไล่ตาม
1: อายุ
0: อายุข้างบนสุดเลยนะฮะซ้ายมือสุดเลยบนซ
1: ้
0: ายสุดเลยก็คือศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนะครับถัดมาท่านที่2
1: อาจารย์ไพฑูรย์เมืองสมบูรณ์
0: อาจารย์ไพฑูรย์เมืองสมบูรณ์นี่เป็นประติมากร
1: ใช่ครับ
0: ปั้นแล้วก็ช่วยอาจารย์ศิลป์นี่แหละ ที่ปั้นพระพุทธรูปประธานที่วัดพุทธมณฑล
1: ครับ
0: นะหลายรูปจะมีรูปประจำ

0: ไพฑูรย์กับอาจารย์ศิลป์เนี่ยอยู่ด้วยกัน
1: แล้วก็อาจารย์ไพฑูรย์กับอาจารย์ศิลป์เนี่ยที่ผลงานชิ้นสำคัญก็คือปั้นในหลวงรัชกาลที่8ครับถ้าเราไปดูที่หอปฏิมากรรมต้นแบบจะมีรูปในหลวงรัชกาลที่8แบบเต็มองค์นะครับก็จะเป็นการปั้นร่วมกัน2คนระหว่างอาจารย์ศิลป์แล้วก็อาจารย์ไพฑูรย
0: ์ใช่ครูกับศิษย์
1: ใช่ครับคร
0: ับ อาจารย์ไพฑูรย
1: ์อาจารย์ทวีนันทขว้าง
0: อาจารย์ทวีนันทขว้างนี่นะฮะท่านผู้ชมครับวาดรูปดอกบัวได้เหมือนยิ่งกว่าดอกบัวไม่รู้จะพูดยังไงนะแล้วก็ท่านที่4
1: อาจารย์อังคาร
0: กัลยาณพงศ์อาจารย์อังคารกัลยาณพงศ์นี่ก็เป็นผู้ที่มีลายเส้นใช้เกรยอง
1: เ
0: กรยองนี่มันคือก้อนถ่านนะกับแท่งสี่เหลี่ยมนะแล้วพลิกไปพลิกมานะแล้วก็ตวัดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้วก็ท่านบนสุดขวาก็คือ
1: ท่านศาสตราจารย์ชลูดนิ่มเสมออาจารย์ศิลป์กับอาจารย์ชลูดผมมองในมิติที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่อย่างนึงก็คือว่าตอนอาจารย์ศิลป์ท่านมาจากฟอร์เรนซ์มาเมืองไทยเนี่ยท่านทิ้งลูกทิ้งเมียมาอยู่ที่เมืองไทยนะคือท่านมีความสามารถในระดับเป็นศิลปินของฟอร์เรนซ์ได้เลยแต่ท่านก็เลือกที่มาอยู่ประเทศไทยส่วนอาจารย์ชลูดเองท่านก็คล้ายๆกันก็คือว่าท่านก็สามารถที่จะไปเป็นอาชีพศิลปินอิสระได้เต็มที่นะคร
0: ับ
1: เพียงแต่ว่าท่านก็เลือกที่จะเจริญรอยตามอาจารย์ศิลป์ก็คือว่านำองค์ความรู้ความสามารถในเรื่องศิลปะเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับลูกศิษย
0: ์เป็นครูบาอาจารย
1: ์ครับ
0: อาจารย์ชลูดนี่เป็นครูตั้งแต่เรียนจบจนปลาย
1: จนวาระสุดท้าย
0: จนวาระสุดท้ายก็เป็นครูอาจารย์เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ท่านต่อมาเนี่ย
0: มาที่2ลงมาซ้าย
1: อาจารย์อารีไม่ได้เรียนกับอาจารย์ศิลป์แต่ว่าท่านก็อยู่ในมิติของช่วงเวลาที่
0: เดียวกันกับศิลป
1: ์ใช่ครับ
0: จนอารีสุทธิพันธ์นี่ท่านเป็นสายเพาะช่าง
1: ครับ
0: นะฮะต่อไป
1: อาจารย์ทวีรัชนีกรครับ
0: อาจารย์ทวีรัชนีกรยังอยู่
1: ยังอยู่ครับแล้วก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์ธีรศรีได้เรียนท่านอาจารย์ศิลป์ธีรศรีแต่ว่าพอเรียนจบท่านก็ไปอยู่ที่โคราชเลยครับแล้วก็เป็นคนที่ไปปักหลักนำศิลปะนำความรู้ต่างๆเนี่ยไปถ่ายทอดให้คนอีสาน
0: ใช่ท่านต่อไปคืออ
1: าจารย์ประหยัดพงดำครับอ
0: าจารย์ประหยัดพงดำ
1: ศิลปินแห่งชาติสาขาภาพพิมพ์อ
0: าจารย์ประหยัดนี่นะพิมพ์งานภาพพิมพ์เยอะมากเลย
1: อาจารย์ประหยัดเนี่ยท่านเป็นศิลปินภาพพิมพ์นะครับจริงๆแล้วอ่ะท่านจบสาขาจิตรกรรมดังนั้นน่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่างานจิตรกรรมของท่านน่ะที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักครับมีความสำคัญมาก
0: ที่นี่มีไหม
1: ที่นี่มีให้ดู
0: ที่นี่มีด้วย
1: ครับ
0: ต่อไป
1: ท่านอาจารย์มานิตผู้อารีจริงๆแล้วอาจารย์มานิตผู้อารีก็ถือว่าเป็นรุ่นอาจารย์ของอาจารย์ถวันอีกทีนึง
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับท่านก็สายจิตรกรรมเหมือนกันครับผลงานของท่านที่นี่ก็มีเรามีงานของอาจารย์มานิตผู้อารีเก่าที่สุดก็คือปี2502
0: โอ้โห502นี่รุ่นจบใหม่ๆเลย
1: ครับพ่ออาจารย์ศิลป์ท่านเสียชีวิตปี2505ครับ
0: อ๋ออาจารย์มานิตผู้อารีและท่านขวาสุดสุดท้าย
1: ก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์ศิลป์ไม่กี่คนที่ยังมีชีวิตอยู่ครับท่านอาจารย์อนันต์ปานิน
0: อาจารย์อนันต์ปานินเนี่ยต้องบอกว่าสร้างงานเกี่ยวกับ
1: ชอบวาดเป็นเราจะเรียกว่าเป็นสติลไลท์ก็ได้ครับหรือว่าเป็นภาพหุ่นนิ่งก็ได้ครับคนนี้ดอกไม
0: ้แถวที่3จากข้างบนนะซ้ายสุดนี่เจ้าพ่อดอกไม
1: ้ท่านอาจารย์จรูนบุญสวนอ
0: าจารย์จรูนบุญสวนนะฮะอาจารย์จรูนบุญสวนวาดดอกไม้เยอะมากในสไตล์อิมเพรสชันนิสต์จากนั้นมาท่านนี้นี
1: ่คนนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าพ่อวูดบล็อกหรือว่าเจ้าพ่อวูดคัทเลยครับอาจารย์ประพันธ์ศรีสุตา
0: ที่นี่มีงานของอาจารย์สุพันธ์ประมาณ
1: ทุกชิ้น400กว่ารูปครับ
0: 400กว่าชิ้นเดี๋ยวให้ท่านชมต่อไปไม่ต้องพูดถึงท่านอาจารย์ถวันดัชนีนะครับที่นี่ก็เป็นคอลเลกชันใหญ่มากของอาจารย์ถวันดัชนี
1: ถือว่าเป็นหนึ่งไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์เลยครับ
0: หนึ่งในไฮไลท์ของงานพิพิธภัณฑ์ที่มีรูปสะสมของอาจารย์ถวันดัชนีเยอะที่สุดในโลกพูดว่าอย่างนี้เลยไม่ผิดนะฮะต่อไป
1: ท่านอาจารย์ช่วงมูลพินิจครับอาจารย์ช่วงมูลพินิจจะมีงานลักษณะเด่นของท่านคือชอบเป็นนูดครับแต่ว่าเป็นนูดที่มีการเขียนด้วยสีน้ำมันแล้วก็ตัดเส้นลายไทยแต่ว่าเป็นลายไทยที่มันถูกสร้างสรรค์โดยเป็นลายเส้นลักษณะเฉพาะของอาจารย
0: ์
1: ช่วงโดยเฉพาะ
0: จากนั้นมาสู่
1: ตอนต่อไปก็คืออาจารย์กมลทัศนาชาลีครับอาจารย์กมลเนี่ยก็เป็นศิลปินที่มีบทบาทต่อวงการศิลปะไทยอีกคนหนึ่งเหมือนกันอยู่ร่วมยุคเดียวกันก็คือว่าใครก็ตามที่จะต้องไปอเมริกาอาจารย์กมลจะพาศิลปินไทยเนี่ยไปทัวร์มิวเซียมต่างๆในอเมริกา
0: ใครไปสหรัฐอเมริกาอาจารย์กมลก็จะพาไปดูแลคือนอนบ้านกินที่บ้านแล้วก็ดูแลทุก

0: ทุกอย่างหมดนะครับอาจารย์กมลเป็นผู้ที่ทำให้ศิลปินได้มีโอกาสเปิดหูเปิดตาได้เห็นอะไรต่างๆอันนี้ก็มีคุณอุปการอีกท่านหนึ่งยังมีชีวิตอยู่ครับอาจารย์กมลนะครับมาแถวล่างสุดเลยนี่มาตรงน
1: ี้อาจารย์เดชาวราชุนครับ
0: อาจารย์เดชาวราชุนนี่รักกันมากเคยเป็นกรรมการตัดสินกับผมหลายงานยังมีชีวิตอยู่นะครับต่อไปอันนี้
1: อาจารย์อิทธิพลตั้งฉโลกอ
0: าจารย์อิทธิพลตั้งฉโลก
1: ครับ
0: ก็เพิ่งจากไป
1: ก
0: ็มีงานของท่านอาจารย์อิทธิพลที่นี่อีกเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: แล้วก็ท่าน
1: อาจารย์นนทิวัฒน์จันทนพลินอ
0: าจารย์นนทิวัฒน์จันทนพลินนะฮะ
1: จะสังเกตไหมครับว่าในภาพที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยเท็กเจอร์การใช้สีหรือรูปทรงต่างๆมันจะเปลี่ยนไปเรื่อย
0: ๆ
1: มันเป็นคอนเซปต์ของคนที่วาดรูปชุดนี้ขึ้นมาชื่ออาจารย์ธนฤทธิ์ทิพวารี
0: คนวาดรูปทั้งหมดนี่คืออาจารย์ธนฤทธิ์
1: ทิพวารีครับพอมาเห็นจุดนี้มันจะเห็นความสำคัญเลยว่าเวลาเราสัมผัสอยู่กับอาจารย์นนทิวัฒน์อ่ะเราจะรู้สึกถึงความอบอุ่นท่านรู้สึกถึงความน่ารักความเมตตาของท่าน
0: คืออาจารย์ธนฤทธิ์นี่ต้องเข้าถึงศิลปินทุกคนเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าบรรยากาศของแต่ละรูปไม่เหมือนกันแม้ว่าขนาดเท่ากันหมดนะฮะแต่บรรยากาศของแต่ละรูปเนี่ยก็คือคาแรคเตอร์ของศิลปินท่านนั้นๆนะฮะอ่ะพี่เหลิม
1: ท่านเฉลิมชัยโคสิทธิพัฒน
0: ์พี่เหลิมสร้างงานเยอะมากกว่าปีพี่เหลิมนะครับอันนี้ล่าสุด
1: อาจารย์ปัญญาวิจินทนสารอ
0: าจารย์ปัญญาวิจินทนสาร
1: สองท่านนี้มีบทบาทสำคัญต่องานที่เป็นที่เราเรียกว่าไทยแนวประเพณีจากการเขียนจิตรกรรมฝาผนังเขียนลวดลายไทยเนี่ยครับมันก้าวข้ามตรงนั้นไปเราเรียกว่าเป็นงานศิลปะที่เราเรียกว่าไทยเนโอทรดิชันนอล
0: เนโอทรดิชันนอลแปลเป็นไทยว่าอะไรดีอ่ะ
1: คือแนวประเพณีใหม่
0: ศิลปะไทยแนวประเพณีใหม
1: ่ใหม่ครับ
0: มีคำว่าใหม่ด้วยนะครับก็อันนี้ทั้งหมดนี่ก็เป็นผลงานของอาจารย์ธนกฤษ
1: ธนฤทธิ์ทิพวารี
0: ธนฤทธิ์ทิพวารีนะฮะ
1: ครับ
0: ทั้งหมดนี้ก็เดี๋ยวเราจะพักไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราจะไปต่อครับจากที่เราชมปูชนียบุคคลที่มีคุณูปการต่อวงการศิลปกรรมไทยในสมัยปัจจุบันหนึ่งในงานหรือหนึ่งในช่างศิลปกรรมรุ่นดึกดำบรรพ์ของไทยก็คือรุ่นลูกศิษย์อาจารย์สินเพียรศรีรุ่นแรกๆสุดเลยเนี่ยก็คือท่านอาจารย์ไพฑูรย์เมืองสมบูรณ์ซึ่งท่านเป็นประติมากรนะครับแล้วก็ช่วยงานอาจารย์ศิลป์ในการปั้นนะครับที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยโมค่าแบงคอกเนี่ยก็จะมีชิ้นงานออริจินัลของท่านอาจารย์ไพฑูรย์เมืองสมบูรณ์อยู่หลายชิ้นนะครับ
1: งานอาจารย์ไพฑูรย์นี่จะมีเสน่ห์อย่างมากครับถ้าสมมติว่าเรานึกถึงรูปปั้นพญานาครูปปั้นตัวมอมรูปปั้นพระพุทธรูปอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นรูปปั้นที่มาจากอุดมคติหรือว่าจินตนาการใช่ไหมครับมันจะไม่ได้มีกายวิภาคแบบเหมือนจริงที่ตาเราเห็น
0: กายวิภาคก็คือกล้ามเนื้อ
1: ครับ
0: ไม่มีกล้ามเนื้อ
1: แต่ว่าไอ้ที่ยากที่สุดคือกายวิภาคของสัตว
0: ์ครับ
1: ซึ่งการที่เราจะเห็นกวางสักตัวมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการที่เราจะปั้นแบบแพะที่ให้มันอยู่ท่านิ่งๆเฉยๆมันก็ไม่ได้ครับเพราะแพะมันก็จะเดินไปเดินมาแต่ทีเนี้ยความพิเศษคือท่านจับคาแรคเตอร์พวกนี้ได้ยังไง
0: แพะตัวนี้นะท่านผู้ชมครับกำลังเอี้ยวตัวนะครับแล้วก็แลบลิ้นเลียที่โคนหางของเขานะครับอันนี้กริยาในลักษณะนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในชั่วเสี้ยววินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านอาจารย์ไพฑูรย์เนี่ยจะมาจับอากัปกริยาในลักษณะเช่นนี้ได้เนี่ยนะก็คือไม่มีอะไรทำนั่งมองฮะ
1: ใช่นั่งมองครับ
0: ชิ้นที่สองนี่น่าประทับใจมากมีขนาดเกือบจะใหญ่เท่าของจริง
1: ใช่คร
0: ับ นะครับก็คือกวาง
1: ครับคือต้องมองภาพแบบนี้ด้วยนะครับสมัยปัจจุบันเนี่ยเราจับคาแรคเตอร์ได้ง่ายเพราะว่าเรามีกล้องมือถือ
0: ครับ
1: สามารถแคปภาพได้สมัยที่อาจารย์ไพฑูรย
0: ์
1: ไม่มีแบบนี้เลยครับคือต้องใช้ทักษะในการสังเกตแต่มันก็มีทั้งข้อดีและข้อที่มันไม่ดีคือไม่ดีคือหาคาแรคเตอร์ยากหาจับยากคือถ้าคุณไม่ใช้ฉันทะหรือไม่ใช้ความพยายามจริงคุณจะไม่เห็นท่าที่มันงดงามเหล่านี้ฮะการที่ศิลปินไปคลุกอยู่กับสิ่งจริงธรรมชาติจริงอรรถรสต่างๆความรู้สึกต่างๆสัญชาตญาณต่างๆของสัตว์ชนิดนั้นน่ะศิลปินจะจับต้องได
0: ้
1: โดยความรู้สึก

0: สึกแต่ถ้าเราดูจากภาพถ่ายมันอาจจะจับต้องสิ่งเหล่านี้ไม่ได้
1: ถูกต้อง
0: ดังนั้นมันจึงผ่านกระบวนการเหล่านี้จึงทำให้แบบพวกบัตสโตกต่างๆเนี่ยครับเวลาอาจารย์ไปทูลนั่นปั้นมามันจึงมีอารมณ์มีความรู้สึกเสมือนสัตว์มันมีชีวิตเนี่ยครับ
1: ผมอยากจะบอกว่าศิลปินในสมัยนั้นเนี่ยมันต้องไปนั่งดูสัตว์จริงๆอย่างเงี้ยอยู่ในเขาดินก็ต้องไปนั่งที่เขาดิน
0: ครับ
1: คือศิลปินเนี่ยเสพทั้งอายตนะภายในอายตนะภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงสีสัมผัสอะไรทุกอย่างครบหมดละนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์ศรียาพูดว่าการไปเห็นเองเนี่ยบราดสโตกที่อาจารย์พูดถึงในนี้นี่ก็คือท่านผู้ชมดูขนของเขาลักษณะขนของเขาเนี่ยขนมันเหมือนจริงมากเลยนะท่านผู้ชมครับมหัศจรรย์จริงๆอันนี้
0: ดูเหมือนแบบเขายังมีชีวิตอยู่อ่ะเมื่ออาจารย์เพิ่งปั้นเสร็จเมื่อวานเนี่ย
1: อ่ะจากกวางก็มาดูม้า
0: เป็นลูกม้าด้วย
1: ลูกม้า
0: เป็นลูกม้าคือลักษณะของกล้ามเนื้อกระดูกที่ถูกห่อด้วยผิวหนังถูกห่อด้วยกล้ามเนื้อของม้าตัวที่มันเป็นลักษณะของลูกกับตัวที่เป็นม้าหนุ่มเนี่ยมันไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: ดังนั้นในการสังเกตอ่ะมันก็ทำให้แบบม้าตัวนี้มันเป็นม้าหนุ่มดูเหมือนม้าหนุ่มหรือม้าแก่อะไรเงี้ยดังนั้นไอ้งานชิ้นนี้มันจึงมีความสำคัญที่ว่าการที่อาจารย์ไปทูลท่านไปดูของจริงอ่ะมันจะเห็นพวกนี้ครับรูปทรงต่างๆที่มันเปลี่ยนไปแต่ว่าก็ศิลปินได้เห็นแล้วก็ได้บันทึกมันไว้เป็นแบบนี
1: ้
0: ไม่ใช่บันทึกแค่รูปทรงที่มันเหมือนจริงเท่านั้นแต่ว่าอารมณ์ความรู้สึกของมันยังเก็บอยู่ดังนั้นอาจารย์ไปทูลยิ่งอาจารย์ทำสัตว์หลายหลายชนิดเนี่ยก็คือนั่นแหละคือการศึกษาแต่ละ
1: ศึกษาของอาจารย์แต่ละชนิด
0: แต่ละชนิด
1: อยากให้ท่านผู้ชมมาดูมากเลยนะฮะปากม้าตอนนี้เนี่ยนะมันมีฟันม้านะมันคันนะตรงคันตรงสีข้างมันอ้าปากนะแล้วก็เอาฟันเนี่ยงับงับงับงับงับนะแต่ที่มันคันแล้วลิ้นมันก็มาช่วยเลียช่วยดุลนะมันเห็นดีเทลลงไปเยอะมากเลยนะจากนั้นนะครับอาจารย์ไพฑูรย์เหมือนกัน
0: ปั้นทางน้อย
1: ก็อย่างที่ว่ายากก็คืออาจารย์สุยาบอกมันก็ต้องมาสตัดดี้อนาโตมีใหม่หมดสัตว์แต่ละชนิดโครงสร้างโครงกระดูกกล้ามเนื้อไม่เหมือนกันเลยสักอย่างเดียวรวมทั้งผิวและขนนะครับเพราะฉะนั้นการที่ศิลปินจะมาทำเรื่องช้างก็ต้องมานั่งดูช้างโดยเฉพาะนั่งดูลูกช้าง
0: แล้วเขายืน3ขานะครับอีกขาหนึ่งเนี่ยเขาไขว้ขาหลังนี่เขาไขว
1: ้ขาหลังไขว้แล้วไม่แตะพื้นอ
0: ี
1: ก
0: ไม่แตะพื้น
1: เท่ากับประติมากรรมนี้เนี่ยนะครับตั้งอยู่บนจุดสัมผัสดินเนี่ยแค่3
0: ขา
1: 3ขาเท่านั้น
0: ครับแต่อาจารย์สังเกตไหมครับว่าขนเนี่ยจากขนกวางเท็กเจอร์จะเป็นอีกแบบนึงขนม้าเท็กเจอร์อีกแบบนึงพอเป็นขนช้างเป็นอีกแบบนึงนะครับ
1: ตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ง่ายนะ
0: ไม่ง่าย
1: อันเนี้ยไม่ง่ายครับท่านผู้ชมครับดูเหมือนกับไม่มีอะไรเลยดูเหมือนง่ายๆเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วรายละเอียดตรงนี้ยากนะ
0: ครับ
1: ยากมากๆเลยครับท่านผู้ชมครับที่ทำให้มันมีชีวิตชีวาก็อย่างอาจารย์สุริยาพูดถึงกวางเมื่อกี้ก็คือดูกี่ปีกี่ปีช้างก็ยังตัวเล็กอยู่ยังเป็นลูกช้างอยู่วันยังค่ำอีกชิ้นหนึ่งของอาจารย์ไพฑูรย
0: ์เป็นกวางตัวผู้และตัวเมีย
1: กวางตัวผู้มีเขาและมีขนที่แผงคอกวางตัวเมียเนี่ยสเลนเดอร์มากกว่ามีแต่ใบหูแล้วก็คอเรียมเกลี้ยงนะฮะก็กำลังพากันกระโจนไปเนี่ยในภาพมันจะเห็นเป็นแบบกระโจนกระโจนกระโจนกระโจนโอ้นี่อาจารย์ไพฑูรย์นี่ต้องเป็นขาประจำของเขาดินนะ
0: ใช่คร
1: ับ สมัยนั้นไม่มีทางเลยที่จะดูสัตว์โดยไม่ไปเขาดิน
0: เราจะไปดูป่ามันไม่เห็นหรอกครับไม่ป่าไม่สามารถเห็นได้ต้องไปสวนสัตว์เท่านั้น
1: โอ้โหก็ใช้ชีวิตกับเขาดินนี่เยอะมากอาจารย์ไพฑูรย
0: ์ครับ
1: กล้ามเนื้อต่างๆเราเห็นหมดเลยเนี่ยกล้ามเนื้อเป็นริ้วริ้วริ้วริ้วขึ้นมาว่าเขากำลังยันตัวเพื่อที่จะเด้งขึ้นไปอีกนะฮะนี่สวยมากและอีกชิ้นหนึ่งอันนี้ผมให้เป็นมาสเตอร์พีซเลยแล้วก็กะว่าจะพูดตอนจบของอาจารย์ไพฑูรย์ชิ้นนี้เนี่ยตื่นเต้นที่สุดคือชนี5ตัวนะครับชนี5ตัวเนี่ยอาจารย์สุริยาบอกว่าทั้ง5ตัวเนี่ยจริงๆแล้วเราจับให้มันไกวได้ทั้ง5ตัวเนี่ยแขวนอยู่บนสลิงแล้วก็ไม่ได้ยึดตายตัวยืนนี่ไม่มีอะไรยึดเลยนะมันยืนได้ทั้งสองตัวที่ยืนอยู่ข้างบนเนี่ยมันยืนได้จริงๆโดยบาลานซ์น้ำหนักกับตัวที่ห้อยอยู่ข้างล่างทั้งสองตัวนี้ห้อยอยู่นี่มันบาลานซ์ทำให้ตัวยืนข้างบนเนี่ยไม่ล้มแล้วถ้าเผื่อเราแกว่งแขนตัวล่าง ข้างบนทั้งหมดก็โยกนะฮะแต่ว่าขอไม่แกว่งเพราะมันอยู่บนหัวผมเดี๋ยวตกลงมาถ้าลงหัวก็ตายนะฮะไม่มีรอดแน่เพราะว่ามันเป็นสำลิดหล่อทั้งอันหนักตึ้งเลย
0: เสน่ห์ของงานชิ้นนี้ก็คือว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับการบาลานซ์น้ำหนักสังเกตว่ามือของชนีไม่ได้เหมือนจริงเรียลลิสติกนะครับแต่ว่าอาจารย์ให้ความสำคัญกับการบาลานซ์น้ำหนักมีสลิงอยู่แล้วอันนี้แค่ไปวางไว้เฉยๆนะครับไม่มีน็อตไม่มีอะไรมายึดมาตรึงมันแต่ว่ามันสามารถวางอยู่บนสลิงโดยไม่ต้องมีผ่านกระบวนการยึดอะไรเลยนะครับ
1: ทีนี้ถามอาจารย์สุริยาว่าแล้วระหว่างเวลาศิลปินปั้นชิ้นนี้แล้วทำไงอ่ะเขาปั้นบนอะไร
0: ปั้นบนสลิงเหมือนกันครับแต่ว่าตอนที่ปั้นเนี่ยไม่ได้ปั้นเป็นโลหะปั้นเป็นดินเป็นดินก็จะมีการถ่วงบาลานซ์กันคร
1: ับ
0: แล้วค่อยมาหล่อเป็นปูนพลาสเตอร์แล้วก็ต้องมาเทคปูนพลาสเตอร์ว่ามันสามารถตั้งได้ไหมมันก็มีหลายกระบวนการ
1: หลายกระบวนการทีนี้อย่างนี้ประติมากรรมทั้งหมดในห้องนี้ฮะท่านผู้ชมตั้งแต่เราเห็นชิ้นแรกไม่ว่าจะเป็นแพะเป็นกวางเป็นม้าเป็นช้างเป็นกวางคู่กระโดดแล้วก็มาถึงชนี5ตัวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราเห็นปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสำริด
0: ครับ
1: นะฮะแต่ที่จันทร์ฟรียาเล่าคือครั้งแรกที่คุณบุญชัยท่านไปเจอเนี่ยมันเป็นประติมากรรม
0: ปูนปลาสเตอร์
1: ปูนปลาสเตอร์เป็นต้นแบบคือเริ่มต้นปั้นจากดินปั้นจากดินแล้วจากนั้นศิลปินเนี่ยจะหล่อถอดพิมพ์หล่อจากดินเนี่ยมาเป็นปูนพลาสเตอร์และส่วนใหญ่ศิลปินก็จะจบอยู่ตรงปูนพลาสเตอร
0: ์
1: เพราะว่าสมัยนั้นการหล่อสำริดหรือจนปัจจุบันนี้ก็ตามเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงมากนะครับศิลปินส่วนใหญ่ก็จะจบอยู่ที่งานปูนพลาสเตอร์ทีนี้งานปูนพลาสเตอร์มันไม่ใช่ของคงทนจากวันนั้นจนถึงวันนี้มันไม่ค่อยจะอยู่แล้วหรืออยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่คุณบุญชัยท่านไปเจอเข้าเนี่ยท่านก็จะได้เป็นปูนพลาสเตอร์มา
0: ครับ
1: แล้วก็จากนั้นเนี่ยท่านถึงจะมาทำการถอดพิมพ์หล่อจากปูนพลาสเตอร์ออกมาเป็นสำริดอย่างที่เราเห็นขณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วต้องบอกว่าคุณบุญชัยก็เป็นคนที่ทุ่มเทเพื่องานศิลปะมากนะครับเป็นหนึ่งในไม่กี่คนของประเทศชาติที่เห็นคุณค่าของศิลปกรรมร่วมสมัยนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของศิลปินไทยอันนี้สำคัญที่สุดนะครับเราอยากจะให้ท่านผู้ชมชมรายการนี้ชมเทปนี้แล้วมีความรู้สึกภูมิใจที่เราเกิดเป็นไทยภูมิใจที่ประเทศไทยของเรามีคนดีสีประเทศชาติคนดีสีประเทศไทยและมีศิลปินเก่งๆในระดับโลกอยู่ในประเทศไทยมากมายหลายท่านอันนี้คือเป้าประสงค์ที่อยากให้ท่านผู้ชมมีความรู้สึกร่วมกันกับผมเช่นนี้ครับขาช็อปนะครับท่านผู้ชมครับเรามาชมที่นี่อายุ60ก็ฟรีหมดเลยนะ
0: ครับ
1: ผมก็อายุ60แล้วเกินก็คิดว่าเราจะมากินแอร์เขาเปล่าๆจะมาอะไรต่างๆก็ต้องมาช่วยอุดหนุนสินค้าในโมคาสโตร์โมคาสโตร์เนี่ยมีของที่ระลึกเยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะจริงๆรวมทั้งหนังสือหนังหาก็สำหรับเทปนี
0: ้
1: นะครับที่ท่านผู้ชมชมนี่ก็จะแนะนำสักบางส่วนนะครับเดี๋ยวจันสุริยาจะพาผมกับท่านผู้ชมไปดูของที่จะแนะนำสำหรับเทปนี้สัปดาห์นี้ครับไปเราดูด้วยกันสินค้าที่อยากจะแนะนำมาดูนี่สมุดสเก็ตปกหน้าและกระปกหลังเนี่ยนะครับเป็นภาพที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์โมค่าแบงคอกแห่งนี้ทั้งสิ้นอย่างภาพนี้เนี่ยก็จะเป็นเพนติ้งของอาจารย์เสงี่ยมยารังสีวาดรูปท้องฟ้านะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับใครเอ่ย
0: นี่ครับ
1: โอ้
0: คนนี้เป็นศิลปินในยุควิกตอเรียนครับชื่อวิลเลียมก็อดเวิร์ด
1: วิลเลียมก็อดเวิร์ดเนี่ยเป็นศิลปินอังกฤษนะฮะพวกนี้ก็ร้อยกว่าปีนะ
0: ร้อยกว่าปีครับ
1: อายุเก่ารูปจริงอยู่ในมิวเซียมนี้ในโมค่ามิวเซียมสวยมากนะครับต้องไปดูมาดูของจริงให้ได้นะครับจริงๆมันไม่ได้มีแค่นี้นะฮะจริงๆมันจะมีอีกเยอะมากแต่ผมอยากจะนำเสนอว่าอันนี้ฮะผ้าคลุมไหล่ผู้หญิงสุภาพสตรีนะครับภาพนี้มาจากเพนติ้งของอาจารย์เฉลิมชัยโคสิทธิพิพัฒน์ รูปจริงก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีช้างมีปีกบินต่าง

0: สวยงามเป็นงานของโมคาแบงคอกนะครับพิมพ์ออกมาราคาก็ไม่แพงนะฮะ
1: เราจัดอยู่ในบ็อกเซตเลยนะครับอาจารย์ครับเป็นของฝากได้
0: เป็นของฝาก 1,400 บาทอันนี้เป็นชิฟองซิลอย่างดี
1: แล้วอาจารย์นะดูทรงนี้ครับทรงนี้จะเป็นอีกทรงยาว
0: โอ้อันนี้เนี่ยเป็นผ้าสกาฟเลยนะฮะนี่สกาฟคลุมไหล่ออกมาเป็นลายปลาของอาจารย์เฉลิมชัยเวลาที่เราคลุมขึ้นไปเนี่ยลายเขาจะตกลงมาแบบนี้สองข้างสวยงามจังหวะที่ชายผ้าทิ้งลงมาเนี่ยพริ้วเลยก็แนะนำให้ซื้อนะครับจริงๆมีของอีกศิลปินหลายท่านนะฮะท่านผู้ชมครับทุกอย่างอยู่ในแพ็กเกจจิ้งอย่างดีเลยเนี่ยและสำหรับของทั่วไปนี่ครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี่คือผ้าเช็ดแว่นไม่ว่าจะเป็นแว่นสายตาไม่ว่าจะเป็นแว่นกันแดดนะครับที่นี่เนี่ยใช้เพนติ้งที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ของโมคาทั้งหมดนะครับเอามาพิมพ์ออกมาเป็นรูปเขียนแล้วก็อันนี้ก็ของอาจารย์เสงี่ยม
1: ยารังสีย
0: ารังสีนะครับ
1: อาจารย์ช่วงมุน

0: แมกเน็ตนะครับลายคู่กันแมกเน็ตกี่บาทอาจารย์
1: 180 บาท
0: ค่าเช็ดแว่นให้ถ่าย120 บาทไปคู่กันแบบนี้เลยนะครับรูปเดียวกันแล้วก็เอามาพัฒนาเป็นผ้าเช็ดแว่นกับเป็นแมกเน็ตนะครับอันนี้อยากจะกราบเรียนว่าอันนี้เป็นแซมเปิลของช็อปวันนี้นะครับเราก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมที่โมคาแบงคอกนะครับก็จริงๆวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับผมต้องกราบขอบคุณ
1: ยินดี
0: นะครับอาจารย์สุริยาอย่างยิ่งฝากกราบคุณบุญชัยเบญจรุงคกุลนะครับขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านเมตตาให้มาถ่ายที่นี่แล้วเราสองคนนะครับก็จะกราบลาท่านผู้ชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่เนี่ยสัปดาห์ต่อไปเทปก็ยังมีอีกนะครับยังมีตอนต่อๆไปอีกหลายตอนเพราะว่าที่โมฆะนี่มีเรื่องราวน่าสนใจเรายังไม่ถึงแก่นของเรื่องนะ
1: คร
0: ับแล้วที่เราคุยกันเนี่ยวันนี้เราเพิ่งเริ่มต้นยังไม่ถึงแก่นวันนี้ก็กราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะครับไม่มีกำไรครับมีแต่ขาดทุนทำด้วยใจอย่างเดียวที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์ศิลปะร่วมสมัยต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีร้านจำหน่ายของที่ระลึกซึ่งใหญ่โตแล้วก็น่าชมมากแล้วก็ยังมีคอฟฟี่ช็อปของเขาซึ่งก็จะมีอาหารมีเครื่องดื่มมีอะไรต่างๆสามารถใช้ชีวิตในสถานที่แห่งนี้1วันเต็ม
2: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
3: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
4: ขอให้เทศกาลวันไหว้พระจันทร์นี้เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงกิจการก้าวหน้าและสมหวังในทุกประการค่ะ

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: เหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
2: ยังไหวอยู
1: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
2: อ้าวมาแล้วเด็ก
3: ๆได้มามากคุณยายที่สุดเลย
4: แกนี่ดีเนาะล้มก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช
2: ้ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
1: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022-06-5533ไทยประกันชีวิต
5: นม UHT พร้อมดื่ม S26 Go Tree วัสสันฟรุตตี้มาร์ค

0: ปิดเครื่องทั้งคู่เลยอ่ะเดี๋ยวพี่ควรจะขอคุณแม่ส่งคนไปดูดีไหม
1: การสื่อสารที่ผ่านคนกลางสารที่เราได้รับมักจะถูกคนกลางเลือกที่จะให้ข้อมูลพี่กิ่งมั่นใจไหมคะว่าคุณป้าจะบอกความจริงให้กับเราทั้งหมด
0: ไม่แน่ถ้างั้นพี่ควรจะไปเห็นกับตาตัวเองใช่ไหม
1: ถ้าพี่ต้องการคำตอบจริงๆนะคะ

0: ถ้าแบบนี้ผมเอาหมดเลยมีเท่าไหร่ผมรับซื้อหมด
1: รายได้เสริมพวกเราต่อไปพวกเราจะมีรายได้เสริมแล้วไม่ต้องรอฟ้ารอฝนแล้วเย้ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ไม่เป็นไรเพื่อเดี๋ยวผมให้พนักงานมาประสานกับคุณวิมลเลยนะมีอะไรเขาจะได้ดูแลทุกขั้นตอนบอกกันตลอดเลยว่าต้องการอะไรยังไงจะได้ไม่ต้องลงแรงทำกันให้เสียแรงเปล่า
2: ขอบคุณครับ
3: มีรายได้
4: เดี๋ยวพี่จะไม่อยู่3วันยังไงคอนเฟิร์มรายชื่อลูกค้าพี่ด้วยนะ
5: ได
4: ้
5: ค่ะ
4: ใจจ้ะ
6: กิ่งกิ่งให้นิพนธ์จองตั๋วไปเชียงรายพรุ่งนี้เหรอ
4: ค่ะกิ่งกำลังเคลียร์งานอยู่ค่ะ
6: แต่พี่ไม่อยากให้กิ่งไปอ่ะ
4: แต่กิ่งอยากเห็นด้วยตาตัวเองค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ดูจากรูปหรือว่าฟังคนนู้นทีคนนี้ที
1: กิ่งพร้อมจริงๆเหรอที่ไปที่นั่นน่ะ

0: ไม่พร้อมหรอกค่ะแต่ยังไงเราก็ต้องเผชิญกับความจริงไม่ใช่หรอคะ
1: แต่พี่ว่า
0: การที่รู้ไม่ได้แปลว่าต้องจบด้วยความเสียใจหรือความโกรธนะคะรู้เพื่อประเมินความรู้สึกตัวเองว่ากิ่งควรจะทำยังไงต่อ

0: ที่นี่สวยมากเลยนะคะอากาศก็ดีดีคนที่นี่น่ารักทุกคนเลยด้วยแม่คุณต้องชอบที่นี่มากแน
1: ่ๆแม่ผมรักที่นี่เลยแหละผมเคยมาอยู่กับท่านเป็นเดือนๆเลยนะ
2: หือแล้วคุณท่านยอมเหรอคะ
1: ก็ยอมถ้าพ่อไม่มาด้วยผมมีความสุขมากเวลาที่ผมมาที่นี่เพราะว่าผมเห็นแม่ไม่ร้องไห้
0: เห็นเข้าใจนะคะเวลาที่เห็นแม่ร้องไห้แล้วเราช่วยอะไรไม่ได้มันทรมานอะแต่ฉันก็เอาน้ำตาของแม่มาเป็นแรงฮึดนะคะฉันตั้งใจเรียนเพื่อจะเปลี่ยนน้ำตาของแม่ให้เป็นรอยยิ้มแล้วพอเห็นรอยยิ้มของแม่ได้มันภูมิใจมากเหมือนกับที่คุณสร้างที่นี่ให้มันดีขึ้นมาตามที่แม่คุณต้องการนะคะ
1: แม่ผมรักที่นี่แม่ผมรักคนที่นี่รักน้ำใจคนรักรอยยิ้มรักธรรมชาติรักความสงบรักทุกอย่างถ้าท่านได้มาเห็นตอนนี้นะว่าทุกอย่างนี่เป็นอย่างที่ท่านตั้งใจไว
0: ้ฉันเชื่อว่าทุกสิ่งที่คุณทำด้วยความรักมันจะต้องส่งถึงแม่คุณแน่ๆค่ะ
1: ความสุขของคุณคืออะไรอ่ะ
0: ความสุขของฉันก็คือการได้อยู่อย่างสงบสุขกับคนที่เรารัก
1: แค่นั้นเหรออ ื
0: มเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินแต่ว่าเราไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักแล้วก็ไม่มีความสุขหรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินแต่เราต้องเสียคนที่เรารักไปเราก็ไม่มีความสุขฉันกับแม่ไม่ซับซ้อนนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าเราตายไปเราก็เอาอะไรไปไม่ได้แม้แต่ลมหายใจ
1: จะบวชเลยไหมเนี่ย
0: ก็ถ้าละได้ก็จะบวชนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พร้อมเพราะว่าฉันยังต้องดูแลคนที่ฉันรักแล้วเขาก็รักฉันแล้วความสุขของคุณล่ะคะ
1: ก็เหมือนคุณนั่นแหละ

0: บ้าน
1: ี่ค่ะ
0: อะไรอ่ะ
1: ดอกไม้ค่ะ
2: สวยผมหมายถึงดอกไม้ชบาพาพ่อไปเก็บดอกไม้ไป
1: น่าค่ะ
3: ไปด้วยค่ะแม่โยไปด้วย
2: ชบาไปเร็ว
3: ๆแม่โยไปด้วย
2: ระวังลื่น
3: ชบาชบาต้องตั้งใจเรียนนะพ่อชัดเขาจะได้ไม่ผิดหวังเข้าใจไหม
1: ชบาจะสอบให้ได้ที่หนึ่งเลยพ่อชัดกับแม่โยเนี่ยจะได้รักชบา
2: ไม่ต้องที่หนึ่งหรอกเอาแค่ไม่ตกก็พอ
4: ชบา
1: เดี๋ยวชบาไปหาตาก่อนจ้ะ
2: จ้ะ
4: กลับบ้านลูก
1: ค่ะ
3: บาย
1: ได้ดอกไม้มา
3: แล้วทำไมคุณถึงยอมให้ชบาเรียกคุณว่าพ่อล่ะคะ
5: ถ้าเกิดพรุ่งนี้คุณไปเจอคุณชัดกับคุณโยอยู่ด้วยกันคุณจะทำยังไง
6: กระโดดถีบขาคู่แล้วมั้ง
7: ปากเหม็นแน
8: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือง
9: านเสร็จแล้ว
10: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX

0: โฟมอสโอเมก้า369
1: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
2: พี่เปิ้ลก็เป็นคนที่โรแมนติกแบบต้องหอมแก้มต้อง
3: นี่นี่นี่เดี๋ยวหอมแค่นี
2: ้หอมอย่าง
4: ถ้าตอนกลางวัน
5: อะไร
4: พวกมันทำไมตอนเย็นๆหัวค่ำ
5: มาไงครับหัวขา
6: เราเคยรถชนมาหลายปีก่อนหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักปี
7: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
8: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะ
9: เดียไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่สามในความสัมพันธ์ของเราเดียจะเอาคริสคืนมา
6: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี
10: ้ฉันไม่เหลืออะไรแล้วคุณพ่อใจกันหรือยัง
11: คุณกระหลัดใช่ไหมคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะ
12: นี่พี่สุดเพื่อนเราล่าเองค่ะ
10: ทำแบบเนี้ยไม่คิดถึงจิตใจฉันบ้างเลยอ่ะควงนางชนีลูกครึ่งมาเยอะถึงที่เหรอ
13: ผมจะแต่งงานใหม
14: ่กับยายลอล่าหน้าฉ่ำคนนั้นน่ะนะ
15: สามีตีตราพรุ่งนี้ตอนจบ
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: คุณเบลคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตนายน้อย
18: แกไม่คิดเลยว่าสักวันนึงอ่ะเขาจะจําได
19: ้ว่าคนที่ฆ่าครอบครัวเขา
18: คือแก
17: แกต้องแต่งงานคุณดูอย่าง
18: ถ้าแกทําไม่ได้แล้วก็จะต้องมีคนชดใช
15: ้นี่รักในกรงไฟจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม7กันยายน
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: โอ้คุณ
21: หายสาบสูญมา20กว่าปีแล้ว
20: พวกคุณไม่กินเส้นกันเพราะของชิ้นนี้หรอคะ
10: ลูกโกงไปปะเนี่ย
22: แบบนี้เขาเรียกว่าพระสมุทรผีลง
20: เทพแห่งวามานี
21: ก็ช่วยเซฟคนยังไง
15: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
24: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
25: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
26: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
27: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลลัดกรอบมาก
10: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
28: เทมเพร่คิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่ายาน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
29: ถ้าเกิดฉลาดก่อนใช้ยาก
30: อย่ากุมมือใครจะคว้า
31: วันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
32: เครื่องดื่มโค้ก
33: แล้วทำไมคุณถึงยอมให้ชมาเรียกคุณว่าพ่อล่ะคะ
21: เด็กที่ขาดพ่อกับแม่น่าสงสารนะผมแค่ไม่อยากให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวที่เงินในความสบายมันก็ไม่สามารถมาเติมเต็มความสุขในครอบครัวได้หรอกเด็กเขาก็แค่ต้องการคนมาใส่ใจเขาจริงๆมาปกป้องเวลาที่เขารู้สึกไม่ปลอดภัยมาห่วงใยเขา
33: แต่ว่าคุณก็อุปการะเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลครอบครัวเขาจนดีขนาดนี้ไม่พออีกเหรอคะ
21: สุดท้ายแล้วคนที่เด็กต้องการให้มายืนอยู่ข้างๆเขาในเวลาแบบนั้นจริงๆอ่ะก็คือพ่อนั่นแหละ
33: ฉันเองก็ไม่เคยเห็นหน้าพ่อที่แท้จริงเลยตั้งแต่เกิดมาว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ฉันรู้ว่าการจะเรียกใครสักคนว่าพ่อแม่เนี่ยมันต้องมีความหมายต่อจิตใจของคนที่เรียกมากแล้วถ้าเกิดฉันจะเรียกใครสักคนว่าพ่อเนี่ยฉันต้องมั่นใจว่าเขาจะต้องให้ความรักแล้วก็ให้ความปรารถนาดีกับฉันอย่างมากๆเลยแล้วถ้าเกิดฉันเป็นชบานะฉันก็อยากเรียกคุณว่าพ่อเหมือนกัน
21: ผมไม่ได้จะมาสร้างหนี้บุญคุณอะไรกับใครผมก็

0: แค่ต้องการอยากให้เด็กคนหนึ่งเขายิ้มได้จริงๆเพราะเขารู้สึกว่าเขามีความสุข
1: แล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าคุณจะต้องทำยังไงให้อะไรเขาเด็กเขาถึงจะมีความสุข
0: เพราะผมเชื่อว่าเด็กทุกคนต้องการมือของใครสักคนที่จะมาใส่ใจเขาจริงๆซึ่งจริงๆก็คือมือของพ่อและแม่นั่นแหละ
1: แต่ก็อาจจะไม่ใช่เด็กคนเดียวนะคะที่ต้องการมือของใครสักคนฉันอาจจะเข้าใจผิดไปเองคุณชัดคะเลิกโกรธแม่ฉันได้ไหมคะ
0: จริงๆผมไม่ได้โกรธแม่คุณหรอกแล้วผมก็รู้ด้วยว่าทำไมรู้แม่ผมเสียหายจริงๆเพราะใครอะแต่บางทีมันอึดอัดอะมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรรู้ว่าใครอะไรยังไงทั้งหมดอะรู้หมดอะแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้อะเพราะว่าจริงๆทุกคนก็ครอบครัวทั้งหมดแหละถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้คิดอย่างผมก็ตามเถอะ
1: ขอบคุณนะคะ

0: ไปนอนข้างในก็ได้นอนนี่ไม่สบายหรอก
1: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราทำงานเสร็จเราก็จะกลับกรุงเทพกันละแค่คืนเดียวเองฉันนอนได้สบายมากทำอะไรคะ
0: มานี่ไม่มีใครหรอ
1: ค่ะหายแล้วค่ะง่วงละนอนดีกว่าหวานดีนะคะ

0: พ่อจะไปเป็นเพื่อนพี่กิ่งนะคะแม่เผื่อมีอะไรให้ช่วยค่ะแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะค่ะค่ะป้องไม่ใช่เด็กๆแล้วนะคะแม่ได้ค่ะค่ะงั้นป้องวางก่อนนะคะค่ะอ่ะคุณมีอะไรอ่ะ
1: ถ้าเกิดพรุ่งนี้คุณไปเจอคุณชัดกับคุณโยอยู่ด้วยกันคุณจะทำยังไง
0: กระโดดถีบขาคู่แล้วมั้งทะเลาะเล่นมันไม่ใช่เรื่องของฉันนี่คุณฉันไปก็ไปเป็นเพื่อนเท่านั้นน่ะ
1: แล้วตอนมันเป็นเรื่องของคุณคุณจัดการยังไง
0: เพื่อนมีด
1: ฮะ
0: ก็ฉันจะกลับแต่ดานายพูดไม่รู้เรื่องฉันก็เลยเพื่อนมีดใส่แต่มันหายตั้งเยอะนะคุณ
1: โอ้แล้วมันเรียบร้อยดียังไงเรื่องของคุณหมายถึงเรื่องแฟนเก่านี่แหละผมก็กลัวว่าคุณจะฟุ้งซ่านคิดมากแล้วก็คิดสั้น
0: ฉันเนี่ยนะคิดสั้นผู้ชายอย่างดนายเนี่ยนะฉันไม่เอาชีวิตตัวเองเข้าไปทิ้งกับผู้ชายเร็วๆแบบนี้หรอก
1: นี่ถ้าผมรู้ว่าคุณแกร่งขนาดนี้ผมคงไม่ต้องมาเป็นห่วงคุณหรอกหมายถึงถ้าเกิดว่าผมไม่มีที่ปรึกษาผมจะจีบคุณโยสำเร็จได้ยังไงผมก็ห่วงแค่เรื่องตัวเองนั่นแหละ
0: ถ้าคุณเป็นห่วงเนี่ยคุณก็ไปกับฉันสิคุณไม่กลัวสองคนได้ลงเอยกันหรือไง
1: ไม่กลัวทั้งคุณกิ่งการแม่คุณโยยายคุณชัดผมไม่เห็นทางที่สองคนนั้นจะลงเอยกันได้ง่ายๆเลย
0: จะนั่งรอเป็นตาอยู่งั้นสิ
1: วิ่งตามน่ารำคาญผมว่าอยู่ที่พักพิงนะได้เปรียบกว่าตั้งเยอะ
0: คุณมั่นใจไปไหม
1: ผู้หญิงแบบคุณโยเขาต้องการที่ปรึกษาไม่ใช่นักล่าร
0: อด้วยความหวังแต่ไม่มีเดดไลน์เนี่ยนะคุณทำได้เหรอ
1: ได้สิเพราะผมเห็นว่ามันคุ้มค่าแล้วยิ่งมีที่ปรึกษาดีๆแบบคุณเนี่ยผมว่ายังไงผมต้องจีบคุณโยสำเร็จแน่นอนก็ตามดีลคุณเป็นอะไรอ่ะอยู่ดีทำหน้าเครียดอ
0: ่
1: ะ
0: มันกลับไปเถอะฉันอยากพักละ
1: แล้วคุณแน่ใจนะว่าคุณ
0: แน่ใจ
1: ได้ครับ

0: ชมพูถูกไม่ใช่แค่เด็กที่ต้องการเมืองที่ปกป้องและสายใจแ
1: ต่คุณอย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนั้น
0: ผมไม่รู้ว่าผมมองคุณด้วยสายตาแบบไหนผมรู้ว่าถ้าผมมองคุณผมก็จะมีสายตาแบบนี้นอนเถอะไว้ใจผมได้นะหรือคุณไม่ไว้ใจตัวเอง
1: หลงตัวเอง
0: สัญญาได้ไหม
1: ว่าอะไรคะ
0: ว่าคุณจะอยู่ในสายตาผมก่อนผมหลับและหลังผมตื่นทุกครั้ง
1: สิ่งที่คุณขอมันต้องเป็นความชอบธรรมที่ฉันทำได้ฉันถึงจะทำแต่ว่าถ้าไม่ฉันก็คงสัญญาไม่ได้
0: แล้ว
1: ฉันว่าคุณอย่าไปกังวลกับอนาคตเลยค่ะเราอยู่กับปัจจุบันดีกว่า

0: พอแล้ว
1: นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว
0: โอ๊ยคนชัดมันเจ็บนะ
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้ม

0: เปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
3: ชื่อเย็ด
4: พบกับพี่หยดตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญกับเสียงหลอนปริศนายามค่ำคืนวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ทางช่อง3ปฐมบทที่นำสู่จักรวาลพี่หยดสมีเขาฟาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร
5: ์การสายนี้ของฉันแช่มขวานี้ของฉันไอ้บ้านั่นไม่มีสิทธิ์มายุ่งอุ้ยนี่ลอนจะฆ่ากันหรือไงเนี่ย
6: ดุเดือดเลือดคลั่งขนาดนี้เลยเหรอคะ
7: ใครอยู่กันแบบเพื่อนไม่ได้ก็ต้องอยู่แบบศัตรู
8: คุณพ่อคุณแม่พี่กำลังจะมาหาที่บ้านสู่อะไรนะ
9: ท่านเจ้าคุณพิจารณ์มีเมียและลูกอีกคนที่เขาพยุงครับ
10: เมียกับลูก
7: มาตามฉันทำไมฉันมีความหมาย
11: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกา
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดินคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันนะ
14: ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่นี่
15: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องดินอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
14: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็
11: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้20:30 น.ตอนจบ
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกรอบฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้
17: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนหลือคุ้มจริงๆค่ะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: เทพไทย
19: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลลัดกรอบมาก
20: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
21: ฉันชอบไข่เจียวเกรียมๆแบบนี้ค่ะคุณทานได้ไหมคะหน้าแบบนี้คุณทานไม่ได้แน่เลยอ่ะ
22: ตอนเด็กแม่ชอบเจียวไข่แบบนี้ให้ผมแหละแล้วเราก็จะมาที่นี่แล้วก็ทำอาหารด้วยกันบ่อยๆมันนานมากแล้วผมจำอะไรไม่ค่อยได้แล้ว
21: ไม่เป็นไรค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไว้ฉันทวนความจำให้คุณเองนะ

0: ฉันเห็นคุณเนี่ยนึกว่าเป็นคุณหนูแต่จริงๆแล้วทำอะไรคล่องแคล่วเหมือนกันนะเนี่ย
1: ตอนเด็กแม่เสียพ่อส่งให้ไปอยู่เมืองนอกก็ต้องอยู่คนเดียวอ่ะมันก็ต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างยังไงก็ต้องอยู่ให้ได้ถ้าคุณน่ะเป็นเด็กเป็นไง
0: ก็ปากกัดตีนขีดอะค่ะทำงานพิเศษสอบชิงทุนช่วยแม่ทำขนมขายขนมทำงานทุกอย่างที่จะหาเงินมาเรียนสูงๆให้ได้ฉันอยากทำให้แม่สบายแล้วก็ไม่โดนคนอื่นดูถูกอะค่ะแต่ก็ทำไม่เคยได้สักทีเลย

0: แม่ของฉันไม่เคยคิดหวังจะเอาผลประโยชน์จากพ่อคุณเลยนะท่านสองคนอยู่ด้วยกันเพราะว่าท่านอยากดูแลกันละกันนะคะ
1: ผมไม่อยากคุยเรื่องนี
0: ้ขอโทษค่ะ
1: ยังมีค่าอยู่ไหมเห็นสิ
0: ไม่มีแล้วค่ะ
1: ผมไม่เชื่อ นี่
0: โอ้โหคนจับแรงขนาดนี้จะวัดไข้หรือว่าจะบีบกระโหลกฉันกันแน่เนี่ย
1: ถ้าบีบแล้วหายดื้อไหม
0: ไม่หาย
1: นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่น
0: ี่
1: นิดเดียวนิดเดียวนิดเดียว
0: โอ้คนชัด
1: มันดื้อนะ
0: เจ็บนะ
1: ก็ดื้อนี
0: ่นี่บ้าจริงหรือเปล่าม
1: าจี้คนอื่นเดี๋ยวเขาจี้คืนนะ
0: โอเคยอม
2: ยาค่ะพี่กฤตชัดเขากำลังยิ้มแบบที่กิ่งอยากเห็นมาตลอดเขาแค่ไม่ได้ยิ้มกับกิ่งเท่านั้นเองค่ะเรากลับกันนะคะ
3: เดี๋ยวค่ะ
0: ป้องฉันเอาคืนนะป้องยอมฉัน
3: ชัดแล้ว

0: พอดีพวกเราเป็นห่วงนะคะก็เลยตามมา
1: ขอโทษที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วง
2: คือโย
1: ผมให้คุณโยยกเลิกนัดกับเพื่อนที่ใต้แล้วก็ให้ตามมาทำงานกับผมที่นี
3: ่แล้วงานอะไรล่ะถึงให้คุณโยมาถึงที่นี
1: ่มันก็เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเขาโดยตรงอะ
4: คุณชัดครับคุณชัด
1: ชบานี่ชบาเป็นลูกสาวเป็นเด็กที่ผมอุปการะดูแลอยู่ชบานี่อาคนนี้เป็นเพื่อนพ่อ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะว่ายสวยจังเลยค่ะพ่อชัดสอนเหรอคะ
5: นายโยค่ะนี่พ่อชัดแม่โยครอบครัวของชบาค่ะ
4: คุณชัดครับพอดีผมจะไปส่งของครับก็เลยแวะเอากล่องที่คุณชัดสั่งให้ผมแก้นะครับเอามาให้ชบาอยากเจอพ่อกับแม่ก็เลยติดมาด้วยยังไงผมขอฝากชบาไว้สักแป๊บนึงครับเดี๋ยวพอตอนกลับเดี๋ยวผมแวะมารับครับ
3: ได
4: ้ครับ
1: นี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผมตามโยธกามาเพื่อให้มาตรวจแล้วก็มาแนะนำว่าจะต้องแก้ไขอะไรไหมเพื่อให้ตรงกับคอนเซ็ปต์ของบลูมูนมากที่สุด
0: แต่คุณโยน่าจะแจ้งพี่กิ่งนะคะว่ามาทำงานที่นี
1: ่สายงานของโยธกาขึ้นตรงกับผมผมสั่งให้เขาทำอะไรเขาก็ต้องทำไม่จำเป็นต้องแจ้งใครนะครับ
3: พี่อยากไปดูที่หมู่บ้านแล้วแหละว่านายมีแผนการในการรับผลผลิตงานฝีมือของชาวบ้านเขาว่ายังไงพาพี่ไปดูหน่อยสิ
1: ครับ
0: แล้ว
3: สาวๆอยู่ที่นี่จะดีกว่านะจ๊ะโยครับผมฝากกับสาวไว้ด้วยนะครับ
5: ค่ะ
1: ชบาอยู่นี่ก่อนนะ
5: ค่ะ
1: เดี๋ยวพ่อมา
4: ไปงั้นผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับฝากด้วยนะชบา
6: งั้นโยขออนุญาตพาชบาไปหาอะไรทานก่อนนะคะไป
5: สวัสดีค่ะ

0: พี่กิ่งเชื่อที่คุณชัดบอกไหมคะ
1: มันก็คงสบายใจดีอะถ้าเชื่อ
0: แล้วคุณโยล่ะคะพี่เจ้ายังไง
1: เขาคงมีเหตุผลของเขา
0: ถ้าปล่อยผ่านพี่จะสบายใจได้ไหมล่ะคะปัญหาที่มันลุกลามมักเกิดขึ้นจากการที่เราเลือกที่จะไม่สื่อสารสาเหตุมาจากความกลัวที่จะยอมรับความจริงถ้าพี่เชื่อว่าเขามีเหตุผลพี่ก็ควรที่จะได้รู้เหตุผลของเขานะคะป้องอยากให้พี่สบายใจ

0: หล่อนเสี่ยมสอนลูกสาวของหล่อนยังไงถึงได้ใจกล้าตามไปหาหลานชายฉันถึงที่นู่น
1: ยอมรับตรงๆว่าเธอไม่ได้เสี่ยมแต่วางแผนให้ลูกสาวจับคุณชัน
2: ถ้าคุณไม่รู้ความจริงก็อย่าเอาความคิดสกปรกของคุณมาตัดสินคนอื่น
0: งั้นก็บอกความจริงมาสิว่าลูกสาวของเธอตามแต่ชัดไปทำไม
3: โยไปหาชัดเพราะผมขอร้องเองแหละครับผมเป็นคนให้หนูโยเนี่ยไปตามเจ้าชัดกลับมาน
1: ี่พี่รู้เห็นเป็นใจให้โยสกาประเคนตัวให้คุณชัดนั่นเหรอคะ
3: เห็นสีคุณจะพูดจะจาอะไรคุณรู้จักให้เกียรติคนอื่นเขาบ้างนะ
1: สีก็อยากให้เกียรตินะคะแต่ดูจากรูปแล้วพี่ยังคิดว่าโยธกาแค่ไปตามคุณชัดจริงๆเหรอคะ
3: ผมก็เห็นว่ารูปนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรสอบไปในทางเสียหายหรือว่าเสื่อมเสียเลยนะครับถ้าคุณจะหัดมองด้วยใจเป็นกลาง
0: นี่แกคิดจะดึงตาชัดไปจากฉันใช่ไหมโดยใช้โยธกามาปั่นหัวตาชัดงั้นเหรอ
3: ผมไม่มีความจำเป็นจะต้องทำแบบนั้นเลยนะครับคุณท่านชัดเขามีอิสระพอที่จะคิดหรือจะทำอะไรในสิ่งที่เขาอยากทำไม่มีใครไปควบคุมหรือว่าสั่งเขาได้นะครับ
0: ฉันนี่แหละที่สั่งได้ตาชัดเป็นหลานของฉันเป็นคนที่แกไม่มีสิทธิ์ในตัวเขาแค่แกเนรคุณนี่ฉันก็เหลือจะรับแต่ถ้าหากว่าแกยังสับปรับอีกด้วยแล้วก็คนอย่างแกไม่สมควรอยู่เป็นคน
3: ผมก็ยังยืนยันนะครับคุณท่านว่าผมไม่เคยคิดจะทำร้ายหรือว่าปั่นหัวเจ้าชัดอย่างที่คุณท่านเข้าใจ
0: แกรู้ว่าตาชัดอยู่ที่ไหนแต่แกก็ไม่ยอมบอกความจริงมันจะทำให้ฉันคิดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนี่ถ้าหากว่าคุณละอองไม่ส่งรูปนี้มาฉันก็คงเป็นไอ้โง่ในสายตาพวกแกใช่ไหม
4: โอ้ยถ้าอย่างนั้นก็ต้องนับคุณแผ่นสีด้วยล่ะค่ะ
5: เพ้อเจ้ออะไรของแก
4: ขอประทานโทษเถอะค่ะคุณนายทราบเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
0: เมื่อเช้า
4: โอ้ยตายแล้วทำไมถึงช้านักคะ
1: นางโยธกามันหน้าหนาเหมือนแม่มันมันวิ่งตามคุณชัดไปถึงเชียงรายค่ะ
4: ฉันได้ยินใครก็ไม่รู้ด่าหลานฉันเสียหายหาย
5: นี่แก
4: คุณเพ็ญศรีเนี่ยเธอทราบตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละค่ะที่ฉันเห็นเธอยกหูโทรศัพท์แล้วเล่าให้คนอื่นๆฟังเต็มสองรูหูเลยนะคะ
0: ฉันสนใจแค่พฤติกรรมของลูกสาวหล่อนที่ตามไปให้ท่าแต่ชัดถึงที่นู่นอย่าคิดนะว่าใช้วิธีต่ำๆแบบนี้แล้วจะมามัดใจแต่ชัดของฉันไม่ได้เพราะต่อให้ลูกสาวของหล่อนท้องกับแต่ชัดฉันก็ไม่มีวันยอม

0: ะที่ศรีมิลี่บอกคุณท่านเพราะว่าอยากหาหลักฐานให้แน่ใจก่อนคุณท่านจะได้มีหลักฐานเล่นงานแม่นั่นไงคะ
1: ด้วยการขอความช่วยเหลือจากคุณละอองงั้นใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่สิ่งที่หล่อนกำลังทำมันคือการสาวไส้ให้กากินเรากำลังเกี่ยวดองกับคุณละอองถ้าคุณละอองเขารู้เขาจะคิดยังไงว่าแต่ชัดกำลังถูกผู้หญิงวิ่งไล่จับ
0: คุณละอองเข้าใจทุกอย่างนะคะแล้วก็เชื่อได้ว่าคุณชัดจะไม่ทำอะไรให้เสื่อมเสีย
1: น้ำมันกับไฟอยู่ใกล้กันใครจะเชื่อว่าน้ำมันจะไม่ติดไฟ
0: สีขอโทษค่ะที่คิดอะไรไม่รอบคอบแต่ที่สีทำเพราะว่าสีอยากตอบแทนคุณท่านที่คุ้มหัวสีให้สีมีความเป็นอยู่ที่ดีสีรักคุณท่านเหมือนแม่แท้ๆนะคะ
1: ถึงแม้ว่าหล่อนจะเป็นวริษลักษ์แค่ปลายแถวแต่ฉันก็คิดว่าหล่อนจะรักดีหวังว่าจะแตกต่างจากแม่ของหล่อนที่มันคิดนอกคอกหนีตามผู้ชายไปจนหายสาบสูญ
0: สีจะไม่ทำให้คุณท่านผิดหวังค่ะ
1: แล้วจำไว้ด้วยฉันดึงหล่อนขึ้นมาจากโคลนตมได้ฉันก็โยนหล่อนกลับไปที่เดิมได้เหมือนกัน
0: สีจะจำให้ขึ้นใจค่ะแกจะต้องเจ็บเพราะฉันอีกพอง
2: เราจะเดินไปด้วยกันนะขอแค่คุณทำตามสัญญาก็พอ
3: ถ้าคุณอยากกินของเหลือเดนจากผมก็ไม่มีปัญหา
4: และคำบรรยายแทนเสียง
5: ข้านั้นชื่อสุสาครมุนีน้อย
6: น้องชื่อสุสาครด้วยอ่ะ
4: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 นาที
6: พี่สัญญา
4: เสาร์อาทิตย
6: ์
4: เวลา 1:35 นาที
6: พี่คนเดียวนี่แหละจะเป็นคนส่งสุสาครกลับบ้านเอง

0: าที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คูกิมิยะแชะองอาจโบเมลดาและไวเบิ้ลวิชภาสที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
1: ปัญหาในตะวันออกกลางสหรัฐอิหร่านยังไม่จบอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อราคาน้ำมันและค่าเงินบาทจะเป็นอย่างไรมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี3กันยายน 5:30 น.ในแก้เกมเศรษฐกิจ
2: สายกินนะคะจะพาไปฟินกับข้าวผัดเนื้อเค็มก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าเด็ดนะคะสูตรบรรพบุรุษเลยแล้วก็นี่ขนมไหว้พระจันทร์ค่ะ
3: แล้วตามย่าไปส่องเคล็ดลับความลังแจ๋วสุกนี้8นาฬิกา25นาที
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ับสนุนโดยทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์
1: คุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะเที่ยววันทันเหตุการณ์3 กันยายน 2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณดารินสารพัดค่ะ
1: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเรา2คนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจที่ชื่อว่าครอบครัวข่าว3แล้วก็เที่ยววันทันเหตุการณ์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เรา2คนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะดูนายก

0: ท่านพลตรีค่ะวันนี้เปิดทำเนียบรัฐบาลนะคะต้อนรับทีมนักวอลเลย์บอลสาวไทยค่ะเดินทางกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะก็เปิดทำเนียบต้อนรับนี่คือบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนำทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าพบนายกอนุทินชาญวีรกูลค่ะมีนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสมพรใช้บางอย่างโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนแล้วก็นักตบลูกยางสาวไทยค่ะเดินทางมาวันนี้นะคะครบทีมเลยค่ะชมพู่พรพันธ์กัปตันทีมเตียวอัชราพรบีมพิมพิชยาออมศิลสสิภาพรทางนายกสมพรบอกว่าความสำเร็จในทั้งนี้ใช้เวลาในการวางแผนมายาวนานกว่า40ปีค่ะแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเรามีโอกาสหลายครั้งที่จะไปโอลิมปิกแต่ว่าไม่ได้ผ่านมา
1: จากนั้นนะครับทางนายกเองได้มีการกล่าวแสดงความยินดีนะครับกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทีมชาติไทยนะครับโดยบอกเนี่ยนะฮะบอกว่าได้ติดตามช่วงการแข่งขันชื่นชมมากๆและขอบคุณทุกคนนะครับที่ส่งความสุขให้คนไทยพร้อมกับอวยพรนะครับขอให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันด้วยครับลองฟังดูครับ
2: ผมได้ติดตามข่าวว่าเป็นยังไงแล้วเท่าไหร่นะสลับคือมีติดตามนิดหน่อยมีอะไรนิดหน่อยนะครับแต่ผมก็เห็นทรงแล้วล่ะว่าวันนั้นน่าจะชนะนะครับได้ส่งความสุขให้กับคนไทยนะครับทั้งประเทศบรรยากาศเปลี่ยนเลยนะครับบรรยากาศเปลี่ยนเลยผมรู้สึกทันทีคำว่าบรรยากาศเหมือนบรรยากาศในท้องตลาดบรรยากาศในร้านอาหารบรรยากาศในโซเชียลมีเดียนะครับต้องขอบคุณมากเลยช่วงนั้นไม่มีใครด่ารัฐบาลเลยช่วงนั้นทุกคนมีแต่ใส่โพสต์ว่ายินดีปรีดากับชัยชนะกับสิ่งที่น้องๆทำให้กับประเทศไทย
0: วันนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบเงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ14ล้านบาทให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่สร้างผลงานคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้สำเร็จนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะหลังจากนั้นค่ะกัปตันทีมชมพู่พรพันธ์เกิดปราดได้มอบลูกวอลเลย์บอลพร้อมกับลายเซ็นเพื่อขอบคุณนายกรัฐมนตรีช่วงหนึ่งท่านนายกก็โชว์การเดาะแล้วก็การเซตวอลเลย์บอลด้วยลองดูค่ะ
1: นี่นะ
0: อันนี้อันนี้เซตได้ไหมคะ
3: เซตโต้ได้ไหมครับ
0: นี
3: ่ครับโต้กับน้องชมพู่ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: เป็นท่านที่กูจะไปตกใส่หัวใครก็มี
0: ค่ะ
1: นี่นะครับโอเคคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับกรณีของสาวคนหนึ่งครับหายตัวไม่ทราบชะตากรรมนาน5วันก็พยายามติดต่อแล้วนะครับแต่ว่าไม่สามารถติดต่อได้ขณะที่แฟนหนุ่มเองซึ่งขับรถกระบะไปรับปฏิเสธเสียงแข็งนะฮะบอกว่าไม่ได้เจอกันเลยทั้งที่กล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพได้นะครับว่าเป็นคนไปรับนะฮะลองดูครับผู้ชมครับนี่ฮะน้องคนนี้ครับผู้ชมครับภาพจากกล้องวงจรปิดเอาขึ้นเลยนะฮะวงจรปิดเลยครับนี่ครับผู้ชมครับนี่เป็นหลักฐานทางที่คุณจันทรานะครับอายุ50ปีนำมาร้องสื่อนะครับให้ช่วยเหลือติดตามลูกสาวของเธอลูกสาวคนนี้ชื่อว่าลูกปลาครับอายุ33ปีชื่อจริงชื่อว่าวิชุดาคือลูกปลาเนี่ยหายออกจากบ้านไปนานกว่า5วันนะครับคือติดต่อไม่ได้เลยครับไม่ทราบว่าตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเป็นตายร้ายดียังไงคุณแม่ก็ไม่ทราบเลยหลังครอบครัวไปพบข้อมูลนะครับว่ากลางดึกของ28สิงหาคมที่ผ่านมาแฟนหนุ่มเนี่ยขับรถกระบะไปรับลูกสาวออกไปจากบ้านญาติหลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยหายไปนะครับไม่มีใครทราบเลยว่าจุดหมายเนี่ยไปที่ไหนเหตุทั้งหมดไปเกิดขึ้นในอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนะครับคือเรื่องนี้คุณแม่จันทราเล่าทั้งน้ำตาบอกว่าแม่เองเนี่ยเริ่มเห็นความผิดปกติหลังลูกสาวเนี่ยนะนำรถเก๋งไปจอดไปที่บ้านของญาติแล้วบอกว่าจะไปธุระหลังจากนั้นครับก็มีนายนัทเนี่ยเป็นแฟนหนุ่มของลูกปลานะครับขับรถกระบะสีขาวมารอรับแล้วก็ออกไปด้วยกันคือไม่ได้แจ้งด้วยนะครับว่าจะออกไปไหนเนี่ยฮะนี่คือลูกปลานะครับแล้วนัดเนี่ยลงมาจากรถด้วยนะเห็นไหมฮะเนี่ยครับ แล้วก็ขึ้นรถไปด้วยกันนะครับนี่ครับหลังทราบข้อมูลนะครับทางครอบครัวเองเนี่ยพยายามติดต่อหาในนัดนะครับแต่ปรากฏคุณผู้ชมเชื่อไหมในนัดเนี่ยปฏิเสธนะครับว่าไม่นี่ไม่ได้พบกับลูกสาวของคุณมานาน1เดือนแล้วซึ่งมันขัดแย้งมากครับกับกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่คือกล้องเนี่ยมันเห็นชัดๆครับว่ารถกระบะของในนัดมารับแล้วถ้าจะบอกว่าแล้วเป็นในนัดหรือเปล่าในนัดลงมาจากรถด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ลงมาจากรถด้วยแล้วกล้องมันจับไว้ได้คุณผู้ชมเนี่ยฮะพอครอบครัวแจ้งบอกว่ามันมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะในนัดบล็อกการติดต่อพ่อแม่เลยครับทำให้ครอบครัวนั้นยิ่งกังวลขึ้นไปใหญ่ก็พยายามติดตามหาตัวลูกสาวอย่างต่อเนื่องส่วนทางด้านของลูกชายของคุณลูกปลาอายุ10ขวบนะฮะบอกว่าตนเองเนี่ยติดต่อแม่ได้ครั้งสุดท้ายในช่วงเย็นวันที่28สิงหาคมแต่ลูกชายวัย10ขวบบอกว่าผมพยายามติดต่อแม่แล้วนะแล้วก็เลยติดต่อไปหาในนัดแต่ได้รับคำตอบจากทางฝั่งของลุงนัทบอกว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็บอกว่าเดินทางไปทำงานต่างประเทศแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้เลยเรื่องนี้ครับคุณแม่จันทรายังบอกด้วยว่าปกติแล้วลูกสาวเป็นคนรักลูกชายมากอีกทั้งยังคอยดูแลรับส่งลูกชายเป็นประจำไม่เชื่อเด็ดขาดเลยว่าลูกสาวตั้งใจจะหายตัวไปหรือไปทำงานต่างจังหวัดตามที่มีการกล่าวอ้างคือบอกว่าพยายามติดต่อครอบครัวนี้ก็ไม่ติดต่อมาเลยหายไปเลยมันเป็นไปไม่ได้ที่ผ่านมาลูกสาวกับนายนัทเคยมีปัญหากระทบกระทั่งกันหลายครั้งเคยเลิกลากันไปแล้วนะครับแล้วก็กลับมาคบกันอีกก็ทำให้ครอบครัวเนี่ยกังวลใจมากๆนะครับว่าลูกสาวอาจจะรับอันตรายหรือเปล่าเธอเนี่ยฝากข้อความถึงลูกสาวว่าหากหนูยังปลอดภัยและสามารถรับรู้ข่าวสารได้ขอให้หนูติดต่อกลับมาหาแม่มาหาลูกชายของหนูด้วยเร็วนะเพราะทุกคนเป็นห่วงและเฝ้ารอการกลับมาซึ่งตอนนี้เธอเองบอกเธอได้แจ้งความเรียบร้อยแล้วนะครับตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวตรวจสอบในนัดด้วยเนี่ยครับรวมไปถึงรถกระบะที่มารับเนี่ยก็คือในนัดแล้วแหละคุณผู้ชมเนี่ยคันนี้ฮะลองฟังเสียงแม่ดูครับ
4: แม่ก็พยายามติดต่อไปทางปาก็ไม่ติดปิดเครื่องตลอดแต่ว่าในแชทของไอ้นัดอ่ะมันก็ยังมีแบบคุยเหมือนมันเปิดเขาเรียกอะไรนะเปิดสัญญาณก็บอกเขาไปว่าตอนเนี้ยเรารู้แล้วนะว่าลูกของเราอ่ะเธอเป็นคนมารับแล้วเขาก็บล็อกแม่ไปเลยแล้วไอ้คนชื่อนัทอ่ะมันก็บอกแม่ด้วยว่ามันน่ะไม่ได้คบกับปามาสักพักนึงแล้ว
5: ไม่เคยขาดการติดต่อไปอย่างน
6: ี้ แล้วเขาก็ทำข้อในบ้านแทนแม่ทุกอย่างเลย
5: กลัวจะเป็นอันตราย
6: ใช่
5: เขาเคยมีประวัติตกปีทำร้ายอะไร
6: ใช่เคยมีประวัตินานแล้วตอนนั้นก็มันก็เลิกกันไปแม่ก็สบายใจ
5: หวังว่า
6: ก็อยากให้ปลอดภัยนะอยากให้ปลอดภัย
5: ถ้าเกิดว่าลูกสาวยังไม่เป็นอะไรถ้าลูกสาวได้ดูดีแล้วอยากบอก
6: กลับบ้านลูกแม่รักเองมากเลยนะป้า
0: ล่าสุดผู้สื่อข่าวเดินทางไปสอบถามความคืบหน้าทางคดีกับพนักงานสอบสวนสภ.ลาดย่าได้ข้อมูลว่าเจอกระบะคันนี้ครั้งสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแต่ยังไม่พบตัวในนัดหรือลูกปลาภาพนี้คือ29สิงหาคมตอนเวลาบ่าย 2:23 นาทีนะคะตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วรวบรวมเบาะแสเพิ่มเติมเพื่อจะติดตามตัวลูกปลาแล้วก็คลี่คลายกรณีที่หายตัวไปคือแม่บอกเลยว่าถ้าลูกปลาทราบข่าวอยากจะให้ติดต่อกลับมาหาคุณแม่ติดต่อกลับมาหาลูกชายหรือถ้าใครที่พบเจอสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สภ.ลาดย่าค่ะตอนนี้หายตัวไปนานกว่า5วันทั้งสุดท้ายก็คือช่วงกลางดึกของ28สิงหาคมที่ภาพจากกล้องจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นั่นคือภาพสุดท้ายนะคะแล้วก็อีกครั้งนึงก็คือ29สิงหาคมตอนช่วงบ่าย2ที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าในนี้ก็ได้ยินเสียง
1: แปลก
0: ค่ะแต่ว่าทำไมเขายืนยันว่าเขาไม่เจอลูกแม่มาเป็นเดือนแล้ว
1: แล้วพอบอกว่ามีกล้องวงจรปิดปุ๊บในนัดบล็อกทุกช่องทางเนี่ยฮะโอ้โหน่ากังวลใจน
0: ะ
1: อันนี้น่ากังวลใจเลยเพราะว่าแล้วลูกชายอายุ10ขวบเองเนี่ยก็ติดแม่มากด้วยเพราะว่าอยู่กับแม่ตลอดเวลาแม่ต้องส่งตอนเช้าทุกครั้ง แล้วเนี่ยพยายามโทรตามหาแม่

0: ต่อแม่ไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เนี่ยครับอันนี้คืออะไร
1: น่าจะเป็น29สิงหาคมหรือเปล่าคะ
0: เขาดูเมื่อกี้ขอเป็นภาพว่าเมื่อกี้มันผม

0: แล้วก็ลูกบอกโอเคแล้วก็โทรหาโถแล้วดูดิบันทึกชื่อแม่เมื่อกี้เนี้ยลองดูสิบันทึกชื่อแม่เนี่ยถามว่าหายไปไหนแล้วก็ส่งรูปหัวใจนี่ลูกชายใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เนี่ยฮะปอปลาตากลมดูสิโอ้สงสารลูกเลยลูกสิบขวบเองอ้าวโอเคครับคุณผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ

0: ธนาคารออมสินจับมือกระทรวงศึกษาธิการเปิดตัวโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินเพื่อช่วยลดภาระหนี้คืนความสุขให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศพิเศษสำหรับลูกหนี้โครงการสวัสดิการเงินกู้ชพค.ชพส.และโครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทั้งการศึกษาปรับลดดอกเบี้ยคงที่เหลือเพียง 3.50% ต่อปีจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ชำระเงินงวดเท่าเดิมแต่ตัดเงินต้นได้มากขึ้นช่วยให้ปลดหนี้ได้เร็วขึ้นลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการได้ที่แอป MyMo หรือ www.bao ขึ้นกับเงื่อนไขคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของโครงการ
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
3: ้ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
4: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่เคลียร์เพอร์ฟูมดีฟโอเชียนด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
5: ์ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
6: เลตเตอร์ซอย
7: บีออร์ออริจินอล300มิลลิลิต
6: รเลตเตอร์ซอยเลตเตอร์ซอยออริจินอล
8: Number one brand Thailand. Let the soy อร่อยคุ้มค่า It's real.
9: ต้องเป็นฝีมือไอ้เพ็งแน่แน
10: ่พ่อดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
11: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน

0: นี่แม่คิดว่าผมเป็น
1: หรือเปล่า
0: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
1: ่แน่นะ
0: ใช่ครับ
2: เจ้น้องชายอยู่ตักเนี่ยก็มันหาว่าน้องอยู่สก้อย
1: ผู้หญิงคนนี้ยุยงให้ลูกแข่งข้อกับแม่ใช่ไหม
0: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
3: เปล่าเข้าใจค่ะ
4: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม5กันยายน
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
7: ได้สิ
8: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
9: ไม่ก้าว we care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
10: บ้านเละช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
11: ก็ไม่ต้องช่างที่ไหน
12: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย
13: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโหลดละกรอบมาก
14: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
15: เก่าเหรอ
16: ไม่เก่าซาดินครับ
15: เปิดซะดีมั้ย
16: มาดิ
17: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: ดย True Cyber Safe Easy กรองก่อนกดช่วยสกัดภัยคอนเทนต์ป้องกันได้ง่าย
1: ๆชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับยุงขยง
2: เกิดเหตุหนุ่มคนหนึ่งครับเป็นหนุ่มกู้ภัยคือหึงมากนะฮะขับรถกู้ภัยนะครับไล่ชนมอเตอร์ไซค์อดีตแฟนสาวกับแฟนใหม่อัดก๊อปปี้กับแบเรียร์นะครับจนกระทั่งร่างแฟนสาวนั้นตัวขาดไปครึ่งหนึ่งเลยนะลองดูครับผู้ชมครับเนี่ยครับโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาสักตีหนึ่งครับของเมื่อคืนที่ผ่านมาใกล้ซอยกรุงเทพนนท์ซอย39ที่เกิดเหตุครับไปพบรถกระบะกู้ภัยสีขาวพุ่งชนมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งครับอัดก๊อปปี้กับแบเรียร์กลางถนนทำให้นายเจตพลนะครับอายุ45ปีคนขี่มอเตอร์ไซค์แขนและขานั้นหักนะฮะนอนเสียชีวิตอยู่บนบาริเออร์คอนกรีตส่วนนางสาวนริศลาหรือมุกอายุ24ปีครับตัวเนี่ยขาด2ท่อนนะฮะเสียชีวิตคาที่เลยครับคุณผู้ชมห่างไปราว3เมตรฮะเจอมอเตอร์ไซค์ของผู้ตายสภาพโดนชนเสียหายหนักเมื่อตรวจสอบพบว่าใต้เบาะมอเตอร์ไซค์มียาบ้า1ถุงมีไอซ์อีก2ถุงนะครับส่วนในรถกระบะกู้ภัยครับไปเจอนายทรงพลหรือนายท็อปอายุ28ปีบาดเจ็บสาหัสจากการกระแทกอย่างแรงนะครับทีมแพทย์เนี่ยต้องช่วยกันปั๊มหัวใจประมาณสัก20นาทีแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นพร้อมทำเรื่องอายัดตัวเพื่อดำเนินคดีเบื้องต้นครับทราบว่าผู้ขับรถคนนี้ก็คือท็อปทรงพลเนี่ยตับแตกนะฮะอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดครับเช้าวันนี้ฮะบอกว่าน้องมุกเองเนี่ยเคยคบหากับนายท็อปผู้ก่อเหตุประมาณสัก1ปีแล้วย้ายไปอยู่บ้านฝ่ายชายแถวสนามบินน้ำแต่ประกบนายท็อปเนี่ยติดยานะครับชอบทำร้ายร่างกายทั้งน้องมุกเป็นประจำครอบครัวเนี่ยจึงไปรับตัวน้องมุกนั้นกลับมาอยู่ที่บ้านคือกลับมาอยู่ได้2เดือนครับนายท็อปเองเนี่ยพยายามตามมาง้อขอคืนดีตลอดเวลาแต่น้องมุกเขาไม่ยอมคืนดีด้วยนะครับทำให้ถูกขู่ฆ่าเอาชีวิตคนในครอบครัวกระทั่งบ่าย 3:00 นครับของ31สิงหาคมที่ผ่านมาในท็อปเนี่ยอยู่ๆนะครับก็ขับรถกระบะกู้ภัยพุ่งชนร้านอาหารของแม่น้องมุกจนกระทั่งพังเสียหายเป็นคดีความอยู่ที่สน.ประชาชื่นซึ่งวันนี้ครับพนักงานสอบสวนนัดสอบปากคำเอาไว้แต่เมื่อคืนนี้ครับปรากฏว่าก็เกิดเหตุสลดใจขึ้นก่อนครับลองฟังเสียงญาติดูครับ
3: มัน
4: น่าจะ
3: ซุ่มอยู่แล้วพอเห็นรถมอไซค์ขับผ่านก็คือไล่กวดไอ้สองคนนี้ก็เลยขับหนีขับหนีจนไปนั่นแหละจนถึงจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
4: ท็อปเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าคุณนริศราเนี่ยจะออก
3: ไม่ทราบว่ารู้แต่เขาเนี่ยมาเฝ้าซุ่มดูอยู่ตลอดเพราะว่ามาของ้อคืนดีหลายรอบแล้วแต่นริศราเนี่ยเขาไม่คืนดีเขาไม่เอาแล้วเพราะว่าทุบตีเขาทำร้ายร่างกายเขาจนสาแบบบ่อยจนต้องแม่เนี่ยต้องเอาลูกกลับมาเพื่อรักษาตัวจนหายจนอะไรก็คือไม่ให้โอกาสเขาแล้วอ่ะซ้อมตีทีเนี่ยหัวล้างข้างแตกปางตายเอวซี่โครงดอกมาเลยอะไรมาเลยอ่ะเดินไม่ได้เลย
4: ครับ
3: ด้วยอาการเบอร์หนึ่งมันเล่นยาข้างยาจนหนักสุดคือเอามีดเข้าไปเนี่ยขู่ทำร้ายถึงในห้องนริศราเขาก็เลยใช้จังหวะนะหนีคราวนี้พอหนีปุ๊บไอ้นี่แค้นทำอะไรไม่ได้เพราะเคยขู่ไว้แล้วว่าเดี๋ยวกูจะพังร้านแม่มึงมันก็ปุ๊บออกมาปั๊บปุ๊บมันก็หักลำทนเข้ามาในร้าน
2: ทำร้ายร่างกายน้องมุกจนกระทั่งบาดเจ็บนะฮะเดินไม่ได้แล้วก็ยังใช้มีดเนี่ยเข้าไปจะแทงสุดท้ายมุกหนีออกมาได้ในครั้งนั้นแล้วก็ปรากฏว่าตัวนายท็อปเองเนี่ยขับรถพุ่งชนร้านอาหารของแม่น้องมุกครับคุณผู้ชมครับคือทั้งหมดเนี่ยมันไปสอดคล้องนะฮะกับคำให้การของเพื่อนบ้านที่เคยเป็นครูสอนน้องมุกเล่าแบบนี้บอกว่าวันที่ในท็อปขับรถกระบะกู้ภัยพุ่งชนร้านของแม่น้องมุกนั้นตอนนั้นเขาอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยในท็อปขับรถเข้าออกซอยตลอดเวลากระทั่งตัดสินใจขับรถพุ่งชนร้านนะฮะโดยไม่สนใจเลยครับว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนอยู่ในร้านหรือเปล่าหลังจากนั้นครับถอยรถตั้งหลักได้แล้วขับหลบหนีไปซึ่งก่อนหน้านี้เธอเองเคยเตือนมุกแล้วนะครับรวมไปถึงครอบครัวด้วยบอกว่าให้ระวังในท็อปให้ดีนะเพราะท็อปเนี่ยมันมีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงให้ระวังตัวให้มากๆแต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุสลดจนได้นะครับลองฟังเสียงเพื่อนบ้านแล้วก็อดีตครูของทางน้องมุกนะครับ
5: ตอนก่อนที่จะเกิดเหตุนะฮะได้ยินเสียงรถดังมาก

0: ได้ยินเสียงรถคันที่เคยมาชนร้านแม่เขาอะก็เลยถามลูกชายว่ามันมาอีกแล้วเหรอไอ้รถคันนี้ลูกชายก็บอกว่ามันมาตั้ง 4-5 เที่ยวแล้วแม
1: ่หมายถึงเมื่อคืนนี้นะ
0: ใช่
1: วิ่งเข้าออก 4-5 เที
0: ่
1: ยว
0: ใช่วิ่งเข้าออกได้ครูอยู่ในบ้านเนี่ยครูวิ่งออกมาอยู่ตรงนี้แหละมาดูนี่แหละก็พ้นออกไปนู่นเลยปากซอยเลยคือมันก็รู้ว่ามีคนอยู่ข้างในร้านแต่วันนั้นอะโชคดีไม่มีใครคือถ้าไม่เกิดเมื่อคืนก็คงจะมีอีกนะมีอาจจะมีเรื่องอะไรสยองสยองอีกแหละเพราะว่าไอ้นี่มันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกหลังๆเนี่ยเขาก็คงแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรแล้วไงแล้วมันก็ไม่ได้เข้ามาในนี้แล้วก็เมื่อวานก็ยังเตรียมตัวกันอยู่ว่าเฮ้ยไม่ปลอดภัยแล้วนะดูนะรถเข้ารถออกอะไรเงี้ยเมื่อวานก็นั่งกันอยู่ตรงนี้เนี่ย
2: ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ตำรวจสน.ประชาชื่นให้ข้อมูลกับทีมข่าวค่ะว่าทรงพลหรือว่าท็อปคนก่อเหตุกับมุกผู้ตายเคยคบหากันแต่ก็เลิกกันไปแล้วแต่ทรงพลยังตามหึงหวงตามราวีไม่เลิกก่อนเกิดเหตุก็ขับกระบะมาดักซุ่มรอจนกระทั่งน้องมุกขึ้นมอเตอร์ไซค์ออกมากับแฟนใหม่ก็คือเจตพลหลังจากนั้นท็อปทรงพลขับกระบะไล่ชนทำให้ทั้งเป็นของไทยตอนนี้มอเตอร์ไซค์และกระบะของกู้ภัยก็ถูกย้ายมาที่สน.ประชาชื่นวันนี้พนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับในท็อปข้อหาเจตนาฆ่าผู้อื่นแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนด้วยนะคะ
3: โหดร้ายมากนะฮะ
2: ค่ะ
3: ผู้ชมครับไปที่กำแพงเพชรนะครับมีการแจ้งข้อหาเด็กขโมยปืนพ่อบุกกราดยิงในโรงเรียนนะครับด้านพ่อแม่เผยบอกว่าลูกนั้นเป็นซึมเศร้าครับเครียดหลายปัญหานะครับโรงเรียนเนี่ยเคยเรียกคุยพฤติกรรมของลูกแล้วก็พยายามป้องกันแล้วแต่สุดท้ายก็ยังคงเกิดเหตุลองดูครับเนี่ยผู้ชมครับมันเป็นเหตุซ้ำซากลองดูครับ
4: ระวังตัวด้วยก้มต่ำนะก้มต่ำนะล็อกเลยปิดไฟปิดไฟทั้งหมดค่ะปิดไฟทั้งหมดค่ะ
3: โอ้
4: เฮ้ยมันไปตรงไหนอ่ะ191เลยคะ
3: เนี่ยครับผู้ชมครับเหตุทั้งหมดนะฮะไปเกิดช่วงบ่าย2ของเมื่อวานนี้ครับที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับในอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรผู้ก่อเหตุครับเป็นเด็กนักเรียนชายอายุ14ปีเท่านั้นฮะขโมยปืนขนาด9มม.ของพ่อซึ่งพ่อเนี่ยเป็นตำรวจนะครับแล้วเอาไปก่อเหตุครับเริ่มยิงตั้งแต่หน้าโรงเรียนนะครับยิงใส่ลุงรปภ.ปรากฏว่าลุงรปภ.นั้นโชคดีนะฮะเฉียดหูไปครับคุณผู้ชมครับจากนั้นครับถือปืนบุกไปด้านในโรงเรียนทำให้ทั้งครูทั้งนักเรียนต่างพากันวิ่งหนีตายนะครับสุดท้ายมีกู้ภัยเข้าไปถึงเหตุการณ์มีการพูดจาเกลี้ยกล่อมนะครับเด็กถึงได้ยอมวางปืนแล้วก็เข้าไปชาร์จตัวไว้ครับคุณผู้ชมครับ
5: บอกความลงวางสภาพเคลียร์แล้วครับ
6: เก้าลุงโม
5: ่
6: เก้า
5: ลุ
6: งโม่
7: ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะ
3: นั่งเนี่ยฮะ
8: เดี๋ยวต้องไปที่ครูอีก
3: ซึ่งแน่นอนนะครับผู้ชมครับเหตุการณ์ในครั้งนี้โชคดีนะครับไม่มีใครถูกยิงจะมีแต่เพียงลุงรปภ.นะครับที่หูอื้อจากการถูกยิงเฉียดหูไปครูพละอีกคนนึงก็บาดเจ็บนะฮะขณะที่วิ่งหนีแล้วก็ยังมีรถยนต์นะครับที่จอดอยู่ถูกกระสุนปืนครับได้รับความเสียหายจากการสอบสวนก็ทราบนะครับว่า19สิงหาคมที่ผ่านมาเด็กที่ก่อเหตุเคยแชทบอกเพื่อนบอกว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยกูจะบุกไปกราดยิงที่โรงเรียนเมื่อโรงเรียนทราบเรื่องครับก็เลยเรียกแม่ของเด็กและตัวเด็กเองเนี่ยมาพูดคุยแม่ก็บอกว่าลูกชายนั้นเป็นโรคตามหาครูผู้หญิงคนนึงที่เราเองเนี่ยเหมือนกับตัวเขาเองเนี่ยเล่าเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็ไปพูดให้เด็กอับอาย
2: ค่ะ
3: เนี่ยฮะโดยยิงไปทั้งหมด8นัดนะคุณผู้ชมครับ
2: ผู้เอาเรื่องส่วนตัวของเด็กไปพูดนะคะขณะที่รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชรพันตำรวจเอกอเนกจันทร์สอนบอกว่าก่อนเกิดเหตุเด็กไปทุบรถของพ่อแล้วขโมยอาวุธปืนมายิงจุดแรกคือหน้าโรงเรียนยิงใส่รปภ.แต่ว่าไม่โดนแล้วก็เดินเข้าไปในโรงเรียนแต่ยิงไม่โดนใครเพราะว่าเด็กไม่มีทักษะการยิงปืน หลังจากนั้นเด็กขึ้นไปที่อาคารไปตามหาครูผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อจะยิงแต่ว่าไม่เจอเพราะว่าซ่อนตัวอยู่ในห้องเรียนตามมาตรการหนีซ่อนสู้คือก่อนหน้านี้ที่โรงเรียนได้มีการอบรมกันนะคะหลังจากที่เกิดเหตุเมื่อวันที่7สิงหาคมที่จังหวัดนนทบุรีเด็กก่อเหตุยิงไปทั้งหมด6จุดมีปลอกกระสุนตกเกลื่อนอยู่ที่พื้นจำนวนมากสำหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุเบื้องต้นคาดว่ามาจากภาวะซึมเศร้าที่เด็กกำลังรักษาตัวอยู่ก็ต้องรอผลการวินิจฉัยที่ชัดเจนจากแพทย์นอกจากนี้ก็อาจมีสาเหตุมาจากการถูกสั่งพักการเรียน2สัปดาห์ทำให้เกิดความฝังใจกับครูคนดังกล่าวขณะที่แม่ของเด็กที่ก่อเหตุบอกว่าลูกชายมีความเครียดจากการถูกเพื่อนแกล้งทุกวันขอให้แม่พาไปหาหมอพอรับยามากินก็ทำให้ลูกอาการดีขึ้นและอีกสาเหตุที่ทำให้ลูกเครียดก็น่าจะมาจากพ่อกับแม่ที่แยกทางกันลูกขอมาอยู่กับแม่ได้2อาทิตย์ค่ะเพราะว่าอยู่กับพ่อแล้วเครียดทางพ่อเป็นตำรวจทำให้ลูกรู้สึกกดดันแม่ยังบอกด้วยว่าช่วงที่ลูกถูกพักการเรียนแม่ไปรับงานที่โรงเรียนมาให้ลูกทำที่บ้านทุกวันนะคะแต่ลูกก็บ่นกับแม่ว่าอยากจะไปเรียนที่โรงเรียนอยากจะไปเจอเพื่อนคือทางแม่บอกอะค่ะว่าแม่เองไม่คิดว่าลูกจะไปขโมยปืนพ่อแล้วทำจริง
3: ๆโอ้โหนี่ครับผู้ชมครับคือเช้าวันนี้นะครับทางผู้สื่อข่าวไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุอีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่โรงเรียนเองได้ประกาศงดการเรียนการสอนนะครับโดยเปลี่ยนเป็นเรียนออนไลน์2วันผู้ชมครับก็พบว่าประตูเหล็กหน้าโรงเรียนเนี่ยถูกปิดล็อกนะครับห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นเข้าไปภายในส่วนลุงรปภ.ที่ถูกยิงเช้านี้ลุงมาทำงานนะครับตามปกติเลยแล้วลุงก็บอกเพียงสั้นๆว่าเมื่อวานเนี่ยลุงถูกกระสุนเนี่ยเฉียวบาดเจ็บนิดหน่อยมีอาการหูอื้อไปนะฮะก็ไปหาหมอแล้วไม่เป็นอะไรมากกลับไปทำงานตามปกติเนี่ยครับผู้สื่อข่าวครับคุยกับนักเรียนคนหนึ่งครับซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ก็บอกแบบนี้บอกว่าไอ้ตอนเกิดเหตุเนี่ยเป็นช่วงหมดคาบเรียนกำลังจะเปลี่ยนไปเรียนอีกชั้นนึงระหว่างที่จะเดินออกจากห้องปรากฏได้ยินเสียงปืนบริเวณหน้าห้องทุกคนเนี่ยวิ่งไปหลบในห้องกันนะจากนั้นเนี่ยได้ยินเสียงปืนนัดที่สองตามมาก็เลยรีบปิดประตูปิดหน้าต่างแล้วก็หลบอยู่ข้างในนะครับส่วนประตูหลังล็อกไม่ทันครับก็เลยมีการกันประตูกันเอาไว้ได้ยินเสียงคนกรีดมาจากด้านนอกก็ตกใจเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในโรงเรียนของเราลองฟังดูครับ
6: เรียนค่าภาษาไทยเสร็จแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนไปเรียนอีกวิชาหนึ่งแล้วก็กำลังจะเดินออกจากห้องกันแล้วพอคราวนี้ก็ได้ยินเสียงปืนนัดแรกแล้วพวกหนูก็ถอยหลังกลับเข้ามาในห้องกันแล้วก็อีกนัดนึงแล้วพวกหนูก็รีบปิดประตูปิดหน้าต่างล็อกประตูหน้าแต่ประตูหลังล็อกไม่ทันก็ช่วยกันดึงไว
9: ้แต่ได้ยินแค่เสียงปืนเฉย
6: ๆค่ะได้ยินแค่เสียงปืนแล้วก็เด็กเสียงเด็กกรีดแล้วก็วิ่งวุ่นวาย
9: คิดไหมว่าเรื่องเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับโรงเรียนเรา
6: ไม่
9: คิดใช่ไหมตอนนั้นตกใจไหม
6: ตกใจค่ะ
3: เนี่ยครับ
2: และล่าสุดค่ะทางรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6พลตำรวจตรีธรรมศักดิ์ปิ่นทองก็ได้ประชุมร่วมกับตำรวจภูธรกำแพงเพชรรวมไปถึงบุคลากรทางการศึกษาเพื่อจะวางมาตรการในการป้องกันและตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเรื่องที่เกิดขึ้นเบื้องต้นชื่นชมกู้ภัยค่ะที่สามารถจะเจรจาพูดคุยสร้างความเชื่อใจให้กับตัวเด็กได้จนสามารถระงับสถานการณ์เอาไว้ได้ทันท่วงที
3: ครับซึ่งพ่อของผู้ก่อเหตุครับซึ่งเป็นตำรวจเองเนี่ยก็เปิดเผยนะครับบอกว่ารับทราบเรื่องที่บุตรชายนั้นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าครับแล้วก็อยู่ระหว่างการรักษาตัวลูกเนี่ยในส่วนของคดีความครับวันนี้พนักงานสอบสวนได้นำตัวผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำอีกครั้งนึงนะครับก่อนจะมีการส่งตัวให้สำนักงานอัยการจังหวัดกำแพงเพชรดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายส่วนเด็กชายอยู่ในการสงบนิ่งครับคุณผู้ชมครับเปิดเผยสั้นๆว่าตนเองนั้นรู้สึกคลายความตึงเครียดลงไปแล้วหลังจากที่มีโอกาสพูดคุยกับพ่อแม่พร้อมยอมรับผิดในสิ่งที่ผมทำลงไปสาเหตุผมทำไปเพราะผมโกรธแค้นผมถูกเพื่อนสนิทกลั่นแกล้งอย่างรุนแรงและมีความคับข้องใจจากกรณีที่ครูท่านหนึ่งนำเอาเรื่องของผมเนี่ยไปเผยแพร่ตอนนี้ผมสำนึกผิดแล้วครับเบื้องต้นตำรวจได้มีการแจ้ง4ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรครับ
2: โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่นะคะนักเรียนประมาณ 1,700 คนม.1 ถึงม
3: .6
2: ค่ะ
3: นะครับ พักนี่หวย
2: ค่ะ
3: พักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ

0: างดำวนลูปแก้ยากใหม่คลินิคอลเซรั่มวิตามินซีด้วย30เท่าวิตามินซีและทรานาไซมิกแอซิดจุดด่างดำดูลดเลือนลง 77% ช่วยลดโอกาสการเกิดใหม่และเกิดซ้ำคลินิคอล
1: เม็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่

0: ปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% Clear
1: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
2: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
3: ลดเลี่ยง Home Pro Flash Sale สินค้าจากแบรนด์ดังลดพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย
4: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
5: ทิพรส
6: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดินคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันนะ
7: ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่นี่
8: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องนีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
7: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดี
9: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.ตอนจบ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: โอ้คุณ
12: หายสาบสูญมา20กว่าปีแล้ว
11: พวกคุณไม่กินเส้นกันเพราะของชิ้นนี้หรอคะ
13: โลกโกงไปปะเนี่ย
14: แบบนี้เขาเรียกว่าพระสมุทรผีหลง
11: เ
15: ขาช่วยเซฟคนได้ไง
9: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ทริปเคชั่นทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทาง
16: โปรเดือดทุกดีลกับ Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาด Power by Electronic Fair 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
17: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
18: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
19: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลหะกรอบมาก
11: สนับสนุนโดยลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสส.น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
17: คุณผู้ชมครับเมื่อวานคุณผู้ชมครับคือทางฝั่งของตัวผู้เสียหายเนี่ยเขามาร้องที่รายการโหนกระแสนะครับแล้วก็เราก็ส่งต่อกับทางท่านธนกฤตจิตอริรัตน์นะครับท่านเองก็จะไปจัดการเรื่องนี้นะครับเพราะว่าแหมเรื่องมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยน้องผู้หญิงคนนึงครับเป็นโรคไตชื่อคุณปริมคุณปริมเองเนี่ยไปเพื่อที่จะไปคลินิกแห่งนี้ไปขอเรียกว่าใบ
10: ส่ง
17: ใบส่งตัวไปที่อีกโรงพยาบาลนึงนะครับตามหลักของทางสปสช.ปรากฏพอไปถึงเนี่ยเธอก็ไปถามว่าเอกสารเธอเสร็จหรือยังปรากฏพยาบาลเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวรอก่อนนะยังไม่ได้นู่น

0: นี่นะเธอบอกขอดูหน่อยได้ไหมคะปรากฏว่าหลังจากนั้นละฮะไม่เสร็จเธอก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงยังไม่เสร็จคะทั้งๆจริงๆแล้วมันควรจะเสร็จแล้วเพราะว่าเรื่องมันก็ตานานแล้วหนูจะได้ไปรักษาต่อปรากฏคุณหมอท่านนี้แหละครับออกมาเลยฮะแล้วก็เดินพุ่งเข้ามามีปัญหาเหรอเธอเอาหน้าเนี่ยมาชิด
1: ใกล้
0: ประชิดตัวเลยจมูกแทบจะชนจมูกเลยหลังจากนั้นอย่ามาโวยวายที่นี่นะมีปัญหาอะไรจ๊ะงุ้นอย่างนี้ต่อว่าต่อขานน้องคนนี้ตกใจมากนะครับบอกหนูไม่ได้มีอะไรเลยคุณหมอหนูแค่อยากจะสอบถามเท่านั้นเองหนูจะได้มีการเอาหลักฐานทั้งหมดเองเนี่ยไปยื่นกับทางฝั่งของตัวอีกโรงพยาบาลหนึ่งเขามาขอใบส่งตัวก็นั่นแหละเธออย่างงุ้นอย่างนี้มีปัญหาเหรอเดี๋ยวเธอต้องหยิบใบเวชบีของเธอมาแล้วถ่ายไว
1: ้ค่ะ
0: นะถ่ายไว้เสร็จปุ๊บมันมีบงมีเบอร์อยู่ในนั้นไงคุณผู้ชมหลังจากนั้นมีคุณป้าคนหนึ่งก็เลยพาทางฝั่งคุณปริมเนี่ยไปนั่งหลบไว้เธอก็กลับบ้านไปร้องไห้ตกใจไปเล่าให้แฟนฟังแฟนเป็น LGBTQ นะฮะเป็นสาวคนหนึ่งปรากฏว่าหลังจากนั้นแล้วครับหมอโทรไปหมอโทรไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยรอรับหมายเลยนะเด
1: ี๋
0: ยวเนี่ยฉันรู้บ้านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะไปส่งถึงบ้านเอาตำรวจไปด้วย
1: น้องหมอเป็นอัยการ
0: เออน้องหมอเป็นอัยการน้องทำยังไงเสร็จปุ๊บก็เลยโทรศัพท์นี่หมอหรือหมาเนี่ยอ๋อหมาเอ๊ะทำไมเอารูปนี้มานะเออเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของตัวแฟนของคุณปริมเพราะหมอเนี่ยจะเอาไอ้หมายมาส่งหลังจากนั้นก็ฟังคลิปดูแล้วกันครับคุณผู้ชมครับ
2: ฮัลโหลค่ะ
3: มีอะไรลูก
2: คุณหมอเป็นคนโทรมานะคะมีอะไรเอ่ย
3: ก็บอกแล้วในตามนั้นแหละค่ะเป็นคนไข้ชั้นต่ำก็อยู่ชั้นต่ำไปเถอะ
2: อ๋อค่ะแล้วยังไงต่อคะ
3: มาใช้สวัสดิการรัฐก็อย่างนี้แหละ
2: แล้วยังไงต่อจ้ะ
3: เกิดกระเด็นไปเรื่อยๆนั่นแหละ
2: ไม่แล้วยังไงต่อคะ
3: อ๋อสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่เป็นคนหรอกฉันก็เห็นตายไปหลายเคสแล้ว
2: คือยังไงคะคือคุณหมอต้องการอะไรคะ
3: มาควนตีเลยรำคาญว่ะ
2: คุณหมอโทรมาทำไมล่ะคะ
3: ด่าเดี๋ยวเธอไปเตรียมฟังมาด้วยแล้วกัน
2: ต้องการอะไรคะ
3: ไม่เป็นไรตามนั่นแหละจ้ะประกันตัวด้วย
2: โกรธอะไรอ่ะจ๊ะ
3: ที่สุดไม่มีโกรธหรอก
2: โมโหอะไรหรือเปล่าคะ
3: จะรับเงินแล้วก็รับไปติดคุกหรือไปประกันตัวศาลเอา
2: อ๋อค่ะ
3: อย่าทำตัวชั้นต่ำแถวนี้ฉันไม่เอา
2: ชั้นต่ำอะไรคะแล้วทำไมคุณหมอต้องเอาอะไรอ่ะคะ
3: เออพิมพ์มาเหอะรำคาญ
2: คุณเป็นคนพิมพ์มานะคะ
3: ก็มึงพิมพ์บอกว่าไม่ใช่เบอร์น้องมึงไง
2: ก็ใช่ค่ะ
3: เออก็พี่กับน้องครูชั้นต่ำเหมือนกันนะมึงพิมพ์มาสกัดซับมันนะโอ๊ยไร้สาระ
2: อะไรอะคะโกรธเสียงสั่นเลยนะคะเนี่ย
3: ไม่ถ้าสมมติว่าชั้นสูงจริงอะคนไม่ใช้30 บาทหรอกเธออ
2: ๋อใช่ค่ะก็แสดงว่าคนที่ใช้30 บาทคือชั้นต่ำหมดเลยใช่ไหมคะ
3: ต้อง
2: อ๋อโอเคค่ะจะได้เข้าใจไว้เน
3: า
2: ะ
3: ยามันก็ห่วยแตกอะยาที่ได้มาก็คือที่เขาให้มาคือเป็นยาแบบเกลียดห่วยมากเลยอะ
2: อ๋อค่ะ
3: มันก็ตายตามอายุอย่างเดียวนั่นแหละถ้ามีทางป่านนี้เขาก็จะไปเอกชนหมดแล้ว
2: อ๋อค่ะ
3: อย่ามากวนตีและรำคาญเดี๋ยวไปขายตัวไป
2: ขายตัวอะไรล่ะคะคุณหมอ
3: เฮ้ยเธอมากวนตีอะไรวะเนี่ย
2: คุณกวนตีอะไรล่ะคะคุณหมอก็พูดดีๆเลยนะคะก็คุณหมอโทรหาพี่สาวหนู
3: ทำอะไรเหรอฉันอยากรู้อ่ะพี่เธอกับเธอทำอาชีพอะไรเหรอหรือไม่มีงานทำตกงาน
2: ทำอาชีพอะไรแล้วเกี่ยวอะไรกับคุณล่ะคะ
3: ไอ้30 บาทก็คือคงพวกตกงานที่มีงานทำอ่ะเนาะ
2: แล้วหนูไปรบกวนคุณหมอหรือเปล่าคะ
3: อ
2: ้
3: าวก็มึงมาละว่าเราขี่กูไง
2: หนูไปละว่าตอนไหนคะมีแต่คุณหมอค่ะโวยวาย
3: เขาชัดอยู่แล้วจะเอาอะไรอีก
2: ไหนคะกล้องวงจรปิดหนูไปโวยวายตอนไหนคะมีแต่คุณหมออ่ะเข้ามาประชิดตัวหนูเลยนะเนี่ยค่ะปิ่นประภาพูดอยู่ค่ะ
3: การโกงสันดานเดียวกันนั่นแหละเอาโฟนตีแบบนี้ก็สันดานเดียวกันนั่นแหละ
2: อุ้ย
3: พูดก็รอดูสายหมายสายแล้วกัน
2: คุณหมอพูดจาไม่น่ารักเลยนะคะ
3: คนสับสนกับมึงก็เรื่องแบบนี้แหละ
2: อุ้ยคุณหม
3: อ
2: ใจเย็นๆนะคะ
4: ม
2: ัน
4: ต้อง
2: ข
4: นาดน
2: ั้
4: นหรอ
2: มันต้องโมโหขนาดนั้นเลยเหรอ
3: ไม่มีใครเขาเอาหรอกเป็นโรคขนาดนี้ใครเขาจะเป็นเมียก็หมดตายตระกูลแล้วพวกนี้
2: โทษค่ะหนูมีแฟนค่ะคุณหมอขอบคุณนะคะ
3: แล้วพี่แล้วน้องมึงมีเปล่าอ่ะ
2: ก็นี่แหละค่ะพิมพ์ประภาพูดอยู่ค่ะ
3: เป็น SLE นะมันก็
2: ขอโทษนะคะไม่ได้เป็น SLE ค่ะเขาแจ้งโรคที่เป็นใหม่แล้วนะคะคุณหมอต้องเปิด OPD ดูให้ลึกๆนะ
3: ไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะรำคาญว่ะเฮ้ย
2: รำคาญก็วางสิคะ
4: ไม่ต้องส่งความ
3: มาฉันถามเลยไม่มีอะไร
2: แล้วก็ไม่ต้องส่งข้อความมานะคะรบกวนพี่สาวมากเลยค่ะ
3: ขายตัวเขาไปขายตัวไป
2: ไม่ขายค่ะ
3: มันให้30 บาทก็คงชนอ่ะ
2: ค่ะเชิญคนรวยขึ้นสวรรค์ไปเลยค่ะ
3: เอาเรื่องจริงมาหน่อย
2: เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะ

0: เอาเธอชั้นสามก็อย่างนั้นแหละฟ้องไปก็เท่านั้นแหละ
1: ค่ะ
0: เปล่า
1: ๆค่ะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะคุณหมอ
0: เออชั้นสามบอกแล้วไม่มีงานถ้าไม่มีหาเหล่อะไรเงี้ยหัวขับไรเดอร์อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยชัว
1: ร์คุณหมอคุณหมอดูถูกคนเหมือนกันนะคะ
0: จริงถูกไหมล่ะถ้าถูกเขาไม่ใช้30 บาทเหรออ
1: ๋อคือโมโหตรงกระดาษซับ
0: ม
1: ันใช่ไหมคะ
0: ไปอยู่ของมือไป
1: หนูก็อยู่ของหนูนะคะมีแต่คุณหมอเนี่ยค่ะที่โทรมาก่อกวน
0: ว่าไงมันก็รอหมายศาลแล้วกัน
1: คุณหมอว่างเหรอคะ
0: เออ
1: ถ้าว่างก็ไปหาอะไรทำนะคะ
0: มึงนั่นแหละมึงนั่นแหละ
1: หนูก็นั่งเล่นโทรศัพท์ของพี่สาวอยู่นะคะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะ
0: เออช่างมัน
2: คุณผู้ชมสลิงแตกอะ
3: ค่ะ
2: นี่เราเปิดให้ฟังแบบยาวๆแบบไม่ตัดยาวๆเลยเนี่ย
3: แล้วคุณหมอก็มีเวลาที่จะพูดกับคนไข
2: ้
3: แบบ
2: นี้
3: เนี่ย4 นาที5 นาที
2: แล้วขอโทษนะแบบตอนแรกผมฟังเนี่ยผมคิดว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ
3: ์ฮะ
2: ค่ะแต่ก็ได้กระแดกไม่ต้องแดกอย่างเงี้ย
3: ค่ะ
2: เนื้อคล้ายๆนะ
3: ค่ะ
2: เออเนี่ยลูกหูจะดุดันมาก
3: โอ้แล้วหมอพูดหลายทีเลยว่าแบบหา30 บาทรักษาทุกโรคคือชั้นต่ำแล้วบางทีคือหมอโทรมาหมอก็จะถามว่าไงจ๊ะมีอะไรครับมีอะไรทั้งที่เขาเป็นฝ่ายโทรมา
2: คือหมอเป็นคนโทรไปโทรไปครับว่าไงมีอะไรจ๊ะนะมีอะไรแต่หมอโทรไปนะ
3: หมอโทรไปค่ะ
2: พูดยังไง
3: โทรไปแต่ก็ไม่พูดก็ถามคนไข้แบบนี้แล้วหมอเห็นพี่หนุ่มนับในรายการเลยสายที่โทรมา
2: ใช่30 กว่าสาย
3: 33 สาย
2: 33 สายโทรไปนั่นน่ะ
3: จะให้รับให้ได้
2: ใช่ที่สำคัญที่สุดคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากไอ้เจ้าคลิปเสียงนี้แล้วคุณหมอเนี่ยยังส่งข้อความเป็นรางวัล
3: ข้อความยาวมาก
2: ไปด่า
3: ค่ะ
2: แล้วที่สำคัญเนี่ยฮะเอาเวระเบียนของเธอเองเนี่ยเอาใบเนี้ยของประวัติคนไข้เนี่ยถ่ายรูปแล้วส่งมาแบบนี้จริงจริงมันไม่ได
3: ้ค่ะเป็นข้อมูลส่วนตัว
2: ใช่ผิดด้วยอันเนี้ย
3: ค่ะ
2: นะฮะแล้วมีการไปด่าคุณพ่อเธออีกว่าคุณพ่อเนี่ยมีรูปเป็นกะหรี
3: ่ค่ะ
2: ใช่ไหม
3: ใช
2: ่พ่อมีรูปเป็นกะหรี่แล้วก็แบบมีลูกไขตัวมีผัวเป็นไรเดอร
3: ์ค่ะ
2: โอ้แบบเยอะมากอ่ะไม่รู
3: ้คุณอิงของอุ่นอิงก็จะเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกันตอนที่คุณอิงเล่าให้ฟังก็คือจะไปขอใบส่งตัวแล้วก็เกิดปัญหาคุณอิงเล่าบอกว่าไปครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็เจอตัวซีเครตที่โรงพยาบาลคือคุณหมอก็เขียนให้แล้วก็บอกว่าเนี่ยต่อไปให้ไปรักษาที่3 วาไม่ต้องมาที่นี่อีกแล้วทางคุณอิงตอบคุณหมอแบบนี้เลยว่าถ้ามาแล้วรู้ว่าเจอหมอแบบนี้ก็ไม่มาหลังจากนั้นทางหมอก็บอกว่าก็เหมือนกันนะคะก็เหมือนบอกว่าเนี่ยรู้จักว่าบ้านเธออยู่ไหนแล้วก็เหมือนกับได้ข้อมูลจากทางเวชระเวียนเธอโต้คุณหมอเลยนะคะบอกว่าคุณหมอรู้จักบ้านหนูแล้วคุณหมอจะไปเผาบ้านหนูเหรอคะ
2: นะฮะ
3: ก็มีการโต้เถียงแบบนี้มีปัญหาเวลาที่จะขอใบส่งตัวค่ะลองฟังเสียงคุณอิงดูค่ะ
4: วันนั้นน่าจะเป็นเคสสุดท้ายนะคะหมอเขาเหมือนจะเดินกลับบ้านแล้วพยาบาลก็บอกเออเดี๋ยวค่ะคุณหมอเหลืออีกเคสนึงเราก็เกรงใจว่าเขาจะกลับก็เลยพูดว่ากวนใจด้วยนะคะเขาก็ถามซ้ำอีกประมาณ4 รอบค่ะพูดว่าอะไรนะหนูก็ตอบไปอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าเอ๊ะก็เดินตามเขาไปในห้องตรวจก็ถามเป็นโรคอะไรมาแล้วก็เซ็นแล้วก็ถ่ายรูปจะเซ็นให้ครั้งนี้ครั้งเดียวนะจ๊ะไปใช้สิทธิ์โรงพยาบาลตรง3 วาหวังว่าครั้งหน้าจะไม่เจอกันอีกนะถ้าเจอบริการแบบนี้ไม่อยากมาเหมือนกัน
2: พูดคำนี้เลย
4: ใช่
2: คุณพูดอย่างนี้ต่อหน้าหมอเลย
4: ค่ะเพราะว่าไปครั้งแรกก็เจอตัวซีเคตเลยเขาก็ผลักประตูออกมาแล้วก็คว้าใบประวัติอะค่ะตอนแรกจะถ่ายบัตรประชาชนอิ๋งว่าอันนี้ไม่ได้นะคะ PDPA ฉันรู้หมดแล้วนะบ้านเธออยู่ไหนอะเบอร์บัตรประชาชนเดี๋ยวฉันจะจิ้มดูตลอดแล้วเธอจะกลับมาวันไหนจะลองดูไหมเขาก็พูดไม่จบเดินออกไปข้างนอกคลินิกแล้วก็เปิดประตูมาด่าซ้ำๆอีกก็มึงกวนตีนกูก่อน
2: อุ้ยตายใครพูด
4: หมอ
2: บอกก็มึงกวนตีนกูก่อน
4: ใช่หนูก็เลยว่ามึงเลยหรอกวนใจด้วยนะคะกวนใจด้วยนะคะเนี่ยมึงกวนตีนกู
2: เนี่ยคือคุณผู้หญิงคนนี้คุณอิงมุกเนี่ยเขาเจอหมอกำลังจะกลับบ้านแล้วทางฝั่งของตัวพยาบาลที่กวนใจด้วยนะคะกวนใจด้วยนะคะ
3: 4 รอบที่พูด
2: หมออะไรนะกวนใจด้วยนะคะอะไรนะกวนใจด้วยนะคะ4 รอบ
3: ใช
2: ่หมอบอกไอ้คำว่ากวนใจด้วยนะคะนี่คือกวนตีนมันหนูห่างกันเยอะนะใจกับตีน
3: ค
2: ่
3: ะ
2: แต่หมอบอกว่าคำว่ากวนใจเนี่ยหมายถึงกวนตีนคือจริงๆแล้วคุณมุกแกคงใช้คำแบบนี้อยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันคำว่ากวนใจด้วยนะคะความหมายของเธอก็คือรบกวนด้วยนะคะคุณหมอรบกวนคุณหมอด้วยนะคะอะไรเงี้ยเพราะเห็นคุณหมอจะกลับบ้านแล้วรบกวนด้วยนะคะแต่แกใช้คำว่ากวนใจด้วยนะคะ

0: คุณหมออาจจะรู้สึกว่ามึงใช้คำผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็เลย
0: คิดว่าควรบาทาอะไรอย่างนั้นน่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เมื่อวานนี้จ่าพิชิตกระจัดพานชนดราม่าแอดดิกต์นะครับก็ส่งข้อความมาบอกผมนี้บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะมีคนส่งข้อความไปหาแกแล้วบอกว่าคุณหมอคนที่เป็นข่าวเนี่ยแกมีปัญหาเรื่องของการควบคุมอารมณ์แล้วก็เคยทะเลาะเบาแว้งกับทางตำรวจจราจรด้วยนะฮะเอ้ยตำรวจจราจรหรือจราจรผมไม่แน่ใจนะจนสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีตำรวจมาควบคุมอ่ะแต่พอคุณแม่ของคุณหมอเนี่ยเดินทางมาถึงนะครับคือเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยนะครับจากอารมณ์ขึ้นๆเนี่ยพอได้ยินแม่มาเท่านั้นอ่ะคือแกเปลี่ยนอีกแบบนึงเลย
1: ค่ะ
0: คือข้อมูลมาแบบนั้นนะฮะคือน่าจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์แต่ทีนี้พอมาเป็นหมอเนี่ยมันไม่ได
1: ้ค่ะ
0: เห็นไหม
1: แล้วปะทะคารมกับคนไข้แบบไม่อยากเชื่อว่านี่คือคำพูดจากคนที่เป็นหม
0: อ
1: แล้วก็ยังมีคนที่โฟนอินเข้ามาที่ก็เจอปัญหาแล้วก็ถูกหมอฟ้องด้วย
0: ใช่
1: แล้วแต่ว่าศาลยกฟ้องนะคะคนไข้ชนะหมอฟ้องได้ค่าเสียหายเยอะเลยเป็นล้านค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่เรียกเป็นล้านเลยสุดท้ายคือทางคลินิกกับคุณหมอแพ
1: ้ค่ะ
0: ศาลท่านยกนะฮะพอศาลท่านยกเสร็จปุ๊บตอนนี้เขากำลังรอที่จะฟ้องกลับอยู่นี่แหละฮะ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าพอมันมีคนไปร้องเรียนเยอะๆรวมไปถึงเรื่องราวของคลินิกด้วยไม่ใช่คลินิกจะไม่โดนนะคลินิกโดนด้วยนะฮะเพราะว่ามีการแบบส่งไอ้ใบส่งตัวช้าหรือบางทีมันไม่ทำให้เขาอย่างเงี้ยแล้วไปอยู่ในโครงการของเขา
1: ล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากเลขาธิการแพทยสภาเรื่องนี้ค่ะพลอากาศเอกนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภาโพสต์ข้อความนะคะบอกว่าได้ติดตามข้อมูลที่มีการเผยแพร่รู้สึกกังวลใจเช่นเดียวกับประชาชนโดยเฉพาะเมื่อเหตุการณ์ดังกล่าวกระทบต่อความรู้สึกของผู้ป่วยและครอบครัวแล้วคุณหมอก็ย้ำว่าการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาเพราะผู้ป่วยส่วนใหญ่มาพบแพทย์ในช่วงที่กำลังเจ็บป่วยมีความกังวลหวาดกลัวหรืออยู่ในภาวะอารมณ์ตอบบางเช่นเดียวกับญาติดังนั้นการรักษาจึงไม่ได้เพียงการตรวจวินิจฉัยหรือการให้ยาเท่านั้นแต่คำพูดน้ำเสขาธิการแพทยสภายังยกข้อบังคับของแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพข้อที่7ที่กำหนดว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆที่อาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพแล้วก็ยังมีข้อที่23ที่ให้แพทย์ต้องประกอบวิชาชีพด้วยความสุภาพปราศจากการบังคับขู่เข็นแล้วก็ฝากถึงเพื่อนแพทย์ด้วยว่าแม้ว่าการทำงานแต่ละวันจะต้องเจอกับทั้งภาระงานความเหนื่อยความกดดันความเห็นที่ไม่ตรงกันกับผู้ป่วยและญาติแต่ก็ต้องพยายามดูแลคำพูดอารมณ์และท่าทีให้เหมาะสมโดยเฉพาะในช่วงที่เกิดความโกรธหรือความขัดแย้งค่ะเนี่ยค่ะท่านเองก็ย้ำเลยนะคะว่าจะต้องดูแลคำพูดอารมณ์ท่าทีให้เหมาะสมนอกจากนี้ในยุคดิจิทัลทุกคำพูดข้อความแชทโทรศัพท์หรือโพสต์ต่างๆสามารถทิ้งร่องรอยและอาจถูกนำมาใช้ประกอบการตรวจสอบหรือเป็นพยานหลักฐานได้แต่ประเด็นสำคัญไม่ใช่เพียงว่าจะมีผู้บันทึกไว้หรือไม่หากแต่การสื่อสารและการกระทำต้องเริ่มต้นจากตัวแพทย์เองอีกประเด็นหนึ่งที่ทางเลขาได้ย้ำก็คือผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิการรักษาใดล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันการใช้สิทธิ์ของรัฐไม่ควรเป็นเหตุให้ผู้ป่วยถูกดูหมิ่นเหยียดหยามหรือได้รับการปฏิบัติที่ลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ค่ะเรื่องมีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามข้อบังคับหรือจริยธรรมแห่งวิชาชีพจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะขณะที่ทางผู้อำนวยการสปสช.พันโททันตแพทย์ธนศักดิ์ถำบันดุได้พูดนะคะบอกว่าเมื่อ15กรกฎาคมแล้วก็21สิงหาได้ไปตรวจที่คลินิก3แห่งก็คือสหคลินิกไทยราชคลอง3วาซึ่งคลินิกนี้มีหมอที่ถูกกล่าวหาเป็นคุณหมอประจำอยู่ที่นี่ด้วย
0: อ๋ออันนี้คือทางท่านบอกเองนะ
1: ท่านบอกเองใช่ค่ะ
0: ผอ.สปสช.กทม.
1: ค่ะ
0: นะฮะท่านธนศักดิ์ท่านบอกมาเองเลยอ๋อจะได้ทราบไว
1: ้ค่ะแล้วก็ยังมีอีก2แห่งค่ะก็คือที่มีนบุรีพลัสคลินิกเวชกรรมแล้วก็ที่หทัยราชคลินิกเวชกรรมสาขาหนองจอกทางคุณหมอที่ถูกกล่าวหาไม่ได้รักษาที่นี่นะคะแต่ว่าทั้ง3แห่งที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบความผิดปกติในการเบิกจ่าย การให้บริการที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนดแล้วก็มีปัญหาการจัดการบริการหลายประเด็นที่อาจส่งผลต่อสิทธิ์และความต่อเนื่องในการรักษาประชาชนตอนนี้เตรียมสั่งคลินิกทั้ง3แห่งหยุดให้บริการพร้อมทั้งจัดระบบโอนย้ายผู้ที่มีสิทธิ์กว่า 26,000 คนไปยังหน่วยบริการพื้นที่ใกล้เคียงค่ะค่ะ
0: นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับยังไงยังไงกันละเนี่ยฮะพี่หมูไปบอกมีคนส่งมาให้
1: ค่ะ
0: บอกว่าแกมีเรื่องของการควบคุมอารมณ
1: ์
0: แล้วก็คือเคยไปทะเลาะกับตำรวจซึ่งข้อมูลก็ไปตรงกันกับทางฝั่งของตัวผู้เสียหายที่เล่าให้ฟังด้วยเหมือนกันต่างๆนานานะครับคือจริงๆแล้วก็อะไรก็แล้วแต่แต่พอไปด่าคนป่วยที่เขาคือเขาเป็นโรคไตคุณผู้ชมแล้วเป็นไตระยะสุดท้ายแล้วพอไปบอกว่าไอ้โรคของมึงเนี่ยอีกไม่นานก็ตายอยู่ได้ไม่เกินอายุเท่านี้หรอกมึงไปมีผัวเป็นไรเดอร์ไรเดอร์ก็ไม่อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยาที่มึงได้มาก็ยาเร็วๆอ๋อไปสปสช.รักษาตายทุกโรคอะไรนั่นน่ะคือแบบโอ้โหมันคือไปบอกแกจะตายอ่ะ
1: มันหมดกำลังใจ
0: แล้วในฐ
1: านะผู้ป่วย
0: แล้วแกเป็นหมอไปพูดคำนี
1: ้ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: แล้วก็แกพูดหลายทีอะค่ะว่าถ้าใช้สิทธิ์30บาทก็คือเป็นคนไข้ชั้นต่ำ
0: พอทางฝั่งของผู้เสียหายก็ถามว่าถ้างั้นหมายความว่าคนที่ใช้30บาทในทุกวันนี้ก็เป็นคนชั้นต่ำเหมือนกันแหละเขาบอกใช่ใช่เพราะพวกคนจน
1: ค่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยโอ้นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับ
1: แล้วก็จะส่งโน้ติสไปที่บ้านซึ่งทางผู้เสียหายทางคุณปิ่นกับทางคุณโยก็บอกว่าส่งมาเลยที่บ้านขาดกระดาษซับมันคิดว่าแกก็น่าจะโมโห
0: โมโหไปกวนกันอีกนั่นแหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณชมลองดูนั่นแหละเห็นไหมขอเป็นภาพใหญ่หน่อยครับมองไม่ค่อยเห็นนี่ฮะ
1: ไปเป็นส่งเอกสารมาตามที่อยู่ได้เลยค่ะพอดีที่บ้านน้องสาวกระดาษซับมันหมดพอดีขอบคุณล่วงหน้านะคะ
0: เนี่ยด่าเลยฮะบอกแม่ไปเป็นกระก็จริงๆเอาตรงๆก็ขออภัยนะกะหรี่นี่แหละฮะโง่แถมเง่าเสียตัวเลี้ยงผู้ชายพี่น้องกะหรี่ลำคาญโดนแมงดาเกาะสูญพันธุ์ทั้งคู่เห็นไหมฮะโรคนี้ทรมานจนตายเนี่ยไปพูดคำนี้เห็นไหมฮะพอควรไม่พอแล้วนี่นะเป็นกะหรี่แมงดาเกาะทำบุญเยอะๆ40ปีก็ตายหาแล้วสันดานจันไรจะได้ไม่เป็นสัตว์นรกผลิตลูกสาวเป็นกะหรี่ SLE โรคกรรมไงเพราะสันดานมึงจันไรไงธรรมชาติโรค40ก็ตายแล้วไม่มีใครอายุยืนปานนั้นโรคกรรมเนี่ยก็ด่าวนๆอยู่อย่างเงี้ยเกิดมาเป็นผู้หญิงมีแมงดาเกาะรอความตายปีละ 1,500 เขาจะจ่ายยาอะไรให้มึงเนี่ยสปสช.จริงหรือเปล่าครับ
1: ค่ะ
0: พ่อก็เฮงซวยเลี้ยงลูกมาเป็นกะหรี่กับขอทานขอใบส่งตัวผู้ป่วยอนาถาคนไข้ชั้นต่ำสนิทโรงพยาบาลสนิทคลินิกคนดีที่ไหนใช้สิทธิ์ขอทานฮะคนดีๆที่ไหนใช้สิทธิ์ขอทาน30บาทไปไหนก็เป็นตัวสวยที่นั่นแกไม่คิดเลยเหรอว่าไอ้สิ่งที่แกพิมพ์มาเนี่ยมันจะย้อนกลับนะ
1: ฮะ
0: คนจันไรกะหรี่สองพี่น้องก็วนกลับมาคำนี้อีกปากจ้อจัด
1: ค่ะ
0: นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับพักนะมีอีกไหมพี่หมวย
1: จริงๆมีเรื่องที่นนทบุร
0: ีอ๋อหน่อยคุณผู้ชม
1: ค
0: ือที่นนทบุรีคุณผู้ชมครับคือย้อนกลับไปคุณผู้ชมจำได้ฮะมันมีตำรวจนายหนึ่งครับร้อยตำรวจโทสมภพแกอายุ56อายุเท่าผมเนี่ยแหละ
1: ค่ะ
0: นะฮะคือตัวแกเองเนี่ยตอนนั้นไปมีภรรยาเนี่ยคนเนี้ยนี่นะอันนี้เป็นพี่สมภพ
1: ค่ะ
0: แกมีเมียแล้วปรากฏว่าเมียแกเนี่ยขับรถไม่เป็นแกก็เลยส่งเมียแกเนี่ยไปเรียนขับรถไปมาไม่รู้ขับกันท่าไหนไปเข้าเกียร์ผิดหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้
0: ไปได้ครูสอนขับรถมาเป็นผัว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แกเสียใจมากว่าทำไมถึงทำอย่างนี้
1: เรียนขับรถมาบอกกับทางท่านสมภพอะค่ะบอกว่าเราแยกกันนอนดีกว่าระยะหลังเดี๋ยวเราทางเราขอนอนข้างล่างให้ร้อยตำรวจโทสมภพนอนอยู่ข้างบนแล้วก็มีพฤติกรรมแอบขโมยเงินแล้วก็นำรถ Isuzu Mew 7ไปจำนำ 200,000 บาทเอาเงินไปปลนโปร ให้กับชู้อันนี้ก็คือที่ทางหมวดบอกนะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้ผมเองก็คือรักมากเลี้ยงดูอย่างดีไม่ให้ทำงานให้อยู่บ้านเป็นแม่บ้านแต่กลับถูกสวมเขาแล้วทางท่านสมภพเองก็ยังบอกว่าจับได้คาหนังคาเขาเลยค่ะคือเขาแอบ

0: กดรอยตามภรรยาแล้วก็เจอทั้งคู่พากันเข้าไปที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งตนเองตัดสินใจนั่งเฝ้าที่หน้าห้องเช่าจนเขาเดินออกมาพร้อมกันที่ผ่านมาถือว่าถูกดูถูกเหยียดหยามศักดิ์ศรีคือทางสมภพร้อยตำรวจโทสมภพยังบอกด้วยนะคะบอกว่าที่ยอมทนมาก็คือคิดถึงลูกเป็นหลักคือบอกว่าไม่อย่างนั้นคงยิงทั้งคู่แล้วแต่สุดท้ายไปแจ้งความเอาผิดทั้งภรรยาและชู้ค่ะตอนนี้เตรียมจะฟ้องเรียกค่าเสียหายมากกว่า3ล้านบาท
1: นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมฮะคือเอาอีซูมิวเซเว่นไปจำนำ 200,000 นะคุณผู้ชมครับแล้วก็เอาไปปลนเปลือครูสอนขับรถนะฮะเนี่ยครับแล้วที่สำคัญเขาไปจับได้เนี่ยเขาไปนั่งดูเลยฮะไปนั่งดูเลยไอ้ตอนที่เข้าเกียร์แล้วขับรถเข้าโรงแรมเนี่ย
0: เ
1: ขาไปนั่งรออยู่ที่ตุ่มเลยคุณผู้ชมครับความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของตัวพี่สมภพเขาบอกเลยบอกว่าเขาเนี่ยไปหย่าแล้วนะกับทางอดีตภรรยาไปหย่าเมื่อ14สิงหาคมหลังจากเป็นข่าวนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับพร้อมทั้งนำใบหย่ามาโชว์ด้วยแต่ก่อนที่แกจะไปหย่าเมื่อกี้อยากให้เห็นภาพเมื่อกี้นี้ฮะก่อนที่แกจะปลดรูปออกจากฝาผนังบ้านแกเนี่ยมันเป็นรูปแต่งงานของแกกับภรรยายืนคู่กันอยู่เอารูปแต่งงานก่อนเดี๋ยวไปหย่าเดี๋ยวมายกมือกราบภรรยาในรูปเอาโหสิให้พี่เธอนะพี่ไปละพี่ขอเอากรอบรูปของเธอออกก่อนเพราะพี่เห็นมันทนไม่ไหวจริงๆอยู่กับเธอมาตั้งแต่ผมดำจนผมงอกแต่เธอกลับทำกับพี่แบบนี้พี่ไม่ไหวจริงๆเนี่ยฮะแล้วก็เอาออกครับคุณผู้ชมครับทางฝั่งของตัวพี่หมวดสมภพเองเนี่ยทำการเปลี่ยนกุญแจเข้าออกบ้านทุกจุดเลยนะฮะเพื่อเป็นเครื่องยืนยันครับว่าป้องกันไม่ให้ตัวเมียเก่าเนี่ยกลับเข้ามาอีกครั้งเป็นเด็ดขาดแล้วนำเอารูปนะฮะที่ทางพี่หมวดสมภพรับปริญญาและรูปถ่ายกับพ่อแม่ที่เสียชีวิตไปแล้วเอาไปแขวนไว้ที่ผนังบ้านแทนรูปภาพแต่งงานเมื่อกี้นี้ที่เอาออกไปพี่หมวดสมภพบอกตอนนี้สภาพจิตใจเริ่มดีขึ้นบ้างแล้วณตอนนี้เนี่ยอยากจะประกาศผ่านทางสื่อทุกช่องทางบอกช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยเป็นสื่อกลางให้หน่อยตอนนี้โสดทั้งแท่งในยามแก่เฒ่าผมรับรองว่าจะเลี้ยงดูอย่างดีไม่ให้ลำบากต้องทำงานอะไรเลยขอให้เป็นแม่บ้านของผมเถอะนะเป็นแม่บ้านเป็นแม่ศรีเรือนแล้วผมจะสมนาคุณให้เดือนละสัก 2-30,000 บาทนี่ให้เดือนละ 2-30,000 บาทเลยเป็นค่าดูแลนี่พี่สมภพอ
0: ันนี้คือเปลี่ยนกรอบรูปแล้วนะคะ
1: เปลี่ยนกรอบรูปแล้วเอารูปพ่อกับแม่ที่ตายไปแล้วเนี่ยมาติดไว
0: ้ค่ะ
1: นี
0: ่ก็รูปของหมวดเองตอนที่รับปริญญาหมวดแต่งงานใช้ชีวิตกับทางอดีตภรรยาคนที่24ปีมีลูกด้วยกัน3คน
1: นี่เอามาแล้วติดแล้วนี่แกซึมเศร้านะแล้วที่สำคัญเนี่ยแกไปถอนคำสาบสาบาน
0: ที่ศาลเจ้าพ่อเสือ
1: ที่ศาลเจ้าพ่อเสือเรามีภาพศาลเจ้าพ่อเสือไหมทีมงานนี่อันนี้ตอนไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือ
0: ค่ะ
1: ไปบอกเลยบอกว่าผมจะไม่ยุ่งกับผู้หญิงคนนี้อีกแล้วเนี่ยครับเอาลองฟังเสียงดูกันจอมังฟัง
2: พาหลวงพ่อเสือมากเลยเคยมาจุดธูปสาบานว่ากับเมียเราจะไม่ทิ้งกันบอกว่าไม่ให้ผมนอกใจเขาเขาจะไม่นอกใจผมแต่ความรักไม่มีอยู่จริงเมียผมเนื้อ99โลไข่99ใบและเลือด99ถุง
1: เนี่ยนะฮะนี่เขาเรียกว่าพุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์นะฮะอยู่ในกรมชนแล้วเสือเนี่ยเป็นเสือโบราณนะใช่ไหมฮะเนี่ยเสือโบราณนะครับศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ
0: ค่ะ
1: เนี่ยผมยกมือไหว้ไว้ก่อนเพราะเมื่อกี้เอาจริงๆผมขอโทษจริงผมหันไปถามบอกว่าทำไมเขาถึงได้ปั้นแบบนี
0: ้
1: เขาบอกมันเป็นฝีมือของคนสมัยก่อน
0: ค่ะวัดเก่าแก่
1: วัดเป็นวัดเก่าแก่เนี่ยฮะแล้วศักดิ์สิทธิ์มากเดี๋ยววันนี้เอาตรงๆคุณผู้ชมผมไม่รู้จะทำเรื่องอะไรไม่รู้จะทำเรื่องอะไรจริงเลยอยากรู้ความคืบหน้าของแกมานั่งในขนกระแสสวัสดีนะพี่หมวดนะพี่หมวดนะเดี๋ยวเรียกพี่หมวดได้ใช่ไหม
3: ครับครับ
1: พี่หมวดวันนี้จำสายขึ้นใช่ไหม
3: ก็ดีขึ้นแล้วครับ
1: ดีขึ้นนะแต่มีอยู่ช่วงพี่หมวดเมาหนักนะ
3: ก็มันรู้มา2ปีแล้วครับมันเก็บไว้
1: 2ปี
3: ครับ
1: แล้วก็ยังนอนอยู่เตียงเดียวกันเนี่ย

0: ไม่ผมนอน2ปีหลังเนี่ยผมมานอนอยู่ข้างล่างแล้วครับ
1: ค่ะ
0: กับนอนอยู่ข้างเตียงนอนเขาเขานอนเตียง
2: เขานอนบนเตียงพี่นอนข้างล่าง
0: ใช่ครับ
2: ทั้งที่พี่ก็รู้เมียพี่มีชู้เนี่ยนะ
0: ครับครับ
2: แล้วพี่ไม่ให้เมียพี่มานอนข้างล่างแล้วพี่ขึ้นไปนอนข้างบนล่ะ
0: โอ้เขาบอกว่าผมเข้าห้องน้ำบ่อยชอบเปิดไฟเวลาเข้าห้องน้ำครับผมต้องเดินมาเข้าข้างล่างเขาบอกว่าไม่ให้ใช้ร่วมกันครับ
2: พี่อยู่ได้ยังไงเนี่ยแล้วนี่พี่ขอหัวหน้าพี่มาแล้วใช่ไหมวันนี
0: ้อ๋อวันนี้วันหยุดผมครับ
2: อ๋อวันหยุดนะหัวหน้าไม่เกี่ยว
0: ครับครับอันนี้เรื่องส่วนตัวผมครับ
2: เรื่องส่วนตัวนะฮะ
0: ครับครับ
2: เขาไม่ว่านะมาออก
0: ครับไม่เป็นไรครับเรื่องส่วนตัวผมครับ
2: ครับแล้วพี่แฝด AB ก็เป็นคนที่ไปช่วยเหลือถูกไหม
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
2: อ๋อ
3: เรารู้จัก
2: หน้านี่เหมือนกันไปไหนเนอะผมก็ไม่รู้จะเรียกใครเป็นใครเลยเนี่ยจริงๆ
1: พี่ใหญ่พี่เล็ก
2: พี่ใหญ่พี่ใหญ่ไหนพี่ใหญ่อยู่ไหน
3: อันนี
2: ้พี่ใหญ่นะพี่เล็กนะ
3: ถูกต้องครับผม
2: พี่เป็นผู้สื่อข่าวอยู่นนทบุรีนะ
3: ครับผม
2: แล้วพี่ก็เข้าไปช่วยเคสนี้เพราะตอนนั้นน่ะเขาจะทำร้ายตัวเอง
3: ถูกครับ
0: ใช่ครับ
2: และพี่เข้าไปห้ามไว้ไม่งั้นเข้าไปแล้ว
0: ครับครับ
2: วันหลังผมฝากพี่ไปช่วยคนนั่งตรงข้ามพี่นิดนึง
1: สวัสดีครับพี่ก้าว
2: สวัสดีครับ
4: ครับ
2: รู้เรื่องคดีเขาใช่ไหม
4: รู้ครับพี่ครับ
2: ช่วยได้ไหม
4: ช่วยได้ครับพี่ครับ
2: ช่วยได้นะ
4: ครับ
2: เขาช่วยเขาคือตอนนี้เขาหาเมียอยู่เขาหาเมียใหม่อยู
0: ่ครับ
2: เขาบอกเขาให้เดือนละ 30,000 ใช่ไหม
4: 30,000
0: ครับ
2: เดือนละ 30,000
0: ไม่ทำงานบ้านก็คือซักเสื้อผ้ารีดเสื้อผ้าแล้วก็ล้างถ้วยล้างจานก็ให้ดูแลลูกสาวเป็นเด็กพิเศษของผมแต่เขาเอาไปเป็นตัวประกันแล้ว
2: เขาเอาไปแล้วเหรอ
0: ครับ
2: ติดต่อกลับมาไหมอ
0: ะไรครับ
2: เขาติดต่อกลับมาไหม
0: ลูกก็โทรติดต่อทางร้านค้ามาเพราะว่าเขาคิดถึงผม
2: แล้วตัวภรรยาไปอยู่กับทางฝั่งครูสอนขับรถเลยเหร
0: อไปอยู่ที่โรงงานแต่เขาก็เที่ยวไปเที่ยวมาหากันอยู
1: ่
0: เมื่อไม่นานนี่ก
2: ็แต่พี่ยืนยันใช่ไหมพี่เป็นคนให้เขาไปเรียนขับรถเองจริงๆ
0: ใช่ครับ
2: เขาเข้าเกียร์ผิดเหรอ
0: น่าจะประมาณนั้นแหละครับ
2: โอเคเอาพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับผู้ชมครับ
5: จ้าพาฉันไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยสิตา
6: ลากไปใช้ผู้ประกันตอน
7: สั้นเอ็นปี
8: หยุดเถอะนาคเอ้ยไอ้คนที่เขามีสิทธิ์ไปเลือกเถอะ
9: แล้วพวกมันเป็นใคร
8: ก็นายจ้างและผู้ประกันตนที่เป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน1คนต่อ1เสียงเลือกคนมาดูแลกองทุนของเราใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเรา
9: เลือกกันที่ดีอย่าให้ผีต้องมาทวงสิทธ
10: ิ์ยิ่งสัตว์ยิ่งเซฟรวมสัตว์ปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อค3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
11: มึงไม่ให้เหมือนกูแล้วมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
12: พ่อแม่อย่าเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่เลยไงวะจะขายตัวเป็นคนตาย
13: คุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบ
14: ๆฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
15: เธอทำอะไรได้บ้าง Here we go
16: once มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแล้ว
17: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณเข้ากับผู้หญิงอย่างฉัน
18: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.เริ่ม11กันยายน
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: นี่ทุ่มเข่าไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
1: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
0: ทุ่มเข่าไฟลาวา
1: Formos Omega Smart Super Go
10: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโคลนแอปช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Beford Tablet ให้ Beford Tablet ดูแลคุณโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอด
11: ที่พลาดทุเรียนลูกละ100บาทจากงานที่เซ็นทรัลนอร์ทวิลล์ค่ะตอนนั้นเป็นไวรัลเลยนะคะคนต่อแถวยาวเหยียดรอบนี้มาให้แก้ตัวค่ะกรมการค้าภายในยกความอร่อยมาไว้ใจกลางเมืองกับงานพรีเมียมดูเรียนเฟส2026ครั้งที่2งานนี้จัดขึ้นที่ลานพักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง7กันยายนไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยก็คือทุเรียนราคาพิเศษลูกละ100บาทแล้วรอบนี้กรมการค้าภายในจัดเต็มค่ะก็จำกัดวันละ 1,000

0: ลูกส่วนท่านใดที่เป็นสายจุสายกินจุห้ามพลาดนะคะกับบุฟเฟ่ทุเรียนอิ่มละ699บาทค่ะงานนี้ไม่ได้มีแค่ทุเรียนนะคะในงานยังยกทัพมังคุดและผลไม้ตามฤดูกาลเป็นผลไม้คุณภาพดีส่งตรงมาจากสวนมาจำหน่ายโดยเฉพาะมังคุดในช่วงปลายฤดูเราคัดพิเศษคัดคุณภาพดีมาให้คนกรุงเทพได้ช็อปกันสดๆเป็นการช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายการกระจายผลผลิตส่งตรงไปถึงมือผู้บริโภคค่ะที่ผ่านมากรมการค้าภายในได้บริหารจัดการผลไม้ตลอดฤดูกาลอย่างต่อเนื่องทั้งการเชื่อมโยงการรับซื้อการเปิดพื้นที่จำหน่ายในตลาดในศูนย์การค้าและพื้นที่ที่มีประชาชนสัญจรเป็นจำนวนมากสามารถเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตผลไม้แล้วมากกว่า 700,000 ตันช่วยลดปัญหาผลหนุนผลไม้สดๆจากเกษตรกรไทยอยากชวนค่ะไปที่งานนี้ Premium Durian Fest 2026ที่ลานพาร์คพารากอนย้ำอีกครั้งนะคะงานมีตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้เท่านั้นรอบนี้คนกรุงต้องเตรียมตัวให้พร้อมค่ะก็ไปได้เลยค่ะถึง7กันยายนเจอกันที่งานนะคะ
1: ครับนะฮะอ้าวโอเควันนี้นะครับไปดูเรื่องเบาๆที่โหนกระแสนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยสาวๆคนไหนที่เป็นโสดอยู่นะครับอยากให้ดู
0: ค่ะ
1: เขาประกาศหาคู่วันนี้ที่โหนกระแส
0: ค่ะเมื่อกี้ตอนที่พี่หนุ่มอ่านข้อความอะค่ะที่บอกว่าโสดทั้งแท่งเปิดวาร์ปรับสาวหมวยแอบมองหน้าหมวดหมวดอมยิ้ม
1: จริงไหม
0: จริงตอนที่พี่หนุ่มอ่านอยู
1: ่ใช่ไหม
0: หมวดยิ้มแบบนี้ค่ะเมื่อกี
1: ้พี่หมวด
0: ค่ะ
1: พี่หมวดต้องการประกาศจริงๆใช่ไหม
2: จริงครับ
1: จริงนะ 30,000 นะ
2: ครับ
1: ดูแลเลยนะ
0: ในนี้มีแนะนำมาเต็มเลยค่ะ
1: ใช่ส่งเข้ามาเต็มเลยนะ
2: ครับ
1: แต่
2: ขออย่ามีชู้อย่างเดียวครับ
1: อะไรนะ
2: ขออย่ามีชู้อย่างเดียว
1: ขออย่ามีชู้อย่างเดียว
2: ครับ
1: ขออย่ามีชู้อย่างเดียว
0: โอเคในนี้มีแนะนำพี่สาวน้องสาวมาเต็มเลย
1: เนี่ยนี่นะฮะใครที่รักคนมีสี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครเป็นตำรวจน
0: ะ
1: ใครรักคนมีสีนะครับแล้วแกรักจริง
0: ค่ะ
1: นะฮะลองสังเกตแล้วกันขนาดรูปภรรยาที่นอกใจไปมีคนอื่นติดไว้บนฝาบ้านแกจะเอาลงแกยังยืนไหว้รูปเมียแกอย่างนี้เลยขออนุญาตก่อนออก
0: แกรักจริง
1: แกรักจริงแกรักจริง
0: ะ
1: นะฮะแล้วยังมีให้ติดได้ติดมือให้เดือนละ 30,000 เป็นเงินเดือน
2: ไม่ต้องทำงานอยู่กับผม
1: ไม่ต้องทำงานด้วยแกบอกงั้น
0: ค่ะ
1: โอ้
0: อ๋อเมื่อกี้แกบอกให้ทำงานบ้าน
1: ตอนนี้ไม่ต้องแล้วเปลี่ยน
0: ไม่ต้องเลย
2: อ๋อทำงานบ้านคือซักเสื้อผ้ารีดผ้าครับ
1: เท่านั้นแต่คุณไม่ต้องออกไปทำงานข้างนอกเลย
2: ครับแล้วผมทำงานเขาก็อยู่ในบ้านนะครับ
1: อ๋อเป็นแม่บ้านตั้งเป็นแม่บ้านวันนี้เรื่องเบาๆคุณผู้ชมเราต้องทำเรื่องหนักกันเยอะ
0: ค่ะ
2: แต่ห้ามมีชู้ครับ
1: ห้ามมีชู้นะ
0: ครับ
1: ครับโอเค
0: เดี๋ยวติดตามกับพี่หนุ่มในโหนกระแสค่ะ
1: คนมาส่งผมประดาหาเรื่องไปพิมพ์ถึงเขาทำไมเนี่ยพิมพ์เต็มไปหมดเลยแม่ดาของพี่หนุ่มไงแม่ดาป้าดา

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีนรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

วัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกเลยว่าจริงๆมันก็ไม่ได้มีกระแสนะคุณผู้ชมแต่มันเรื่องที่ก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็ยอมรับนะครับวันนี้ผมก็ไม่รู้จะหาเคสไหนดีเพราะว่ามันทุกวันเลยอะทำงานทุกวันแล้วก็เคสมันก็หายากทุกวันเลยวันนี้ก็เลยคิดว่าเอาเรื่องนี้มาคุยกันหน่อยดีกว่าเพราะจริงๆเคยติดต่อเรื่องนี้กับทางฝั่งของตัวผู้เสียหายไปแล้วนะฮะแล้วแกตอนนั้นแกไม่มาแกบอกแกยังไม่พร้อมเพราะว่าแกยังปวดใจอยู่แต่วันนี้แกแข็งแรงขึ้นนะครับแกก็เลยบอกวันนี้ผมพร้อมแล้วคุณหนุ่มมาก็ดีเหมือนกันผมจะมาประกาศหน่อยว่าวันนี้ผมจะหาเมียวันนี้ครับเราจะพูดคุยกับทางฝั่งของตัวพี่หมวดพบหรือพี่หมวดสมพบนะฮะเป็นผู้เสียหายในกรณีที่ว่าเมียแกเองเนี่ย

0: ไปเรียนขับรถที่แกส่งไปเรียนปรากฏว่าไปได้กับอาจารย์สอนขับรถครับแล้วทิ้งกันเลยฮะคุณผู้ชมครับมาพร้อมกับทางพี่ใหญ่พี่เล็กนะฮะเป็นคู่แฝดครับเป็นนักข่าวประจำจังหวัดนนทบุรีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณนุ่ม
0: ดีครับแล้วก็มาวันนี้นะครับมาพร้อมกับทางฝั่งของตัวทนายความที่เรียกว่าข้ามบอร์ดในวงการ
2: เวลาเป็นอะไร
3: พี่ก็เคลียร์

0: 55ก็55
1: 55
0: ครับ
1: น้อยกว่าผม2ปี
0: โอ้ครับครับ
1: นะแต่ผมขออนุญาตเรียกพี่หมวดนะ
0: ครับครับ
1: พี่หมวด55นะอ่ะโอเคพี่หมวดเป็นตำรวจนะ
0: เป็นตำรวจ
1: เป็นอยู่ที่ไหนครับพี่หมวด
0: โรงพักแห่งหนึ่งในจังหวัดนนท์ครับเป็นรองสารวัตรงานปอครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: อยู่ในโรงพักแห่งหนึ่ง
0: ครับ
1: ในตัวเมืองนนทบุรี
0: ครับในตัวเมืองนนทบุรีครับ
1: ก็บอกไปเลยก็ได้มั้งถ้าอย่างนั้น
2: เขารู้กันอยู่แล้วครับ
1: พี่หมวดเรื่องราวของพี่หมวดมันเกิดอะไรขึ้นครับลองย้อนกลับไปให้ฟังหน่อยครับพี่หมวดมีภรรยาใช่ไหมก่อนหน้านี
0: ้ไม่มีครับ
1: อ้าวจบเลย
2: เดี๋ยวปิดละครับ
1: ไม่ก่อนหน้านี้พี่หมวดมีเมียใช่ไหมที่ว่าเมียไปมีชู้เนี่ย
0: ใช่ๆก็มีครับ
1: อ้าวแล้วตกลงมีหรือไม่มีเมียเนี่ย
0: มีครับ
1: ตกลงมีนะพี่หมวดนะ
0: มีเพราะว่า
1: พี่หมวดตั้งใจฟังผมดีๆนะ
0: ครับ
1: ผมก็จะเริ่มกังวลใจแล้วตกลงมีเมียใช่ไหม
0: ครับ
1: อ้าวแล้วยังไงครับเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นพี่หมวดเชิญครับ
0: ผมคบกันมา1ปีแล้วก็ไปเจอที่กัน
1: คบกันมา1ปี
0: 1ปีแล้ว
1: แต่รู้จักกันมา23ปีแล้ว
3: ครับ
1: หมายความว่า
0: หมายถึงว่า
1: เอาพี่ใหญ่
4: ตอนจีบกันใหม่ๆอ่ะครับจีบอยู่1ปีถึง2ปี
1: อ๋อ
4: จีบจากนั้นก็แต่งงานมีลูกด้วยกัน
2: คือเริ่มจีบปี2546
0: ครับ
2: 46แล้วก็1ปีแล้วก็ค่อยแต่งงานกัน
4: ใช่ครับ
1: แต่คนซื่อ
0: ครับ
1: ซื่อแต่คนซื่อแต่คนซื่อพูดอย่างรู้มีอันนี้พี่เหรอ
0: ใช่ผมเองครับ
1: อันนี้พี่หน้าเหมือนพิธนกิจจิตอารีรัตน์มากเลยนะ
0: นะครับ
2: เดี๋ยว
1: ดูดิตอนแรกผมหันไปมองผมว่าเฮ้ยพิธนกิจเอารูปพิธนกิจมาใส่ทำไมเหมือนพิธนกิจมากเนี่ยนะเอาโอเคยังไงต่อครับหลังจากนั้นพอรู้จักกันมาปีนึงก็จีบกันมาแล้วก็คบหาแต่งงานกัน
0: แต่งงานแล้วก็แต่งงานเสร็จก็ไปจดทะเบียนสมรสเลย
2: ครับ
0: ครับ
2: ตอนปี2547
0: ครับคร
1: ับแล้วจากนั้นยังไงต่อครับ
0: ก็อยู่กินด้วยกันมาปกติแล้วก็ผมก็ตอนแรกอยู่แฟตเพราะว่ากลัวภรรยาจะลำบากก็เลยมาซื้อบ้านอยู
2: ่ครับ
0: เพื่อให้ภรรยาสบายและตอนแต่งงานกับเขานั้นเขามีลูกติดอยู่แล้วหนึ่งคน
1: อ๋อมีลูกติดอยู่แล้วหนึ่งคน
0: ผมไม่ได้รักเขาที่ความร่างกายผมรักเขาที่ใจ
1: นะ
0: ครับครับ
1: โอ้โหพี่ใจพี่ได้จริงๆเลยอ่ะ
0: ผมเลี้ยงลูกจนจบวิศวะพลครับ
1: ก็รวมเป็น4ถูกไหม
0: ครับ
1: มีลูกเขา1ลูกเราลูกเราอีก3ที่อยู่ด้วยกันโอเคพี่ก็หัวกัดฟันส่งทั้ง4คนเรียนจนจบเลย
0: ครับอีกคนหนึ่งก็เรียนวิศวะการบินอีกปีหนึ่งจบอีกคนที่2ก็เรียนคอมพิวเตอร์กราฟิกแล้วก็คนที่เป็นเด็กพิเศษน่ะผมกะว่าจะเปิดร้านเบเกอรี่ให้แล้วให้เขาเรียนภาษาจีนแต่เขาชิงตัวไปก่อนไปตัวประกันเพราะว่าเขารู้ว่าผมรักลูกคนนี้มากครับเขารู้เด็กพิเศษแต่เขาฉลาดครับ
1: ครับ
0: ฉลาด
1: ครับโอเคทีนี้เนี่ย เราก็อยู่กินกันมาปกติดีก็ไม่ก็รักกันดีถูกไหมพี
0: ่
1: พี่มีเวลาให้เขาไหม
0: ส่วนใหญ่อ่ะผมจะบางทีเสาร์อาทิตย์พาไปกินข้าวเดือนหนึ่งจะครั้งหนึ่ง
1: เดือนละครั้งเท่านั้น
0: ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ผมจะทำงานหาเงินอย่างเดียว
1: อ๋อเข้าใจได้
0: ไม่ค่อยมีเวลา
1: เข้าใจได้
0: กลับบ้านตีสามตีสี่อะไรเงี้ยเพราะทำงานครับ
1: พี่ต้องเข้าเวร
0: เข้าเวรด้วยผมไป
1: จับคนร้ายไหม
0: จับครับครับ
1: พี่ไปจับคนร้ายด้วย
0: ครับครับเพราะว่าผมจับครับเพราะว่าผมเมื่อก่อนผมอยู่สายตรวจเมืองนนท์แล้วก็มาอยู่สืบสวนแล้วมาอยู่ชุดชกจังหวัดแล้วมาอยู่หน่วยสวัสดิ์ครับ
1: โอ้โห
0: ครับ
1: พี่อยู่หน่วยสวัสดิ์ด้วยเหรอ
0: ครับครับครับสวัสดิ์คือเขาเรียกหน่วยปฏิบัติการพิเศษครับภาษาชาวบ้านเขาเรียกหน่วยสวัสด
1: ิ์เข้าใจเข้าใจเข้าใจครับผมพี่อ่ะทีนี้หลังจากมีมากถึงขั้นที่ว่าไปสาบานกันเลยไปสาบานรักกัน
0: ครับ
1: ที่ไหนครับพี
0: ่พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์หรือหลวงพ่อเสือ
1: พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบสถ์หรือหลวงพ่อเสือ
0: ครับเขาเอาวัดสองวัดมารวมกันครับ
1: ครับไปตกลงสาบานสาบานความรักกับเมียไว้ยังไง
0: บอกว่าเราจะไม่มีจะไม่นอกใจกันอะไรประมาณนี้
1: จะไม่นอกใจกันนะ
0: ครับครับ
1: จะรักกันไปจนวันตาย
0: ครับครับ
1: จะรักกันจนวันตายไม่มีการนอกใจ
0: ครับถ้าใครนอกใจก็จะมีอันเป็นไป
1: โอ้ยทำใครเป็นคนชวนไปพี่ไปชวนหรือเขาชวน
0: ก็ไปด้วยกันไหว้ประจำเพราะว่าตรงนั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าเคยให้โชคผม
1: ถูกหวยพี่แทง3ตัวใช่ไหม
0: 30กว่าครั้งครับ
2: ดุ้ย
1: บนหรือล่างที่ถูกเนี่ย
0: ทั้ง
1: อ่า

0: เป็นตำรวจนะอย่านะ
1: เดี๋ยว
2: ครับ
0: อย่านะ
2: คร
0: ับ ยิ้มนะอย่ามาเข้าทางผมนะ
2: ครั้งล่าสุดที่ผมได้โชค 700,000 เนี่ยผมเอามาดาวบ้านหลังนี้ครับ
1: ได้โชคเนี่ยแหละครับ
0: 700,000 เลยนะ
2: ครับครับ
0: ลอตเตอรี
3: ่ว่าซะ
2: อันนี้อยู่ในใจครับ
0: โอเคโอเคโอเคโอเคโอ้ตายละ
2: ผมถูกติดต่อกันมา20ครั้ง
1: 20ครั้งเลยเหรอ
2: เพราะว่าผมขอท่านว่าถ้าผมได้โชคแล้วผมจะมาทำบุญที่นี่ประจำครับไม่พลาดครับ
0: ไม่พลาดทีนี้ผมอยากรู้ว่าเราไปไหว้บ่อยๆเนี่ยไอ้ความคิดริเริ่มที่บอกว่าเราไปสาบานกันไหมว่าถ้าเกิดใครนอกใจก่อนเนี่ยจะต้องมีอันเป็นไปนะหรือถ้าเกิดว่ามีใครแบบเราต้องรักกันจนวันตายใครเป็นคนริเริ่มพี่ชวนหรือเขาชวนว่าเราสาบานกันอย่างนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: ส่วนมากจะไปด้วยกันไปไหว้กันประจำ
0: ผมเข้าใจแล้วใครเป็นคนบอกว่าเราสาบานคำนี้กันไหม
2: ก็เจ้าชู้อยู่แล้วเพราะว่า24ปีที่คบกันอ่ะผมไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงเลยไปตรวจสอบได้เลยครับ
0: ครับโอ้สงสารพี่เลย
2: เพราะว่าถ้าผมอยากหาผู้หญิงอ่ะมันไม่ใช่ยากหรอก
0: ครับ
2: แต่ผมไม่ส่อหาเพราะว่าผมรักเขาให้เกียรติเขาครับครับ
0: ครับให้เกียรติก็รักกันมา
2: ครับครับ
0: แล้วเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้นในเมื่อผมฟังพี่แล้วทุกอย่างมันก็ดูเข้ารูปเข้ารอยอยู่กับลูกส่งลูกเรียนหนังสือจนจบแล้วยังไงอ่ะพี่มันเกิดอะไรอ่ะ
2: ก็มันเกิดที่ให้ไปสอนขับรถ
0: เมื่อไหร่ฮะปีไหนครับ
2: น่าจะประมาณ2ปีที่แล้วครับ
0: 2ปีก่อนปีนี้มันปี
1: 67
0: 6ปี67นะปี69 67ครับอ่ะ67พี่ส่งเขาไปเรียนขับรถ
2: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงต้องส่งไปเรียนขับรถ
2: เพราะว่าต้องการใบขับขี่ครับเพราะว่าเขาขับรถไม่มีใบขับขี่มันผิดกฎหมายไงถ้าไปเรียนขับรถเนี่ยมันจะสอบผ่านเร็ว
1: ครับ
2: ครับครับ
0: แล้วมันเกี่ยวเหรอ
2: ครับครับเกี่ยวครับ
1: มันก็จะได้แบบใบอนุญาตเลยใช่ไหมครับ
0: อ๋อผมคิดว่าเขาขับรถไม่เป็น
2: เป็นครับ
0: เขาขับรถเป็น
2: แต่ไม่มีใบขับขี
0: ่ไม่มีใบขับขี่ก็ไปสอบสิ
1: แต่ว่าขบวนการสอบมันอาจจะยุ่งยากกว่าโรงเรียนพาไปสอบอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อคือการให้โรงเรียนพาไปสอบ
2: ใช่ครับเพราะโรงเรียนเนี่ยมันจะสอบผ่านเร็วขึ้นทุกวันเขาก็ได้ใบขับขี่ทั้ง
0: ผมไม่ทราบวันนี
2: ้สาวลูกสาวก็ได
1: ้
2: เขาก็ได้ใบขับขี
0: ่ก็คือไปเรียนตรงไปเรียนขับรถเพื่อจะให้เขาพาไปสอบใบขับขี่
2: ใช่ครับ
0: แถวไหนฮะร้านขับรถ
2: ไปหรือสพราชพฤกษ
0: ์ครับ
2: เขตพื้นที่นั้นครับ
0: เราก็ส่งไปเรียนที่นั่น
2: ครับ
0: ไปเรียนวันแรกเป็นไงเขาจะไปเรียนทำไมก็เขาก็ขับเป็นอยู่แล้ว
1: มันต้องเรียนดิพี่เพราะมันต้องเป็นกระบวนการ
0: อ๋อสูตรหมายถึงว่าขับรถเป็นแต่ไปเรียนอ่ะจอดเข้าซองแบบนี้นะห้ามขับรถต้องห่างจากรถคันข้างหน้ากี่เมตรตรงนี้ถ
2: ู
0: กไหมฮะต้องไปเรียนภาคทฤษฎี
2: ใช่ครับ
0: ไปเรียนทฤษฎีไม่ได้เรียนปฏิบัติเพราะปฏิบัติเราขับเป็นอยู่แล้วจากนั้นยังไงต่อ
2: ก็ไปเรียนขับรถกลับมาก็ช่วง2ปีนี่พฤติกรรมมันเปลี่ยนไปไงครับ
1: มันแปลกใช่ไหมครับ
2: ครับเพราะว่าผม
0: เดี๋ยวนะพี่นะแป๊บนึงนะ
2: ครับ
0: ไอ้ที่ส่งมาบอกว่าฉันค่ะซื้อเอา 8,000 เรียน2วันได้ไปกับขี่เลยไม่ได้
2: ไม่ได้ครับไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
2: ไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้
0: ซื้อไม่ได้แล้วโชว์ทียังไงต่อครับพี
1: ่ที่มันแปลกยังไงครับ
2: คือผมเห็นว่า1แตะนวดต้องตัวไม่ได้แล้วก็บ่นผมเวลาเข้าห้องน้ำกลางคืนเปิดไฟ
0: ไม่ก่อนไม่เคยเป็นแบบนี้ไม่เคยบ่น
2: เมื่อก่อนไม่เคยบ่นครับ
0: เมื่อคือพูดง่ายคือสมัยก่อนพี่จะจับตัวเมียพี่ปุ๊บเมียก็ได้
2: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไร
2: ครับ
0: หอมได้ไหม
2: ก็ได้ครับ
0: หอมได้จูบได้กอดได้ก็เมียเรา
2: ครับ
0: แต่พออันเนี้ยพอไปเรียนขับรถกลับมาปุ๊บแตะปุ๊บสะบัดอะไรใช่ไหม
2: บอกว่ามีกลิ่นตัวนุ่นนี
0: ่หมายถึงพี่มีกลิ่นตัว
2: แล้วบอกว่าเข้าห้องน้ำชอบเปิดไฟเขาบอกว่าผมบอกไม่เข้าห้องน้ำไม่เปิดไฟแล้วจะมันจะไปเข้าทำไมอ่ะพฤติกรรมก็ทำอย่างนี้กลางคืนก็เข้าห้องน้ำเรื่องปกติครับ
0: เอาเข้าห้องน้ำไม่เปิดไฟ
2: เขาเปิดชอบเปิดไฟเวลาเข้าห้องน้ำครับ
0: เปิดในห้องน้ำหรือเปิดข้างนอก
2: เปิดในห้องน้ำครับ
0: ในห้องน้ำนี่เปิดไฟไม่ได้
2: ใช่ครับ
0: มันเปลี่ยนอย่างนี้เลยเหรอ
2: ครับแล้วก็เวลาผมเข้าห้องน้ำเนี่ยไม่ให้ผมเข้าข้างบนผมต้องเดินไปเข้าข้างล่าง
1: ทั้งที่
2: ดีแล้วรู้มา2ปีแล้วครับ
0: ก็คือเขาพฤติกรรมแบบนี้เป็นมา2ปี
2: ใช่ผม
0: แต่ยังไม่ได้รู้ว่าเขามีอะไรยังไงกับทางอาจารย์สอนขับรถถูกไหม
2: ใช่ครับ
0: รู้แค่นั้นนะว่ามันเปลี่ยนไป
2: พฤติกรรมเปลี่ยนไปเพราะว่าสัญชาตญาณการเป็นตำรวจน่ะผมมองคนออก พูดก็รู้เลยว่าใครเป็นผู้ร้ายเป็นโจร
0: เฮ้ย
2: ครับครับ
0: จริงเหรอพี
2: ่ครับครับเพราะว่าผมอ่านที่แววตาครับผมดูรูป
0: แววตาผมเป็นไง
2: โ
0: จรไหมเอาจริง
2: แววตานี่ก็
0: พี่ตำรวจไม่ใช่หมอดูนะพี่ดูดีๆนะ
2: ก็อาจจะหน้าตาดีแต่ดูแววตามีเจ้าชู้นิดหนึ่งครับ
1: นี่นั่นไหม
0: เดี๋ยวเราเจอกัน
1: ส่งมาพี
2: ่ครับ
0: เดี๋ยวเจอกัน
2: ครับ
0: พี่ผมว่าพี่อ่ะน่าจะมองเฉียดไปทางนู้นมากกว่าที่จะมองผมนะแต่ไอ้ทางนี้ก็เชียร์ใหญ่เลยไอ้ทางนี้ไอ้ทางท้ายมือเนี่ยโอ้ยใช่ๆพี่ผมอ่ะอยากให้พี่มองตาผมอ่ะแล้วพี่เฉียดไปไอ้ทางนู้นด้วย
2: โอ้นี
0: ่เออพี่มองไปทางนู้นด้วย
2: นี่ทางทนายน่าจะเจ้าชู้ประมาณ 99% ครับ
1: เห็นเรื่อง
0: บอกแล้ว
2: ยังไม่ถึงร้อยครับ
0: มาเทปนี้จากนั้นยังไงต่อพี่มีสัญชาตญาณ
2: สัญชาตญาณผมรู้คือโดยผมออก
0: ครับ
2: แล้วก็มีล่าสุดเขาถีบผมตกบันไดแล้วก็ผมก็กราบเท้าว่า
0: ทำไมพี่เขาถีบพี่ทำไม
2: อย่าเลยลูกมันจะเดือดร้อนมีปมด้อยและเรื่องเบิกอะไรเราจะไม่มีคือเขากราบเท้าเขาแล้วก็ลงมาข้างล่างอีกอาทิตย์หนึ่งผมก็กราบเท้าเขาอยู่ข้างล่างบอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวลูกมันแตกแยกเขาบอกยังไงก็อย่าเบิกอะไรไม่ได้ก็อย่าเขาบอกว่าเพราะยังไงไปกันไม่ได้อยู่แล้ว
0: มันไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยนะแล้วเขามาขอหย่าพี่เนื่องจากเหตุอะไร
2: เพราะว่าตอนที่ผมไปเข้าเวรน่ะเขาแอบไปหาไอ้โอ๊ก
0: เอาก่อนไอ้โอ๊กเอาที่แบบอยู่ดีๆเขามาขอหย่าพี่เนี่ยเขาให้เหตุผลพี่อะไรทำไมถึงต้องขอหย่า
2: เขาบอกว่าไปกันไม่ได้เขาบอก
0: เท่านั้นเลยเหตุผลที่มาหาพี่นี่คือไปเท่านั้นเลย
2: เออแล้วก็ผมนอนโกนครับ
0: นอนโกน
2: ครับ
0: ข้ออย่างเงี้ย
2: ครับครับ
0: ขอหย่าเลย
2: ครับ
0: อะไรวะแต่ตอนนั้นพี่ยังไม่ได้เอะใจเรื่องไอ้อาจารย์สอนขับรถใช่ไหม
2: เอะใจแล้ว2ปีครับ
0: เอะใจแล้วเอะใจก็เป็นคนนี้ไหม
2: ผมว่าเป็นคนนี้เพราะลูกสาวบอกว่าครูสอนขับรถแล้วเขาจะหวงโทรศัพท์เขาใช้โทรศัพท์3เครื่องอะ
0: ไอ้อาจารย์คนนี้ชื่อเล่นชื่ออะไรนะ
2: โอ๊กโอ๊ก
0: โอ๊กโอ๊กโอ๊กอะไรนะ
2: โอ๊ก
0: โอ๊กโอ๊กโอ๊กบ่อใบไม้ใช่ไหม
2: ครับ
0: โอ๊ก
2: ปอปลาอ้ออ่างแล้วก็บนไม้ข้างหลังแล้วไม่จัดตาวาครับ
0: ปอปลาอออ่างโอ๊ก
3: โอ๊ก
0: สระโอสระโอ
2: สระโอ
0: สระโอ
3: ปอปลาอยู่ข้างหลัง
0: ยากไปเดี๋ยวเอาพักก่อนพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอาเป็นว่าอาจารย์สอนขับรถชื่อโอ๊ก
2: ครับ
0: โอ๊กนะ
3: โอ๊บโอ๊บ
0: โอ๊บ
3: โอ๊บ
2: โอ๊บ
0: สระโออ่าง
3: ปอปลา
0: เลขเจ็ดปอปลา
2: ใช่ครับ
0: โอ๊บ
3: โอ๊บ
2: โอ๊บ
0: โอเคครูสอนขับรถชื่อโอ๊บเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสักครู่เดียวครับน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
4: ดัชมิลคือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
5: หัวหน้าตาไปโดนอะไรมาครับ
6: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
7: สงสัยมือถือแบตหมด
8: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วยเพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100%ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
9: Want that glass skin? Wear your Vaseline
10: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Hayya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Hayya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
11: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
12: ฉันเห็นผอ.ออกมาจากห้องนั้นแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยนะยายมุตตาก็เดินขาสั่นออกมาจากห้องนั้นด้วย
13: ผอ.กับมุตตา
12: พี่ปริมเนี่ยร้ายจังเลยนะคะ
6: พี่ตาต้องระวังตัวให้มากๆ

0: ะคะ
1: แก้มผอ.ค่ะเปื้อนควรจะเช็ดออกนะคะเพราะเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเป็นรอยลิปสติก
2: แรงเงาจันทร์ถึงอาทิตย
3: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดีนคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันนะ
5: ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่เนี่ย
6: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องนีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
5: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีอ่ะด
6: ิ What?

0: บาลคุณ
1: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
2: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี
3: ้ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
4: ยาริสเอทีฟและยาริสคันที่ใช่โดนใจทุกท่าเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ
5: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมายโยและผักสดกรอบจุกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด์
6: อยากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
7: ใช้นิดเดียว
6: ให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
8: สนับสนุนโดยดีนี่มอยเจอร์คิสครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาไม่แก้แพ้ลดน้ำมูกคอฟเฟนิรามีอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: ต่อสู่รายการผลกระแสนะครับก็ยังคงพูดคุยกับทางฝั่งของตัวพี่หมวดสมภพเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับมีภรรยาอยู่กินกันมา20กว่าปีคุณผู้ชมครับมีลูกด้วยกันทั้งหมดเนี่ย3คนนะมีคนโตเป็นลูกของภรรยาแต่แกเองเนี่ยก็กัดฟันแล้วก็ทำงานส่งเสียเลี้ยงดูจนกระทั่งจบนะฮะทีเนี้ย2คนเนี่ยรักกันมากนะครับเคยจับมือเกี่ยวก้อยกันไปสาบทสาบานกันต่อหน้าเจ้าพ่อเสือบอกจะอยู่กันไปจนกว่าชีวิตเป็นฮะแต่แกเองเนี่ยไม่มีใบขับขี่แล้วทางฝั่งของพี่สมภพเองเป็นตำรวจแกก็กังวลใจว่าเดี๋ยววันนึงถ้าเกิดว่าเมียถูกจับขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่เพราะตัวผัวเป็นตำรวจแต่ทำไมเมียไม่มีใบขับขี่แกตัดสินใจนะครับส่งเมียเนี่ยไปเรียนภาคทฤษฎีก็คือขับรถนั่นแหละแล้วก็ปฏิบัติด้วยแล้วก็ทฤษฎีด้วยเพื่อจะให้ไปเรียนรู้เรื่องของสัญญาณไฟการขับรถตามข้างหน้าต้องห่างกันกี่เมตรการเข้าจอดซองต้องยังไงต่างๆนานาเพื่อจะได้เอาสิ่งเหล่านี้ไปสอบใบเอาใบขับขี่แกไม่ได้เฉลียวใจเลยครับว่านั่นเป็นสิ่งที่เหมือนกับเตะหมูเข้าปากหมานะฮะคือส่งอ้อยให้เขากินเพราะอะไรคุณผู้ชมครับคือหลังจากที่แกเองเนี่ยให้เมียเนี่ยไปเรียนสอนขับรถกับทางฝั่งของตัวครูคนหนึ่งที่ชื่อว่าโอ๊บจากนั้นครับภรรยาเปลี่ยนไปเปลี่ยนยังไงบ้างคุณผู้ชมครับปกตินอนเตียงเดียวกันวันดีคืนดีบอกไม่เอาเธอลงไปนอนข้างล่างล่างเตียงแล้วจะเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องล่างนะห้องน้ำข้างบนในห้องเนี่ยไม่ต้องเข้าเพราะเปิดไฟฉันรำคาญจับตัวแตะปุ๊บสะบัดปั๊บจับไหนขอทีได้ไหมไม่เอาไม่ให้หยุดยาฉันรำคาญเบื่อเหม็นกลิ่นตัวต่างๆนานาเขาก็งงเขาบอกเลยว่าด้วยสัญชาตญาณความเป็นตำรวจเนี่ยบอกเขารู้เลยว่าเมียของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วไม่ปกติแล้ววันดีคืนดีเมียเดินมาบอกว่าหย่ากันเถอะเพราะเราไปกันไม่ได้แล้วทางนี้ไม่ยอมหย่าเมียถีบตกกระไดเลยครับคุณผู้ชมครับเสร็จปุ๊บเมียคว้ามีดมามึงจะหย่าไหมจะแทงเบี้ยมึงนี่มีนู่นมีนี่ลูกก็ยังได้ใช้อยู่เมียบอกไม่เอากูไม่เอาเลยทั้งนั้นอย่างเดียวคือต้องหย่าเพราะไปกันไม่ได้แบบนั้นครับคุณผู้ชมครับผมเล่าถูกทั้งหมดถูกไหม
10: ครับ
9: จากนั้น

0: พี่เริ่มสงสัยแต่ก็ยังไม่หย่าในครั้งแรก
1: ใช่ครับ
0: ยังไม่หย่าในครั้งแรกแล้วพี่เริ่มตามสืบทันทีว่าใครที่ทำให้เมียพี่นั้นเปลี่ยนไปถูกไหมสืบยังไงบ้างครับ
1: อ๋อโดยได้ข้อมูลจากลูกสาวคนโตบอกลูกเลี้ยงบอกแล้วก็ได้ข้อมูลจากลูกสาวคนเล็กเด็กพิเศษบอก
0: ว่า
1: เคยไปห้องไอ้เน่แล้วก็
0: ห้องใครนะ
1: ห้องเช่าไอโอ๊กแล้วก็ไปเอาลูกทิ้งไว้ในรถบางทีลูกก็เห็นนอนกอดกันในห้องเช่า
0: อุ้ยตายหมายถึงลูกคนเล็กอะนะ
1: ใช่ครับ
0: บอกไปเห็นทางฝั่งของตัวเมียพี่เนี่ยกอดกับไอโอ๊ก
1: ใช่ในห้องเช่าโดยจอดรถไว้เพราะลูกสาวคนนี้มันฉลาดครับเด็กพิเศษฉลาด
0: เออแล้วยังไงครับ
1: แล้วก็ไปคือมันคือเข้าออกผิดปกติแล้วก็ที่บ้านเนี่ยเขาติดกล้องวงจรปิดไว้หน้าบ้าน2ตัวในบ้าน1ตัวข้างบน1ตัวเขาจะรู้การเคลื่อนไหวของผมว่าเข้ามาออกตอนไหนโดยผ่านมือถืออ ๋
0: อเพิ่งมาติดใช่ไหม
1: มาเพิ่งมาติดกับช่วงไง
0: จูนที่เขาไปคบกับไอโอ๊บ
1: ใช่
0: เพื่อจะดูพฤติกรรมของพี่ว่าพี่ทำอะไรยังไงเดี๋ยวจะมาจับเขาได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเมียพี่ก็ฉลาดเหมือนกันนะไม่ได้เป็นตำรวจหญิงใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ใช่นะ
1: ไม่ได้เรียนอะไรเลยครับ
0: อ๋อโอเคแล้วขอโทษนะเมียพี่อายุเท่าไหร
1: ่อายุ48ปีครับ
0: 48นะแล้วก็ตัวไอโอ๊บอะ
1: น่าจะประมาณ35แล้วๆนี่ครับ
0: โอ้ยังหนุ่มยังแน่นแข็งแรงกำยำ
1: ก็เขาเป็นครูสอนขับรถมา2ปีแล้วก็เขาโดนให้ออกจากที่นี่แล้วมาเป็นไอ้ครูสอนฟิตเนส
0: อุ้ย
1: ครับ
0: กล้ามแน่น
1: ครับครับน่าจะหุ่นดีกว่าผมครับเข้าออกไม่เป็นเวลาเดี๋ยวออกเรื่อยมันผิดสังเกตลูกน้องเราพอมันบอกไง
0: อืม
1: แล้วก็ลูกสาวก็บอกด้วยว่าเขาจะบล็อกเบอร์ทุกคนเลยเบอร์ของพ่อตาแม่ยายของน้องของลูกสาวก็จะบล็อกไปหมดเลยแล้วโทรเข้าไม่ได
0: ้ครับ
1: เพื่อไม่ให้ผมโทรถามว่าเขาไปไหนแต่วันนั้นโชคดีลูกสาวคนโตมาหาที่บ้านเอ้าผมบอกมาทำไมไหนว่าแม่ไปหาหนูไม่เหรอป้าไม่ใช่หรอกป้าแม่ไม่เคยไปหรอกมันแม่เขาชอบโกหกหนูรู้มาตั้งนานแล้วเขาไปหาไอโอ๊ก
0: ไปหาไอโอ๊ก
1: ครับ
0: โอ้ตอนนั้นโกรธไหมพี
1: ่ก็ผมอดทนมา2ปีแล้วครับก็โกรธอยู่ไม่อยากให
0: ้ครับ
1: ไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยกไง
0: ครับ
1: แล้วก็อดทนต่อความเจ็บใจไง
0: ครับ
2: แต่ก็ไม่ได้คิดจะไปถามก็ตรงตรง
3: ไม่ถูกมันแบ
1: บไม่คิดถามครับ
2: ไม่คิดถาม
1: ไม่คิดครับ
2: แล้วก็ไม่ได้คิดจะตามสะกดรอยตาม
1: ใช่เพราะว่าผมถือว่าผมโง่ทางด่วนครับแกล้งโง่
0: โง่ทางด่วน
1: ครับ
0: แกล้งโง่
1: ครับแกล้งโง่
0: โง่ทางด่วนแปลว่าแกล้งโง่คือ
1: ครับครับ
0: มันหมายความว่าไงโง่ทางด่วนมันคืออะไรพี
1: ่คือว่าเรารู้อยู่แต่เราแกล้งโง่ครับ
0: เขาเรียกโง่ทางด่วน
1: ครับครับ
0: มันเกี่ยวอะไรกับทางด่วน
1: โอ้มันเป็นศัพท์ของเรารู้อยู่แต่เราแกล้งโง
2: ่ครับ
1: แกล้งไม่รู้อะไรเงี้ยเขาเรียกโง่ทางด่วนครับ
2: อ้าว
0: อ่ะโอเคจากนั้นยังไงต่อครับ
1: แล้วเขาก็บังคับผมให้ไปหย่าโดยให้ลูกชายเอาขึ้นรถแล้วไปหย่า
0: แต่ตอนนั้นพี่ไม่ยอม
1: ไม่ยอมเพราะว่าผมคิดว่าข้อกฎหมายนั้นคือการหย่าไปแล้วอ่ะมันไม่สามารถฟ้องชู้ได้แต่หลักกฎหมายแล้วมันสามารถฟ้องได้เพราะเหตุมันก่อเกินหย่า
0: แต่ทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยประเด็นคือพี่เองยังไม่ได้รู้เลยว่ามันจริงหรือไม่จริงอ่ะมันเป็นแค่คำพูดว่าโอ๊บโอ๊บโอ๊บมันยังไม่แบบฟันธงลงไปอ่ะพี่ทำยังไงพี่ไปตามดูหรือไปตามอะไรไหม
1: ไปตามครับตามดู
0: พี่ไปตามดูเลยเหร
1: อ
0: ตามยังไงเลยพี่เล่าสิ
1: ลูกสาวมันก็รายงานมาด้วยว่าไปอยู่กับห้องเช่าโอ๊กเอาหนูไปไว้บ้านน้าพ่อตาแล้วก็บางทีก็ไปจอดรถหน้าห้องเช่าแล้วก็ไปทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้ลูกเห็นสามมาบอก
0: ไว้แล้วพี่ทำยังไงพี่ตามยังไง
1: ตามก็คือว่าผมจ้างนักสืบไปตามไงครับ
0: จ้างนักสืบไปตาม
1: ครับ
0: แล้วยังไงเขาไปตามเขาไปรู้ได้ไงพี่เล่าอะไรเอียดตรงนี้ผมฟังหน่อย
1: อ๋อไปรู้ว่ามันอยู่ห้องเช่าแห่งหนึ่งแถวในกรุงเทพอ่ะ
0: ครับแล้วพี่ตามไปดูกับตาไหม
1: ตามไปดูแต่ก็ไม่รู้จะทำไงครับไปทำเขามันก็ติดคุกครับ
0: ไม่แต่ว่าพี่ตามไปดูไหมผมอยากรู้รายละเอียดตรงนี้ก่อน
1: ครับครับ
0: ไปดูใช่ไหม
1: เป็นห้องเช่าแต่ผม
0: พี่เห็นอะไรบ้าง
1: ก็เห็นรถจอดอยู่ครับ
0: เห็นรถจอด
1: ครับ
0: แล้วเขาขับมาด้วยกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็
1: ไปหา

0: ครขับไปหา
1: ก็อดีตภรรยาผมได้ขับไปหาครับ
0: ขับไปหาโอ๊บที่ห้องเช่า
1: ครับ
0: เสร็จปุ๊บเข้าไปอยู่ด้วยกันในห้อง
1: ครับ
0: พี่จอดรออยู่ข้างนอก
1: ผมนั่งแท็กซี่ไปครับผม
0: แล้วพี่ไปหลบอยู่แถวนั้นเหรอ
1: ครับครับ
0: เสร็จปุ๊บแล้วยังไงพี่แล้วเห็น
1: โอ้น่าจะหลายชั่วโมงอยู่ครับ
0: พี่ก็รออย่างนั้นน่ะ
1: ครับ
0: โอ้โห
2: แล้วพี่ก็ไม่คิดจะเคาะประตูหรือว่าเข้าไป
1: เพราะว่าผม
2: กลัวห้ามอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรอครับ
1: พิมเสนไม่อยากแลกกับเกลือครับไม่คุ้มเรามีหน้าที่เราอยู่อย่างน้อยเราทำเพื่อลูกครับ
0: อ๋อโอเค
1: ถ้าเป็นคนอื่นนะเรียบร้อยไปนานแล้วแต่ผม
0: มันเห็นคาตา
1: ใช่
0: นั่นคือครั้งแรกที่พี่เห็นคาตาใช่ไหม
1: ครับครับ
0: มือไม้มันสั่นตอนนั้น
1: ก
0: ็ธรรมดามันต้อง
1: แค่น้ำตาไหลเฉยๆครับ
0: โอ้โหเอ็นดูน้ำตาไหลสงสารน่ะ
1: ครับ
0: ไหลตรงนั้นเลยนะเราเป็นตำรวจน้ำตาไหลเลย
1: ครับ
0: อยู่กันมา20กว่าปีไม่ได้มีความหมายเลยเหรอ
1: ถ้าผมคิดจะทำไม่ยากหรอกเพราะปืนอยู่ที่ตัวผมเนี่ยนัดเดียวก็ตายแล้วครับแต่ผมไม่ทำครับเพราะเราคิดว่าใจเขาไม่อยู่แล้วเราอยู่เพื่อลูกครับ
0: หลังจากนั้นที่พี่เห็นเขาเข้าไปในห้องไปอยู่ด้วยกันนานๆพี่ยังไงต่อ
1: ก็ผมก็กลับครับถ้าผมเห็นอารมณ์ร้ายครับผม
0: ครับ
1: ผมไม่ค่อยเหมือนใครครับ
0: งานครับ
1: ผมเกิดปีหมาถ้าดีก็ดีถ้าร้ายก็ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าเนี่ยคือราศีผมด้านนี้ครับเพราะว่าผม
0: ครับครับ
1: เพราะผมจะใช้สำหรับคนร้ายผมจะไม่ใช้กับเมียหรือลูกผมในชีวิตผมไม่เคยตีเมียตีลูกเลยครับ
0: ครับแล้วจากนั้นยังไงพี่พอ
1: ก็ลูกสาวไปด้วยเขาก็มาเล่าให้ฟังเรื่อยๆแหละผมก็เขาจะขอหย่าดังเดียว
0: พี่ก็ไม่หย่าแต่ทั้งที่ลูก
1: กลับมาเหมือนเดิม
0: กลับมาเหมือนเดิมอีก
1: ครับ
0: ตอนกลับมานี่คือเขากลับมารักกันเหมือนเดิมไหมหรือว่าตัวโดนได้ไหมกลับมาครั้งนั้น
1: เงินหมดตัวเลขหมดครับ
0: เงินหมด
1: ครับ
0: ธรรมดาพี่ให้เงินเขายังไงเมียเนี่ย
1: ก็ผมก็24ปีผมไม่เคยใช้เงินเดือนเลยครับ
2: ให้เขาหมดทุกบาทเลยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ให้หมดทุกบาทเลยเหรอ
1: ครับไปรับจ็อบอะไรก็ให้หมดครับ
2: หมายถึงว่าทุกเดือนพี่ก็โอนให้เขาเลย
1: ครับโอนให้เลยครับ
2: ประมาณเท่าไหร่ครับที่เขาได้รับเดือนหนึ่ง 4-5 หมื่นหรือว่าเท่าไหร่ได้ประมาณครับ
1: ประมาณเหรอครับมันก็มีค่ากรีดยางที่ไร่ครับ 11,500
0: กรีดยางที่ไร
1: ่ผมมีไร่อยู่กรีดยาง
0: พี่กรีดยางด้วยนะ
1: ครับมีกรีดยางด้วยน่าจะประมาณเดือน 15,000 หรือ
0: 15,000 นะถึง 20,000
2: ให้เขาหมดเหมือนกัน
0: ก็ให้เงินเดือนอีกเงินเดือนพี่ได้เท่าไหร
1: ่เงินเดือนตอนนี้ 44,000 รวมเงินประจำตำแหน่งด้วยก็ประมาณ7ครับ
0: 70,000
1: ครับ
0: 70,000 นะ
1: ครับ
0: 70,000 นะอันนี้ไม่รวมกับเรียกจับแจกใบสั่งรถอะไรไม่
2: เดี๋ยว
0: ไม่มีอ๋อไม่เกี่ยวพี่ไม่ได้ทำตรงนั้นพี่เพิ่งทำพูดเล่น
1: ใช่ครับ
0: ผมพูดเล่นผมหยอกเดือนนะโอเค70,000
2: 15,000จะกรีดยาง
0: 80,000กว่า
2: ครับ
0: ให้หมดเลย
1: ครับ
0: โอ้โหเฮ้ย
1: ผมเข้าบ้านนี่เขาจะมาค้นตัวแล้วก็ให้รู้มาค้นตัวแล้วเอาโทรศัพท์ไปโอนเงินอัตโนมัติหมดเลย
2: เป็นแบบนี้มา20กว่าปี
1: เป็นแบบนี้มาช่วง20กว่าปีเป็นแบบนี้แต่ช่วง2ปีเนี่ยมันใช้เงินผิดปกติไง
2: เราก็เลยดึงออกบ้าง
1: ก็ผมมาดึงออกช่วงหย่านะครับผม
2: ครับ
1: งดธุรกรรมทุกอย่างหมดเลยครับ
2: แล้วตอนที่พี่หมวดไปอยู่หน้าห้องแล้วพี่หมวดกลับมาบ้านแล้วพี่หมวดไม่ได้เอาเหตุนี้มาคุยกับเมียหรอครับ
1: ไม่ครับไม่คุยครับ
2: ก็ยังเก็บไว้ในใจอยู่เหมือนเดิม
1: แก้โง่ทางด่วนอยู่ครับ
0: แกโง่ทางด่วนอีกแล้วทำเป็นไม่รู
1: ้ครับ
0: โอเคคือพี่ให้เขาขนาดนั้นพี่ก็โอ้โหมันทำไมเขาใจร้ายกับพี่จังเลยอ่ะแต่เห็นบอกว่าหลังจากนั้นตัวพี่เองเนี่ยก็ทนไม่ไหวเหมือนกันเพราะเมียออกจากบ้านไปอีกแล้ว
1: ใช่ครับ
0: คราวนี้พี่เมาหนักเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วปรากฏว่าแก้วเขาเมาหนักแล้วเขาก็โทรไปพรรณนากับทางนี้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ยังไงพี่เล่าซิพี่แฝด
3: ผมก็ถามว่าเป็นเรื่องของครอบครัวผมไม่อยากเข้าไปอะไรค่อยๆ คุยกันใช่ไหมหาทางลงใช่ไหมครับพอจะคุยกันได้ไหมอะไรเขาบอกว่าคุยกันไม่ได้แล้วใช่ไหมเขาเองก็รับสภาพไม่ได้ขอผมอย่างเดียวว่าให้ช่วยทำข่าวเสนอข่าวผมบอกมันจะไม่ดีนะครับใช่ไหมฮะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนใช่ไห
2: ม
3: อย่าให้ถึงต้องขนาดนั้นเลยแต่เขาก็โทรหาผมทุกวันหมดสมภพอะกลางค่ำกลางคืนดึกๆเดินๆก็ไลน์หาผมพี่มาบ้านผมช่วยผมหน่อย
2: พี่เป็นเพื่อนให้สบายนะ
3: ใช่ครับในฐานะที่รู้จักกันตั้งแต่สิบเอกก็สุดท้ายเขาก็โทรไลน์ทุกวันใช่ไหมบอกช่วยทำข่าวให้ผมหน่อยผมอยากให้สังคมรับรู้ใช่ไหมว่าผมมีชีวิตแบบนี้ผมก็เลยต้องไปหาเขาที่บ้านแล้วก็ เสนอข่าวไปวันแรกก็ไม่เป็นไรก็คิดว่าเสนอวันแรกก็น่าจะจบแล้วใช่ไหมครับพอวันที่สองมาเขาโทรหาผมในสภาพที่ตอนนั้นผมติดเคสกันสองคนกับสมนึกกับเล็ก
0: กับเล็ก
3: ติดเคสที่ยิงกันที่เทศรินนนท์ใช่ไหมผมบอกว่าผมยังไปไม่ได้เขาบอกว่าถ้าภายในชั่วโมงหนึ่งพี่ไม่มาผมระเบิดขมับตัวเองนะผมลาแล้วเขาพูดเงี้ยครับผมบอกพี่อย่าร้องไห้เขาร้องไห้เสียใจมากเลยผมบอกใจเย็นๆเดี๋ยวผมเสร็จจากที่เคสนี้เดี๋ยวผมจะรีบวิ่งไปที่บ้านพี่เลยใช่ไหมครับผมก็ไปที่บ้านเขาแล้วก็กล่อมเขาอยู่ตบไหล
1: ่
3: พี่สมภพใจเย็นๆเขาร้องไห้น้ำมูกไหลอะไรเนี่ยสมนึกเขาก็นั่งอยู่ด้วยเราก็พยายามปลอบเขาได้ระดับหนึ่งครับนั่นนะวันนั้นนะครับ
0: แล้วเขาบ่นว่าไงบ้างตอนนั้น
3: เขาก็บ่นว่าเขาอยากตายใช
0: ่ครับแล้วเมาสภาพเมา
3: เบียร์สามสี่กระป๋องตั้งสภาพแอะเลยแล้วครับนั่นแหละผมก็ปลอบ
0: แล้ว
3: พี่เล็กก็ปลอบ
0: พี่เล็กยังไงพี่เล็ก
4: ครับก็ไปกับพี่ใหญ่ก็เห็นสภาพพี่หมวดแกก็สภาพที่เรียกว่าเสียใจมาก
2: ๆครับ
4: เราเองเราก็พยายามปลอบใจ
2: ให
4: ้กำลังใจแกแกก็บอกว่าแกคิดไปถึงขนาดนั้นว่าจะยิงอดีตภรรยาให้ตายแล้วก็จะยิงตัวเองก็คิดไปถึงขนาดนั้น
0: โอ้ไม่ได้
4: แต่เราก็ปลอบใจชี้ผิดถูกพี่หมวดครับอันนี้มันทำไม่ได้มันผิดกฎหมายพี่ค่อยๆตั้งสตินะหมวดค่อยๆตั้งสติแล้วใช้ดุลพินิจเริ่มต้นชีวิตใหม่จะดีกว่าเพราะว่าการที่เราต้องแยกจากกันจากเวลาที่24ปีเนี่ยให้พี่หมวดคิดว่ามันหมดวาสนาหมดบุญต่อกันแล้วครับคุณหนุ่มครับพยายามชี้ให้เข้าใจแกก็ผ่อนคลายลงแล้วก็รับปากผมกับพี่ใหญ่ว่าจะไม่คิดสั้นจะไม่อะไรแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มตั้งต้นตั้งสติใหม
0: ่หลังจากนั้นแกไปพาพี่พาเขาไปถอนคำสาบานใช่ไหม
4: ถูกครับ
0: อ่ะปรากฏตามนี้ลองดูนะครับ เนี่ยฮะเอาเปิดเสียงไหมอันนี้เป็นหลวงพ่อเสือไอ้อะไรนะเจ้าพ่อเสือเจ้าพ่อเสือ
3: สารสาร
4: พุทธสถานเชิงท่า
3: พุทธสถานเชิงท่าหน้าโบส
0: ถ์เนี่ยครับเนี่ยนะฮะไปไหว้ไปถอนแล้วนะอันนี้แล้วตัวเมียพี่ไปถอนหรือเปล่า
1: ไม่ได้ไปครับ
0: ไม่ได้ไปใช่ไหม
1: ครับแล้วก็ผมบนเนื้อ99โลไข่99ใบพร้อมเลือด99ถุงพร้อมไข่เพราะว่าหลวงพ่อเสือนี่ถ้าบนท่านจะชอบอันนี้ถ้าเราไม่กินเนื้อก็เอาหมูไปเพราะว่าหลวงพ่อเสือคนไปไหว้เยอะช่วงหวยออกคนจะไปไหว้เยอะครับ
2: ครับ
1: ครับวันที่1กับวันที่16ครับครับครับ
0: โดยเฉพาะพี
1: ่ครับครับครับครับ
0: ครับนี่นะพี่ก็ไปไหว้ไปถอนเลยนะ
1: ครับครับ
0: ดูคำพูดของพี่เขาหน่อยเขามีเสียงพี่เขานะ
5: เยอะมากเลยเคยมาจุดธูปสาบานว่ากับเมียเราจะไม่ทิ้งกันบอกว่าไม่ให้ผมนอกใจเขาเขาจะไม่นอกใจผมแต่ความรักไม่มีอยู่จริงเมียผมไปมีชายอื่นขออธิษฐานว่าใครทำอะไรก็ได้รับอย่างนั้นและถ้าผมชนะคดีผมจะถวายเนื้อ99โลไข่99ใบและเลือด99ถุงส
0: ภาพยังไงครับพี่ AB พี่ใหญ่พี่เล็ก
3: หลังจากมันมาช่วงหลัง 2-3 วันที่เป็นข่าวไปหมวดสมภพก็โทรหาผมว่าพี่ผมสาบานกับเมียไว้นะว่าจะไม่นอกใจซึ่งกันและกันแล้วผมไม่ผิดนะผมก็ต้องไปบอกกับ
2: ศาลเจ้า
3: พ่อเสือว่าผมไม่ได้ผิดคำสาบานเขาผิด
2: อ๋อก็เลยเป็นเหตุที่เราต้องไปถอนคำสาบาน
3: ถูกต้องครับครับนั่นแหละครับคือที่มาของไปที่หลวงพ่อเสือกับนะครับ
0: แต่คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาตัดสินใจตอนนั้นเขายังไม่ได้หย่าใช่ไหมไปเอารูปออกจากที่บ้านใช่ไหม
3: ครับครับ
0: ใช่ครับอ่ะลองดูภาพนะหลังจากไหว้หลวงพ่อเสือแล้วปุ๊บกลับมาไหว้รูปเมียต่อเนี่ยอันนี้พี่ยืนมือ
6: บ
0: นลมมือจริงๆไม่ต้องเบลอก็ได้นะเนี่ย
6: ทำไม
0: อ๋อเป็นภาพเก่าๆที่เขาเบลอมาแล้วนะ
6: ถึงเมียจะมี
2: ชู้รูปลง
0: เนี่ยยกมือไหว
6: ้
0: ทำไมต้องไปไหว้เมียทำไม
1: ก็
6: ขอโทษคร
1: ับ ขอโทษ
0: ค
6: นสอง
0: ปี
6: จูบลาใช
3: ่จูบลาด้วย
4: โหสิจูบลา
3: จูบลาด้วย
0: จูบที่ไหน
4: จูบรูปเลยครับ
0: เอามีเสียงนะเอาฟังเสียงแต่แรกมาร
6: ักเมียมากเลยทำไมต้องมาทำพาด้วยทำไมเห็นคน2ปีมากกว่า20ปีทำไมต้องทำกับป้าด้วยถึงเมียจะมีชู้ มีอะไร

0: ก็ยอมจะให้ผู้ชายซื้อกินเดี๋ยวจัดให้ทำไมไม่บอกป้าในเมื่อกามไม่หยุดป้าขอโทษนะต่อไปเราไม่เจอกันอีกแล้วเพราะนี้ครั้งที่สองนะป้าขออนุญาตดำเนินคดีทั้งแพ่งทั้งอาญาค่าทนายเท่าไหร่ยอมเสียศักดิ์ศรีความเป็นตำรวจตำรวจคนอื่นจะมีเมียน้อยไม่เคยเอาเงินให้เมียตลอด24ปีเนี่ยป้าให้เงินตลอดพิเศษให้เงินตลอดเช็คเทงานดูได้เลยเงินเดือนป้าไม่เคยรับ20ปีเพราะรักเมียไม่อยากให้เมียลำบากขอโทษนะเมียขอโทษจริงๆไม่ได้สร้างภาพแต่รักถึงเมียไปชู้แต่รัก
1: แล้วก็ให้เกียรติไหว้แล้วก็ไหว้เมียบอกว่าทำไมทำแบบนี้ถามจริงทุกวันนี้ยังรักอยู่ไหม
2: จูบภาพ
1: เนี่ยจูบด้วยจูบนะเมื่อกี้เนี่ยจูบนะขอดูภาพจูบอีกทีสิพี่ยังดูหมองอยู่นะวันนี
3: ้ฮะไม่มีอะไรครับ
1: พี่ยังหมองอยู่เลยนะ
3: เหรอไม่เป็นไรครับ
1: ยังคิดถึงเขาอยู่เหรอ
3: ก็
1: พี่จะปากสั่นอย่างนั้นดิผมจะเสียใจไปด้วย
3: ก็ไม่
4: ยังผูกพันมั้งครับ
2: ยังผูกพัน
3: ไม่คิดถึงแล้วคิดถึงแต่ลูกเพราะกลัวลูกไปลำบากไงครับ
1: เขาเอาลูกไปด้วย
3: ใช่อ่ะ
1: ทั้งหมดเลยเหรออ
3: ีกสองคนให้ไปอยู่หออีกคนหนึ่งเขาเอาไปด้วยเพราะคนลูกสาวคนเล็กผมรักมาก
1: เอาไปด้วยเหรอ
3: ครับครับเพราะว่าเขาผมว่าฟ้องแพ่งเสร็จผมจะฟ้องเอาลูกคืนมา
4: ครับ
3: ผู้หญิงคนเล็กอ่ะที่ให้สัมภาษณ์นะครับคือเขาเอาไปเป็นตัวประกันไงครับ
1: ครับตอนนี้พี่ทำอะไรบ้างครับฟ้องอะไรยังไงบ้าง
3: อ๋อผม
4: ได้มีการฟ้องชู้ไหมครับ
3: ฟ้องชู้ครับ
4: ครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าพี่มารู้เหตุคือพี่รู้ก่อนก
3: ่
4: อนที่จะเลิกแต่เรามารู้ภายหลังเรามารู้ภายหลังสมมติก่อนสมมติว่าเรามารู้ภายหลังว่าเขามีอะไรกับคนอื่นอย่างเงี้ยเราก็เอาสามารถฟ้องได
3: ้
4: ภายใน1ปีครับ
3: ครับ
4: แต่ตอนนี้พี่รู้ก่อนก็หมายถึงว่าพี่ก็ฟ้องชู้ไปแล้วก็ฟ้องเรื่องแล้วเรื่องของค่านู่นล่ะครับเรื่องของสิทธิในการดูแลลูก
3: ลูกเนี่ยผมยังเบิกได้เหมือนเดิมครับสามคนจะเบิกได้แต่ผมตัดกรรมสิทธิ์ของภรรยาโดยแจ้งไปสำนักงานตุลาการชาติตัดทุกอย่างเลยครับ
1: ตัดทุกอย่างเลยนะ
4: ผู้รับผลประโยชน์ต่างๆใช่ไหมครับ
3: ตัด
4: เงินชาปนกิจอะไรต่าง
1: ๆแสดงเขาจะไม่ได้อะไรแล้ว
3: ไม่ได้อะไรแล้วครับ
1: แล้วลูกล่ะ
3: ลูกได้ครับ
1: ลูกยังได้อยู่แต่ตัวเขาไม่ได้แล้ว
3: ไม่ได้แล้วครับ
1: แต่อย่างน้อยเงินวันนี้ก็จะกลับไปอยู่กับพี่ละ70,000-80,000เนี่ยถูกไหม
3: ใช่ครับ
1: โอเคพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาไล่เรียงต่อเดี๋ยวจะพยายามติดต่อหาทางภรรยาด้วยว่าจะต้องยังไงต่อไปนะครับแล้วก็ตัวพี่เองเขาบอกว่าวันนี้เขาจะประกาศหาเมียใหม่กลางรายการถูกไหม
3: ครับ
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว
5: ์สิงเกอร์บาร์ต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่เร่งแรงแซงขาดช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยเทคโนโลยีลองไลท์แข็งช่วยลดการเสียดสีเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
6: ทำรอบลื่นทำยางสบาย
5: ช่วยล็อกเครื่องให้ทนล็อกเงินให้วิ่งสิงเกอร์บาร์ใช้พาวซ่า
7: เคยคิดไหมว่าวันหนึ่งอ่ะเราต้องอยู่ด้วยกันกี่ชั่วโมงไว้ใจได้ไหมและมีสัตว์ตกค้างหรือเปล่า
8: เลือกวาโก้แบรนด์ชุดชั้นในที่ได้รับฉลากเขียวยิ่งใกล้ใจยิ่งต้องไว้ใจเพื่อคุณและโลกของเราวาโก
9: ้แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยะทั่วไป
10: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
11: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
12: จุดด่างดำวนลูปแก้ยากใหม่ Clinical Serum Vitamin C ด้วย30เท่าวิตามินซีและ
11: ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
13: ต้องเป็นฝีมือเพ็งแน่
14: ๆอ๋อดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
15: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน

0: 2หัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: โอ้คุณ
3: หายสาบสูญมา20กว่าปีแล้ว
2: พวกคุณไม่กินเส้นกันเพราะของชิ้นนี้หรอคะ
4: ลูกโป่งไปปะเนี่ย
5: แบบนี้เขาเรียกว่าพัสมุดผีลม
2: เอฟแอลมาลี
3: ก็ช่วยเซฟคนยังไง
0: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ป๊าผมกลับมาเป็นมะเร็งอีกแล้วนะแต่ว่ารอบนี้ผมพอแล้วอะป๊าไม่ต้องขายอะไรมารักษาผมแล้วนะ
7: ผมไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนครอบครัวนี้
8: สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองมะเร็งหายห่วงเป็นแล้วเป็นอีกก็คุ้มครองต่ออ
9: าหารเช้าซีเรียลครับ
10: ครับครับ
9: จะกินตอนไหนก็อร่อย
10: ครับครับคร
9: ับอร่อยครับอร่อยง่ายๆได้ประโยชน์ Euro
11: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
12: ได้สิ
13: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย
14: แค่คุณทุกช่วงชีวิต
15: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบ
16: โลตัสกรอบมาก
17: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
18: สั่งพิเศษลูกชิ้น
17: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
19: ในวันที่โลเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
5: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active
4: สนับสนุนโดยไก่ทอด KFC เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ใหม่ Vitaday Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
3: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับยังคงคุยกับทางฝั่งตัวพี่หมวดสมภพแกเนี่ยช้ำรักนะฮะถูกเมียที่คบหากันมา20กว่าปีเนี่ยคือบอกเลิกเนื่องจากแกเนี่ยไปติดใจนะฮะทางฝั่งของตัวครูสอนขับรถชื่อโอ๊ค
10: ครับ
3: ใช่ไหมพี่เคยเห็นหน้าเขาไหม
10: ไม่เคยครับแต่ลูกสาวเล่าให้ฟังลักษณะหุ่นแบบท้วมๆแหละหุ่นแบบเนี้ยแบบคนนี้แหละแต่ก็
3: มากล้าม
10: หน่อยครับครับมีกล้ามมีอะไรนะเพราะเขาเล่นฟิตเนสแล้วก็เขาก็มีเมียมีลูกด้วย
3: เหรอ
8: มาถึงตัว
3: โอ๊บ
10: มีเมียมีลูกด้วยแต่จำไว้เลยอ่ะเขาโชคดีมากที่เจอผมเดี๋ยวผมจะไปตามรับใช้ทุกชาติไป
3: อย่างนั้นเลย
10: ครับไปตามรับใช้ครับ
3: ทำไมถึงโชคดีที่เจอพี
10: ่เพราะว่าถ้าเขาไม่เจอผมครอบครัวอื่นก็จะเป็นแบบนี้เพราะมันทำมาหลายคนแล้วบางคนเมียรู้เมียปิดบางคนผัวรู้อายก็เลยไม่กล้าบอกมันช่วง2ปีมันทำแบบนี้มาตลอดครับ
3: พี่มั่นใจพี่กล่าวหาเขาเปล่า
10: ไม่กล่าวครับ
3: พี่รู้ได้ไง
10: ถ้าผมพูดผิดนะมันมาฟ้องผมได้เลยครับ
3: พี่มีหลักฐาน
10: มีเยอะครับไม่อยากอันนั้นมากครับเพราะว่าไง
3: มีหลักฐานนะ
10: ครับ
3: โอเคนะครับพี่หมวดในระหว่างที่เราดำเนินรายการอยู่เนี่ยให้ต้องชำระหนี้ตามสัญญาแต่ก็ยังคงไม่จ่ายทั้งที่ผมเป็นรุ่นน้องเดือดร้อนแต่พี่หมวดไม่สนใจผมว่ากรรมตามสนองหรือเปล่า
10: ไม่มีผมไม่เคยสัญญาเงินกู้ใครครับ
3: เคยถูกฟ้องไหม
10: ไม่เคยนะมีแต่ปรับโครงสร้างบ้านเคยปรับโครงสร้างบ้านก็คือ

0: ปรับ
1: ธนาคาร
0: กับธนาคารเคยครับ
2: อันนี้เคยนะแต่ที่ว่าไปเป็นหนี้เขาแล้วให้พี่เนี่ยต้องไปจ่ายเงินตามสัญญาเงินกู้พี่เคยไปทำสัญญาเงินกู้กับใครไหม
0: ไม่เคยแล้วครับไม่เคย
2: 100%
0: 100%
2: ไปเช็คที่ศาลได้อันนี้มาตรวจสอบได้
1: ตรวจสอบได้ครับ
2: นะฮะยืนยันไม่เคยนะ
0: ไม่เคยไม่เคยเงินกู้ครับมีแต่คนมากู้เงินผมครับ
2: ไม่มีนะ
0: ครับ
2: เนี่ยแต่ผมก็ไม่ทราบเป็นใครนะเขาส่งข้อความเข้ามาในระหว่างที่อยู่ใน Facebook มั้ง
0: ครับผมไม่เคยทำสัญญาเงินกู้นะครับไม่เคย
1: แล้วก็ไม่เคยถูกศาลพิพากษาเกี่ยวกับคดีบุคคลฟ้องใช่ไหมครับ
0: แต่มีการปรับโครงสร้างบ้านมีครับปรับโครงสร้างบ้านคือปรับให้มันราคา
1: เหมาะสมแต่ละงวด
0: เมื่อก่อนมัน 18,000 แล้วก็ปรับลงมาเหลือ 8,000
1: ครับ
0: นี่ก็ให้อยู่แต่ 8,000 อันนี้มันหลายปีมาแล้วครับหลายปีมาแล้วครับ
2: เนี่ยเขาทิ้งเนี่ยเดี๋ยวลองติดต่อดูหน่อยสิว่าวันคนเดียวกันหรือเปล่านะทีมงานนะศาลนนท์มีไหมศาลนนท์พี่เคยถูกฟ้องไหม
0: ไม่เคยนะไม่เคย
1: เคยไปขึ้นศาลไหมครับ
0: เคยขึ้นศาลเจ้าพ่อเกี่ยวกับเรื่องปรับโครงสร้างบ้าน
2: กับศาลเจ้าพ่อเสือเมื่อกี้นี้
0: ไม่ใช่ไอศาลไปตกลง
2: แต่ไม่ยอมจ่ายจนทุกวันนี
0: ้ไม่มีครับไม่มี
2: เนี่ยเขาบอกให้ถามให้หน่อยถามให้แล้วนะเขาบอกลองให้เล่าสิเขาบอกยืนนั้นไม่มี
0: ไม่มีไม่มี
2: คนที่โดนตำรวจคนนี้ทำไว้คือสามีของหนูค่ะ
0: ใครอ่ะ
2: สองแสนกี่ปีนะ10ปีแล้ว10ปีก่อนมีไหม
0: ไม่มีนะ
2: ไม่มีนะ
0: ไม่มี
1: หรือว่าพิพากษาคดีไปฝ่ายเดียวแล้วตัวของหมวดไม่ได้ขึ้นศาล
0: ไม่ศาลก็รู้บ้านผมก็จะมีหมายมาครับถ้ามีนั้นนะ
1: อ๋อแต่ไม่เคยได้รับหมายหรอครับ
0: ไม่เคยหรอครับไม่เคย
2: โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวตามคนรุ้นให้นะครับเดี๋ยวเราคืนไปสถานีก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับว่าจะเอายังไงต่อไปเดี๋ยวพยายามติดต่อทางฝั่งของตัวภรรยาด้วยนะช่วงนี้คุณผู้ชมครับพบกับคุณชมพู่ก่อนบ่ายนะครับกับครีมอาบน้ำมาดามฟินนะฮะอันนี้หอมจริงๆแก้ว
1: ครับ
2: แก้วมันคนชอบอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเวลาที่แบบ
1: ครีมอาบน้ำ
2: ครีมอาบน้ำเนี่ย
1: ได้ชอบครับ
2: เวลาลงอาบในอ่างเนี่ยแก้วฟอกไหมสบู่ด้วยฟอกไหม
1: ฟอกนิดหน่อยครับพี
2: ่อยากให้ลองใช้เนี่ยมาดามฟิน
1: อ๋อเหรอคร
2: ับ แก้วต้องติดตัวไว้คือว่าไปตาตรงๆต่างจังหวัดอะไร
1: โอเค
2: นะแก้วไปลง
1: เพื่อไปศาลใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่เวลามีอ่างน้ำในโรงแรมเนี่ยแก้วก็ไปอาบได้นะผมหายใจลึกมากนะ
1: ครับพี่นี่นะ
2: โอเคคืนไร้สารนี่ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับตอนนี้พ่อคุณชมพู่ก่อนบ่ายกับ
3: สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หนุ่มเอาความหอมมาฝากดมกลิ่นหอมจะได้ชื่นใจจะได้ไม่เครียดนะคะมากับมาดามฟินคุณผู้ชมค่ะแน่นอนเราอยู่กับมาดามฟินมาหลายปีเหลือเกินตั้งแต่ก่อนแต่งงานตั้งแต่ก่อนมีลูกนะคะก็ยังติดอกติดใจในกลิ่นของมาดามฟินเพราะว่าเขาใช้หัวน้ำหอมจากฝรั่งเศสหลายคนที่ลองใช้รู้อยู่แล้วแหละว่าเวลาฉีดไปนะกลิ่นมันติดทนนานตลอดทั้งวันแล้วกลิ่นก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้พิเศษนิดนึงนะคะสำหรับใครที่แบบใช้น้ำหอมแล้วรู้สึกว่าอยากได้อย่างอื่นแบบว่ามีออปชั่นอื่นไหมหอมตั้งแต่ตอนอาบน้ำเลยดีไหมคะนี่มาดามฟินมีครีมอาบน้ำค่ะเป็นครีมอาบน้ำมาดามฟินรุ่นคลาสสิกทุกคนก็คือเป็นฟินอินแบ็กแล้วก็ฟินอินเลิฟนะคะหลายคนที่ใช้น้ำหอมของมาดามฟินจะรู้อยู่แล้วว่า2กลิ่นนี้เป็นกลิ่นคลาสสิกที่ขายดิบขายดีตั้งแต่แรกๆจนถึงปัจจุบันเลยพี่หนุ่มก็ชอบพี่หนุ่มชอบสีแดง
2: ใช่ไหมสีแดง
3: แต่ว่าตอนนี้นะคะมาเป็นครีมอาบน้ำแล้วเพราะว่าอะไรคือบางคนเนี่ยมีคนบอกว่าอุ๊ยพี่แพ้แอลกอฮอล์อ่ะพี่แบบไม่อยากให้มีพาราเบนจะบอกว่าครีมอาบน้ำของมาดามฟินตัวนี้นะคะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีซิลิโคนนะคะดังนั้นใครที่อยากได้ความหอมติดผิวเรานะตั้งแต่ตอนอาบน้ำใช้ได้เลยและที่เลือกเป็น2กลิ่นนี้เพราะว่าเป็น2กลิ่นที่ทุกคนเนี่ยชอบมากๆฟินอินแบ็คเนี่ยนะก็คือจะแบบหอมเซ็กซี่น่าค้นหาอันนี้กลิ่นจะติดผิวเราแบบตั้งแต่อาบน้ำเลยนะฟินอินเลิฟก็คือหอมหวานลูกคุณหนูเนี่ยกลิ่นมันออกมาอย่างนี้จริงๆนะให้พี่หนุ่มลองดมสีแดงที่พี่หนุ่มชอบนี่แล้วก็มี B3 แล้วก็มี B5 ด้วยนะคะและอย่างที่บอกหอมติดผิวแน่นอนเพราะว่าเขาใช้หัวน้ำหอมใส่เข้าไปจริงๆนะคะเวลาอาบน้ำจะรู้สึกเลยว่าหอมเช็ดเนื้อเช็ดตัวออกมาออกจากบ้านฉีดน้ำหอมมาดามฟินปิดท้ายอีกนิดนึงก็ยิ่งหอมไปใหญ่เลยแล้ววันนี้มีโปรโมชั่นมาฝากด้วยนะคะอยากจะให้ได้ครีมอาบน้ำมาดามฟินไปวันนี้ไม่ได้ให้แค่ขวดเดียวไม่ให้2ขวดให้ไป4ขวดใหญ่ๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมก็คือจะได้ดำ2แดงอีก2เท่ากับได้ไป4ขวดเลยนะคะราคาพิเศษจ่ายเพียง555 บาทเท่านั้น4ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะ555 บาทเท่านั้นคุ้มมากๆทุกคนค่ะแต่ต้องรีบโทรด่วนนะ02-114-6466ค่ะ02-114-6466หรือว่า LINE @fin9 นะมีแอดไซน์น้ำหน้าด้วย fin9 วันนี้นะคะส่งฟรีนี่น้ำหนักเยอะมากนะส่งฟรีแล้วก็

0: บริการเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญก่อนจะโอนเงินนะคะตอนนี้มิจฉาชีพเยอะมากๆเลยดูบัญชีดีๆนะถ้าโอนไปเป็นบัญชีแบบชื่อส่วนตัวหรือชื่อใครที่ไม่คุ้นเนี่ยอย่าโอนนะคะตอนนี้ของปลอมระบาดแล้วก็มิจฉาชีพเยอะนะโอนมัน555เท่านั้นเองนะจ๊ะแต่ต้องรีบโทรนะคะทุกคน02-114-6466ค่ะ02-114-6466หรือว่า LINE @fin9 นะแอดสายน้ำหน้าแล้วก็ fin9 ด้วยส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยอันนี้ย้ำนะใครที่แบบแพ้แอลกอฮอล์แพ้สารพาราเบนอะไรทั้งหลายในนี้ไม่ได้ใส่นะคะแต่หอมแน่นอนค่ะ
1: โอ้โหแต่พูดถึงงงมากกับ555บาท
0: ถูกมากนะ
1: คือ4ขวดนี่เท่ากับ100นิดๆนะ
0: คือขวดนึงต้องบอกว่า450นะคะ450มิลลิกรัมนะคะ
1: ml
0: ใช่ ml เยอะมากขวดใหญ่เลยค่ะ4ขวด555บาทเท่านั้นเองใครที่แบบแพ้แอลกอฮอล์แพ้สารพาราเบนอะไรทั้งหลายในนี้ไม่ได้ใส่นะคะแต่หอมแน่นอนค่ะ
1: โอ้โหคุ้มจริงๆเพราะฉะนั้นรีบสั่งตอนนี้เลยนะแต่หอมมากนะ
0: ค่ะ
1: สีแดงเนี่ยหอมผมชอบสีแดงมาก
0: หนูชอบสีดำมันเซ็กซี่นะคนหา
1: จริงเหรอ
0: ใช่
1: พี่ชอบสีแดงโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณนะคะพี่หนุ่ม
1: คุณผู้ชมครับวันนี้ด่วนเลยนะครับเพราะว่าโปรนี้หมดแล้วหมดเลย555บาทนะครับรับไปทั้งหมด4ขวดดำ2แดง2นะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ซิบ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับโบทาราม
2: าวินค่ะ
1: และรายการบางกอกกระซิบกระซิบกระซิบค่ะตอนนี้ครับพวกเราอยู่ที่โรงแรมคอนราดกับงาน Endulif X Mission Possible
3: ยอดภารกิจกันเพียบละอาเจ้าของงานยิ้มแป้นเลยนะ
4: ต้องบอกว่าต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับไม่ว่าสื่อมวลชนทีมคุณหมอไทยทุกๆท่านเลยที่ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ
1: มิชชั่นของเรา2คนอยากดูดีขึ้นพอจะเป็นไปได้ไหม
4: เป็นไปได้ครับตามคอนเซ็ปต์ของ Mission Possible ต้องเป็นไปได้
1: คุณหมอยังหนุ่มเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องตามรอยเข้าไปแล้วพี่โบ๊ท
4: 58แล้วไม่หนุ่มแล้วนะครับ
1: หมอแต่เหรอไม่ดีป่ะไอ้คนแล้วก็ไม่ใช่ซอมบี้เค้าเรียกอะไรนะแวมพาย
5: แวมพายเออซอมบี้นั่นมันเราสวัสดีครับพี่มัมวันนี้เขามีทีมด้วยพี่มัมมิชชั่นพอสิเบิลภารกิจที่เป็นไปได้สำหรับพี่มัมรู้สึกว่าภารกิจอะไรที่เราอยากทำให้สำเร็จอีกไหมในตอนนี
6: ้ตอนนี้จะมีอัลบั้มใหม่ก็อยากให้อัลบั้มสำเร็จ
5: ไม่ใช่
6: เป็นซิงเกิลใหม่ตุลาคมนี้ก็คงจะปล่อยแล้วแล้วก็ขอให้สำเร็จ
1: เมื่อกี้ภารกิจในชีวิตไปแล้วภารกิจความสวยของดีกว่
5: าอะไรบ้างในทุกๆวันเลยเราต้องทำขาดไม่ได้เพื่อจะรักษาความสวยของเราพี่มัม
6: ตื่นมาก็แมสหน้าแล้วก็ดึงหน้า
1: ดึงยังไง
5: ย
1: ัง
5: ไง
6: ฮะดึงเองสก็อตเทปมาดึง
1: มันเกี่ยวให้มันขึ้นแสดงว่าในหัวเนี่ยเต็มไปด้วยสก็อตเทป
6: ถูกในหัวนี่ละ
1: ถือว่าเป็นตัวแม่ตัวมัมนะเพราะว่ารองก็ดีนะแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดูดีตลอดคอนแทคเลนส์ล้างมากไหมคะ
6: คอนแทคเลนส์เปลี่ยนทุกวันค่ะเราไม่ใส่ประจำเดือนเราใส่รายวันค่ะ
1: มีแบบบิ๊กไหมคะแบบสีนี้มาใส่คู่สีนี
6: ้หน้าโกตาบอดหน้าโกตาบอด
7: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
8: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วัน
9: แล้วคุณจะหลงรักเซรั่มไก่วราก
10: ลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
11: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบรกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
12: ยาสีฟันวิปฟอมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลยต้องดาลี
11: ่เบรกกิ้งโซดา
0: บางกอกก็สิบกระซิบ
3: เบรกนี้มีแต่คนสวยๆโอ้ยกว่าจะสวยสู่สายตาประชาชนขนาดนี้ล่ะเหนื่อยกันบ้างไหมเนี่ย
5: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
5: นี่ฮะเขามีทีมด้วยนะ
1: ม
5: ิชชั่นพอสซิเบิลภารกิจที่เป็นไปได้แล้วสำหรับพี่ข้าวโพดมีภารกิจไหนที่รู้สึกว่าอยากจะต้องทำให้ได้ไหมฮะ
13: เขาบอกอยากจะบอกว่าถึงจิตใจมันจะมัวหม่นข้างในแต่เราต้องยิ้มอยู่ข้างนอกตลอดเวลานะคะ
5: แล้วมีภารกิจอะไรไหมฮะที่พี่ข้าวโพดรู้สึกว่าต้องทำทุกวันเพื่อที่จะรักษาความสวยของเรา
13: บอกเลยนะคะว่าเซรั่มแอนด์มอยส์เจอไรเซอร์บอกเลยว่าทุกๆวันนี้ยังไงก็ต้องใช้ความสวย
14: ยี่ห้ออะไรคะ
13: อ๋อลิควิดไดมอนด์ค่ะ40กว่าแล้วเราก็ต้องอย่าหยุดความสวยนะคะหมอก็ต้องทำตัวเองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนะคะเอาทุกด้านเลย
5: Mission Possible ทุกวันต้องทำห้ามขาดคืออะไรสำหรับการรักษาความสวยของเราพี่มิกกี
13: ้อย่างแรกที่กี้ให้สำคัญมากๆคือการนอนเนี่ยเป็นคนที่ห่วงการนอนมากเพราะว่ามันทำให้พอเราตื่นมามันจะ

0: แรงออกกำลังกายทานอาหารที่ดีแล้วก็วิตามินห้ามขาด
1: ต่อมเหมือนนางงามเลยเนาะ
0: ใช่
2: สวัสดีค่ะคุณจ๋าดานา
3: คือหน้าเขาแบบสว่างมากออร่ามาก
4: ยังปิดไฟสุด
2: วันนี้เขามีทีม
5: Mission Possible
2: แล้วสำหรับพี่ไดมีภารกิจอะไรที่เรารู้สึกว่าต้องทำให้สำเร็จเดี๋ยวนี้ตอนนี้ที่ยังค้างคาใจอยู
4: ่ในทุกๆวันภารกิจที่จะต้องทำในทุกๆวันก็คือหาเงินค่ะแล้วพอทำมาเสร็จปุ๊บทำมาหากินเพราะฉะนั้นบางทีเราไปถึงงานเรายังไม่รับเงินเรากินก่อนเลยกินเสร็จแล้วเราก็กลับบ้าน
2: อันนั้นพวกเรา
3: สุดท้ายแล้วคุณตื่นมาในการทำรูทีนให้ตัวเองสวยแบบนี้คุณเหนื่อยไหมกว่าจะสวยแบบนี้ทุกวันน่ะ
4: ความเหนื่อยเป็นเรื่องของช่าง
3: ล้างเครื่องสำอางออกมานี่จำได้ไหม
4: จำไม่ได้เลยคือจะบอกว่าไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้ถ้าผิวดี
3: โอ้โหโดนจะหายเลย

0: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาปอรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาปอรับออยเมนต
1: ์มิวเป็นไรอ่ะ
2: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
1: ไม่มี
3: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซาลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
4: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงออนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
5: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
6: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มากฟอร์มมาเต็มปากเลยปากสะอาดสุดๆใช้ก็ง่ายรสก็ดีย
5: าสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ปากสะอาดจริงๆนะครับนี
5: ่ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท์
7: คร
5: ั
7: วคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปางมุ่งสู่เส้นทางความอร่อย 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
8: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
9: ้หม้อไฟหอยตลับไฟลุกในไทย
10: ในน้ำซุปเราจะผสมเหล้าจีนแล้วก็มีขิงที่ดับคาว
9: โอ้โห
11: เอ้าอะไรแล้วคำถามตอบ
12: ช่วงหาอยู่ค่ะ
13: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
14: ไม่รู้เรื่อง
15: มึงไม่ให้เงินกูแล้วมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
16: พ่อแม่เห็นแกเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่เลยไงวะ
17: จะขายตัวเป็นคนตายคุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบจบ
18: ฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
19: เธอทำอะไรได้บ้าง Here we go
18: once again ทำเหมือนที่เธอเคยทำจะทำกับฉันแค่คนเดียว
20: เก่งโง่ถูกหลอกหรือเปล่า
21: ป๊า
20: ไอ้คนประเภทนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแหละ
18: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณคบกับผู้หญิงอย่างฉัน
0: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.เริ่ม11กันยาย
9: นน้ำอร่อย
7: 18-24กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
22: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
5: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
7: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
9: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
7: 18-24กันยายนนี้

0: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลดละกรอบมาก
1: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: เทมเพลคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่ายาน้ำเชื่อม

0: ำหน่ายโวลแกส
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านทุกท่านเข้าสู่รายการ
3: ครัวคุณต่อย
1: ทุกๆสัปดาห์อย่างเรื่องราวของเราในวันนี้เหมือนกันนะก่อนจะไปถึงเรื่องผมถามนิดนึงนะครับว่าสำหรับพวกคุณเนี่ยเอาจริงๆนะเอาความจริงก่อนเลยปลาทูอร่อยไหม
4: อร่อย
5: อร่อย
1: จริงเหรออ
4: ร่อย
1: อร่อยจริงเหรออ
5: ร่อยมากคร
1: ับ มันอร่อยยังไงอธิบาย
5: คือจริงๆแล้วอ่ะและปลาทูเนี่ยสิ่งที่หนูกินนะไม่ชอบกินปลาทูตัวใหญ่นะปลาทูตัวเล็ก
1: หมายถึงปลาทูอ่าวไทย
5: ใช่แล้วเวลาทอดนะหัวก็กรอบหัวนี่ไปก่อนเลยปลาทูบ้านหนูจะเหมือนปลาตริดอะครับหัวไม่มี
1: โดนซิวก่อนเลยมาที่ก็ปลาทูอย่างสมุทรสาครเงี้ยอย่างเงี้ยลักษณะนี้อร่อยใช่ไหม
5: อร่อยมาก
1: เวลาที่น้ำลงไปแล้วนะน้ำลงหน่อยนึงแล้วก็ไปจับปลาทู
5: ตัวแค่มันสองนิ้วกว่าสามนิ้วไม่เกินเนี้ย
1: คุณอ่ะ
4: ผมชอบความมันในตัวมันคือมันมีเนื้อแล้วมันมีความมันๆของมันนะครับปลาทูอ่ะมันคือแมคคาเรลอะฮะมันจะแบบ
1: คุณผู้ชมชอบทำให้เรื่องนี้เรื่องผิดพลาดอะก็เรื่องทำให้เรื่องมันผิดเพี้ยน
5: หนูจะบอกให้เลยนะปลาทูนะคุณผู้ชมอ่ะคนที่เกิดฝรั่งเศสมาหนูเนี่ย
1: โอ้โหพอกันเลย
5: ลองลอกมานะแล้วขยำข้าวร้อน
1: โอ้โห
5: เหยาะน้ำปลาหั่นพริกหั่นพริกลงไปหรือใส่พริกป่นก็ได้จบ
1: คุณไม่เหม็นข้าวเหรอ
4: ไม่เลย
1: ไม่เหม็น
4: ไม่เหม็นคาวเลยครับ
1: ผมเนี่ยไม่ได้คุณผู้ชมผมแปลกมากปลาทูสำหรับผมเนี่ยมันเหม็นคาวผมกินไม่ได้ตั้งแต่เด็กมาแล้วนะไม่รู้เป็นไรปลาอย่างอื่นก็กินได้นะแต่พอเวลากิน
4: แกงไตปลา
1: แกงไตปลากินเฉยไตปลาปลาทูเนี่ยไม่เป็นไร
5: นั่นน่ะมันน่ะคาวกว่าตัวที่ปลาทูเนี่ยมันคาวกว่าตัว
1: เออผมก็เลยมีความรู้สึกว่าจริงเขารอดกันหมดเลยเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าจะทำข้าวผัดแต่มันเป็นข้าวผัดน้ำพริกกะปิ
4: คือเวลาเรากินน้ำพริกกะปิอะครับในแต่ละมื้อแต่ละมื้อเนี่ยน้ำพริกกะปิกับปลาทูทอดผักลวกเลยบางครั้งเนี่ยเราทานน้ำพริกกะปิไม่หมดครับคุณผู้ชมเราก็จะเอามาเก็บไว้ในตู้เย็นถูกไหมสำหรับกินในวันถัดไปวันนี้เราจะเอาวัตถุดิบอันนี้ครับกลับมาทำใหม่เพิ่มเติมให้เป็นจานใหม่ที่อร่อยแล้วก็น่ากินเป็นเมนูง่ายๆที่ช่วยเคลียร์ของในตู้เย็นของเราได้เลยครับมาดูส่วนผสมนะครับเราจะใช้น้ำพริกกะปินะครับ2ช้อนโต๊ะนะครับข้าวสวยแช่เย็น1ถ้วยนะครับหมูสับ100กรัมครับไข่ไก่1ฟองนะครับยอดชะอมครึ่งถ้วยน้ำมัน1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยครับวิธีทำนะครับเนี่ยพี่โก้กำลังเริ่มแล้วนะครับก็ตั้งกระทะนะครับ
5: จริงๆต้องเอาหมูไปรวนก่อน
4: เอาหมูไปรวนก่อนตั้งกระทะใช้ไฟกลางอ่อนใส่น้ำมันลงไปนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนก็เอาหมูสับลงไปรวนเหมือนที่พี่โก้บอกนะครับรวนเข้าไปเรื่อยๆปุ๊บจากนั้นเนี่ยพอเริ่มสุกปุ๊บก็พักไว้ข้างกระทะก่อนนะครับ
1: คุณโยนเลยนะคุณโยนแล้วจำเลยมีความตั้งใจในการที่จะโยนลูกไปให้เขามองเห็นเลยนะจำเลยคือจริงๆแล้วพอดูพอหมูมันเริ่มสุกก็เอาไว้ข้างหนึ่งแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปหนึ่ง
4: ไข่ใส่ลงไป
1: หนึ่งใบ
5: พี่โอจะเอากรอบไหมถ้ากรอบจะได้ใส่เปลือกด้วย
1: ไม่ต้องไม่ต้องมันกรอบไปกรอบไป
4: พอตอกไข่ลงไปอะครับคุณผู้ชมพอไข่มันเริ่มเซตตัวหมายถึงว่าเริ่มสุกนิดนึงแล้วก็ใส่ข้าวแล้วทีนี้ข้าวเราใช้เป็นข้าวแบบแช่เย็นนะครับเพราะว่ามันจะเหมาะกับการผัดเป็นข้าวผัดแบบเนี้ยนะครับเพราะมันจะมีความแห้งแล้วร่วนเป็นเม็ดพี่โก้ใส่ข้าวได้เลยครับ
5: สักครู่ครับรอให้มัน
4: นี่แล้วก็ใส่ข้าวลงไปพอใส่ข้าวลงไปเสร็จปุ๊บเรียบร้อยยีข้าวออกมายีข้าวออกมานะครับแล้วก็เอาหมูที่พักไว้อยู่ข้างๆอ่ะครับเข้ามาผัดกับข้าว
1: ครับ
4: รวมกันทุกอย่างเลยนะครับผู้ชมครับนี่พี่โก้ผัดเข้าไปแล้วมันก็จะมีทั้งไข่มีทั้งตัวหมูที่รวนไว้นะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราจะเริ่มเร่งไฟในรอบสุดท้ายแล้วเร่งไฟในรอบสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อให้ข้าวเนี่ยมันเริ่มดีดตัวแล้วครับ
1: ตัวเดียว
5: สักครู่ครับขอยีข้าวก่อนเพราะว่าข้าวเขาทำมาเป็นก้อนดีจังเลย
4: ก็ข้าวก็เราเอามาจากตู้เย็นนะพี่โก้พี่โก้ใส่น้ำพริกกะปิได้เลยนะครับ
1: ข้าวมันจะดีดตัวแล้วก็
4: ใส่น้ำพริกกะปิเข้าไป
1: เลยครับที่เหลือเนี่ยนะ
4: ที่เหลือเนี่ยแหละครับเราใส่เข้าไปเลยทีนี้ผัดทั้งหมดให้เข้ากันเลยครับผัดทั้งหมดให้เข้ากันแล้วแล้วพอผัดทั้งหมดเข้ากันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะเริ่มเข้าสู่จังหวะทีนึงแล้วก็ปิดไฟทันทีครับเพื่อคงความกรอบสีสวยและกลิ่นหอมของชะอมแล้วก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วในจานนี้ถ้าคุณมีปลาทูคุณก็เลาะเอาก้างออกเอาหัวออกเหลือแต่เนื้อแล้วมาวางอยู่ข้างๆแล้วก็วางผักเคียงไว้เพื่อให้เวลาทานมันจะได้ครบทุกหมู่เลย
1: อ๋อหมายความจริงๆเราไม่ได้ใส่ปลาทูลงไปด้วย
4: ไม่
1: เก
4: ี่
1: ยวกันเลยอันนี้เป็นข้าวผัดน้ำพริกเฉย
4: ๆ
1: วิธีการทำข้าวผัดน้ำพริกแต่ว่าจริงๆคือที่สำคัญก็คือใส่หมูสับลงไป
4: ใส่หมูสับ
1: แล้วก็มีไข่
4: มีไข
1: ่แล้วก็ตัวน้ำพริกแค่นั้นเอง
4: ใช่ครับแล้วก็มีชะอมอยู่ในเนื้อข้าวผัดเลยครับ
1: ครับส่วนการปรุงรสก็อย่างที่บอกแล้วมันก็มีเล็กๆน้อยๆที่ใส่ลงไป
4: น้ำตาล
1: ใช่ไหมฮะ
4: น้ำตาลลงไปตัดเค็มแค่นั้นเองครับ
1: มันก็ไม่มีอย่างอื่นมากมีน้ำปลา1ช้อนชาแล้วก็น้ำตาล

0: อันอีกเล็กน้อยเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีในการทำ
1: ใช่ครับ
0: ข้าวผัดน้ำพริก
1: กะปิ
0: กะปิ
1: แล้วเวลาเสิร์ฟ
0: แต่ดีนะมันไม่เสียของนะ
1: ใช่ครับมันจะเคลียร์ตู้หมดเลยครับทีนี้น้ำพริกกะปิเราก็จะแบบไม่สูญหายแล้วแล้วเวลาเสิร์ฟอะตักใส่ถ้วยประมาณถ้วยแบบ100กรัมเนี่ยคุณผู้ชมครับแล้วก็คว่ำลงจัดจานสวยๆเลยมันก็จะน่ากินมากนี่คือจานใหม่ที่อร่อยแต่เป็นจานใหม่ที่เราเอามาจากน้ำพริกกะปิที่เราทาน
0: นี่คือที่คุณพูดทั้งหมดนี่คือการเสียดายน้ำพริกเท่านั้นใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: โอ้โหเหลือเชื่อเหลือเชื่อเมนูใหม
0: ่อ้าวไม่เป็นไรครับแต่เป็นเมนูใหม่ที่น่าทานจริงๆถ้าท่านชอบก็ลองทำดูนะครับตามใจท่านเลยพักตรงนี้สักครู่นึงพบกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับมีรสชาติของเนื้อแท้ออกมาได
1: ้โอ้โหอร่อยมากเลย
0: ใช่ไหม
2: หนูให้เลยว่าถูกทุกข้อ
0: ช่วยพูดอีกสิบนาที
2: ได้ไหม

0: เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมายโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี
1: ้ปากเหม็นแน่ๆเรา
2: อีข้าวเกล็ดกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
3: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
4: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลดลัดกรอบมาก
5: เล็กเตอร์ไซด
6: ์ Be your original
7: 300 milliliters
8: Like the soy Like the soy original
9: 1เมืองเรียนรู้เกษตรอินทรีย์พร้อมลุยกิจกรรมสุดมันชิมเมนูเต้จื่อโบราณคลาสสิกในรายการ
10: ก้อนดิจอนี่ทุกวันเสาร์7:25 PM
11: เปรี้ยวปากเสาร์นี้เต๋อจอยแจกพิกัด3ร้านไวรัลที่ต้องกดเซฟเริ่มที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟรสชาติจัดจ้านถึงใจและไปต่อกับร้านอาหารใต้สุดนครศรีปิดท้ายขนมหวานหม้อใหญ่ที่ตลาดพระนกบอกเลยดีทุกร้านค่ะ
12: เราเคยรถชนมาหลายปีก่อนเราสูญเสียความทรงจำ
13: หลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
14: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
15: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะคริสมีแฟนหรือยังคะ
14: เตี๋ยไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของเราเตี๋ยจะเอาคริสคืนมา
13: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี้
16: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
17: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
16: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
18: ใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับ
19: ครับคุณแม่ใช้นิดเดียวเซอร์ไพรส์มาก
16: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเส้นทางลำปาง
17: มุ่งสู่เส้นทางความอร่อย
16: 18-24 กันยายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
6: แคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก

0: สนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำมาจิกคลีน
1: เอาไป10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนน
2: ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งนึงนะครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อย
3: ครับ
2: และนี่เพราะวันนี้ที่มาบอกกันคือว่าต้มแซ่บเนื้อ
4: ครับ
2: เมนูนี้นะครับและร้านก็ชื่อว่ากะเพราแท้1993ผมว่าแต่ก็จะต้องมีอะไรกับกะเพราแน่นอนถึงได้รัก

0: ขนาดนั้น
1: ใช่ฮะ
0: คุณมีอะไรกับกะเพรามั้ยครับ
1: หนูอยากจะบอกว่า
2: โอ้ชีวิตเศร้าเลย
3: อย่าใช่เหรอเขาเลิกไปเหรอ
1: เมื่อตอนเด็ก
0: ทำไมตอนเด็ก
1: มันมีกะเพราอยู่แถวบ้าน
0: ทำไม
1: ทีเนี้ยพอเข้ากรุงเทพมาหนูเจอแต่ใบกะเพราใหญ
0: ่ๆเหรอ
1: กะเพราบ้านกะเพราป่าแบบที่หนูกินสมัยก่อนมันไม่มีแล้วอ่ะ
0: ไม่มีเลยจะเลยหายาก
1: จะหายาก
0: แต่ร้านนี้ยังมี
1: จริงป่ะ
0: จริงดิร้านนี้ยังมีท่านผู้ชมถ้าเกิดไม่เคยกินกะเพราบ้านจริงท่านจะไม่รู้จริงว่ามันอร่อยจริงๆนะ
1: มันหอมใบมันไม่ใหญ่
0: เด็กใหม่ๆไม่ค่อยรู้หรอกแต่มันหอมมันกินแล้วมันมีความสุขจริงเลยนะฮะขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณมงคลกัตติยะจากร้านกะเพราแท้1993ครับ
4: พี่ดุ๊กครับพี่ดุ๊กเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดินตัวตรงเลย
3: สวัสดีครับ
0: อยู่นั่งยืนตรงนี้เลยลูกจริงมึงทำไมรักกะเพรานะเพราะอะไรลูก
4: ผมชอบทานกะเพราครับ
0: เออทำไมตั้งแต่ไหนแต่ไรเลย
4: ต้องแต่เด็กเลยครับรู้ตัวเองว่าตัวเองชอบทานกะเพรา
0: หนูเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะ
4: เป็นคนจังหวัดศรีสะเกษครับ
0: อ๋อถึงว่าเลยชอบแถวบ้านมีไหมกะเพราบ้านอ่ะ
4: กะเพราบ้านมีครับแต่ช่วงนี้ไม่มีแล้ว
0: หายากเนาะ
4: ต้องปลูกเองเท่านั้นครับ
0: ต้องปลูกเอง
3: เหรอ
0: เดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นไปแล้วอ
1: ่
0: ะหายาก
4: หายาก
0: แล้วพอเข้ามากรุงเทพมาเรียนหนังสือไหม
4: มาเรียนครับ
0: เรียนอะไรลูก
4: สารพัดช่างพระนครครับ
0: นี่สารพัดช่างนะเป็นช่างนะแต่ว่าอยู่ดีๆแล้วมันเกี่ยวกับการทำอาหารได้ไงลูก
4: เป็นคนชอบทานอาหารเมนูเผ็ดร้อนแบบกินแบบทานเข้าไปแล้วให้มันสดชื่นนี่ครับก็เลยอยากลองทำเมนูที่เคยมีอยู่แล้วให้ดีขึ้นแล้วก็เลยเป็นกะเพราเป็นเมนูต้มแซ
2: ่
4: บ
2: อ๋อไม่ถึงตัวเองเป็นคนชอบกินเผ็ดร้อนก็เลยทำมันเลยเพื่อให้ได้รสเผ็ดร้อน
4: ใช่ครับ
2: พ่อหนุ่มสารพัดช่าง
0: แล้วเขาก็เลยเรียกตัวเขาเองว่ากะเพราแท้เขาเป็นกะเพราแท้แต่เป็น
1: เดี๋ยวนะ
0: ไม่ใช่นะเดี๋ยวไม่เขาเข้าใจผิดเขาเข้าใจผิดอันนั้นปีตายนะ
2: ปีนี้เหรอเนี่ย
0: ไม่ใช่ปีเกิดนะเพราะจริงๆเขาเลยตั้งชื่อร้านเขาว่ากะเพราแท้อันที่หนึ่งแล้วก็1993คือปีที่เขาเกิดที่ร้านขายอะไรบ้าง
4: ขายมีเมนูต้มแซ่บเนื
0: ้อ
4: กะเพราเนื
0: ้อ
4: กะเพราข้าวคลุกเนื้อข้าวเนื้อเค็
0: ม
4: ข้าวหมูหวานแล้วก็มีเมนูอื่นอีกเยอะอยู่ครับแต่วันนี้เราชูเนื้อ
0: นี่วันนี้เราชูเนื้อนะแล้วก็มีต้มแซ่บเนื้อ
4: ต้มแซ่บเนื้อ
0: ต้มสอนครับคนของผมบอกพี่ต้มสอนเชื่อหนูมันเด็ดไงคุณ
4: คือ
0: เนื้อใช้ส่วนไหน
4: ใช้ส่วนแฟงครับ
0: ใช้ส่วนแฟง
2: ก็เป็นช่วงท้องที่มีมัน
4: ใช่ครับช่วงข้างสันที่มีมัน
0: ตรงนี้
2: ตรงนี้
4: ใช่ครับตรงนี้เลยครับ
0: แล้วที่ร้านเป็นเนื้อสดหรือว่าไม่สด
4: ที่ร้านเป็นเนื้อสดครับเนื้อที่ร้านจะใส่นักแค่น้ำแข็งอย่างเดียวไม่ใส่ช่องฟิต
2: อ๋อไม่แช่แข็ง
0: ไม่เอาม
2: าแล้วค่อยมาละลาย
0: ไม่เอาโอ้โหที่ร้านนี้เวลาที่เขาซื้อเนื้อเขาซื้อเนื้อสดเลยเนื้อแบบชนิดที่เรียกว่าเขาตัวเขาเองเขาก็ไม่แช่แข็งด้วยเพราะนั้นเขาจะซื้อแบบวันต่อวัน
2: งั้นแสดงว่าต้องบูชเชอร์มากันใหม่ๆแล้วก็
0: ถูกต้อง
2: มาเก็บเลยแล้วก็ทำ
4: ครับ
0: แลกกันมาใหม่ๆจะเขียง
4: จะเขียงเลย
0: มาถึงพอมาจะเขียงเสร็จเขาไปซื้อจะเขียงเสร็จแล้วเขาเอามาเก็บพอมาเก็บเสียที่เวลาเขาเอามาทำวันต่อวันแล้วดูว่าจำนวนเนื้อเนี่ยมันขาดไปเท่าไหร่จำนวนหมูจำนวนสิ่งของที่เราทำขาดไปเท่าไหร่
4: ใช่ครับ
0: ร้านอยู่ตรงไหน
4: ร้านอยู่ BTS วงเวียนใหญ่ซอยกรุงธนบุรี1ครับ
0: เด็กรุ่นใหม่แต่ว่ามีแนวคิดผมระยะหลังๆเนี่ยพยายามเน้นจริงๆเลยพยายามพูดกับท่านผู้ชมพูดแล้วพูดอีกเรื่องของแนวคิดหรือวิธีการที่จะทำงานให้ตัวเองเนี่ยมีโดดเด่น
2: ครับ
0: บางทีอร่อยแล้วถ้ายังไม่โดดเด่นบางทียังยากต้องอร่อยด้วยอย่างแน่นอนถึงจะได้ออกรายการเราแล้วถ้าเกิดโดดเด่นด้วยก็จะเป็นที่รู้จักของคน
1: ครับ
0: วันนี้เขาจะมาสอนเราทำต้มแซ่บเนื้อเขาทำยังไงจากกะเพราแท้1993นี่ฮะร้านเขาแล้วดูความที่เป็นศิลปินเขานะดูร้านก็แต่งเนี่ย คือไม่ว่ามีอะไรก็ตามที่ตั้งได้ติดได้ฉันเอาไปไว้ตรงนี้ฉันชอบฉันนี่แฟนใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: นี่แฟนเรานะช่วยกันทำนะนี่ทั้งหมดเริ่มต้นจาก
4: ตะไคร้ครับ
0: เอาตะไคร
4: ้ตะไคร้มาหั่นก่อน
0: ครับ
4: อันดับแรกแล้วก็ต้องเป็นตะไคร้สดแล้วก็ใส่ข่
0: า
4: ใส่ข่าซอย
0: ข่าตะไคร
4: ้ครับ
0: เพราะเราจะทำต้มแซ่บเนื้อ
4: ครับ
0: เนื้อก็คือส่วนแฟงเอามา
4: หั่นครับ
0: หั่นพอดีคำใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: หั่นแบบหั่นพอดีครับแดงเขียวนะครับไม่ใช่พี่หนูก่อนนะฮะแล้วก็ตำ
4: ครับ
0: คนนี้เราให้กินยาไว้นะครับท่านผู้ชม ก็จะอยู่กับเรานาน ตำไปอย่างเงี้ยตำพอแหลกเนี่ยนะครับ ลักษณะนี้หลังจากนั้น
4: อันนี้คือน้ำสต๊อกสมุนไพร
0: ซึ่งเป็นน้ำสต๊อกที่เราใช้มาตลอด
4: ใช่ครับ
0: มันขาดเมื่อไหร่ก็เติมขาดเมื่อไหร่ก็เติม
4: ต่อครับ
0: แล้วก็ใส่ข่า
4: ตะไคร
0: ้ตะไคร้ลงไปในน้ำซอกนะฮะท่านผู้ชมตามด้วย
4: ใบมะกรูดครับ
0: ใบมะกรูดมันไม่ยากท่านผู้ชมดูผมหน่อยนะฮะแล้วก็คลิกที่โขลกเมื่อกี
4: ้
0: ใส่ลงไปแล้วเนื้อที่เราหั่นเมื่อกี้เหมือนกัน
4: ครับ
0: ใส่ลงไปเอาให้น้ำเดือด
4: เอาให้น้ำเดือดครับ
0: แล้วก็เคล้ามัน
4: ครับ
0: นอกจากนั้นแล้วก็ใส
4: ่ผงชูรสครับ
0: ผงนัวผงชูรสใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วย

0: น้ำเชื่อมครับ
1: น้ำเชื่อม
0: น้ำปลา
1: น้ำปลาปิดไฟ
0: ครับ
1: ปิดไฟเสร็จเรียบร้อย
0: ใส่มะนาว
1: บีบมะนาวท่านผู้ชมครับจบกระบวนการเรียบร้อยแล้วคร
2: ับ
1: มันไม่มีอะไรเงื่อนแต่เดี๋ยวจะมาพูดกันและตามด้วย
0: ใบกะเพรา
1: ซึ่งของเราเป็นกะเพราบ้าน
0: ครับ
1: ใส่ก้นไว
0: ้ครับ
1: พริกป่นรองก้นอย่างนี
2: ้
1: แล้วก็ใส่ลงไปทำหม้อต่อหม้อ
0: หม้อต่อหม้อครับ
1: หม้อต่อหม้อเป็นต้มแซ่บเนื้อครับ
3: ทุกท่านเด็ดสำหรับของที่ท่านต้องเข้าไปกินและเข้าไปทุกๆวันหรือว่าจะซื้อกลับบ้านก็ตามความเด็ดมันอยู่ที่ความสดไงท่านผู้ชมถ้าท่านจะค้าขายอะไรสักอย่างนึงในยุคนี้สมัยนี้นะคนช่างเลือกมากๆแล้วคนคิดไง
0: เนื้อสดใหม่ครับ
1: เนื้อเราสดใหม่เสมอนั่น2แล้วนะฮะแล้ว3กะเพราเราเป็นกะเพราอะไร
0: กะเพราแท้ครับเป็นกะเพราบ้าน
1: กะเพราบ้านกะเพราแท้ๆแล้วท่านเชื่อผมถ้าท่านไปกินรสชาตินี้ก็ทําเนื้อมันช่วยมากเพราะมันสดมันใหม่ไม่ใช่เนื้อแช่
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เนื้อแช่น้ำแข็งนะฮะแล้วสิ่งต่างๆที่พูดเมื่อสักครู่นี้กะเพรามันช่วยขนาดไหนเดี๋ยวท่านจะได้เห็นละนอกนั้นแล้วเนี่ยท่านอยู่ที่ฝีมือละแต่จริงๆท่านจะเห็นเลยว่ามันไม่เยอะหรอกแต่มันทำให้มีรสชาติของเนื้อแท้ออกมาได
2: ้โอ้โหเคารพวัตถุดิบมากเลยครับคือรสชาติของเนื้อก่อนเลยนะคุณผู้ชมครับคือเนื้อพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันมีรสเนื้อแบบโอ้โหอร่อยมากเลย
1: ใช่ไหม
2: แล้วตัวกะเพราเขาอย่างที่อาบอกไอ้พอมันเป็นกะเพราบ้านมันจะแบบอีกแบบนึงมันจะหอมหอมอ่ะแล้วพริกเขาก็เผ็ดแบบประมาณนึงเลยคุณผู้ชมครับคือคนทานเผ็ดรสจัดๆได้อ่ะโอเคเลยแต่ของผมอ่ะผมอยากทานแต่เนื้อเลยเพราะเนื้อมันอร่อยมากเราไม่เคยเจอฟิลลิ่งเนื้อที่ไม่ได้หนาเกินไปไม่ได้บางเกินไปแต่มันยังจุยซี่มันยังชุ่มฉ่ำแล้วเส้นเนื้อสวยหมดเลยอ่ะ
1: โอ
2: ้โหอร่อยครับ
1: โกครับ
3: คือตอนแรกหนูชิมต้มแซ่บของเขาหนูบอกเลยว่าร้านนี้กระเพราแท้นะครับ1993หนูให้เลยว่าถูกทุกข้อถ้าการทำต้มแซ่บนะฮะเขาใช้เนื้อที่มันไม่ได้เนื้อไม่ต้องเป็นตูวีไม่ต้องอะไรแต่ว่ามันนุ่มแล้วมันมีความจุยซี่อยู่ในปากคุณผู้ชมคือแบบรสชาติเนื้อเราได้คนชอบกินเนื้อจะเข้าใจว่าเวลากินเนื้อที่แบบมันดีอ่ะมันสดมันเป็นยังไงนะครับเหมือนแบบอย่างเงี้ยถ้าเขามีเนื้อสดๆอย่างเงี้ยสามารถกินซอยจุได้ทุกวันเลยถูกไหมฮะเพราะว่าซอยจุก็กินเนื้อสดมาถึงกะเพรานะฮะกะเพราของเขาอย่างที่บอกถูกทุกข้อวันนี้กะเพราต้องมีไข่ดาวนะฮะไข่ดาวแบบ
4: ช่วยพูดอีกสิบนาที
3: นะกำลังไล่ไปถึงผัดกะเพราและทุกข้อคุณผู้ชมหนูบอกเลยว่าเป็นร้านที่คุณผู้ชมต้องไปลองนะฮะร้านกะเพราแท้1993เมนูต้มแซ่บเนื้อเมนูนี้เอาไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
2: ทานแล้วเป็นไงคร
3: ับ
2: ค
3: ื
2: ออย่างที่พูดนะ
4: ถ้าคุณหาจุดเด่นในสินค้าคุณเจอในอาหารคุณเจอแน่นอน
2: เนื้อที่เขาพูดถูกต้องเลย
4: วัตถุดิบของเขากะเพรา
1: แล้วการทำพวกนี้ไอเผ็ดมากเผ็ดน้อยอยู่ที่คนใครไหนชอบไหนอะไรก็ตามแต่มันกลมกล่อมมันเป็นเผ็ดที่กลมกล่อมที่ใช้ได้ที่นั่งอยู่นั่นคือแฟนนะครับแล้วก็อีกคนก็อยู่ที่พูดที่ให้กินยาไว้ครับเราก็ให้กินยาไว
2: ้
1: เมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยมันที่ผมอาจจะพูดผิดเป็นพริกชี้ฟ้านะครับแต่มันน่าจะเป็นพริกเขียวใหญ่พริกแดงใหญ่ถูกไหม
0: ถูกต้องครับ
1: น่าจะเป็นพริกแดงกินดานะฮะน่าจะเป็นลักษณะแต่ผมพูด
3: แดงกินดาแดง
1: กับกินดาแดง
2: กับ
1: กินดา
2: เขียวอันนี้เลย
1: แต่ที่นี่คือ
2: ใช่ไหม
1: นี่คือกะเพรานี่ขนาดนี้แค่กะเพราบ้านอย่างเงี้ยผมดมก็ยังหอมแล้ว
2: คือใบมันจะเล็กๆ
3: ใบใหญ่แล้วเราดูต้นดูอะไรรู้พี
1: ่ท่านอย่าพลาดเลยค่ะมันเป็นความอร่อยถ้าท่านรักเนื้อวันนี้ขอบคุณคุณมงคลขอบคุณร้านกะเพราแท้1993ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดนี่ไปยกนิ้วนี่ไปยกนิ้วให้แฟนเขานะครับ
2: ครับผมครับ
1: ตอนแรกไปยกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องกะเพรากะเพราเลยไปบอกสวยเลย
4: เวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
1: ชิโอปังเนี่ยทำความอร่อยเพิ่มเติมได้ยังไงบ้าง
2: จับคู่ได้หลากหลายนะครับทั้งสอดไส้ชีสแฮมครีมสตรอเบอรี่หรือคุณจะทานกับไอศกรีมพอพี่ไทยเราจะมาแบบเฮ้ยเราลองดิปก
1: ับโถพี่ญี่ปุ่นพี่ไม่รู้จักทั้งขยาไทยกระโถพี่เจอไปที่พี่ถึงเหนื่อยผัดเผ็ดไก่หน่อไม้ดองครับ
3: พี่ยอมเมียไก
5: ่รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: ของน่าใช้แม่น่าช็อป by happy

0: ช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะพบกับช่วงเวลาพิเศษนะคะกับของน่าใช้แม่น่าช้อปบายแฮปปี้ช้อปปิ้งวันนี้จะทำให้แม่ๆนะคะคุณพ่อหลายๆคนที่นั่งอยู่หน้าจอทีวีได้แฮปปี้ได้มีความสุขได้ช้อปของที่ถูกใจกันอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทำความสะอาดเส้นผมของเราให้ดีขึ้นเพื่อช่วยให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะและแน่นอนคนที่จะมาร่วมพูดคุยในวันนี้ค่ะเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงนะคะกับแบรนด์สุกายะสุกสกินเรดจินเซงนูริชิ่งเฮอร์โบแชมพูต้อนรับคุณป้องณัชชินันท์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: คนอื่นคุณป้องอุ๊ยอยากเล่านิดนึง
2: ทำไมคะ
1: คือมันมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับตัวเองด้วยความมากแล้วพอดีทำความสะอาดบ้านเพราะจ่าแม่จ่าป้องก็ตกใจตรงบริเวณแบบว่าพื้นเส้นผมเนี่ยเยอะมากจนวันหนึ่งโชคดีสนิทกันไงก็เลยถามคุณป้องปรากฏรู้กินรับมาเลยได้ลองใช้ค่ะแชมพูสมแดงจากสุกายะที่อุ๊ใช้แล้วคุณป้องประทับใจมาก
2: คือแชมพูสมแดงเนี่ยนะคะคือต้องบอกใครใช้แล้วติดใจแน่นอนเหมือนพี่อุ๊เนี่ยแหละนะคะเพราะว่าเวลาที่เราหวีผมเนี่ยมันก็จะมีเส้นผมเนี่ยมันขาดหลุดร่วงเวลาสระผมไปทีนึงเนี่ยพอนานเข้าเอ้ยทำไมน้ำมันขังในห้องน้ำท่อมันตันหรือเปล่าปรากฏไอ้เส้นผมเนี่ยมันไปอุดตันตามท่อระบายน้ำหรือบางท่านเนี่ยก็มีเรื่องของปัญหาหนังศีรษะมันแห้งแล้วก็ทำให้เสียบุคลิกภาพเพราะฉะนั้นอยากให้เริ่มดูแลตั้งแต่ความสะอาดของหนังศีรษะเลย
1: นี่คือแชมพูสมแดงสุกายะ
2: ใช่
1: ต้องบอกเลยว่าวันนี้อุรีวีแบบจริงใจอุบอกต่อแบบจริงใจเพราะอุใช้แล้วอ่ะคุณป้องอุชอบมากมากมากมากจริงๆเลยตัวนี้
2: สูตรนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อเน้นช่วยทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะลดผมขาดหลุดร่วงและสูตรนี้เป็นสูตรสมุนไพรค่ะและมีโสมแดงเป็นองค์ประกอบหลักๆต้องบอกนะคะโสมแดงเนี่ยในฐานะที่เป็นสมุนไพรที่ได้รับความนิยมมายาวนานมากในต่างประเทศเนี่ยใช้โสมแดงกันนะคะเขาจะนำสารสกัดจากโสมแดงนี่แหละค่ะมาใช้ในส่วนผสมผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะวันนี้ป้องเลยเอาตัวโสมแดงอ่ะมาเป็นตัวคือนำเสนอมากขิง
1: ตั
2: วนี้นะมีส่วนช่วยให้ผมและหนังศีรษะสะอาดเลยรวมไปถึงตัวปาล์มเลื่อยราคาไม่ถูกนะ
1: คะ
2: ตอนนี้หลายท่านก็พยายามตามหาข้างขวดแชมพูเลยนะฮะว่าเขามีส่วนผสมของปาล์มเลื่อยหรือเปล่าเพราะเขามีส่วนช่วยลดผมขาดหลุดร่วงพ่อจ๋าแม่จ๋าอายุเยอะแลดูผมบางบางคนต้องไปดัดผมหยิกบางคนต้องไปตัดผมสั้นบางคนต้องไปตีฟาล่าแล้วลองเอาแชมพูโสมแดงไปใช้ก่อนนะบางคนบอกเอ๊ะกลัวเอาไปใช้ผมจะแห้งหรือเปล่าจะกระด้างหรือเปล่าไม่ชุ่มชื้นหรือเปล่าไม่ต้องกังวล นะคะเพราะเรามีส่วนผสมของว่านหางจระเข
1: ้
2: ประคำดีควายและนอกจากนี้นะคะยังมีเทียนกิ่งบอระเพ็ดมีมะหาดใบไผ่แล้วก็โรสแมรี่ทุกตัวที่ป้องพูดมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในขวดของแชมพูสุกายะเรียบร้อยค่ะและตอนนี้นะคะเป็นช่วงพิเศษค่ะของเนี่ยน่าใช้แม่ก็น่าช้อปไปแฮปปี้ช้อปปิ้งทั้งทีนะคะไม่ลดไม่แถมไม่ใช่สุกายะเพื่อให้แม่ๆเนี่ยได้ของดีในราคาที่คุ้มค่าวันนี้จัดไปเลยค่ะกับโปรโมชั่นไปกับสุกายะสุกสกินเวทินเซนูริชิ่งเฮอร์เบลปกติขวดนึงเนี่ย150 ml เนี่ยขายกันอยู่690บาทวันนี้เอาไปเลย4ขวด999บาทและถ้าโทรตอนนี้เพิ่มบอนไปอีก4ขวดรวมเป็น8ขวดไปเลยเอายังไม่พอฮะ
1: ยังไม่พออีก
2: สระผมแล้วก็ต้องตัวหอมด้วยต้องสะอาดด้วยรวมกว่า 5,992 บาทนะคะแต่วันนี้คุณจ่ายในราคาเบาๆเพียงแค่999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นโทรมาได้เลยค่ะ02-161-3233หรือชอบผ่าน LINE ได้นะคะได้ที่ @happycs3 ค่ะจะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยค่ะโปรปากมากได้แชมพูสมแดงไป8ขวดสบู่อีก8ก้อนเอาไปใช้ยาวๆ8เดือนไปเลยค่ะ
1: คุ้มซะขนาดนี้นี่รอช้าไม่ได้เพราะว่าต้องลองใช้แล้ว
2: ค
1: ุณเองเนี่ยบอกแบบจริงใจเลยคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมว่าใช้แล้วดีมากอูเนี่ยนะชอบมากๆคุณป้อง
2: ค่ะ
1: เวลาสระผมรู้สึกถึงความฟินความผ่อนคลายมันเย็นมากมันสดชื่นมากเลยจริงๆนะคะ
2: ใช่เลยค่ะตัวนี้ที่รู้สึกเย็นนะคะเพราะว่าเขาเป็นแชมพูที่ให้ความเย็นมาจากเบนทอลนะคะใครที่ไม่เคยเปิดใจในการใช้แชมพูสมุนไพรนะแล้วก็กลัวเรื่องกลิ่นจะเบนกลิ่นจะฉุนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะตัวนี้กลิ่นหอมอโรมาผ่อนคลายหอมสดชื่นเนื้อแชมพูฟองนุ่มฟองเยอะทุกปั๊มที่คุณกดใช้นะมันจะมีความเข้มข้นมีส่วนประกอบสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติเพื่อทำความสะอาดเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะสำคัญนะคะคือสระแล้วเนี่ยมันจะ

0: ได้เลยว่าหนังศีรษะสะอาดแล้วล้างออกง่ายมากเหมาะสำหรับการใช้เป็นประจำค่ะแล้วมีหลายท่านนะฮะใช้แล้วติดอกติดใจมากเอาอย่างพ่อรองเขาบุญคดีเนี่ยปัจจุบันนี้80คุณผู้ชมนึกภาพนะผู้ชายวัย80มาใช้แชมพูโสมแดง
1: ค่ะ
0: ตอนนี้พ่อไม่เปลี่ยนใจแล้วนะฮะตอนนี้พ่อใช้แชมพูโสมแดงเป็นประจำทุกวันท่านบอกชอบมากเพราะว่ามีสารสกัดจากสมุนไพรใช้แล้วมันสดชื่นมันสบายตัวมากค่ะเอาไปดูอีกท่านนึงนะฮะแม่อูมวิยดาค่ะหลายคนทักบอกแม่อูมไปทำอะไรมาเนี่ยดูสดชื่นดูสดใสแล้วสวยมาก
2: นี่ยังไงคะใครใช้ก็ชอบที่อยากลองใช้วันนี้คุณต้องจัดโปรพิเศษมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: เอาจัดไปเลยค่ะกับโปรโมชั่นสุขภาพผมดีกับแชมพูสมแดงสุกายะวันนี้รับไปเลย4ขวดแถมไปอีก4ขวดเป็น8ขวดยังไม่พอรับเพิ่มไปเลยกับสุสกินสบู่สมุนไพร20กรัมอีก8ก้อนทั้งหมด8แถม8นะคะราคานี้คือพิเศษจริงๆเพียงแค่999บาทเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะ02-1613233คือจะชอบผ่านไลน์ได้นะคะ @happycs3 ค่ะจะส่งฟรีให้ทั่วประเทศด้วยค่ะ
2: นี่เมื่อก่อนต้องบอกเลยว่าไม่กล้าทำแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยจะมีความมั่นใจในผมของตัวเองสักเท่าไหร่คือแต่ก่อนป้องจะเห็นหลายๆคนจะรู้ว่าอุเนี่ยนะเอะอะคือรวบผมตลอดเก็บผมตลอดเพราะว่าผมคือความไม่มั่นใจของตัวเองเลยก่อนหน้านี้นะคะแต่วันนี้ค่ะมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะรู้สึกได้ถึงความสะอาดนะคะตอนนี้อุมั่นใจ I love เลยทีเดียวนะคะ I love แชมพูสมแดงสุกายะอันนี้บอกเลยใช้เป็นประจำใช้ทุกวันอยากให้คุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมได้ลองจริงๆลองสักครั้งจะติดใจเพราะอุปทับใจแต่ครั้งแรกนะคะใช้แล้วจะปลื้มคุณป้องเพราะว่ามันเย็นมันสดชื่นมันแบบโอ้โหชอบแบบสุดๆเลยอ่ะ
0: คือตัวนี้มันเป็นสูตรเย็นสดชื่นพอสระปุ๊บมันจะรู้สึกได้เลยว่าเย็นสดชื่นวันเหงื่อไหลคายย้อยตัวเหนียวเนื้อเนื้อหนะไปหมดเจอแดดเจอฝุ่นทุกวันเลยบางคนเนี่ยไม่อยากสระผมบ่อยลองเอาสุกายะแชมพูโสมแดงเนี่ยไปสระเลยรับรองว่าท่านประทับใจแน่นอนค่ะ
2: ใช้แล้วและที่สำคัญนะคะใช้อย่างสบายใจใช้อย่างมั่นใจเพราะว่าของดีมีมาตรฐานด้วยตัวนี
0: ้แน่นอนค่ะมั่นใจเลยค่ะเพราะว่าเราผลิตในโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานมีใบรับรองจดแจ้งเรียบร้อยค่ะ
2: แล้วที่สำคัญเห็นโปรรถรถเห็นโปรคุ้มๆขนาดนี้มั่นใจได้เลยนะคะว่าสั่งกับเราวันนี้สั่งที่แฮปปี้ช้อปปิ้งราคาดีของดีแฮปปี้แน่นอนไม่ต้องกังวลค่ะไม่ต้องกลัวว่าจะของปลอมหรือเปล่าเห็นราคานี้นะคะวันนี้บอกเลยสั่งที่นี่ของจริงของแท้เพราะนี่เจ้าของแบรนด
0: ์ยืนการันตี
2: การันตีตรงนี้เลยนะคะย้ำเลยว่าวันนี้โปรดีดีก่อนถึงเวลาคุณป้องจ๋าย้ำความคุ้มค่าหน่อยเพราะว่าราคาวันนี้มันโอ้โหมันเลิศมันปังมาก
0: วันนี้รับไปเลย4ขวดแถมไปอีก4ขวดเป็น8ขวดยังไม่พอรับเพิ่มไปเลยกับสุสกินสบู่ได้เลยค่ะ02-1613233หรือจะช็อปผ่านไลน์ได้นะคะ @happycs3 ค่ะจะส่งฟรีให้ทั่วประเทศด้วยค่ะ
2: โอ้โหบอกเลยเจอโปรดีขนาดนี้ต้องลองให้ได้นะคะรีบหยิบโทรศัพท์ยกขึ้นรีบกดโทรสั่งกันได้เลยค่ะเพราะวันนี้เวลาหมดเวลาแต่ที่สำคัญไม่ต้องขอขอบคุณเจ้าของแบรนด์คนสวยนะคะเพราะว่าอุ๊บไม่เคยได้โปรที่เด็ดขนาดนี้มาก่อนเลยคุณป้องขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ
2: ค่ะแต่แหมวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วอุ๊บเองก็จะไปรีบสั่งเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่คุณผู้ชมก็สั่งให้ทันนะคะวันนี้เรา2คนลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีค่ะ
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึงวันที่31สิงหาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตุ่มโฮมกับผมกิตติสิงหาปัตรครับ
1: หมอแพทย์ค่ะแพทย์หญิงปรัศวีแสงชาติประจำการเฮ้าสองคนมีสาระดีๆมาให้พี่น้องอีกแล้วค่ะ
0: ครับมื้อนี้ครบรถเลยครับทั้งเรื่องความมวลซื่นศิลปะวัฒนธรรมเสร็จทางธรรมะหากินเรื่องท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของสุขภาพหมอแพทย์มีอย่างสุขภาพมื้อน
1: ี้โอ้ช่วงนี้ก็เมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมาเริ่มมีโควิดระบาดแล้วก็เริ่มมีผู้เสียชีวิตนิดน้อยแหละหมอแพทย์ก็จะมาเตือนพี่น้องอีกนะคะว่าดูแลตัวเองแบบใดต้องกังวลละหลายปานไหนค่ะ
0: ครับเรื่องท่องเที่ยวเฮาไปผู้ลังกานะครับแล้วก็มันมีงานอินบ็อกซ์อีสานมาจัดอยู่กรุงเทพฯงานเพิ่นจบไปแล้วแต่ว่ามันมีของดีหลายอย่างเฮาเสียดายก็เลยเอามาบอกพี่น้องนะครับว่าพี่น้องเบิ่งแล้วอาจสิไปเที่ยวไปหาไปชิมไปช็อปในพื้นที่ได้นะครับแล้วก็เรื่องเส้นทางทำมาหากินเฮามี
1: ผักการปลูกผัก
0: ไฮโดรโปนิก
1: สร้างรายได้หลักแสน
0: ครับแล้วก็ขวดพลาสติกที่ทิมๆไปแล้วนี่บ่น่าเชื่อนะครับแท้บ้านเพิ่นออกมาสร้างรายได
1: ้
0: สร้างเป็นอาชีพได้มื้อนี้เฮาเริ่มด้วยความม่วนสนุกสนานแต่ว่ามีเป็นเส้นทางของไปสร้างเป็นอาชีพได้ไปเบิ่งครับอยู่เชียงยืนมหาสารคามครับ

0: นี่ครับที่เห็นอยู่ในยุบันหนองซ่อนเพื่อเชียงยื่นมหาสารคามนะครับคุณสาร่าหยุดหน้ามุ่นตรีครับเป
1: ็
0: นสื่อแทบบ้านเรียกเปิ้นกับสร้างท่องแม็กน
1: ะ
0: เปิ้นเป็นคนเฮ็ดกองเหง้าอีสานนะครับสืบทอดผู้ปัญญามาจากบรรพบุรุษนะครับกองเหง้านี่ขนาดประมาณ 8-9 นิ้วนะครับนากองนะตอนเก่าๆสมัยก่อนเนี่ยขนาด 8-9 นิ้วเท่านั้นเองบัดนี้ถูกพัฒนาให้เป็นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับก็เสียงใหญ่ๆกับกังว่านและก็มาเล่นกับดนตรีสมัยใหม่ได้อย่างล่วงตู่นะครับไม้ที่เอาไว้เฮ็ดเป็นไม้บักมี่หมอแพทย์คือไม้ขนุนนี่แหละมันเสียงมันใสกังว่านนะครับนี่พระเดชกลักษณ์เฉพาะตัวคนรุ่นใหม่บ่เคยเห็นแล้วครับการเฮ็ดแบบนี้นะครับซูมือนี่สร้างท่องแม็กนี่เพิ่นมีสมาชิกร่วมกลุ่มกัน10คนเปิดไปสู่เรียนรู้ผู้บรรยายทองถิ่นผู้ใดอยากเบิ่งการเฮ็ดกองนะครับการตีกองไปหาเพิ่นได้นะครับเพิ่นขายร่ำเลยครับหมอแพทย์นี่ขายกองใบนึง 2,500 2,500 บาทนะครับแล้วก็เพิ่นก็รับงานแสดงนำนี่แหละให้เห็นของเก่าแล้วก็พัฒนามาเป็นของที่เป็นอาชีพได้
1: สร้างรายได
0: ้ครับ
1: หลังจากไปมวนแล้ว
0: ครับ
1: หมอแพทย์สิพาไปเที่ยวจริงๆเฮาเคยเกริ่นมานิดๆหน่อยๆเมื่อช่วงที่ผ่านมาแม่นบ่ค่ะ
0: แน่ผม
1: โอ้อยู่ผู้ลังกา
0: อ้ายสิพาหมอแพทย์ไปจักมื้อนึงอันนี้เอ้า
1: เดี๋ยวสิซ่อมขาไปด้วยค่ะ
0: ซ่อมขาไว้
1: ตั้งแต่เช้าเลยค่ะ 6:00 น.นี่ทางขึ้นทำนาคานักท่องเที่ยวก็เริ่มขึ้นกันไปเนาะเพิ่นสิไปเบิ่งหลายอย่างอ้ายมหัศจรรย์ของธรรมชาติสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างเช่นเจดีย์กองเขาศรีบุญเนาเจดีย์หลวงปู่เสาเจดีย์หลวงปู่วังแล้วก็ถ้ำหลวงปู่วังค่ะอ้าย
0: เออ
1: ก็บ่ได้มีแต่หั่นเด
0: ้ครับ
1: ธรรมชาติคางทางดอกไม้กำลังเบ่งบานก้อนเมฆน้อยๆก้อนหินแปลกๆนี่
0: จะรัก
1: นี่ไอ้
0: จะรักมากแล้วครับ
1: โดยเฉพาะรูปร่างแปลกแปลกรูปหมอนอยู่ห่างๆนะคะเขาจะเอิ้นว่าสั้นแ
0: ครก
1: มันสิเกิดขึ้นตามธรรมชาติให้ไหลที่เฮาเคยเว้ากัน
0: ค
1: ือดวงตาพญานาคไอ้หรือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ไอ้อยู่บนลานหินบริเวณถ้ํานาคาเนี่ยค่ะช่วงหน้าฝนมันก็สิมีน้ําขังอยู
0: ่
1: ในหลุมหิน
0: ครับ
1: พอมีแสงแดดลงมาหม่องน้ําขังกระทบผิวน้ํามันก็จะเกิดประกายขึ้นมาแล้วก็นักท่องเที่ยวก็พากันไปต่อคิวเบิ่งภาพแล้วก็ถ่ายภาพตรงนี้เลยค่ะสั้นสูงร่วมกว่า70เมตรค่ะสั้นที่3นี่จุดเด่นค่ะไอ้สวยงามแล้วก็อยู่กลางป่าแบบนี้เลยก็พากันเล่นน้ําล่ะค่ะบัดนี้ยังไหนก็ตามระวังเด้อค่ะเด้อฝนตก
0: แม่น
1: ก็สิมาน้ําป่าไหลหลากหรือดินสไลด์ก็ให้ระมัดระวังค่ะ
0: ฟังคําเตือนของเจ้าหน้าที่อุทยานเพิ่นนะครับในโอกาสนี้เฮาก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่น้องทางเนปาลเพิ่นทางทิเบตเพิ่นเนาะ
1: ค่ะ
0: เห็นภาพแล้วโอ้เป็นตาสลดใจครับเพราะว่าน้ําป่ามันหลากมาแห้งอีหลีครับอ
1: ้
0: าวเฮากลับมาบ้านเฮาท่อเพิ่นมาจัดงานนะครับท่อสํานักงานผู้พิพากษาแต่ว่าออกเชียงเหนือกับภาคอีสานเพิ่นมาเอาของดีของเด็ดทั่วภาคอีสานหมอแพทย์มาจัดงานอยู่ในกรุงเทพเนี่ยชื่อว่าอีสาน Unbox Fest นะครับเปิดมุมมองใหม่ให้คนกรุงเทพได้สัมผัสเสน่ห์ของคนอีสานนี่แหละครับงานเพิ่นจัดช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองครับเอาแนวคิดดีของดีที่สุดมากนะครับเช่นพวกอาหารนี่ก็มีข้าวทอดโคราชจากโคราชนะครับเรียกว่าเป็นจากสมัยคุณย่าคุณทวดเพิ่นเลยร้อยกว่าปีแล้วนะครับมานะมีไอติมดอกกระเจียว
1: ค่ะ
0: นะครับปกติมีขายอยู่อุทยานแห่งชาติปลาหินงามเท่านั้นนะครับมีเนื้อโคขุนย่างมีลาบแซลมอนมีข้าวจีเวียดนามอันนี้พวกอาหารการกินนะ
1: ค่ะ
0: บัดนี้โซนสินค้านี่ก็มีพวกของที่ระลึกของดีทั้งหลายนะครับบนเวทีก็มีการแสดงนะครับเป็นหมอลำหุ่นคณะเด็กเทวดา
1: ค่ะ
0: โอ้บ่เคยเห็น
1: เด็กเทวดา
0: บ่เคยเห็นอันนี้ครับพี่น้องเบิ่งแล้วก็เดี๋ยว
1: ให้ลองเบิ่ง
0: ลบไปลงในพื้นที่พองานเพิ่นเอามาโชว์ซื่อๆนะครับแล้วก็งานนี้นะครับเพิ่นให้คนที่มางานได้ทดลองสัมผัสอีกทั้งอาหารงานฝีมือวัฒนธรรมสุขภาพความเสื่อต่อยอดไปสู่การเดินทางจริงในพื้นที
1: ่
0: นะครับเฮามาเรียกว่าเอามาเรียกดำ

0: ผยเบื้องลึก
1: จุดประสงค์ที่เรามีการเก็บศพเอาไว
0: ้ The Series
2: ต้องเป็นฝีมือเพ็งแน่
3: ๆโอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
4: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
5: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: นี่แม่คิดว่าผมเป็น
8: หรือเปล่า
7: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
8: ่แน่นะ
7: ใช่ครับ
8: เจ้น้องทายอยู่ตักเนี่ยก็มั่งหาวันนอนแต่สักก้อยผู้หญิงคนนี้ยุบยงให้ลูกแข็งข้อกับแม่ใช่ไหม
7: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
9: เปล่าเข้าใจค่ะ
5: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20:25 เริ่ม5กันยายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ลูกโกงไปปะเนี่ย
11: แบบนี้เขาเรียกว่าพระสมุทรที่ล้ม
12: ก็ช่วยเซฟคนยังไง
5: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของกลุ่มโฮมหมอแพทย์อาจเชื่อว่าคนที่เบิ่งกลุ่มโฮมแฟนๆของเฮานี่อย่างนึงก็คืออยากเบิ่งว่าเอ๊ะมื้อนี้กลุ่มโฮมสิมี
1: แนวทางทำมาหากิน
0: มีอย่างมาคิดมาแนะนำบางคนก็กำลังโอ้อยากจะเฮ็ดโน่นนี่ใหม่ๆบ่เคยเฮ็ดมามื้อนี้เฮาก็มีมาอีก
1: มีเลยค่ะทั้งรอยเอสค
0: ่
1: ะมีแม่ค้าตะกี้กับขายสลัดผักนี่แหละขายไปขายมาก็รู้สึกว่าผักที่รับมาเฮ็ดสลัดเนี่ยบ่สดแน่บ่ราคาต้นทุนสูงแน
0: ่
1: ปลูกเอาเองปลูกไปปลูกมา10ปีแล้วค่ะสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือน
0: โอ
1: ้แบบใดเฮ็ดจังใดไปเบิ่งกับพรตุ่มโฮมเลยค่ะ
2: พื้นที่ทั้งหมดอยู่นี่มันหาไรมันมีแปลงเขาน้อยๆอยู่2
3: น่าจะเหลือประมาณจักไรที่เฮาใส่ปลูกผักนี่
4: พื้นที่แปลงนาหาไรในบ้านลาดตำบลนาเมืองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดที่มากถึกน้ำท่วมของพี่สุธาพินีศรีสวรรค์และสามีหลังจากที่พากันเฮ็ดสลัดผักขายได้ดีแต่ราคาผักที่ซื้อมากลับสูงขึ้นก็เลยต้องเปลี่ยนใจหันมาปลูกผักเองจาก10ปีที่แล้วพากันควักเงินลงทุน 30,000 บาทปลูกสวนผักไฮโดรโปนิกน้อยจนฮอดซูมือนี่เติบใหญ่ได้ดีเตรียมขยายโรงเรือนเพิ่มอีก
2: ลงทุนตอนแรกจะเป็นผ่ายางแล้วก็ร่างปลูกผัก
3: จ้ะ
2: อันนี้เป็นหลังคาหลังคาพลาสติกโรงเรือนสำหรับปลูกโรงเรือนเลย
3: ค่ะเท่าไหร่คะลงทุนตอนแรกเริ่ม
2: แต่ผ่ายางเนี่ยผ่ายางนี่มันก็แล้วแต่หนามันเฮาเตรียมตัวว่าเฮาจะขยายโรงเรือนน้ําเฮาก็ซื้อเป็นมวลใหญ่มาเลย
3: ค่ะ
2: เพราะว่าเบิ่งระยะแล้วมันอาจจะซื้อมวลใหญ่มากมันก็จะได้ถูกกว่ามวลที่แบบเขาจะแบ่งขายเกือบหมื่น
3: พวกล่างอย่างนี้เดียวค่ะ
2: พวกล่างก็ประมาณ20,000ไม้ไผ่
3: ค่ะ
2: ไม้ไผ่หลายเขาก็เอาไม้ไผ
3: ่เอาของเขาเองอยู่ใน
2: สวนอยู่ในเขาต้องเอามาประยุกต์ก่อนเพราะว่าเขาก็ยังไม่ทันได้รู้ว่าทิศทางการปลูกผักเขามันเป็นไปจังไดลูกค้าจะตอบสนองแบบไหน
3: ค่ะ
2: เขาก็ต้องไปแบบนี้
3: ทีนี้เฮ็ดไปเฮ็ดมาไปได้ดี
2: ใช่ค่ะเพราะขาย
3: แล้วทีนี้ต่อยอดอีกโรงเรือนนึงเลย
2: ก็จะเป็นโล่งนี
3: ่
2: แล้วก็โล่งอยู่พุ่นแล้วก็โล่งอยู่ข้างถนน
3: อันนี้เราคือมาโรงเรือนมองไหมเอาหวัง
2: ว่านี้ก่อนประมาณ300,000 กว่า
3: 300,000 กว่า
2: ใช
3: ่อะไรก็คือเงินต่อยอดมาจากตรงที่เราทำมา
2: ใช่ใช่ค่ะ
4: ที่เห็นพักขึ้นงามๆแบบนี้เจ้าของสวนเพิ่นดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะทั้งระบบไฟก็ต้องมีไฟสำรองย้ำไฟดับเฮ็ดให้ปั๊มน้ำนี้สามารถส่งน้ำไหลเวียนได้ตลอด

0: เด็กๆพ่อนอนก็ต้องซอยกันเก็บออกดูแลจนครบ45มื้อก็เก็บไปขาย
1: เฮาก็เก็บผักที่เฮาปลูกไปเฮ็ดสลัดผักสลัดโลให้ลูกค้าได้กินใช่เป็นระยะเวลา10ปีแล้ว10กว่าปีที่เฮาเฮ็ดแบบเนี้ยจนเฮามีลูกค้าประจําลูกค้าประจําเป็นทั้งแบบบ่ไปก็ทักมากระโทษถามมาบ่อย่างประมาณนี้ค่ะ
2: การปลูกแบบนี้มันต่อยอดในเมาะสั่งไหมในตอนนี
1: ้ก็ประมาณแสนกว่าค่ะ
2: แสนกว่า
1: ใช่ค่ะใช่
2: แล้วก็ขายผักบ่จ๊ะหรือว่าหลักๆที่เป็นเทศ
1: กาลก็ร่วมๆกันก็แล้วแต่บางมื้อผักสลัดก็ได้เกือบ30โลก็มีที่เก็บส่งลูกค้า
2: เก็บส่งลูกค้าเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเฮามีลูกค้าประจําทีเพิ่นก็เอาไปต่อยอดเฮ็ดสลัดผักสลัดโลก
0: จากสวนผักสู่หน้าร้านหลังจากดูแลสวนแล้วช่วงบ่าย2คนก็พากันไปจัดชุดสลัดผักสลัดโลและสเต็กเพื่อออกขายตลาดโตรุ่งมื้อละ 3-4 รอบรอบละ30กล่องขึ้นไป
3: ก็คือตัวต่อยอดมาจากการทําสลัดก็คือเป็นผักก็สิเอามาขายเป็นถุงละเนี่ยถุงใหญ่ๆแบบนี้นะคะถุงละ 2-3 ต้นตามขนาดความหน่อยความใหญ่นะคะถุงละ30บาทพี่น้องคะและที่สำคัญอีกทางหลังก็จะเป็นชุดสลัดผักชุดสเต็กแต่ทุกชุดนี้ก็จะมีผักที่ปลูกจากสวนมด
0: ผักใจอยากลองเฮ็ดอาชีพนี้พี่สุธาพี่นี้และสามีพร้อมเปิดสวนผักให้ไปศึกษาเรียนรู้และยังมีเมล็ดพันธุ์ชุดทดลองปลูกให้ลองเฮ็ดอีกพร้อมพรตุ่มโฮมรายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ดจ้าน
4: ี่แหละครับสุดยอดนะครับรายได้หลักแสนต่อเดือนปลูกผักอย่างเดียวหมอแพทย
5: ์
4: ย้ำอีกทีนึงนะครับพี่น้องเฮ็ดอีหยังก็ตามเฮ็ดให้เก่งให้ดีให้เชี่ยวชาญเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นช่องทางทำมาหากินผู้อื่นสู่ห้องบ่ได
5: ้ค่ะ
4: นะครับเบิ่งตัวอย่างของเพิ่นต่อไปนี่อาจจะบ่ถึงหลักแสนต่อเดือนแล้วแต่ว่ามันเป็นประโยชน์กับสภาพแวดล้อมเอาของที่คิดว่าคนอื่นบ่เห็นคุณค่าแล้วครับเอามาสร้างมูลค่าขายได้ครับก
5: ็
4: คือขยะนี่แหละครับขยะนี่เอามาเฮ็ดเป็นสินค้าได้ยังไงอันนี้อยู่บ้านหนองเหียนนะครับตำบลเหล่าพ่นข้ออำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่มโพทองบ้านหนองเหียนเนี่ยเพิ่นคัดแยกขยะจากรีไซเคิลเอามาเกิดประโยชน์มีอบต.เขามาส่งเสริมพี่น้องเห็นนะครับไม้กวาดจากขวดพลาสติกขวดเพชรขวดพี่อีที
5: ่
4: นะครับเอามาทำความสะอาดเอามาตัดมาดึงแปรรูปเป็นเศษพลาสติกนี่หมอแพทย
5: ์
4: มาจากขวดได้นี่ครับนะเอามาต้มมาตากคัดเลือกมัดให้เขาก็ไม่ได้ไหมผ่านหลายขั้นตอนนะครับก็สิมาเป็นไม้กวาด1ด้ามครับพี่น้องครับนะจุดเด่นมันเป็นพลาสติกมันก็แข็งแรงทนทานมันบ่ขึ้น
5: มันบ่หนุดบ่ข
4: ึ
5: ้นแม่ไม้กวาดนี่สิค่ะ
4: ใส่งานได้โดนครับขายได้ชุ่มชื้นประมาณ100บาทถ้าขายออนไลน์ออกไปก็เพิ่มราคาเป็น135บาทพี่น้องอยู่ทางไกลก็ออเดอร์เข้าไปต่อเนื่องเลยครับ
5: ค่ะ
4: ฝาขวดพลาสติกก็บ่เอาไปถิ่มนะครับเอามาบดเอามาล้อมขึ้นรูปเป็นโต๊ะเนี่ยเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ผสมขยะประเภทอื่นไว้ข้างใน
5: ค่ะ
4: เข้าเตาอบประมาณ30นาทีแล้วก็ตกแต่งประกอบเป็นสิ้นงานราคาขายขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดนะครับแต่ว่าเปลี่ยนขยะให้เป็นอาชีพเปลี่ยนสิ่งของที่เคยบ่มีคุณค่าบ่มีราคาสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีครับพี่น้องเบิ่งด้วยครับ
5: ค่ะ
4: เพิ่นป้ายว่าเพิ่นก็น่าสิยินดีถ่ายทอดความรู้ให้นะ
5: เน
4: า
5: ะ
4: อยากเฮ็ดขายคือเพิ่นไปเรียนรู้จากเพิ่นคร
5: ับ
4: นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เฮาพักกันครู่นึงนะครับ
5: ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาแพทย์สิมาเล่าเรื่อง
4: เพราะว่านี่โอ้ยโควิดป่วยเป็นโควิดกับปัญหาหลายครับ
5: ค่ะ
4: นะดวงที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวกลับมาครับพี่น้องครับที่ปฏิบัติตัวยังไงครับ

0: มอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
1: อร่อย
0: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ยืนดินแดนแห่งลัทธิเต๋าสัมผัสพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองเฉินตูประเทศจีนในเที่ยวละไมไทยแลนด์เวิลด์
3: แข็งนั่งแข็งนั่งก่อนลูกขอมือ
4: กิ้งกิ้งกิ้งกิ้งโชว์กิ้งโชว์สรุปลำไส้บิดแล้วตอนเนี้ยไปบิดมาบิดไปบิดมาตอนไปเดี๋ยวเขาลงน้ำลงน้ำลงน้ำเลย
5: ลง
4: เดี๋ยวพี่เอลงตามด้วยเดี๋ยวพี่เอลงไปไหว้ด้วย
5: ในรายการเทพเทเนตรักนี้มีหาง4 โมงเย็นมาอาทิตย์ทางช่อง 3นะคะ
4: แล้วเจอกันนะคะ

0: ชิญทุกคนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของตุ่มโฮมครับหมอแพทย์มือนี่มาพร้อมกับโรคที่มันกำลังกลับมาระบาดใหม่กับบ่เชิงระบาดใหม่หรอกที่ผ่านมามันก็ค้น
1: ติดเรื่อยๆ
0: แต่ว่ามันหลาย
1: มันมาเริ่มเยอะใหม่ระรอกใหม
0: ่มันมาจากไหนโควิดเฮาสิปฏิบัติตัวยังไงหมอแพทย์
1: แต่ก่อนเขาอาจจะตื่นเต้นตอนนี้เขาอาจจะตื่นเต้นหน่อยๆลงเหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะ
0: อ
1: ันที่หนึ่งมันเป็นอาการเหมือนหวัดเขากับปกป้องตัวเองเหมือนหวัดเนาะเช่นสวมหน้ากากตอนที่เขาจะต้องไปยูที่แอร์อัดหรือว่าเขารถไฟฟ้าอะไรประมาณนี้เนาะถือว่าไปงานต่างๆล้างมือคือเก่าจริงๆเขาจะติดน่ะเขาจะติดจากสมมติมีเสมหะผู้เป็นนะคะลนอยู่ตามลูกบิดประตูลูกบิดห้องน้ำอะไรประมาณเนี่ยเขาจับเสร็จเขากำลังมือก่อนที่จะเอาเข้าปากสีตาเขาแค่นั้นเองค่ะแล้วก็ถ้าเขาหูว่าเสียงวัคซีนก็ยังมีคือเก่
0: า
1: การฉีดวัคซีนเน
0: าะไอ้ตอนนี้บ่ใครมีผู้ใดพูดถึงวัคซีนเนาะ
1: มันมีดราม่านิดหน่อย
0: เรื่องว่าก็ฉีดได้คือเก่ามันมาเข้าไป
1: ในคนที่เสี่ยง
0: เดี๋ยวนี้มันฉีดฟรีป่ะครับหรือต้องเสียเงิน
1: ฟรีค่ะ
0: ไม่ต้องไปฟรีคือเก่าไปสถานพยาบาลโรงพยาบาล
1: ปรึกษาคุณหมอเดี๋ยวเขาจะเบิ่งว่าเฮามีกลุ่มเสี่ยงต่างๆค่ะ
0: ก็ฉีดไว
1: ้ในคนที่โรคเยอะโรคเยอะโรคแยะอายุก็เยอะ
0: 68
1: ใช่ครับ68น้ำหนักก็เยอะคนอ้วนนะคะหรือว่าภูมิคุ้มกันต่ำแล้วก็คนตั้งครรภ์ก็ให้คุณหมอที่ดูแลปรึกษาว่าต้องฉีดวัคซีนบ่นะคะคันเป็นเด้อพี่น้องบัดนี้บางอาการมันบ่หนักอยู่แล้วล่ะค่ะคันเฮาเป็นคนสุขภาพดีอ่ะเนาะคือเก่าถ้าเฮาแยกตัวได้จักหามือเพื่อส่วนรวมเฮาจะได้บ
0: ่
1: แพร่เชื้อให้คนอื่นแค่นั้นเองค่ะนอนพักผ่อนให้เพียงพอค่ะกินวิตามินซีวิตามินดีอย่างพวกนี้ก็ได้ค่ะ
0: การตรวจก็ใส่เทส
1: คิดเก่าแย่จมูก
0: เอาแย่จมูก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมันต่างจากการระบาดรอบแรกจังไดเนี่ยหมอแพทย์อ
1: ุ้ยหมอแพทย์มองว่าตอนนี้การตื่นตระหนกไม่ค่อยมากเท่าไหร่เลย
0: แต่ว่านี่ไงอาการน
1: ี่แกการแสดงออกก็เยอะแล้วการแสดงออกไม่แตกต่างเป็นวัดคือเก่า
0: ถ้าคนร่างกายอ่อนแอกับมันก็
1: ม
0: ี
1: อากาศเป็นเยอะ
0: อากาศมันอากาศครับ
1: มีอาการหนักเสียชีวิตได้เหมือนเดิมนะ
0: ครับเป็นทั่วประเทศได้พี่น้องเด้อต้องระวังบ่แม่นว่าจังหวัดใดจังหวัดนึงนะ
1: แม่นค่ะ
0: เพราะนั้นพี่น้องเบิ่งตุ่มโฮมอยู่นี่ก็เบิ่งว่า
1: จะคลองน้ําเนาะ
0: ถ้าสิไปอยู่ในที่คนหลายๆก็ระวังไว
1: ้ล้างมือสวมหน้ากาก
0: การป่วยมากมันบ่ดีทั้งนั้นพี่น้องครับ
1: จะ
0: คิดว่าเอ๊ะมันบ่แห้งมันบ่หนักนี่บ่ญาติบ่แม่น
1: ค่ะ
0: พอเป็นมานี่มันได้ไปติดคนอื่นบางคนเขาก็บ่อยากให้เข้าไปใกล
1: ้แม่นค่ะ
0: ครับนี่เป็นคําแนะนําดีๆจากหมอแพทย์มื้อนี้เฮายังเชิญชวนพี่น้องคือเก่าเด้อครับร่วมสนุกลองเพลงตุ่มโฮมมาเข้าที่ทรงเสือไปให้
1: ค่ะ
0: บางคนบ่ใครกล้าลองครับเอ้ยลองบ่เป็นดอกคุณกิติ
1: อยากตายจังสิเนาะ
0: อยากให้เบิ่งตัวอย่างต่อไปนี่ครับ
1: ค่ะ
0: เพิ่นเป็นระดับคุณนายผู้ว่าครับเพิ่นโชว์หมอลำได้เรียกว่าน้องๆมืออาชีพด้วยแล้วกันไปฟังเสียงเพิ่นครับ

0: ฉายาของเพิ่นคือคุณนายอุนะคร
1: ับ
0: คุณอุบลเดชรัตน์นะครับเป็นนายกเล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามพูดตรงๆก็คือเป็นคุณนายผู้ว่านั่นแหละคุณนายของผู้ว่าจุมพิธเดชรัตน์นะครับเป็นผู้ว่ามหาสารคามขึ้นเวทีโชว์ความสามารถแบบธรรมดาร้องหมอลำร่วมกับศิลปินผู้ไทยอยู่ในงานมหกรรมหมอลำเฟสติวัลจังหวัดมหาสารคามนะครับ
1: โอ
0: ้โอ
1: ้เป็นตัว
0: บอกว่าระดับนี้คุณคู่สลาคุณอาวุธ
1: ต้องมาถับทาม
0: ต้องมาถับทามแล้วนะครับแต่ว่าก็ได้ข่าวว่าท่านผู้ว่า
1: ปล่อยไว้
0: ไปสิ
1: ตามรับงานมาสนอง
0: ตามรับงานเพิ่นอยากให้คุณนายลองเพิ่นฟังผู้เดียวครับท่านผู้ว่าจุมพิษโอ้แน่นอนนะครับนี่แหละครับเบื้องตัวอย่างคุณนายอุไว้นะครับ
1: ก็เห็นแล้วหมอแพทย์ก็อยากไปเรียน
0: ไปเรียนลองกล้ามลองมันเพราะอายุหลายขึ้นมันยังมีความสุขแบบนี้หมอแพทย์
1: เดี๋ยวสิไปเรียนเลยเดี๋ยวสิมาลองในรายการนี่ล่ะ
0: ก็เริ่มมีคนส่งคลิปเขามาคือเก่าแล้วครับเมื่อนี้เป็นคลิปผู้ใด
1: มาแค่อ๋อเมื่อนี้คุณตรินปุณเวศค่ะโอ้มาแต่พระนคร

0: ีอยุธยามื้อนี้ก็ส่งคลิปความสามารถในการร้องเพลงไปเบิ่งกันเลยค่ะ
1: มาโซเลยมาล้อมวงคุยกันเชิญทุกคนมาสำราญในรายการตุ่มโฮม
2: โอ้เสียงดี
0: มีลูกคอด้วย
2: อยู่ที่บ้านนะครับคุณตินเดี๋ยวทรงเสือไปให้เห็นบอกระบุมาพร้อมว่าเป็น XL XL พูดบอก XL
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ได้ครับโอ้เสียงดีเสียงดีผู้ใดอยากได้เสือแบบที่ผมกับผมแพทย์ใส่ทำรายการอยู่นี่แกส่งคลิปขอมาได้ครับแบบที่คุณตินเป็นทรงขอมามื้อนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามตุ่มโฮมพ่อกันไม่มืออื่นครับพี่น้องครับ
0: มื้อนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะ30นาทีต่อจากนี้ค่ะทั้งข่าวสารสาระและความบันเทิงมากมายเตรียมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะสามารถติดตามชมเราสดๆได้ทางช่อง3กด33และทางมือถือกด3 plus นะคะวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนนะคะวันแหวนและน้องอาร์มและต้องบอกว่าไม่ใช่แค่2นะคะวันนี้เพราะว่ารายการข่าว3สีของเราค่ะก็ได้มีโอกาสต้อนรับนี่เลยนะคะคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอยู่กับสตูดิโออยู่ในสตูดิโอกับเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
2: โอ้โหอ
1: ยู่ด้วยกันยาวๆ
2: หาดใหญ่เลย
1: หาดใหญ่เลย
2: เดี๋ยวดูข่าวไปด้วยกันนะครับวันนี้ครับผมเดือนนี้นะครับเดือนกันยายนแล้วนะครับถือโอกาสบอกบุญกับน้องๆไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งเดือนแห่งการให้นะครับเนื่องจากทุกๆวันที่24กันยายนของทุกปีนั้นถูกกำหนดให้เป็นวันมหิดลซึ่งปีนี้นะครับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ได้ผนึกกำลังกับศิลปินดาราในการที่จะจัดกิจกรรมการกุศลเช่นเคยครับเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวศิริราชรวมใจศิลปินมหิดล Day of Giving ให้ด้วยใจเพื่อผู้ป่วยในวันมหิดลโดยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นะครับก็มีคุณชาคริตดิเรกวัฒนชัยรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กรและพี่ปูปริศนากล่ำพินิจรองผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการกิจการองค์กรนะครับรวมถึง2นักแสดงหนุ่มครับอ๋องสิทธาและสมิทธ์ภาสวิทย์นะครับก็เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมของวันมหิดลนะครับโดยปีนี้เลือกใช้ธงสีส้มนะครับเนื่องจากว่าวันที่24กันยายน2569ตรงกับวันพฤหัสบดีนะครับมีการตั้งเป้าการผลิตธงขนาดปกติจำนวน 60,000 ธงและธงขนาดใหญ่100ธงซึ่งนักศึกษาศิริราชนะครับก็จะลงพื้นที่ออกรับบริจาคตามจุดสำคัญต่างๆทั่วกรุงเทพตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง23กันยายนนี้พร้อมทั้งเตรียมออกรับบริจาคครั้งใหญ่นะครับร่วมบุญกับศิลปินดาราช่อง3ที่อาคารมารีนนท์ของเราด้วยครับ
3: เป็นตัวแทนช่อง3นะครับผมในงานศิริราชร่วมใจนะครับผมเนื่องในวันมหิดลครับซึ่งเป็นมหิดล of giving นะครับผมเป็นการให้ของมหิดลครับ
4: เดี๋ยวจะมีไปแจกที่ช่องอยู่แล้วก็วันนี้พิเศษตรงที่ได้มาเป็นตัวแทนพูดเกี่ยวกับว่าเรามีส่วนร่วมยังไงจริงๆก็ได้มาเห็นว่าเครื่องมือแพทย์สำคัญมากต่อประชาชนที่หรือผู้ป่วยที่เป็นโรคต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เห็นว่ามันรักษาหาย
3: การช่วยให้มีอุปกรณ์ทางการแพทย์เยอะมากขึ้นเนาะทำให้คนเราเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้เยอะได้นานขึ้นยิ่งกว่าเดิมคนที่ด้อยโอกาสก็มีสามารถเข้ามารักษาได้ดียิ่งขึ้นครับผมก็ช่วยคนได้มากยิ่งขึ้นก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ผมว่าดีมากๆเลยนะครับซึ่งเป็นจัดทุกๆปีอยู่แล้วเนาะปีนี้ก็จะเป็นสำหรับวันมหิดลเนี่ยซึ่งเป็นวันพฤหัสก็ใช้สีส้มแทน
4: ก็เรียกว่าแสดนะ
3: เออแสด
4: ใช่
3: เป็นสีแสดแทน
4: ครับ
2: สำหรับประชาชนที่อยากจะร่วมบุญนะครับสามารถที่จะเช็คจุดรับบริจาคแบบเรียลไทม์ได้นะครับทางธงมหิดล.org และในปีนี้ยังมีการ

0: การเปิดตัวธงที่ระลึกออนไลน์เป็นครั้งแรกนะครับภายใต้ชุดณสิริราชผ่านธง4แลนด์มาร์ค4รูปแบบสำคัญในรูปแบบดิจิทัลนะครับทางธงมหิดล .org เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Virtual Run นะครับสะสมระยะทาง24กิโลเมตรสำหรับผู้ที่สนใจสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้ทาง vr.thai.run นะครับสำหรับกิจกรรมการระดมทุนเพื่อผู้ป่วยด้วยโอกาสเนื่องในวันมหิดลปีที่ผ่านมานะครับได้รับน้ำใจและความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนอย่างท่วมท้นเลยทีเดียวนะครับได้ยอดบริจาคไปทั้งสิ้น103ล้านนะครับ8โหเยอะมากนะฮะ8หู103ขออภัยนะฮะ
1: ค
0: ือตัวเลขเยอะจริง103,857ล้านนะครับ251บาทซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยนะครับโดยมีการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์11ภาควิชาหน่วยงานนะครับรวม28เครื่องอีกทั้งยังคงมีงบประมาณอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรเพื่อสนับสนุนภารกิจทางการแพทย์ต่อไปนะครับโอ้โหยอดเยอะมากๆไม่ขออภัยด้วยนะครับโอ้เยอะมากจริงๆแล้วก็ปีนี้คาดว่าน่าจะได้เยอะกว่าปีที่แล้วนะครับคาดหวังแบบนี้เลยนะครับ
1: ช่วยกันอุดหนุนเยอะๆนะคะส่วนคราวนี้คำบรูสแสดงความยินคือเด็กชายณภัทรมีเดชหรือน้องโบ๊ทอายุ13ย่าง14ปีเท่านั้นเองแต่น้องสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันเจ็ตสกีกุดดัง Invitation Jet Sports Yeo Park Challenge 2026จากสนามแข่งกัวลาลัมเปอร์ที่ประเทศมาเลเซียในรุ่นเยาวชนชายอายุ 13-15 ปีรุ่น110 Spark Beginner มาครองได้สำเร็จเรียกว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวสมุยและคนไทยเป็นอย่างมากสำหรับน้องโบนะคะกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนเซนโยเซฟเกาะสมุยซึ่งน้องเป็นนักกีฬาเจ็ตสกีที่คว้ารางวัลต่างๆทั้งในและต่างประเทศมาแล้วมากมายอย่างปีที่แล้วค่ะน้องก็คว้าอันดับ5ของโลกเลยนะคะในการแข่งขันเจ็ตสกีคิงคัพ2025นะคะที่พัทยาจังหวัดชลบุรีและก่อนที่จะไปคว้าแชมป์ที่ประเทศมาเลเซียน้องก็เพิ่งคว้าแชมป์ที่ประเทศลาวค่ะในรุ่น Close Cross 13-15 ปีมาครองเก่งมากๆเลยต้องขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนะคะ
0: พูดถึงเด็กเก่งพาไปดูอีกหนึ่งเด็กเก่งครับน้องคนนี้ไม่ได้แข่งเจ็ตสกีแต่เขาเป็นเซียนปอกทุเรียนครับวัยแค่10ขวบเท่านั้นเองนะครับน้องอเล็กซ์ครับน้องเรียนอยู่แค่ชั้นป.6นะฮะแต่ว่าสามารถที่จะปอกแล้วก็โยนทุเรียนได้อย่างคล่องแคล่วเลยทีเดียวนี่นะฮะน้องอเล็กซ์นะครับน้องเก่งแบบนี้ก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเปิดร้านขายทุเรียนชื่อว่าร้านทุเรียนเจ๊แมวนะครับอยู่ใกล้ๆกับตลาดอัศวินเขตเทศบาลนครลำปางนะครับโดยน้องๆก็ได้รับการฝึกฝนจากพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพาน้องเข้าสวนทุเรียนไปดูวิธีการเลือกทุเรียนนะครับรู้หมดว่าลูกไหนอ่อนลูกไหนแก่นะครับจนปัจจุบันเห็นบอกว่าแค่อยากจะได้เป็นทักษะติดตัวลูกนะฮะเอาไว้สามารถประกอบอาชีพได้ในอนาคตนะครับโอ้เก่งจริง
1: เนาะโอ้โห
0: กรอบน้องนุ่มในหนึ่งลูกครับ
1: จัดมาค่ะน้องรอเลยหันเซียนขนาดนี้นะคะส่วนตอนนี้นะคะที่จังที่พัทยาจังหวัดชลบุรีโอ้โหมีมเต็มไปหมดเลยมีแต่คนอยากแพ็คกระเป๋าพุ่งไปพัทยากันนะคะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าก็คึกคักไปด้วยเหล่าทหารอเมริกันนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยเพราะว่าสื่อต่างชาติก็ได้มีการนำเสนอพัทยานะคะในมุมมองใหม่ๆซึ่งหนึ่งในนั้นนะคะก็คือการยกให้พัทยานั้นเป็น family destination ค่ะสำนักข่าว AP ได้เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองพัทยาประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์ครอบครัวมากขึ้นโดยรายงานดังกล่าวนะคะได้รับการเผยแพร่สื่อระดับนานาชาติจาก ABC News และ The Washington Post ซึ่งหนึ่งในสถานที่ที่รายงานของ AP กล่าวขึ้นโดยตรงนั้นนะคะก็คือสวนนงนุชพัทยาหรือนงนุช Tropical Botanical Garden โดยนำเสนอถึงพื้นที่สวนและพันไม้อันกว้างใหญ่รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมสะท้อนอีกหลายมิติของพัทยาที่มีทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมและกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่มซึ่งคุณโต้งกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชพัทยาได้กล่าวว่าการที่สื่อต่างประเทศกล่าวถึงสวนนงนุชพัทยาในบริบทของภาพลักษณ์ใหม่ของเมืองพัทยาถือเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะและสอดคล้องกับแนวทางที่สวนนงนุชนั้นมุ่งพัฒนาประสบการณ์การท่องเที่ยวหลากหลายทั้งสวนสวยและพันไม้จากทั่วโลกหุบเขาไดโนเสาร์เมืองอียิปต์ศิลปะวัฒนธรรมไทยและกิจกรรมสำหรับครอบครัวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ธรรมชาติและการเรียนรู้การปรากฏชื่อนงนุช Tropical Botanical Garden ในรายงานของสำนักข่าวระดับโลกครั้งนี้จึงเป็นอีกหนึ่งภาพสะท้อนนะคะของพัทยาในมุมใหม
0: ่
1: ที่มีความหลากหลายมากขึ้นและพร้อมก้าวสู่การเป็นจุดหมายสำหรับครอบครัวธรรมชาติและวัฒนธรรมในสายตาของนักท่องเที่ยวทั่วโลกได้ค่ะ
0: พูดถึงเสน่ห์และความงดงามของประเทศไทยนะครับอยากชวนทุกท่านนะครับไปสัมผัสกับวิถีชุมชนวิถีทางวัฒนธรรมไทยแบบรวมครบทุกภาคในที่เดียวนะครับในงานสีสันไทยซึ่งจะจัดขึ้นนะครับไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ครับกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดงานสีสันไทยหรือว่า Colors of Thai Thai นะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดสีสันไทยสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยนะครับโดยเมื่อวานนี้นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่า

0: มหากรุณาธิคุณทั้งจากศิลปินและการแสดงพื้นบ้านมาจัดแสดงตลอดระยะเวลาของการจัดงานนะครับรวมไปถึง2มือช่างครับซึ่งเป็นโซนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยปิดท้ายที่โซนสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีที่จะพาไปสัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีเทศกาลต่างๆนะครับผ่าน Immersive Culture นะครับ Experience ขนาดใหญ่ในคอนเซ็ปต์ From the Rain to the Moon จากขวัญข้าวสู่ท้องฟ้าแห่งคืนเพ็ญงานจัดขึ้นเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับแล้วก็จะมีไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้ที่ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีครับ
1: น่าไปมากเลยนะคะงานนี้ส่วนช่วงหน้าค่ะเรามีข่าวคราวของหนุ่มริววชิรวิทย์นะคะที่จะมาเปิดเผยว่าเขาอยากจะทำอะไรก่อนที่จะต้องไปเข้ากรมไปทหารรับใช้ชาติเดี๋ยวเรามาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy Black Canyon
3: ฟันผุเยอะเลย
4: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
5: บีบนิดเดียว
6: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
7: อ๋อ
8: ต้องบีบเต็มแปลง
9: เพื่อโฟลายที่มากกว่า
10: ไม่โอเค
11: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบ
12: ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
13: โปรเดือดทุกดีลกับ Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาด Power by Electronic Fair 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
14: แฮลเฟรนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
15: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
16: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
17: มึงไม่ให้เงินกูและมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
18: พ่อแม
19: ่ฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
3: เธอทำอะไรได้บ้างHere we go
19: once again ทำเหมือนที่เธอเคยทำจะทำกับฉันแค่คนเดียว
0: เก่งโง่ถูกหลอกหรือเปล่า
4: ป้า
0: ไอคนประเภทนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแล้ว
19: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณคบกับผู้หญิงอย่างฉัน
5: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 นเริ่ม11กันยายน
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: แคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรักเฮลเฟรนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
14: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่
12: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
2: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
6: Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smile New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whiter teeth
10: Day Hair แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แฮร์

0: ิดขึ้นกำหนดจัดขึ้นด้วยกันทั้งหมด5รอบนะครับก็คือวันที่2วันที่3วันที่5วันที่6และวันที่8กันยายน2569ซึ่งในการแสดงรอบแรกเมื่อวานนี้คือเลทช้ากว่ากำหนดไปนานเลยทีเดียวนะครับหลังเกิดเหตุสุดวิสัยบริเวณที่นั่งยกระดับในบางส่วนเนี่ยเกิดการซุดตัวทำให้ผู้ชมที่นั่งอยู่บริเวณนั้นเกิดความตื่นตระหนกแล้วก็ลุกออกจากที่นั่งนะครับจนต้องมีการเข้ามาตรวจสอบและทำการแสดงสลับกับการหยุดแสดงอยู่เป็นระยะนะครับจนสุดท้ายผู้จัดหนีกรุงคอนเน็กต์เห็นว่าอาจจะส่งผลให้ผู้ชมไม่ปลอดภัยก็เลยประกาศยกเลิกคอนเสิร์ตทันทีภายหลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ Impact Arena นะครับก็ได้ร่วมกับผู้จัดงานเข้าตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขพื้นที่โดยทันทีนะครับเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและพร้อมสำหรับการใช้งานอย่างเหมาะสมโดยทาง Impact Arena เองก็ได้ออกแถลงการนะครับว่าพื้นที่นั่งดังกล่าวนั้นเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้และไม่มีผลกระทบต่อพื้นของ Impact Arena ซึ่งยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีความเสียหายและสามารถรองรับน้ำหนักได้สูงถึง2ตันต่อตารางเมตรนะครับส่วนทางด้านผู้จัดคอนเสิร์ตก็ได้ออกมาแถลงการขออภัยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับแจ้งกำหนดการเลื่อนการแสดง Farewell Concert อัศนีและวสันต์อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายรอบวันที่2กันยายน2569ออกไปเป็นวันที่9กันยายน2569แทนโดยจะเริ่มแสดงในเวลา 18:00 นนะครับผู้ที่มีบัตรของวันที่2กันยายนสามารถที่จะนำบัตรใบเดิมนะครับไปรับชมการแสดงในรอบสุดท้ายได้เลยแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่สามารถที่จะเข้าชมได้ในวันและเวลาดังกล่าวนะครับก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ไปได้ทางแฟนเพจ Facebook หนีกรุงครับส่วนใครที่มีบัตรรอบการแสดงของวันที่3วันที่5วันที่6และวันที่8อยู่แล้วนะครับทางผู้จัดแจ้งมาว่าคอนเสิร์ตยังจัดแสดงตามปกติครับ
1: แล้วค่ะก็มาต่อกันที่ข่าวของหนุ่มริววชิรวิทย์นะคะที่ได้เกริ่นไว้ในเบรกที่แล้วว่าเขานี่คือมีเลือดชายชาติทหารมากนะสมัครเป็นทหารด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็มีกำหนดจะเข้ากรมในช่วงสิ้นปีนี้วันนี้นะคะวันที่ช่อง3ข่าว3สีก็เลยยื่นไมค์สัมภาษณ์ซะหน่อยว่านอกจากละครแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างแล้วเตรียมตัวก่อนเข้ากรมทหารยังไงซึ่งริวนะคะบอกว่าก่อนจะไปรับใช้ชาติตอนนี้กำลังอินกับการขับรถเที่ยวเพราะรุ่นพี่ชวนไปพอได้ลองขับแล้วรู้สึกสนุกเพราะได้ดูวิวดูธรรมชาติพร้อมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือได้แผลกลับมาบ้างแต่ก็จะไปอีกนะคะส่วนเรื่องเข้ากรมค่ะริวบอกว่าต้องลองไปตัดผมก่อนเพราะไม่ได้ผมสั้นแบบนี้มานานแล้วพร้อมฝากถึงพี่ๆทหารในกรมด้วยว่าช่วยเอ็นดูผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของริวกันค่ะ
2: ขึ้นเขามาไปครั้งแรกก็เห็นพี่ๆครับเพราะชวนริวก็ไม่รู้เป็นไงนะพอได้ไปฝึกแล้วก็ได้ขึ้นไปข้างบนจริงๆก็สนุกมากกว่าจะขึ้นได้กว่าจะลงได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นคนขับเลยครับแต่ว่าถ้าขึ้นห้วยลงห้วยเนี่ยอันนี้ก็ต้องอันนี้ครั้งแรกคือพอจะล้มปั๊บผมปล่อยมอเตอร์ไซค์ลงไปก่อนแล้วผมก็กระโดดออกมาอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปจ่ายค่าเสียหายใช่พอตื่นแล้วแต่ผมไม่คิดว่าเข้ากรม2พฤศจินี้ครับถ้าผมนึกได้หรือว่าถูกถามแล้วมานั่งคิดเนี่ยตื่นเต้นแต่ถ้าปล่อยไปเลยตอนนี้ยังไม่ตื่นเต้นแต่ว่ามันใกล้ขึ้นมาแล้วจริงๆ10ปีก่อนครับ
3: 10ปีที่แล้ว
2: 10ปีแล้ว
3: นึกภาพของตัวเอง
2: บทหน้าไฟอ่ะบทหน้าไฟใช
3: ่นึกภาพตัวเองออกไหมในพาร์ทที่แบบว่า
2: ไม่ออกครับไม่ออก
3: ไม่ออกเลย
2: ไม่ออกแล้วริวก็อยากรู้มากว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอริวก็ไม่รู้ว่าเอ้ยตัวเราก
3: ะโหลกมันจะ
2: อะไรกะโหลกเราอะไรยังไงนะอะไรเงี้ยแล้วเจอพี่จะหมั่นไส้หรือเอ็นดูเรามากยิ่งขึ้นหรือเปล่าตอนที่เราตัดมา
0: หลิวนะฮะคุณก็แซวว่าสูสีกับมาริโอนะ
1: สูสีอยู่นะ
0: ในส่วนของความชมพูนั้น
1: ใช่แล้ว ชมพู
0: นะเดี๋ยวรอดูว่าตอนเข้ากรมนี้แบบว่าจะมีบทบาทยังไงบ้างในกรมนะครับ
1: ค่ะ
0: มากันที่วงการเพลงกันบ้างนะครับเรื่องราวของน้องลิซ่าหลังจากที่เมื่อวานนี้ปล่อยทีเซอร์เพลงใหม่สวัสดีค่ะออกมาแล้วนะครับล่าสุดน้องเตรียมที่จะมีภาพยนตร์สารคดีด้วยครับสารคดี Always ลาลิสานะครับเป็นสารคดีที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของน้องลิซ่าในช่วงเวลาต่างๆระหว่างที่ลุยผลงานเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์ชีวิตส่วนตัวการทำงานในเวทีระดับโลกนะครับเช่นที่เทศกาลดนตรีโคเชล่าตลอดไปจนถึงการทำงานแสดงในซีรีส์ The White Lotus นะครับซึ่งภาพยนตร์สารคดีเรื่องนี้จะฉายที่ Major Cineplex ทั่วประเทศทั้งในระบบปกติแล้วก็ IMAX ด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เราจะได้เห็นชีวิตของซุปเปอร์
1: ก็มีคอนเทนต์เตรียมมาเสิร์ฟแบบจัดแน่นเช่นเคยนะคะเริ่มต้นกับรายการนี้เลยตีท้ายครัวนะคะที่วันนี้จะพาเราไปเปิดบ้านนางงามคนสวยน้องกวางฟารุ่งค่ะรายการตีท้ายครัวสัปดาห์นี้นะคะพาไปเปิดบ้านหลังใหม่ของอดีตนางงามคนสวยกวางฟารุ่งที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ได้เพียง3เดือนพร้อมทำความรู้จักกับสมาชิกคนสำคัญของบ้านน้องอริยาค่ะลูกสาวคนสวยที่เรียกได้ว่าเบ้าหน้าฟ้าประทานมาจากคุณแม่เต็มๆจนหลาย

0: คนเนี่ยอดลุ้นไม่ได้ว่านี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาวไทยที่มีโอกาสเดินตามรอยคุณแม่หรือเปล่านอกจากนั้นนะคะกวางยังเปิดใจถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตจากการเป็นนางงามสู่การเป็นแม่ 100% ด้วยติดตามทุกเบื้องหลังและโมเมนต์สุดน่ารักของน้องกวางฟารุ่งและน้องอารยาได้ในรายการตีท้ายครัววันอาทิตย์นี้เวลา 14:15 น.ค่ะ
1: ส่วนช่วงดึกรายการ168ชั่วโมงนะครับจะพาไปพูดคุยกับคุณปออันนบซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าที่มีชื่อว่า 12.51 ช็อปนะครับเป็นร้านขายเสื้อผ้าสไตล์คลาสสิกเจนเทิลแมนสัมภาษณ์สุดพิเศษครั้งนี้ได้นะครับในรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้เวลา 17:55 น.และสามารถที่จะติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Search Group Official ครับ
0: ส่วนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่แล้วช่วงหน้าค่ะ Daily C3 นะคะใครที่โดนหลอกออนไลน์เชื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะเคยโดนแล้วทำอะไรไม่ถูกไม่รู้จะไปร้องเรียนที่ไหนเบอร์สายด่วนต่างๆก็จำไม่ได้คุณซีชัตวีนะคะจะมาบอกช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่องได้ง่ายๆอีกสักครู่เดียวค่ะ
2: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
3: ไม่ต้องลองรีจอยซ์สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยซ์เลย
4: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
5: ปากสะอาด
6: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
7: ดีต่อเหงือกและฟัน
5: ลดดีใช้ง่าย
6: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
7: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
9: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
10: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
11: ปากเหม็นแน
12: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
13: เฮลเฟรนช์ฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
14: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @

0: Care Pets แชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
1: ฟันผุเยอะเลย
2: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
3: บีบนิดเดียว
2: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
4: ต้องบีบเต็มแปลง
5: เพื่อฟูลายที่มากกว่าด้วยโบเก
6: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
7: ยังเบื่อง
8: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่
9: คัดอิ่มและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
10: Is that good?

0: นับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ์
2: เคยไหมคะเวลาโดนหลอกออนไลน์โดนโกงซื้อของหรือเจอเพจปลอมโอ้โหรู้สึกปวดหัวมากไม่รู้ว่าจะต้องไปแจ้งเรื่องร้องเรียนที่ไหนดีค่ะข่าวดีคือต่อไปนี้คุณไม่ต้องจำเบอร์สายด่วนหลายๆเบอร์ให้วุ่นวายต่อไปเพราะว่าภาครัฐเนี่ยมีการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่สุดว้าวที่ชื่อว่าแจ้งรัฐอยู่บนแอปพลิเคชันทางรัฐจากเดิมประชาชนต้องรู้เองว่าจะไปร้องที่ไหนมาเป็นบอกปัญหากับภาครัฐไปเลย

0: เลยแล้วให้รัฐเนี่ยรับข้อมูลนี้ไปจัดการต่อให้ง่ายขึ้นวินิจฉัยค่ะเข้าไปที่เมนูแจ้งรัฐเลือกประเภทปัญหาใส่รายละเอียดแล้วระบบจะส่งเรื่องตรงไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบรวมถึงเรื่องความรุนแรงในครอบครัวสวัสดิการปัญหาท้องถิ่นถือเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลภาครัฐนะที่ซีว่ามาลดขั้นตอนในการแจ้งเหตุแจ้งปัญหาให้เราเข้าถึงการแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายคนเคยเจอปัญหาถ่ายงานคนเดียวภาพดูนิ่งดูไม่มีมิติฟังทางนี้ค่ะวันนี้ซีมีแกดเจ็ตตัวช่วยระดับโปรที่จะเปลี่ยนโฮมออฟฟิศให้กลายเป็นสตูดิโอถ่ายทำระดับภาพยนตร์นั่นก็คือ Dolly Go ค่ะตัวนี้นะคะเป็นรถเข็นกล้องอัจฉริยะตัวเล็กๆจิ๋วๆติดมอเตอร์เป็นตากล้องส่วนตัวให้เราจุดเด่นคือเขาสามารถวิ่งสร้างมุมกล้องเคลื่อนที่ได้ทั้งเส้นตรงเส้นโค้งวิ่งอิสระก็ทำได้ด้วยนะคะแถมยังมีเมมโมรีเส้นทางวิ่งซ้ำๆจุดเดิมเป๊ะๆก็ทำได้เหมาะมากกับอย่าง DJI Osmo หรือว่าสมาร์ทโฟนนะคะวางแปะไว้ด้านบนตัวรถก็พร้อมลุยเลยทำงานได้เลยวิ่งได้เร็วสูงสุดนะคะ30เซนติเมตรใน1วิสั่งงานง่ายๆด้วยแอป Ideal Cruiseบนมือถือเลยก็ชื่อแบรนด์เขาแต่ก็มีข้อควรระวังก็คือน้องอาจจะชอบวิ่งอยู่บนพื้นเรียบบนโต๊ะถ้าเป็นพื้นพรมพื้นขรุขระไปไม่ได้ค่ะเปิดตัวมาในราคาเริ่มต้นไม่ได้น่ารักมากเท่าไหร่เลยค่ะ 11,850 บาทนะคะก็เป็นอีกไอเทมหนึ่งที่ทำให้จัดการงานคนเดียวดูแพงดูโปรดักชันดีขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะ
1: ด้วยนะครับเอาปิดท้ายวันนี้ไหนๆเจอพี่แหวนทั้งทีนะครับทราบว่าเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญในการที่อยู่ในโมเมนต์ของการขอแต่งงานระหว่างคุณภูผากับคุณมิ้นท์ชาลินา
2: ตายตาย
1: เอามอยหน่อยพี่แหวนวันนั้นเป็นยังไง
2: ดิฉันต้องเอาเครดิตนะว่าเป็นผู้ริเริ่มทริปนี้ คือเพิ่งริเริ่มทริปประมาณเดือนที่แล้วแล้วก็ชวนภูผากับมิ้นท์แล้วตกใจว่าภูผาตอบรับเร็วมากธรรมดาภูผาจะต้องดูสัตว์จะต้องแบบลูกทั้งร้อยเป็นร้อยๆของนางที่บรูซ่าเนี่ยนางก็จะแบบ
1: คนเดียว
2: มินไม่รู้ถึงขนาดว่ากล้องที่เขาจะไปถ่ายพรีเวดคือถ่ายกันเองนะเนี่ยก็คือคุณมินทำกล้องดิฉันหล่นแล้วมันพังนางก็เอาไอ้กล้องตัวเนี้ยเอามาให้ยืมแล้วบอกไม่ได้มินไม่ได้คือเรารู้ว่าเขาต้องไปใช้ถ่ายพรีเวดกันไงโอ้แต่เจ้าตัวคือไม่รู้เรื่องก็จะเอากล้องที่เขาจะถ่ายเนี่ยมายัดเยียดให้ดิฉันคือนางไม่รู้เรื่องเลย
1: ไม่รู้จริงๆคือดูหน้าคือสดมาก
2: หน้าสดมากแล้วคือหน้าสงสารมากว่าเช้าวันที่จะเดินทางปีนเขาขึ้นไปขอกันเนี่ยก็คือเกิดเหตุผิดพลาดเล็กน้อยว่าทางทัวร์ก็คือจองโรงแรมคืนเดียวแทนที่จะเป็น2 7ครึ่งก็คือโดนโรงแรมเชิญออกคุณมิ้งก็คือไม่ได้แต่งหน้าไม่ได้แต่งตัวคือไม่ได้เตรียมพร้อมกับสิ่งนี้เลยแต่ก็ออกมาแล้วแบบดูสวยแล้วก็เรียวมากมันเรียวเน
1: า
2: ะมันธรรมชาติมากคือเรียวจริงๆการันตีความเรียวค่ะ
1: เอาในฐานะพี่สาวสุดที่รักฝากคำอวยพรแบบสั้นๆให้กับน้องคู
2: ่นี้ก็ดีใจด้วยที่สุดเลยนะคะเราเชื่อว่านี่จะเป็นคู่ที่แบบน่ารักที่สุดแล้วก็จะอยู่ยืนยาวกันไปตลอดชาตินี้และชาติหน้าต่อไปดีด้วยนะจ๊ะ
1: เดี๋ยวรอดูภาพงานแต่งนะครับวันนี้หมดเวลาของข่าว 3-4 แล้วนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮและผลิตภัณฑ์รัชชาวิทซีไวท์เทนนิ่งครีมนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย
1: ยูโร่เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาตัวแทนของกรมธุรกิจพลังงานไปแจ้งความเอาผิดศูนย์ Data Center ย่านพระราม9แล้วนะคะหลังจากเมื่อวานนี้ไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีการกักตุนน้ำมันถึง 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะล่าสุดฝ่ายกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเข้าไปแจ้งความที่สภาชั้นใต้ดินไปพบถังน้ำมันขนาดใหญ่6ใบปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรก็คาดว่ามีการสำรองน้ำมันรวมประมาณ 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องถือว่ามีความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทโดยจากข้อมูลของทางการยังพบด้วยนะคะว่าศูนย์ Data Center ที่สร้างเสร็จแล้วปัจจุบันมีมากถึง24โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง7โครงการและมีแผนที่ส่วนเรื่องของกลิ่นน้ำมันในพื้นที่ย่านพระราม9ที่ชาวบ้านร้องเรียนกันก่อนหน้านี้นะคะวันนี้เจ้าหน้าที่กองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเขตห้วยขวางไปตรวจสอบเรื่องของกลิ่นว่าเกินค่ามาตรฐานหรือไม่ที่โครงการ Data Center พระราม9จากการตรวจสอบหลายๆเรื่องนะคะก็มีทั้งเรื่องของมลภาวะทางเสียงความร้อนในพื้นที่ด้วยผลการตรวจสอบเบื้องต้นคุณสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกว่า Data Center ที่พระราม9

0: มีกลิ่นน้ำมันจริงค่ะกทม.ได้สั่งให้เร่งแก้ไขด่วนแล้วให้เสร็จภายใน7วันโดยโครงการยอมรับว่ากลางเดือนกรกฎาคมเกิดข้อต่อน้ำมันมันรั่วพอเวลาล้างมันก็เกิดฝนตกลงมาคราบน้ำมันก็เลยไหลลงคลองนะคะส่งกลิ่นรบกวนประชาชนส่วนเรื่องเสียงและความร้อนต้องรอสรุปรายงานค่ะ
1: ไม่พบก็มีกลิ่นจริงยังมีกลิ่นหลงเหลืออยู่นะฮะเราก็เลยดูเส้นทางอ่ะว่ามันเป็นอะไรบ้างสาเหตุมันเป็นอย่างนี้มันเป็นช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาคมเจเนเรเตอร์พวกนี้มันจะต้องใช้น้ำมันในการทดสอบระบบแต่ว่าในการสต๊อกน้ำมันมันต้องมีการดูดน้ำมันเพื่อไปเข้าเครื่องเจนแล้วเขาก็แจ้งว่ามันมีการหกรั่วไหลน้ำมันรั่วเสร็จวิธีการเขาก็ใช้วิธีฉีดล้างน้ำที่ผสมน้ำมันก็เลยลงบ่อพักชาวบ้านก็แจ้งมันมีกลิ่นน้ำมัน Data Center ก็เลยไปดูว่ามีจริงเขาก็เลยเอาทรายมาอุดที่ท่อทางออกท่อระบายน้ำทางออกไว้ก่อนให้คนมาคลีนน่าจะยังคลีนไม่หมดเพราะวันนี้เราไปตรวจด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์เราก็พบว่ายังมีกลิ่นอยู่แล้วเราก็มีการตรวจมีไอ้ตัวน้ำมันหรือเปล่าเรามีเครื่องอยู่ก็พบว่ายังมีอยู่แต่ระดับไม่สูงมากนะฮะ
0: ส่วนพรุ่งนี้จะมีการประชุมบอร์ด Data Center นะคะท่านอธิบดีบอกว่าทางปลัดกระทรวงทรัพย์จะเข้าร่วมประชุมด้วยทางกรมได้เสนอก่อนจะมีการจัดตั้งและขอให้มีการตรวจ EIA ไปดูสถานที่จัดตั้งเพื่อให้ไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนส่วนที่สภาวันนี้เรื่อง Data Center ก็เป็นเรื่องใหญ่ค่ะคุณแบงค์สุพนัทสสพรรคประชาชนที่เป็นคนเปิดประเด็นนี้ขึ้นมานะคะวันนี้ตั้งกระทู้ถามเรื่องมาตรการการกำกับควบคุมกิจการ Data Center มีคุณเอกนัทรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานมาตอบกระทู้ส่วนฝั่งรัฐบาลวันนี้เปิดห้องประชุมที่สภาถกด่วนเลยนะคะเพื่อหามาตรการด้วยค่ะรัฐมนตรีชัยชนกก็เข้าร่วมนะคะมีคุณเอกนัทนั่งประชุมมีคุณพลพีรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณแนนบุญธิดารัฐมนตรีช่วยดีอีคุณพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกทมคุณชัยชนกบอกว่าการประชุมครั้งนี้ไม่มีเกมการเมืองแต่หวังว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมไปประกอบการประชุมในวันพรุ่งนี
2: ้ขอเรียนว่ารัฐบาลจริงจังและก็จริงใจในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุที่เราชะลอในเรื่องของ Data Center แล้วตั้งแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเราได้มีการทำการบ้านหาข้อมูลนะครับทุกอย่างเนี่ยเราได้มีการรวบรวมมาเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนี้เป็นครั้งแรกในวันศุกร์การประชุมในครั้งนี้เนี่ยเรายืนยันว่าไม่มีเกมการเมืองแต่อย่างใดเป็นการเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็หวังว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เราจะสามารถเอาไปประกอบการประชุมในวันพรุ่งนี้ได้
0: เดี๋ยวรอฟังข้อสรุปที่ออกมานะคะก่อนนำสู่เข้าประชุม Data Center ในวันพรุ่งนี้พักกันครู่หนึ่งช่วง
3: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหลอนกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คู่กิมิยะแฉะองอาจโบเมลดาและไวเบิ้ลวิชภาสเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
4: ฉันไม่เหลืออะไรแล้วคุณพ่อใจกันหรือยัง
5: คุณกระหลัดใช่ไหมคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะนี่พิสุทธิ์เพื่อนลอล่าเองค่ะ
6: ทำแบบเนี้ยไม่คิดถึงจิตใจฉันบ้างเลยอ่ะควงนางชนีลูกครึ่งมาเยอะถึงที่เหรอ
7: ผมจะแต่งงานใหม
8: ่กับเยลอล่าหน้าฉ่ำคนนั้นน่ะนะ
9: สามีตีตราพรุ่งนี้ตอนจบ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: โครงการ THAI Passport นะคะมีเสียงสะท้อนจากผู้ใช้งานหลายคนเลยค่ะบอกว่าลองไปเจนภาพแล้วมันดูแปลกๆจังเลยเหมือนกับมีภาษาผิดปกติด้วยนะคะหรือบางคนก็อาจจะบอกว่ามันประมวลผลช้าวันนี้คุณชัยชนกก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วขณะที่ฝ่ายค้านค่ะก็ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นอย่างคุณไหมศิริกัญญาวันนี้โพสต์ซัดแรงเลยเอาเอกสารมาเปิดว่ามีการเวียนเกณฑ์ข้าราชการให้มาลงทะเบียน THAI Passport ด้วยคุณไหมรองหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์เอกสารฉบับนี้นะคะเป็นของสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องของการประชาสัมพันธ์โครงการ THAI Passport ส่งไปถึงปลัดกระทรวงอธิบดีอธิการบดีขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมกับระบุข้อความว่าแบบนี้จัดว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ conflict of interest หรือไม่ในเมื่อสัญญาฉบับแก้ไขจ่ายตามจำนวนผู้ใช้งานจริงและงานประชาสัมพันธ์รวมอยู่ใน TOR ของโครงการยิ่งไปเกณฑ์ข้าราช

0: จากการมาสมัครก็เท่ากับไปเพิ่มรายได้ให้ฝั่งเอกชนหรือไม่หรือโฆษณาผ่านบิลบอร์ดผู้ใช้ที่เป็น Active User ซึ่งฝ่ายค้านเขาก็มองว่ามันดูแป๊กก็ยอมรับว่าตัวเลขมีการชะลอจริงๆแต่เท่าที่ตรวจสอบมียอดผู้ใช้ประมาณ 500,000 กว่าคนส่วนที่ส.ส.ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงตัวเลข Active User ที่ผู้รับจ้างไม่มีการเปิดเผยเป็นการทำยอดผีหรือเปล่าคุณชัยชนกก็บอกว่าทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่มีเรื่องยอดผีแน่นอนตอนนี้ทีมงานกำลังดำเนินการอยู่ต้องการให้มีการแสดงผลติดตามปัจจุบันมียอดการลงทะเบียนทั้งหมด 1,300,000 กว่าคนค่ะส่วนปัญหาการใช้งานที่ผู้ใช้ไปพบข้อมูลผิดเพี้ยนนะคะคุณชัยชนกก็บอกว่าคือไม่ว่าจะไปใช้แบบไหนแบบฟรีหรือไม่ฟรีมันก็กำลังทำการเรียนรู้อยู่โมเดลทุกอันที่เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มรายละเอียดก็จะแตกต่างกันการที่ประชาชนเข้ามาใช้งานและได้รู้ว่าโมเดลไหนไม่เหมาะกับเรื่องไหนก็ถือว่าตรงตามเป้าหมายของโครงการแล้วค่ะ
1: ที่ตรวจสอบมาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 กว่าคนเป็น Daily Active User นะครับยังไงทุกอย่างตรงนี้ต้องแล้วแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นการเอาโมเดลเดียวกันกับที่เป็นโมเดลที่คุณใช้นอกแพลตฟอร์มเข้ามาให้บริการในแพลตฟอร์มตอนเราใช้ไม่ว่าจะฟรีหรือโปรเนี่ย AI รูปแบบไหนก็ตามมันจะมีการทำ Learning เพื่อ Personalize สำหรับตัวเรา1ในแพลตฟอร์มเนี่ยมีสิ่งที่แนะนำอยู่แล้วว่าโมเดลไหนควรใช้สำหรับอะไรนะครับ2เจตนาของโครงการนี้เลยเนี่ยคือทำให้คุณได้รู้ไงว่าโมเดลนี้เหมาะสมกับสิ่งที่คุณอยากจะใช้หรือเปล่าอันนี้คือ1เป้าหมายของโครงการนี
0: ้คุณชัยชนกตั้งข้อสังเกตว่าเราอาจจะไปใช้โมเดลผิดตัวหรือเปล่านะคะเดี๋ยวรอติดตามเรื่องนี้กันต่อส่วนความเคลื่อนไหวคดีหัวสว.วันนี้ประธานกรรมาธิการตำรวจค่ะเชิญคุณเป๋าไอลอเชิญคุณไอติมเข้ามาชี้แจงกรณีที่เผยแพร่เอกสารรายงานสอบสวนของ DSI ด้วยทางกรรมาธิการตำรวจเชิญคุณเป๋าคุณพฤทธิ์ประธานวิบฝ่ายค้านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ผู้บังคับการกองปราบเข้าให้ข้อมูลแต่ว่าคุณเป๋าไอลอไม่ได้มานะคะคุณวัชรพงศ์ประธานกรรมาธิการตำรวจบอกว่าหลัง DSI ไปแจ้งความที่กองปราบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางกรรมาธิการจึงได้นำมาหารือเพื่อจะตรวจสอบว่าเอกสารหลุดออกไปได้อย่างไรค่ะแล้วก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การสกัดกันทางการเมืองนะคะอยากจะให้มองว่ากรรมาธิการจะทำให้บุคคลต่อไปนี้จะทำการเปิดเผยเอกสารอะไรก็ต้องมีที่มาที่ไปที่ชัดเจนส่วนคุณไอติมหลังจากเข้าชี้แจงแล้วก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าการพูดคุยหลักๆเป็นไปตามหัวข้อแต่เป็นส.ส.ที่ถูกเชิญไปให้ข้อมูลก็ให้ความร่วมมือเต็มที่แล้วก็หวังว่าส.ส.ทุกคนทุกพรรคจะถูกปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกันค่ะขณะที่ฝั่งของนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ก็เปิดทำเนียบต้อนรับฮีโร่ทีมวอลเลย์บอลหญิงสาวทีมชาติไทยท่านนายกก็มีการทำท่าเดาะวอลเลย์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราให้ท่านผู้ชมดูภาพนี้สักนิดหนึ่ง
2: คุณบอกว่าใครเสร็จไหมครับจากกัปตันทีมนะครับชมพู่พรพันธ์เกิดตากนะครับ MVP ของรายการด้วยนะครับ
0: ก็เป็นการแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยนะคะลากันไปก่อนเดี๋ยวตามต่อในคุยข่าว3สวัสดีค่ะ

0: เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S
1: ว้ายเพิ่งไม่กินนี่นะรถเมื่อไหร่หมอจะมาผ้าพันแผลได้ออกสักทีอ่ะในระหว่างบอกเพิ่งไม่เป็นอะไรมากแล้วทำไมตั้งนานแล้วหมอไม่เอาออกนี่ตกลงหน้าเพิ่งเป็นอะไรกันแน
2: ่เพิ่งใจเย็นๆนะลูกนะหมอคงจะอยากให้แผลหายสนิทนะลูก
1: ห้องเย็นไม่ไหวแล้วทำอะไรก็ไม่สะดวกตาก็มองไม่เห็นต้องมาติดแกที่โรงพยาบาลบ้านเนี่ยนี่นะรถ

0: ะครับคุณน้าจะไปไหนครับ
1: จะไปตามหมอค่ะคือว่าพึ่งจะให้เปิดหน้าให้ได้
0: ไม่ได้นะครับหน้าคุณพึ่งอยู่ในขั้นตอนรักษาคุณน้าเขาทราบเรื่องที่หมอบอกนี่ครับว่ามันต้องใช้เวลา
1: แต่ว่า
0: เราต้องใจแข็งนะครับเพื่อตัวเขาเอง
2: ทำไมมันนานจังไปตามหมอที่ไหนกันเนี่ย

Ha ha ha!

0: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
2: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
3: อุ้ยน่ารัก
4: อ่ะสั่งให้แม่ผัดชิมนึงอย่าสั่งให้แม่เลยเอาสายยางต่อให้แม่ผัด
5: จะเป็นผัดคู่อันนี้ไม่ได้มีทุกวัน
6: นี่แม่คิดว่าผมเป็น
7: หรือเปล่า
6: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
7: ่แน่นะ
6: ใช่ครับ
8: เจ้น้องทายอยู่ตักเนี่ยก็มั้งหาวันนอกอยู่สะก้อยผู้หญิงคนนี้ยุยงให้ลูกแข่งข้อกับแม่ใช่ไหม
6: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
9: เปล่าเข้าใจค่ะ
10: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม5กันยายน
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: โอ้คุณ
13: หายสาบสูญมา20กว่าปีแล้ว
12: พวกคุณไม่กินเส้นกันเพราะของชิ้นนี้หรอคะ
14: ลูกกงไปปะเนี่ย
15: แบบนี้เขาเรียกว่าพระสมุทรพิลง
16: เขาทำเลยต้องหลับหลัง
12: เอฟเอลวานานี
17: ก็ช่วยเซฟคนยังไง
10: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129 บาทวันนี้ถึง28 ตุลาคมนี้
19: สนับสนุนโดยรถดี M150

0: ามาทำไมอ่ะ
1: นุ่นก็ต้องเตรียมไว้ก่อนสิคะเผื่อคุณกั้งจะเรียกอะค่ะนุ่นเข้าใจค่ะว่าเวลาแบบนี้เนี่ยนะคะคุณกั้งก็ต้องพึ่ง
0: เอาเหล้าไปเก็บให้หมดเลยนะต่อจากนี้ไปเนี่ยฉันไม่ต้องพึ่งมันอีกแล้ว
1: เป็นไปได้เหรอคะ
0: นวล

0: วางไว้วันนี้เลยนะแล้วเดี๋ยวไปเตรียมชุดเจ้าสาวสัก 4-5 ชุดให้ถ่ายรูปข้างบนด้วยเอาชุดใหม่นะนารอด
1: หนูก็
0: แผลที่หน้าพึ่งมันกำลังกัดกินใจของพึ่งนารู้ว่าตอนนี้พึ่งเขาอารมณ์ไม่ปกตินะแต่น้าก็จะ
2: ทำมันนะคะน้าก้างเป็นคนดวงแข็งก้างไม่ได้ตายง่ายๆหรอกค่ะ
1: ถ้าพึ่งมีสติคิดได้พึ่งกับก้างก็คงจะไม่เป็นแบบนี้ความเป็นเพื่อนของหนูทั้งสองคนคงไม่ถูกทำลาย
2: มันสายไปแล้วค่ะนรสยังไงเราก็ไม่มีวันกลับไปเป็นเหมือนเดิมหรอกค่ะ
1: ที่น้ามาหาหนูวันนี้น้าจะมาขอให้หนูกั้งอโหสิให้พึ่งได้ไหมตอนนี้พึ่งเขาก็ได้รับกรรมที่เขาทำอย่างสะสมแล้วพึ่งเหมือนคนที่ตายทั้งเป็นกั้งอโหสิให้พึ่งได้ไหมลูก

0: it's that good
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
3: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนว่า
4: ช้ำ
3: ย
4: ัง
3: ใครตะโกนแบบวันแม
5: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
6: เต็มโชคดีแบนโชคดีมากเลยมีคนกลับไปเล่างนนี้มีคนกลับไปเล่าบ้างไ
7: หมเอ้าอะไรแล้วคำถามตอบ
8: ช่วงหาอยู่ค่ะ
9: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
10: ไม่รู้เรื่อง
11: มึงไม่ให้เงินกูแล้วมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
12: พ่อแม่เห็นแกเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่เลยไงวะ
13: จะขายตัวเป็นคนตาย
14: คุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพ

0: ่นเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบจบ
1: ฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
2: เธอทำอะไรได้บ้าง
3: เก่งโง่ถูกหลอกหรือเปล่า
0: ป้า
3: ไอ้คนประเภทนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแหละ
4: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณคบกับผู้หญิงอย่างฉัน
5: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.เริ่ม11 กันยายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129 บาทวันนี้ถึง28 ตุลาคมนี
8: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
10: ้อ้าวพลิวออเลดี้พลิวพลิวออเล
11: ช้อปปิ้งนะคะวันนี้สินค้าเด็ดราคาโดนใจพร้อมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมกับแบรนด์ของเสื้อผ้าชื่อดังคุณภาพดีที่สาวๆและแม่ๆทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีกับแบรนด์ของ On Lady นั่นเองค่ะและวันนี้นะเรามาพร้อมกับกางเกงพลีททรง5 ส่วนคุณผู้ชมใส่แล้วสวยหรูและดูแพงเวอร์วังดูเป็นลุคคุณหนูคุณนายขึ้นมาทันใดและวันนี้เนื้อผ้ามันเบามันสบายมันไม่ระคายเคืองผิว
12: กางเกงพลีทเซตนี้นะคะเป็นเซตที่เราคิดมาแล้วออกแบบมาเป็นพิเศษเลยเพื่อตอบโจทย์ความสบายและความสวยของผู้หญิงในการใช้ชีวิตประจำวันแบบกับเสื้อสวยๆเสื้อบราวเสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ยอะหรือใครอยากสบายๆอยู่บ้านแต่สดใสนิดนึงก็เอากางเกงพลีทไปแบบกับเสื้อยืดธรรมดา
11: โอ้จริงเนาะ
12: ก็ดูดีขึ้นเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมตัวพลีทที่เป็นทรง5ส่วนแบบเนี้ยต
11: ั
12: วพลีทเขาว่าแน่นสวยไม่แตกคัตติ้งนี่สวยเป๊ะเลยใส่ได้ทั้งเรื่องความสบายและความสวยไปพร้อมๆกันคือไม่ว่าเราจะขยับทางไหนเมื่อกี้พี่ฝนเต้นแรงมากอะจะเดินเหินลุกอะไรทำกิจกรรมอะไรอะก็คือคล่องตัวมากๆแล้วที่สำคัญที่พูดอยู่กันวันนี้นะไม่ใช่ว่าได้ไป2 ตัวหรือเปล่า
11: เฮ้ยไม่ใช่แค่2 ตัวตัวนั้นกับตัวนี
12: ้ไม่ใช่นะ
11: ค่ะวันนี้จัดให้ก่อนเลย5 ตัว5 สีม
12: ี
11: ทั้งสีน้ำเงินที่พี่ฝนใส่อยู่ได้แล้วนะ1 ตัวสีแดงที่น้องจ๋าใส่โอ้โหเปรี้ยวปริ๊ดเลยไม่พอวันนี้เรามีสีดำให้พี่ด้วยสีเทาแล้วก็สีน้ำตาลรวมแล้วทั้งหมดเนี่ย5 ตัว 5 สีเจอคุณผู้ชมทันที
12: ค่ะ
11: เราก็แถมให้ฟรีๆอีก2 ตัวคละสีค่ะแบบพอไหมล่ะน้องจ๋าร
12: วมทั้งหมดนะคะคือ7 ตัวไปเลยนะคะ7 ตัวที่คุณสามารถใส่ได้ทั้งอาทิตย์โดยที่ไม่ต้องซัก
11: อยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วค่ะแม่ขารีบโทรด่วนนะวันนี้จ่ายไม่ถึง 1,000 บาท
12: โอ้โห
11: เฉพาะที่แฮปปี้เท่านั้นเลย already เซตกางเกงพลีททรง5ส่วนปกติ1ตัวราคา390มาตอนนี้เท่านั้นแถมฟรีทันทีไปอีก2ตัวขออนุญาตคละสีคับแบบนะคะคุณจะได้ไปสุดคุ้มมากถึง7ตัวจากมูลค่ารวม 2,730 บาทแต่คุณจ่ายไม่ถึง 1,000 เพราะให้คุณจ่ายเพียง999บาทย้ํา999บาทเท่านั้นเฉลี่ยแล้วตกตัวละประมาณ143บาทเท่านั้นและยังจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลยนะคะ02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line@happycs3 ค่ะ
12: สุดเด่นของกางเกงทรงตรงทรงพีซทรง5ส่วนตัวนี้นะ ความยาวของขากางเกงเนี่ยกำลังดีมากๆเลยพีซบางตัวนะคะยาวเกินไปส
11: ั
12: ้นเกินไปรัดเกินไปแต่ว่าความยาวของกางเกงพลีท already นะคะความยาวอยู่ที่26นิ้วเท่านั้น
11: นี่คุ้มข่าวเน
12: า
11: ะ
12: ใช่แล้วกำลังดีเลยนะคะจะทำให้ขาของเราเนี่ยดูยา
11: ว
12: ดูสูงชลูดแล้วที่หรือไซส์จิ๋วไซส์ไหนสามารถ mix and match เสื้อผ้านะคะกับกางเกงพลีทตัวเนี้ยได้ทุกแบบทุกสไตล์จริงๆแล้วตัวนี้นะเอาอยู่ทุกที่จริงๆคืออะไรเอาเป็นว่าใส่ไปเที่ยวเราพูดไปละใส่ไปวัดไหมล่ะไปวัดคุณแม่ขาเดี๋ยวดูคุณแม่ดูมันสบายขนาดนั้นแล้วมันไม่โป๊เดี๋ยวจะขอเดินเหินให้ดูนิดเดียวนี่ลองดูเนี่ยเวลาเดินเห็นไหมมันไม่รัดสัดส่วนตรงไหนเลยอ่ะ
11: ก็เนื้อผ้าเราให้ดีขนาดนี้คุณผู้ชมเป็นโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กโอ้โหสัดส่วนกำลังดีและถึงคันนะคะอัดพลีทมาให้ทั้งตัวเลยตั้งแต่เอวนะคะไปจนถึงปลายขาเลยคุณผู้ชม
12: ค่ะ
11: ง่ายสะบัดตากไม่ต้องรีดจีบพลีทไม่หาย

0: แล้วดูนะถ้าเป็นกางเกงทั่วไปยับไปแล้วคุณแม่แต่พีทออลเรดี้เป็นไงล่ะ
1: นี่ยังสวยเหมือนเดิม
0: สวยและผิวสวยเหมือนเดิมยางยืดของเราเนี่ยนะคะมีขนาดกำลังดีไม่อึดอัดไม่รัดแน่นและเดินได้ตะเข็บคู่เย็บติดไปกับเนื้อผ้าเพื่อความแข็งแรงเวลาใส่เนี่ยมันจะไม่ปลิ้นไม่งอให้เสียทรงหรือให้เราเนี่ยเสียความมั่นใจสามารถที่จะยืดขยายได้เป็นอย่างดีคุณผู้ชมคะ
1: ขนาดของกางเกงกรีตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นฟรีไซส์ใส่ได้ทุกไซส์ทุกวัยทุกคนจริงๆนะคะคุณผู้ชมจะผอมหุ่นดีนะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นแบบมีน้ำมีนวดอวบอั่นก็ใส่ได้คุณผู้ชมลองดูที่จ๋าก่อนใส่อย่างเงี้ยจะอยู่ที่ประมาณ24นิ้วแต่เวลายืดคุณแม่ดูดีๆ
0: ย
1: ัง
0: ไงคะ
1: พี่ฝนขาเข้ามาอีกคนไหมคะตัวเอลเนี่ยสามารถยืดได้กว้างถึงสูงสุดที่42นิ้วเลยจ้า
0: อ่ะเดี๋ยวแม่บอกว่ายังไม่เห็นภาพน้องจ๋า
1: อ่ะได้
0: ยืดให้คุณแม่ๆแล้วสาวๆดูพร้อมๆกันอีกรอบนึง
1: 1 2 3
0: ว้าวย้ำว่าตั้งแต่24ไปจนถึง42นิ้ว
1: ค่ะและขนาดสะโพกของกางเกงตัวนี้นะคะยืดได้กว้างมากๆเลยค่ะจากขนาด40นิ้วนะคะสูงสุดไปเลยถึง50นิ้วค่ะกางเกงพลีทออเรดี้ของเรานะคะช่วยอำพรางนะคะทั้งเรื่องสะโพกต้นขาได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ทำให้เราไม่เตี้ยไม่ตันด้วยคุณแม่ลงสวมใส่ได้อย่างมั่นใจในทุกๆวันค่ะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจัดสีมาให้แบบโหจัดจ้านนี่5ตัว5สีที่ได้ไปแน่ๆมีสีแดงคุณผู้ชมขาน้องจ๋าใส่แล้วดูเติดมากขับผิวมากคุณผู้ชมใส่แล้วโดดเด่นจะถูกจะแพงแดงไว้ก่อนมั่นใจสะดุดตาแน่นอนสีดำใครที่อยากจะแบบดูเท่ดูโฉบดูเฉียวดูสุขุมนุ่มลึกนะคะและยังช่วยพรางหุ่นได้ดีอันนี้ใส่ง่ายทุกโอกาสเลยแล้วก็ยังมีสีน้ำเงินค่ะมาในโทนเข้มสุภาพแล้วก็สบายตาใส่ง่ายแล้วก็ใส่ได้ทุกกิจกรรมด้วยอู้มันลดนะ3ส
1: ีใช่ไหมมาพร้อมกับสีเทาด้วยนะคะดูเรียบง่ายดูทันสมัยดูสะอาดตาแมทกับเสื้อผ้าได้ง่ายมาพร้อมกับสีน้ำตาลเป็นสีเอิร์ธโทนสุดชิคนะคะใส่แล้วให้ความสบายๆแต่ก็มีสไตล์แล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะฉะนั้นวันนี้กางเกงพลีทออลเรดี้ของเราไม่ต้องเลือกเอาไป5สีเลยค่ะ
0: แหมสีสวยสดขนาดนี้น้องจ๋าค
1: ่ะ
0: อู้ตายแล้วสีจะตกไหมแม่แล้วซักยากซักง่ายที่เราเจอทั่วไปคือสีตกนะจ๊ะ
1: ค่ะ
0: ขยี้ดูค่ะแม่และดูค่ะแม่และเราก็จะทำการนะคะปิดให้ดูแบบนี้นะคะและดูสีที่ออกมาน้องจ๋าสีไม่ตกไม่ซีดไม่จางซักง่ายแห้งไวคุณผู้ชมแล้วไม่ต้องรีดนะจ๊ะจีบพลิตไม่หายค
1: ่
0: ะ
1: แต่ยังไม่พอค่ะ
0: ค่ะ
1: จะมาใส่สวยอย่างเดียวไม่ได้พี่ฝนมันต้องใส่สบายด้วยเดี๋ยวจ๋าเทสให้ดูต่ออ
0: ันนี้เปรียบเสมือนกับเป็นความร้อน
1: ไอร้อนต่าง
0: ที่อยู่รอบตัวเรา
1: 1ตัวก่อนนะคะ
0: ทะลุ
1: 2ตัวนะคะแม่
0: 2ตัวก็ทะลุ
1: ยังไม่พอค่ะ3ตัวไปค่ะแม่ค่ะให้ดูว่ามันระบายอากาศได้ดีมากๆอากาศจะร้อนจะหนาวฝนจะตกอะไรก็แล้วแต่ตัวนี้เอาอยู่ทั้งสวยแล้วก็ใส่สบายค่ะ
0: โอ้โหเชียร์เก่งขนาดนี้คุณผู้ชมคะนี่แม่สายเข้าไม่หยุดเลยจริงๆตอนนี้สายถล่มอะไรนะคะอะไรนะคะคุณผู้ชมทีมงานบอกว่าตอนนี้คุณผู้ชมเราจำกัดแค่100เซตใช่ไหม
1: ใช่
0: เหลือไม่ถึง10เซตแล้ว
1: ว้าจะทำไหมเนี่ย
0: มันเหลือไม่ถึง10เซตแต่เวลายังเหลืออยู่และพอดีว่านี่เจ้าของแบรนด์ already อยู่ตรงนี้ด้วยสิโอ้ยทันละเขินจังเลยอ่ะขอเพิ่มได้ไหมคะได้ไหมคะ already
1: ไหนลุ้นนะเนี่ยลุ้นนะเนี่ย
0: ได
1: ้ไหมคะ
0: ฮะทีมงานได้ยินเหมือนกันไหม100 100เซตตรงขอบคุณคุณไทยคุณผู้ชมกันหน่อย
1: ขอบคุณค่ะ
0: จุ๊บเหนียวพี่ว้า
1: แต่100เซต100สายสุดท้ายเฉพาะที่แฮปปี้เท่านั้นจริงๆนะคะ All Lady เซตกางเกงพลีทส่ง5ส่วนปกติ1ตัวราคา390บาทสั่งซื้อตอนนี้รับครบเซต5ตัว5สีคือสีแดงสีดำสีน้ำเงินสีเทาและสีน้ำตาลด่วนสุดๆเฉพาะ100สายสุดท้ายที่โทรเข้ามาตอนนี้เท่านั้นแถมฟรีไปอีก2ตัวทันทีคุณจะได้สุดคุ้มไปเลยนะคะมากถึง7ตัวจากมูลค่ารวม 2,730 บาทแต่คุณจ่ายไม่ถึงพันค่ะเพียง999บาทย้ำนะคะ999บาทเท่านั้นเฉลี่ยแล้วตัวละประมาณ143บาทเท่านั้นค่ะจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line @happych3 ค่ะ
0: หมดเวลาของเราแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทั้งพี่ฝนและน้องจ๋าลาคุณผู้ชมไปก่อนดีกว่านะคะโหยทันนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: Plew, already, pew, pew, already, pew, pew, already, go,
2: ระยะเวลาโปรโม มชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: นที่คนที่สุดละก็คือฉันคนอย่างแกไม่มีวันได้ความรักที่ดีจากผู้ชายหรอกเพราะคนอย่างแกต้องวิ่งตามหาความรักไปตลอดชีวิต
1: มันยังมีทางเลือกอยู่นะสายน้ำผึ้งเลือกที่จะเดินออกไปจากชีวิตของทุกคนโดยไม่ทำให้ใครบาดเจ็บหรือเลือกที่จะจมอยู่กับโศกนาฏกรรมที่เธอไม่มีวันเป็นผู้ชนะ
2: เดี๋ยวพึ่งก็วิ่งไปทางคุณศิวาทีวิ่งไปทางคุณพิสุทธิ์ทีแล้วมันมีความสุขตรงไหนล่ะพึ่ง
0: แล้วการที่พึ่งเป็นคนดีเนี่ยมันมีความสุขตรงไหนกันนะรถพึ่งอดทนเป็นเพื่อนที่ดีของกั้งเป็นเมียที่ดีของคุณภูเป็นผู้หญิงที่แสนดีของคุณพิสุทธิ์แล้วก็เป็นของเล่นของคุณจีวาพึ่งยอมเป็นทุกอย่างแต่สุดท้ายพึ่งได้เลยได้เป็นแค่ผู้หญิงขี้แพ้ที่ต้องมานั่งเลี้ยงลูกไม่มีพ่ออย่างเงี้ยหรอ
2: ทำไมพึ่งถึงเป็นคนที่มีจิตใจหมกมุ่นกับความอิจฉาริษยามันทำให้พึ่งตาบอดใจบอดจนไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่ว

รู้ว่านรกมันมีจริงครั้งก่อนเพิ่งเสียแค่เพื่อนคนเดียวแต่คราวนี้เพิ่งจะมอดไหมเสียหมดทุกอย่างเลย

0: ผมไม่เคยเห็นคุณเป็นตัวเลือกเลย
1: ถ้าจะพูดแบบตรงๆคุณไม่เคยมีฉันในสายตาเลยต่างหาก
2: ผมอยากให้คุณมองอนาคตและเดินไปข้างหน้าผมอยากให้เราทุกคนเป็นเพื่อนกันได
1: ้ฉันรักคุณ
0: ผมขอโทษผมรักกัน

0: ฉันแพ้แกแล้วฉันแพ้หมดทุกอย่างฉันไม่เหลืออะไรแล้วพอใจกันหรือยัง
1: ไหนบอกว่าเก่งไหนบอกว่าฉลาดนักหนาไงแล้วทำไมทำอะไรเส้นเคสแบบนี้ล่ะ
0: มันเรื่องของฉัน
1: จากฉันบอกไปหยุด
0: ไปหยุด
1: นี่มันฉันไม่ไปไม่ไม่ไปฉันก็ไม่ได้อยากยุ่งกับแกหรอกนะถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันคงอยากจะเห็นแกตายวันละร้อยหนฉันอยากจะฉีกเนื้อแกออกมาเป็นชิ้นๆซะด้วยซ้ำแต่ตอนนี้ฉันรู้ละต่อให้ฉันฆ่าแกตายฉันก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะว่าชีวิตของเขาทั้งสองคนมันเละมามากพอแล้วต่อให้ฉันแค้นแกต่ออยากสู้กับแกต่อแล้วมันจะได้อะไรมันมีแต่สูญเสียกันทั้งนั้นน่ะฉันจะบอกอะไรแกให้นะเกมเนี้ยมันมีแต่แพ้กับแพ้มันไม่มีใครชนะหรอกนะ

อยากนะที่หนังจะทำนะจะเพิ่งนะลูกลูกนี่เพิ่งนี่ลูกเพิ่งนี่นี่ลูกพี่ลูกพี่

0: ใจดีสักคนถ้าเป็น
1: แม่ขอโทษนะลูกแม่ขอโทษนี่ฉันขอโทษนะแม่ขอโทษขอบคุณนะหนู

0: ภูเขาไฟครับทำไงให้เหมือนของจริงนะ
1: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และก็อสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
0: ภูเขาไฟแล้วอ่ะ
1: Formos Omega Smart Super Go
2: ป้าพ่อจะมา
3: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
4: มี
5: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
6: เราจะเดินไปด้วยกันนะขอแค่คุณทำตามสัญญาก็พอ
7: ถ้าคุณอยากกินของเหลือเดนจากผมผมก็ไม่มีปัญหา
8: ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าจนถึงสุก
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันนะ
11: ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่เนี่ย
12: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องนีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
11: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดี
8: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้ 20:30 นตอนจบ
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลลัดกรอบมาก
14: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
15: ยังเบื่อง
16: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
8: ่สนับสนุนโดย LINE BK ซอสปรุงอาหารแม็กกี้
17: ก็ดีใจด้วยนะพี่ก้างที่พี่อภัยพี่พึ่งได้แล้วทีนี้พี่ก็มีความสุขได้สักทีนะคะตอนนี้แม่กับพี่กุ้งมาส่งก้อยก้อยก็บอกแล้วว่าไม่ต้องมาส่งพี่ก้างไม่ต้องเป็นห่วงก้อยหรอกค่ะลืมไปแล้วหรอว่าก้อยเคยไปเรียนที่นั่นมาแล้วบ้างค่ะ
18: นี่ตกลงยายก้างเนี่ยให้อภัยสายน้ำพึ่งแล้วหรอ
17: ค่ะทีนี้พี่กั้งคงมีความสุขขึ้นเยอะเลยจริงๆแม่กับพี่กุ้งกลับเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวป้าจะเข้าเกตแล้วไม่ต้องเป็นห่วง
19: จะไม่ให้ห่วงได้ไงแกเป็นลูกฉันนะต่อให้เก่งเป็นยอดมนุษย์ซูเปอร์แมนยังไงแม่ก็ต้องห่วงแล้วอีกอย่างอย่าคิดว่าแม่ไม่รู้ว่าที่เรื่องนี้จริงๆแล้วแม่มีส่วนผิดด้วยแม่มองคนผิดแม่ขอโทษนะ
17: แม่ไม่ผิดหรอกค่ะก้อยรู้ว่าที่แม่ทำไปเพราะแม่อยากให้ก้อยมีความสุขเอาอย่างนี้ดีไหมคะ

0: ชดเชยที่แม่ช่วยลูกเขยไปหนึ่งเดี๋ยวก็ไปหิ้วฝรั่งมาฝากแม่สักโหลนึงเลยดีไหม
1: ถ้าหิ้วจริงต้องหิ้วมาฝากฉันด้วยเพราะตอนเนี้ยฉันโสด
2: จ้าคุณพวงหยก
1: มา
2: แหมไม่ได้เลยนะ
0: เดี๋ยวก็ไปแล้วนะคะเอาไปถึงที่นู่นเราก็จะเฟซชามาหานะคะสวัสดีค่ะ
1: โชคดีลูก

0: มาตามหาสามีอีกแล้วเหรอคะ
1: มาไม่ซุ่มให้เสียงตกใจหัวใจจะวายเน
0: ี่ยเอ๊ะแล้วคุณมาตามหาใครคะ
1: ลูกชายหล่อนน่ะติดต่อมาบ้างหรือเปล่า
0: ก็ติดต่อมาบ้างเหมือนกันค่ะ
1: ถ้าลูกชายหล่อนติดต่อมาอีกนะก็ช่วยบอกเขาหน่อยนะว่าอย่าโกรธอย่ากั้งมันเลยไอ้นิสัยไม่ดีของยายกั้งทั้งหลายอ่ะเป็นเพราะว่าฉันไปใส่หัวมันว่าผู้ชายมันเลวอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้มันใช้ชีวิตอย่างหวาดระแวงแทนที่จะสอนลูกให้รู้จักมองข้ามข้อผิดพลาดบางอย่างแล้วก็ให้อภัย
0: คุณพงหยก
1: นี่ไม่ต้องมาทำหน้าตาอึ้งอย่างนี้เลยนะฉันนั่นก็ฉลาดฉันไม่ได้โง่คิดเป็นเพียงแต่ฉันไม่ได้พูดอ๋อเธอช่วยบอกเขาด้วยนะว่าเรือนหอเนี่ยยายกั้งไม่ได้ขายมันรอน้ำพริกถ้วยเก่าของมันกลับไปอยู่แล้วฉันยกให้หล่อน

0: เหม็นทั้งเนอะคุณผมไว้ก่อน
1: ไม่ต้องลอง Rejoice สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลอง Rejoice เลย
2: กลับบ้าน
3: AIS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี้
4: เราเคยรถชนมาหลายปีก่อนหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
5: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
6: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะ
7: เตี่ยไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่สามในความสัมพันธ์ของเราเตี่ยจะเอาคริสคืนมา
8: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายใครกับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี้
9: ฉันเห็นผอ.ออกมาจากห้องนั้นแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยนะยายมุดตาก็เดินขาสั่นมา
10: ควรจะเช็ดออกนะคะเพราะเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเป็นรอยลิปสติก
11: แรงเงาจันทร์ถึงอาทิตย
12: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ต้องเป็นฝีมือเพ็งแน่
14: ๆอ๋อดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
15: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
11: หัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
17: หมดแล้ว
18: หมดค่ะ
16: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลดลัดกรอบมาก
19: สิ่งใดพันหมุนวนเปลี่ยนไปแต่คอย
20: สนับสนุนโดยลูกอมฮอน
21: พ่วงหยกนั่นเหรอไปคุยกับคุณเพื่อจะให้พิสูจน์เนี่ยไปคืนดีกับกั้ง
22: ค่ะ
21: ผมไม่อยากจะเชื่อเลย
22: ตอนแรกฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันนะแต่อย่างว่าคนเป็นแม่คนเนี่ยนะคะต่อให้มีนิสัยแข็งกระด้างจะมาหาเรื่องฉันซะอีก
21: พ่วงหยกคงไม่ไปรบกวนคุณอะไรหรอกแล้วก็ไม่มาหาเรื่องคุณแน่ๆเพราะว่าผมกับเขาเนี่ยคงจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันละ
22: อังกฤษคะลุกขึ้นมาหย่ากันตอนเนี้ยไม่อายลูกอายหลานหรอ
21: ผมก็ยังโอเคอยู่นะ
22: จริงๆแล้วนะฉันว่าใจจริงคุณไม่อยากหย่าคุณพงหยกแต่วันนั้นน่ะที่คุณทำไปเพราะว่าคุณต้องการจะให้คุณพวงหยกเจ็บบ้างเท่านั้นเองใช่ไหมคะ
21: นี่ผมเป็นคนที่ดูเปิดเผยเกินไปหรือว่าคบกับผู้หญิงที่เก่งเกินไป
22: ตอนนี้เนี่ยนะคะคุณพวงหยกคงจะเรียนรู้อะไรมากขึ้นแล้วล่ะไม่งั้นเขาคงไม่มาหาฉันหรอกกลับบ้านเถอะนะคุณกฤตฉันรู้ว่าที่คุณบอกว่าคุณมาอยู่คอนโดอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้ใจคุณสงบจริงๆแล้วเนี่ยใจคุณเนี่ยไม่ได้เป็นสุขหรอกเพราะฉันเชื่อว่าไม่มีอะไรที่เหนียวแน่นไปกว่าความผูกพันของคนในครอบครัวเชื่อฉันสิคะ
21: ขอบคุณมากนะที่เป็นเพื่อนที่ดีต่อผมมาตลอด
23: ผมแทบไม่อยากจะเชื่อว่ามนุษย์ที่ต่างขั้วอย่างเราสองคนจะลงเอยกันได้แถมยังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนผมแทบจะตั้งตัวไม่ทันจะว่าไปคุณก็เหมือนพายุใต้ฝุ่นลูกใหญ่ที่พัดผ่านชีวิตผมไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินอย่าลืมว่าเสียงที่ชัดที่สุดต้องฟังตอนที่เงียบที่สุดบางอย่างคุณต้องรับฟังมันด้วยหัวใจผมหวังว่าตอนนี้ใจคุณจะเงียบพอและจะสัมผัสได้ว่าผมไม่เคยโกรธคุณถึงเราจะไม่ใช่คนที่เหมาะสมที่จะอยู่ด้วยกันแต่ผมยังยืนยันนะว่า

0: จะเป็นรักแรกและรักเดียวของผมตลอดไป
1: ค่ะว่าไงคะกงเรื่องที่จะมาพัฒนาอาหารสัตว์ในฟาร์มของเราเลยเหรอคะไม่ลืมค่ะได้สิคะกงก้างจะดูแลแขก VIP ของกงเป็นอย่างดีเลยค่ะฝันที่จะทำฟาร์มโคนมของกงใกล้จะเป็นจริงแล้วนะคะสวัสดีค่ะกงฝันของก้างนะสิมันพังไปหมดแล้วล่ะกง
2: คุณก้างอุ้ยไหวไหมคะเนี่ยทำไมวันนี้ดูเพลียๆคะ
1: ก็ไม่ได้เป็นอะไรนี่เตรียมดอกไม้เรียบร้อยยัง
2: อุ้ยพร้อมมากเลยค่ะดอกไม้
1: นี่
2: ค
1: ่
2: ะนี่ค่ะแต่ว่าที่ไม่พร้อมก็คงจะเป็นนวลมั้งคะเพราะว่านวล cannot tell English spoiling land เลยนะคะ
1: speak English จ้ะ
2: English
1: นี
2: ่ค่ะอุ้ยมากันแล้วค่ะ
1: ไปคุณกลัดใช่ไหมคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะ
3: ใช่ค่ะไม่รู้ว่าพูดไทยได
1: ้เป็นลูกครึ่งไทยนะคะ
3: อ๋อ
1: ลอร่าไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีเพื่อนมาด้วย
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เฮ้ยคำดาวคัมออน
2: คุณพิสูจน์
1: คุณกลัดคะนี่พิสุทธิ์เพื่อนลอร่าเองค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม่บอกล่วงหน้าว่าจะมีเพื่อนมาด้วยพิสุทธิ์เนี่ยเขาเป็นเจ้าของฟาร์มที่นี่เขาชื่อคุณกลัด
4: ผมรู้จักแล้วไม่ได้เจอกันนานนะกั้ง
1: คุณกลัดคนนี้เหรอเพื่อนที่อยู่เคยพูดถึงบ่อยๆอ่ะ
4: คือเมื่อก่อนคุณกลัดก็เป็นดีไซเนอร์แต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มาทำฟาร์มโคนมแล้ว
1: คุณกลัดมีนิคเนมว่ากั้งใช่ไหมคะ
3: yes.
1: แล้วพิสุทธิ์มีนิคเนมไหมใช่ปะ
4: คุณกลัดก็คงจำไม่ได้หรอกครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีอะไรน่าจดจำสักเท่าไหร
3: ่โอ้ย
1: come on tell me what is your nickname แล้วบอกหน่อย
4: ผมชื่อชาย
1: ชายจริงเหรอ
4: เมื่อก่อนผมขี้อาย
1: จริงเหรออยู่เนี่ยนะ
4: ไม่เชื่อก็ลองถามคุณกระดาษดูสิ
1: ไม่เคยอะไรอยู่กับไอ้นี่ไม่เคยอายเลย
2: โอ้ยกันไม่เอาค่ะ
4: เดี๋ยวขอตัวไป
5: ขอบคุณมากนะคุณพิสุทธิ์ที่ช่วยแนะนำอาลอร่ามา
4: แต่ผมยังไม่ได้บอกลอร่าหรอกนะครับว่าเรารู้จักกัน
5: ลอร่านี้อาลอร่านี่เป็นผู้หญิงที่เก่งสินะ
4: ครับ
5: แต่นี่อากังหลานกงนี่ก็เก่งขึ้นเยอะนะ
4: งั้นเดี๋ยวผมขอเวลาให้ลอร่าเขาดูงานหน่อยนะครับแล้วผมจะประเมินสถานการณ์ให้ท่านเจ้าสัวทราบ
6: ทานขนมค่ะ
1: โอ้ไม่ก็ฟันทาสิขนมไทยน่ากินมาก
6: เป็นขนมที่คุณพิสุทธิ์เขาชอบทั้งนั้นเลยนะคะ
1: ขนมไทยเนี่ยนะเขาไม่เคยบอกไอเลยนะ
6: แหมคุณพิสุทธิ์นี่เขาต้องบอกคุณทุกสิ่งเลยเหรอคะ
1: โอ้ยอะไรที่เขาชอบไอรู้หมดนั่นแหละ
6: อุ้ยแต่จะเกิดศึกบังอาจารย์จำให้มั่นพี่น้องชาติไทยไหมเนี่ยถ้าอย่างนั้นคุณลอร่าก็ควรจะรู้ไว้ด้วยนะคะว่าขนมพวกนี้คุณพิสุทธิ์เขาชอบเอามากมากเลยอะค่ะ
4: แต่ตอนนี้ผมไม่ค่อยชอบแล้วล่ะเวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนจริงไหม
1: มันดูน่ากินมากอ
4: ่
1: ะ
4: ใช่สิยกให
1: ้จริงอ่ะ
4: จริง
1: โอ้ยแดงเ
6: ดียวโอ้ยโทษทีค่ะแรงไปหน่อย
4: ยังไงพรุ่งนี้ก็รบกวนคุณกระดาษเป็นไกด์นำทัวร์เราสองคนด้วยนะครับ
6: คงไม่รบกวนหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้ว ต่างคนก็ต่างทำหน้า

0: ที่ของตัวเองคุณน่ะก็ดูแลคนของคุณไปส่วนฉันก็ทำหน้าที่ในส่วนของฉันค่ะ
1: คุณกระดนี่จริงจังจังเลยนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะไอชิวๆชิวมาก
0: ไอเจ๊ชิวมากงั้นก็เชิญตามสบายเลยนะคะเชิญไปพักที่ห้องเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยจัดเตรียมพร้อมแล้วค่ะ
2: ความรักที่ฉันให้เธอเจ้าวันไหนก็มีแค่เธอ
3: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำ
4: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
5: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
3: ์ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
7: แก้มซ้ายนี้ของฉันแก้มขวานี้ของฉันไอ้บ้านั่นไม่มีสิทธิ์มายุ่งอุ้ยนี่หลอนจะฆ่ากันหรือไงเนี่ย
8: ดุเดือดเลือดพล่านกันขนาดนี้เลยเหรอคะ
9: ถ้าอยู่กันแบบเพื่อนไม่ได้ก็ต้องอยู่แบบศัตรู
10: คุณพ่อคุณแม่พี่กำลังจะมาหาที่บ้านสู่อะไรนะ
11: ท่านเจ้าคุณพี่จารย์มีเมียและลูกอีกคนที่เขาพยุงครับ
12: เมียกับลูก
9: มาตามฉันทำไมฉันมีความหมาย
13: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: คุณเบลคือคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตน้อย
16: แกไม่คิดเลยว่าสักวันหนึ่งเขาจะจำได
17: ้ว่าคนที่ฆ่าครอบครัวเขา
16: คือแก
15: แกต้องแต่งงาน
17: คุณดูอย่าง
16: ถ้าแกทำไม่ได้แบ
13: บยน
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
18: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
6: ช็อกกี้แถม
19: นี่เป็นห้องเดียวของคุณที่สุดกับคุณลอร่านะคะตามที่ได้บุ๊กมาจากทางบริษัทค่ะ
20: ขอบคุณค่ะ
0: ห้องเดียวเลยเหรอคุณก้านจะเย็นๆค่ะ
20: No worries ค่ะลอร่าอยู่ได้คุณกระหล่ำคะถ้ามีอะไรจะชวนลอร่าไปปาร์ตี้เนี่ยโทรมาได้ตลอดเลยนะ
15: แต่ว่าถ้าไม่มีอะไรเนี่ยไม่โทรจะดีกว่านะผมอยากให้ลอร่าครับพักผ่อน
20: อ๋อ you're so cute ที่สุดนี้น่ารักที่สุดเลยนะ
15: งั้นผมขอตัวก่อนนะ
20: see you later
0: เลยเหรอแล้วทำไมกล่องเห็นบอกฉันเลยล่ะ
20: โอ้ยคุณกั้งคะผู้หญิงกับผู้ชายนอนห้องเดียวกันเนี่ยนะคะหรือว่า

0: อะไรอ่ะนวลอะไรอ่ะ
1: ไม่ได้ยินเลยค่ะเงียบมากเลยค่ะ
0: ไม่ได้เรื่องเลยนวลมานี่ถอยมาฉันเอง
1: เป็นไงบ้างคะ
0: คุณการไม่ได้ยินเลยอ่ะ
2: มีอะไรอยู
3: ่ไม่มีอะไร
2: เอ้ยเดี๋ยวยูไปแช่น้ำมาไอเตียน้ำอุ่นให้ละ
3: ขอบใจใจเย็น
0: จะมากเกินไปแล้วนะทำแบบนี้ไม่คิดถึงจิตใจฉันบ้างเลยอ่ะควงนางชนีลูกครึ่งมาเยอะถึงที่เหรออืมจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมเออได้ฉันจะขีดเส้นใต้คำว่าคนแค่รู้จักให้มันโตๆไปเลยเชิญมาทางนี้เลยค่ะตรงนี้เป็นที่รีดโคนมแม่วัวแต่ละตัวเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ให้นมสูงสุดมากที่สุดเลยนะคะและอาหารที่ให้วัวแต่ละตัวเนี่ยก็จะเป็นอาหารหยาบซึ่งเราก็จะคำนวณตามน้ำหนักของวัวแต่ละตัวแล้วก็ให้อาหารข้นเสริมเพื่อให้โปรตีน
4: แต่ถ้าอยากให้น้ำนมคงที่เนี่ยนะคะต้องดูที่คุณภาพของอาหารที่ให้ด้วยอย่างเช่นพวกฟางข้าวหรือว่าหญ้าเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเก็บเกี่ยวตอนไหนแล้วตัดสั้นหรือยาวแค่ไหนเนี่ยมันจะมีผลต่อการย่อยของแม่วัวค่ะ
0: เป็นด่างจะช่วยปรับสภาพจุลินทรีย์ในกระเพาะให้สังเคราะห์ออกไปเป็นโปรตีนและอาหารที่ให้แต่ละวันเนี่ยก็เป็นอาหารหยาบให้ 1.4% ต่อวันตามสภาพน้ำหนักของแม่วัวแต่ละตัว
4: น้ำหนักอย่างเดียวไม่พอนะคะเพราะต้องดูที่ปริมาณนมที่วัวแต่ละตัวให้ด้วยแล้วเราก็ต้องรู้จักวัวทุกตัวว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงแล้วเราต้องเข้าใจมันเหมือนคนในครอบครัวเลยล่ะค่ะ
3: เรื่องแบบนี้คุณกระหลัดเขาไม่รู้หรอก
4: เดี๋ยวไอจะดูแลเองปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของไ
0: อถ้าจะดูลูกวัวเชิญทางนี้เลยค่ะวิ๊บวิ๊บวิ๊บวิ๊บ
4: โอ้ย Oh my god ไม่เป็นไร You okay
0: ไม่เป็นไรโอเคค่ะโอเคมากว้าย
4: นี่โอ้ยเราเล่าว่าเดี๋ยวอย่าพึ่งดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยเจอกันตอนบ่ายดีกว่าเน
0: า
4: ะ
0: ไม่เป็นไรปล่อยเดินเองนะ
3: สวยเนี่ยที่นี
4: ่สวยมากไอชอบ
0: เปิดฟาร์มกันไม่ใช่เหรอคะฉันมารับ
4: ขอเปลี่ยนเป็นขี่จักรยานหนูแทนได้ไหมคะ
0: แต่ตอนนี้อากาศมันร้อนนะคะ
3: แต่ผมว่าโรแมนติกดีนะ
4: คุณกระดาษไปด้วยกันนะคะไปกันหลายๆคนเนี่ยสนุกดีออกนะพลีนะ
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะจักรยานมันมีแค่2คันโอ้เดี๋ยว stop
4: เดี๋ยวใช้คันของลอล่าก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวลอล่าไปกับพี่สุดเองนะโอเคป่ะ
3: โอเค
2: ไหวป่ะเดี๋ยวทำไอ้ตกนะ
3: ไม่ทำตกหรอก
2: โอเค
3: นั่งดีๆนะ
4: ได้นั่งได
3: ้คุณกลัดตามมาให้ทันนะครับ
0: คนนี่ตกหลายทางไปเลยบ้าจริง

0: นี่แล้วนี่มัวแต่ฝันอะไรอยู่เนี่ยฮะถึงขับรถจักรยานไม่ดูทางเนี่ย
1: ก็ฝันบ้าอะไรล่ะไม่ต้องฉันบอกว่าไม่ต้องมายุ่ง
2: เป็นอะไรหรือเปล่าได
3: ้เป็นอะไรหรือเปล่าคะ
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะโอเคมาก
3: ใจนะ
1: โอเคค่ะโอเคค่ะเราละ
3: ส่วนไอ้ว่าอยู่พักคุณกลัดไปพักผ่อนดีกว่าเดี๋ยวไอ้ไปต่อเองได
1: ้ไม่ต้อง
0: คนเก่งอย่างคุณกลัดเขาบอกว่าไหวแสดงว่าเขาไม่เป็นอะไรมากหรอกเราละ
1: ค่ะไหวมากค่ะโอเคไม่ต้องยุ่งไปได้

0: จะได้รู้กัน
1: มี2ห้องนอน
0: ดีนะที่ยังรู้จักยับยั้งชั่งใจ

0: ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พฤหัสบดีที่3กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบต้อนรับฮีโร่นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยคุณผู้ชมครับไฮไลท์สำคัญอยู่ตรงนี้ครับนี่คือการกดปุ่มโอนเงินอัดฉีดแบบสดๆตูน
2: ค่ะ
1: ปุ่มเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วใช้ลูกวอลเลย์บอลเป็นตัวแทนของการกดปุ่มนี่ท่านนายกพร้อมกับชมพู่เห็นไหมฮะจับลูกวอลเลย์บอลฝั่งขวานั่นมีบุ๋มบิ๋มมีท่านรัฐมนตรีฝั่งซ้ายมีออมสินนะฮะแล้วก็คุณสมพรเสร็จปุ๊บโอนเงินพอโอนเงินคุณผู้ชมเงินเข้าบัญชีของนักกีฬาแบบสดๆเดี๋ยวจะเห็นว่ากล้องช่วงนี้จะติดขัดนิดนึงแพนไปพอแพนไปปุ๊บเที่ยวโชว์เลยเงินเข้าแล้วค่ะ
2: ค่ะ
1: เงินอัดฉีดเข้าแล้วค่ะแล้วนักข่าวก็พยายามจะยื้อแย่งกันขอภาพเงินขอภาพเงินนี่ฮะนักกีฬาเห็นไหมฮะข้างหลังเช็คยอดกดรีเฟรชกันกดรีเฟรชยอดเข้าไหมเธอเข้าของเธอเข้าหรือยังเข้าแล้วเข้าแล้ว
2: โอนตรงแต่ละคนเลย
1: แต่ละคนก่อน
2: ว้าว
1: เป็นยอดแรกก่อน600,000 บาทโอนสดๆวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลชื่นมื่นกันสุดๆคุณผู้ชมต้องยอมรับว่ามันก็เป็นขวัญกำลังใจส่วนหนึ่งนะครับนักกีฬาก็มีความสุขอย่างนี้เห็นไหมฮะพอรีเฟรชปุ๊บยอดเงินขึ้นปุ๊บโชว์นักข่าวทันทีนี่วันนี้เนี่ยถ้าจะย้อนไปดูบรรยากาศตั้งแต่ต้นนะครับรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลด้านกีฬาคุณทรง18เดินทางมาพบกับท่านนายกรัฐมนตรีครับคุณผู้ชมครับซึ่งท่านนายกก็พูดคุยกับบรรดานักกีฬาตอนแรกก็มีโพยมาก็ทำท่าจะอ่านไปอ่านมานายกไม่ต้องใช้พงใช้โพยแล้วพูดจากใจดีกว่าวันที่ได้ติดตามข่าวช่วงการแข่งขันเนี่ยผมเนี่ยชื่นชมมากท่านนายกบอกแล้วก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่สร้างความสุขนี่คือความภูมิใจของคนไทยอยากจะบอกว่ารัฐบาลอยู่เคียงข้างสนับสนุนและส่งกำลังใจให้ได้รับชัยชนะเพื่อประเทศไทยให้คำว่าไทยแลนด์รัฐบาลต้องการให้คนพูดคำว่าไทยแลนด์สักประมาณ1 ล้านครั้งทั่วโลกแล้วนายกก็บอกถึงความสุขแล้วก็ได้การติดตามผลช่วงท้ายท่านนายกบอกว่าคือก็อาจจะพูดทำนองติดตลกนะว่าชัยชนะครั้งนี้เนี่ยต้องขอบคุณมากๆเลยเพราะในช่วงเวลาหนึ่งช่วงนั้นไม่มีใครด่ารัฐบาลเลย
3: เมื่อการ

0: การขันสิ้นสุดลงผมเชื่อว่าเป็นวินาทีที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเนี่ยได้ส่งความสุขให้กับคนไทยนะครับทั้งประเทศบรรยากาศเปลี่ยนเลยนะครับบรรยากาศเปลี่ยนเลยผมรู้สึกทันทีคำว่าบรรยากาศหมายบรรยากาศในท้องตลาดบรรยากาศในร้านอาหารบรรยากาศในโซเชียลมีเดียนะครับต้องขอบคุณมากเลยช่วงนั้นไม่มีใครด่ารัฐบาลเลยนะทุกคนมีแต่ใส่โพสต์ว่ายินดีปรีดากับชัยชนะกับสิ่งที่น้องๆทำให้กับประเทศไทย
1: จากนั้นครับกัปตันชมพู่เป็นตัวแทนครับมอบลูกวอลเลย์บอลที่มีลายเซ็นของนักกีฬาทุกคนให้กับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนี่ฮะถ้าจำกันได้ตอนสงขลาท่านนายกก็โชว์เดาะลมมาแล้ว
2: จำได้ค่ะ
1: วันนี้โชว์เดาะจริงอันนี้นี่ฮะดูบรรยากาศหน่อย
3: ขอเซ็ตโต้ได้ไหมครับขอเซ็ตโต้ได้ไหมครับตัวของน้องชมพู่ได้นะครับเป็นแอคชั่นที่ผู้สื่อข่าวอยากได้ท่านนายกตีให้น้องชมพู่ก่อนนิดนึงครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: ขอบคุณครับขอบคุณต้อง
1: เ
3: ดิน
1: เป็นไงคุณผู้ชมฮะโชว์ลีลากันซะหน่อยแล้วก็อย่างที่บอกครับเข้าสู่ช่วงเวลาสำคัญก็คือกดปุ่มโอนเงินกันแบบสดๆจริงๆยอดเงินอัดฉีดในครั้งนี้เนี่ยเป็นเงินรางวัลจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับรวมทั้งหมด14,700,000 บาทก็มีการมอบเป็นเช็คเอ่ยเป็นอะไรเอ่ยแล้วก็มากดปุ่มโอนเงินกันนักกีฬาเนี่ยจะได้ก้อนแรกไปก่อนคือ 600,000 บาทหลังเสร็จพิธีครับนักกีฬาก็ต้องการจะมอบถ้วยรางวัลให้กับรัฐบาลเพื่อเอาไว้โชว์แต่นายกบอกว่าเอาไว้เป็นถ้วยจำลองมาดีกว่าเพราะถ้วยรางวัลอันนี้ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้น้องๆได้เอากลับไปที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยดีกว่าแล้วช่วงนี้ครับนายกสัมผัสถ้วยจริงถ่ายเซลฟี่กับทีมวอลเลย์บอล
5: นายก
1: บอกแหมเสียดายไม่ได้พกโทรศัพท์ก็เอาเป็นว่าโพสและแท็กมาหาผมแล้วกันแหมปล่อยเสียงได้ไหมมีบรรยากาศช่วงนั้นไหม
6: โอ้ยสวยแล้วค่ะ
7: สวย
6: แล้วค่ะสวย
7: ทุกคนสวยแล้วค่ะ
8: ขาไว้นะขาไว้นะขาไว้นะ
9: โอเค
7: โอเค
8: สวยแล้วค่ะ
6: สวยทุกลูกเลย
10: ขอบคุณด้วยนะขอบคุณด้วย
11: มีด้านหลังด้วยนะครับมีด้านหลังด้วย
1: เสียงตัดไปได้ยินมาสักครู่ไหมฮะส่งให้นายกด้วยนะส่งให้นายกด้วยนะนักกีฬาขอไลน์นายกมั่งผมไม่ได้พกโทรศัพท์อ่ะแท็กมาให้ผมละกันและครั้งนี้นะครับโค้ชออสครับเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์นะครับหลังจากที่พบท่านนายกรัฐมนตรี
2: ค่ะแย่งซีนมากค่ะโค้ชออสยกข้อมือขึ้นมาคุณผู้ชมเห็นไหมคะเมื่อกี
1: ้ลูกประคำ
2: เต็มข้อมือเลยค่ะ
1: แล้ววันนี้พูดถึงที่มาที่ไปของแต่ละลูกประคำทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยด้วย นี่คุณผู้ชม
2: นักข่าวต้องทักกันว่ามันเด่นมาก
1: ใช่จริงๆเด่นตั้งแต่ช่วงวันแข่งแล้วหลายคนที่เห็นบรรยากาศในทีมในสนามนะครับนะท่านโค้ช
2: ออส
1: จับแล้วก็มีบางช่วงที่แบบเหมือนกำลังสวดภาวนาก็จะกำลูกประคำนี้ไว้ทีนี้โค้ชก็พูดถึงบรรยากาศที่ได้คุยกับท่านนายกก่อนนายกเนี่ยแสดงความชื่นชมแล้วก็ยินดีกับความสำเร็จของทีมทำให้ทุกคนตื่นเต้นตื่นตันและมีความสุขก็ถือเป็นขวัญและกำลังใจที่ดีและโค้ชบอกงี้ช่วงนี้จริงๆนับจากวันที่ได้ชัยชนะไปแล้วจะกลายเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากนะคือแฟนๆต้องช่วยให้กำลังใจมันจะมีเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาทดสอบแล้วก็ลงแข่งมากขึ้นหลังจากนี้มันอาจจะมีแพ้มันอาจจะมีชนะแต่ว่าการพ่ายแพ้ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนที่มอบชีวิตมอบวิธีการและทุ่มเทให้กับพวกเราตลอด20ปีโดยเฉพาะ7เซียนไม่พูดถึงไม่ได้โค้ชออสบอก7เซียนเนี่ยคือผู้บุกเบิกผมไม่เคยลืมพวกเขาขอบคุณพวกเขามากที่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดจนวันหนึ่งความฝันเป็นจริงพวกเขาก็ดีใจไปพร้อมกับพวกเราอย่างมาก
12: อันนี้ได้มาจากในป่านี่ก็เมืองไทยครับ
13: อ๋อเป็นไม้เกี่ยวกับอะไรหรือว่าเป็น
12: ไม้มงคลนี่ครับอันนี้เป็นไม้ที่เรียกว่าไม้พุทธะของในป่าอยู่ที่ในป่าก็สวดมนต์
13: วันนี้ติดไปด้วยไหมคร
12: ับ เอาไปครับเอาไปครับก็สวด มนต์ขอพรก็ได้อัญเชิญสมเด็จพระนเรศวรนะครับผมอัญเชิญมาช่วยลูกนะครับลูกทีมอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับย่าโมมาทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้แสดงความชื่นชมยินดีกับพวกเรานะครับพวกเราก็รู้สึกตื่นตันแล้วก็มีความสุขมากเป็นสิ่งที่เป็นขวัญและกำลังใจของเราดีมากกว่าจะมาถึงตรงนี้ผมคงลืมไม่ได้ก็คือเพื่อนร่วมงานผมนะครับทุกคนมอบชีวิตจิตวิญญาณให้กับพวกเรานะครับตลอดระยะเวลา20ปีนะอดีตนักกีฬาเก่าๆพวกเจ็ดเซียนลูกศิษย์ผมทุกคนนะครับที่ร่วมต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคยากลำบากแล้วก็เป็นฐานที่สำคัญมากที่จะให้น้องๆรุ่นนี้ได้ก้าวเดินเป็นแบบอย่างให้ก้าวเดินแล้วก็พวกเจ็ดเซียนถือว่าเป็นรุ่นที่บุกเบิกแล้วก็มีคุณค่าผมไม่ลืมพวกเขาแล้วก็ต้องขอบคุณพวกเขามากที่เขาได้ทำหน้าที่ของเขาในยุคของเขาอย่างดีที่สุดนะวันหนึ่งเนี่ยความฝันก็เป็นจริงสำหรับพวกเขานะเขาก็ดีใจกันมาก
1: ทีนี้เรื่องเครื่องรางเมื่อกี้ฟังไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวให้ฟังเต็มๆดีกว่า
2: ค
1: ือนักข่าวก็ถามถึงลูกประคำที่อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวานี่แล้วก็ยกขึ้นมาชูฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นลูกประคำไม้พุทธที่ได้มาจากการสวดมนต์ที่เนปาล อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นลูกประคำโดยเฉพาะรอบชิงชนะเลิศวันสุดท้ายเนี่ยจะเห็นว่าโค้ชออสบอกผมเนี่ยยกมือสวดมนต์อยู่ตลอดผมอยากให้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกอย่างที่ผมนับถือช่วยดลบันดาลให้เราทำสำเร็จใครที่บนเอาไว้ก็แก้บนกันด้วยนะ
12: อันนี้ได้มาจากในป่าอันนี้ก็เมืองไทยครับ
13: อ๋อเป็นไม้เกี่ยวกับอะไรหรือว่าเป็น
12: ไม้มงคลนี่ครับอันนี้เป็นไม้เขาเรียกว่าไม้พุทธะของในป่าอยู่ที่ในป่าก็สวดมนต์
13: วันจะติดไปด้วยไหมคร
12: ับ เอาไปครับเอาไปครับก็สวดมนต์ขอพรก็ได้อัญเชิญสมเด็จพระนเรศวรนะครับผมอัญเชิญมาช่วยลูกนะครับลูกทีมอัญเชิญสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับย่าโมมาช่วยลูกๆในการแข่งขันในวันสุดท้ายก็จะเห็นว่าผมได้สวดมนต์ขอบคุณแล้วก็อัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะที่พวกเราเคารพนับถือได้ช่วยมาโดนบันดาลแล้วใครที่บนกันเอาไว้ก็ต้องไปแก้บนในตัวผมเองด้วยนะครับ
1: ฝั่งขวาคือไม้ประคำไทยฝั่งซ้ายคือไม้ประคำเนปาล
2: นี่ฝั่งขวาคือที่เป็นเม็ดเล็กหน่อยใช่ไหมคะ
1: ของไทย
2: ส่วนที่เป็นเม็ดใหญ่ใหญ่ๆนั่น
1: เนปาลมีภาพจากคุณเอ็ดดี้พงพัฒนานะฮะเป็นช่างภาพมืออาชีพนะฮะสาขาสายกีฬาครับ
2: ค
1: ุณเอ็ดดี้โพสต์ภาพนี
2: ้
1: บอกว่าภาพนี้ผมถ่ายตอนก่อนไทยแข่งกับจีนแมตช์ชิงชนะเลิศทุกครั้งก่อนเกมสำคัญโค้ชจะมีสิ่งยึดเหนี่ยวหัวใจนั่นคือความเชื่อในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่เดินต่อไปเพราะหัวใจเชื่อว่าสิ่งที่เราศรัทธานั้นมีอยู่จริงแสดงว่าตั้งแต่วอร์มอัพก็เริ่มทำพิธีแล้วด้วยมือที่อยู่ข้างหลังใช่ไหมฮะน่าจะแปลนะใช่ไหม
2: เธอบอกว่าโค้ชกำลังมองลูกทีมวอร์มอยู
1: ่ใช่
2: วอร์มปุ๊บคือถอดลูกประคำออกมาถือเลย
1: ถือเลยกำไว้ไพ่ไว้ข้างหลัง
2: แล้วพี่ไก่ใช้คำว่าทำพิธี
1: ทำพิธีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างที่โค้ชบอกอ้าวร่วมรุ้นร่วมเชียร์กันนะครับโปรแกรมการแข่งขันของทีมวอลเลย์บอลหญิงครับสาวๆจะเดินทางคืนนี้ไปที่ญี่ปุ่นนะครับเพื่อจะเตรียมพร้อมแข่งเอเชียนเกม2026จัดที่เมืองไอจินาโกย่าครับ16ถึง22กันยายนนี้ก่อนหน้านี้มีการแบ่งกลุ่มไทยอยู่กลุ่ม C นะครับอยู่ร่วมกับไต้หวันคีกิสถานแล้วก็มองโกเลียโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยวันที่16กันยาไทยพบมองโกเลีย17กันยาไทยพบคีกิสถาน18กันยาไทยพบไต้หวันส่วนเวลาการแข่งขันเดี๋ยวต้องรอทางผู้จัดอัปเดตอีกทีแต่นี่เป็นตารางกำหนดการของแต่ละวันและแต่ละกลุ่มเป็นแบบนี้เอ้าร่วมเชียร์กัน
2: ภูมิใจนะคะนักตบลูกยางสาวไทย
1: ครับ
2: เดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมคะกอดติดกับเรื่องเด่นเย็นนี้นะคะไม่อยากให้พลาดที่สภาค่ะกลัวจะตบกันเหมือนกันนะคะ
1: อุ๊ยอย่างนั้นเลยเหรอตูน
2: พี่ไก่บางช่วงที่ตูนดูอยู่ตูนรู้สึกอุ๊ยจะมีเรื่องกันไหมอ่ะ
1: ใจสั่นไปด้วยเลย
2: ใช่ค่ะคือคุณผู้ชมอตุลเล่าตรงนี้นิดนึงก่อนนะคะว่าเดี๋ยวจะชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกลุ้นรับเสื้อกันคือวันนี้แต่เดิมแล้วอะค่ะมันจะมีวาระทีเนี้ยทางสสฝ่ายรัฐบาลค่ะก็เลยหยิบยกเอาเรื่องปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ขึ้นมาพูดคุยบอกว่ามันเป็นปัญหาที่ตอนนี้กำลังคุกรุ่นอยู่ทางฝ่ายค้านก็ไม่ยอมให้เอาเรื่องนี้ขึ้นมาประมาณว่าถ้าเกิดฝ่ายรัฐบาลเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญจริงทำไมตอนไปประชุมครม.สัญจรที่สงขลาทำไมไม่ลงไปจังหวัดชายแดนใต้ไปคุยเรื่องนี้ล่ะ
1: ทำไมเอามาคุยกันวันนี้ล่ะทำไมมาเป็นกระทู้วันนี้ได้
2: จงใจที่จะดึงเรื่องการทำงานของกกต.หรือเรื่องหัวสว.ออกไปไม่ให้มีการอภิปรายเพื่อที่จะไม่ให้เข้าตัวรัฐบาลหรือเปล่า ทีนี้มันก็เลยเกิดการแบทเทิลกันระหว่างหลักๆมันดันไม่ใช่เป็นส.ส.รัฐบาลกับฝ่ายค้านนะเป็นส.ส.ฝ่ายค้านกับท่านประธานในที่

0: ประชุมค่ะคุณมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานคนที่หนึ่งแล้วถึงขั้นว่าคุณรังสิมันต์โรมพรรคประชาชนบอกท่านประธานท่านอย่าดึงดราม่าคุณมาริกาสวนกลับค่ะบอกว่านี่คุณหมิ่นประมาทพี่คุณโรมขึ้นอีกจะฟ้องผมก็ฟ้องอย่ามาเรียกว่าพี่ลองฟังดูค่ะ
1: เรียนตามตรงครับผมว่าท่านประธานอย่าดึงดราม่าเลยคือท่านประธานตอนนี้เนี่ยบรรยากาศ
2: อะไรนะเอาใหม่ดิ
1: ท่านประธานอย่าดึงดราม่าคือสิ่งที่ท่านณัฐพงศ์พูดเขาแสดงออกชัดเจนว่าเขามีเงื่อนไขท่านประธานเอาข้อความเท็จมาพูดในสภาเราย้ำเรื่องนี้กันหลายครั้งผมว่าเลิกพฤติกรรมแบบนี้เถอะฮะขอบคุณครับ
2: คุณหมิ่นประมาทพี่นะ
3: ท่านประธานครับ
4: ท่านประธานครับ
2: ท่านประธานสิมาโลมพี่ไม่ได้ดึงแล้วด้วยความที่พี่อยากจะให้การประชุมเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดี
1: ขออนุญาตท่านประธาน
2: ไม่ได้ดึงเวลา
1: ท่านประธานมีสิทธิ์ฟ้องเลยฮะและอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติด้วย
2: ก็ได้ก็นะ
0: นี่คุณผู้ชมแล้วจริงๆอีกเยอะเลยค่ะต่ออีกเยอะเลยอ่ะ
3: อันนี้แค่น้ำจิ้ม
0: ใช่
3: บางคนบอกอันนี้แค่ยกที่หนึ่ง
0: ยังมีอีกหลายยกเดี๋ยวขอเวลาโปรโมทนิดนึงนะคะที่หยิบมานำเสนอก่อนเพราะว่าจะชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการนะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD สีดำค่ะมอบให้คุณผู้ชม3ท่านวันนี้ขอให้ติดแฮชแท็กคำว่าสภาเดือดสภาเดือดนะคะพักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาค่ะ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้เหมือนเดิมนะคะ
5: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและก็ซอยงาดำไก่สกัดผสมถังเช่าพลัสแมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
6: เลตเตอร์ซอยบีออร์ออริจินอล300มิลลิลิตรเลตเตอร์ซอยเลตเตอร์ซอยออริจินอล
5: Number one brand Thailand. Like the soy, อร่อย คุ้มค่า. It's real.
7: บ้านเละ ช่างที่ไหนจะรับผิดชอบ
8: จะไม่ช่างช่างที่ไหน
9: ที่แอปช่างโฮมโปรราคาชัดเจนรับประกันสูงสุด365 วันช่างโฮมโปรแอปเดียวครบจบบริการเรื่องบ้านโหลดเลย

0: อุ้ยได้นะ
1: อ่ะตักให้แม่ผัดชิมนึงอย่าตักให้แม่เลยเอาสายยางต่อยแม่
2: เป็นกะเพราผัดกุ้งอันนี้ไม่ได้มีทุกวัน
3: เอ้าอะไรแล้วคำถามตอบ
4: ช่วงหาอยู่ค่ะ
5: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
6: ไม่รู้เรื่อง
7: โอ้คุณ
8: หายสาบสูญมา20กว่าปีแล้ว
7: พวกคุณไม่กินเส้นกันเพราะของชิ้นนี้หรอคะ
9: ลูกโกงไปปะเนี่ย
10: แบบนี้เขาเรียกว่าพัสมุดพิโล
8: ก็ช่วยเซฟคนยังไง
11: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: มาร่วมเก็บความทรงจำไปด้วยกันกับหนิงออมในวาดฝันวันวิวาห์ไฟนอล EP Fan Moment ศุกร์ที่4กันยายนนี้ที่ MCC Hall The Mall Lifestyle งามวงวานสนับสนุนโดยดำดำอย่าแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาลดเหนื่อยนิ่งทุก30นาทีขยับ3นาทีจากสสสยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: คอลเซ็นเตอร์ยังไม่ได้หมดไปง่ายๆนะคะล่าสุดวันนี้เป็นเคสของอดีตข้าราชการท่านหนึ่งนะคะเกษียณแล้วก็ตั้งใจ

0: ไปทำงานเก็บหอมรอมริบมาหมดไปกับมิจฉาชีพ4ล้านกว่าบาท
1: ครับ
0: แล้ววันที่ขอใช้นามสมมุติว่าคุณป้าแดงก็แล้วกันนะคะอายุท่าน65แล้ววันที่ท่านรู้ตัวว่าโดนมิจฉาชีพหลอกแล้วท่านขึ้นโรงพักไปแจ้งความต่อหน้าต่อตาตำรวจตำรวจปลอมโทรมาแล้วไม่ได้กลัวตำรวจจริงเลยนะคะเย้ยคุณป้าต่อหน้าตำรวจเป็นไงล่ะมีตังค์ใช้มั้ยล่ะเนี่ยอุตส่าห์เหลือไว้ให้นะเหลือไว้ให้หลักพันนะคุณผู้ชมคือถ้าไม่เหลือให้ก็ไม่มีละส่วนน้องกับหลานไม่ต้องหวังหรอกมรดกอ่ะไม่ได้ละบางช่วงยังมีบอกขอบคุณมากเลยนะที่ให้เงินมาตั้งหลายล้านอ่ะและทิ้งท้ายเลิกได้แล้วล่ะสวดมนต์อ่ะไม่ต้องสวดหรอก
2: มึงใช่ไหมล่ะพานุวัฒน์น่ะ
3: เป็นอาเซเบอร์มรดกดีนะจะโอนมรดกให้น้องให้หลานก่อนฉะนั้นหมดตัว
2: แล้วจะเอาเงินอีกไหมล่ะเนี่ย
3: ถ้ามีก็เอาถ้ามีให้เพื่อน
2: จะเอาเท่าไหร่ล่ะ
3: ขอบคุณมากกับเราให้ผมมาเท่าไหร่แล้ว
2: คนเอาไปก็นับเอาสิ
3: กี่ล้านแล้วอ่ะที่เอามานี่ก็อยู่ได้ประมาณเดือนนึงละไม่ที่เอามาเนี่ยอยู่ได้เดือน
2: แล้วคุณจะเอาเงินอีกไหมล่ะ
3: ไม่เอาแล้วขอบคุณมากขอบคุณมากที่ให้มาผมแนะนำให้เลือกส่วนมนต์น่ะอยู่เฝ้าคุณมากี่คืนแล้วเนี่ยคุ้มแล้วแหละที่ผมได้เงินมาทั้งนั้นแย่เลยขอบคุณมากขอบคุณมากแค่นี้แหละโอเคโชคดีโชคดี
0: โอ้อวยพรโชคดีส่งท้ายด้วยนะคะโอ้โหคุณป้าแดงเนี่ยท่านเป็นอดีตข้าราชการสาธารณสุขนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดอยุธยาท่านก็ขึ้นโรงพักไปอะค่ะที่โรงพักสพเสนานะคะก็อย่างที่เล่าอะคนร้ายยังจะโทรมาเย้ยอีกคุณป้าแดงเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเงินที่เก็บหอมรอมริบมา4ล้านกว่าบาทหมดเกลี้ยงเลยนะคะทำงานมาตลอดชีวิตจะใช้บ้านปลายหมดภายในเวลาไม่กี่วันแล้วคุณผู้ชมไล่เรียงดูนะสิ่งที่คนร้ายหลอกให้ป้าแดงทำคือสตอรี่มันจะคล้ายๆเดิมเริ่มต้นจาก26สิงหาคมค่ะโทรมาแล้วบอกว่าเป็นตำรวจสภ.น่านกล่าวหาป้าแดงมีคดีฟอกเงินคดียาเสพติดทีนี้ป้าแดงถึงแม้จะเป็นอดีตข้าราชการสาธารณสุขแต่พอเห็นคนร้ายส่งหมายสารที่มีตาครุฑมาป้าแดงเห็นครุฑป้าแดงเชื่อเลยค่ะว่าเป็นเอกสารราชการจริงจากนั้นคนร้ายให้ทำอะไรป้าแดงทำทุกอย่างให้แอดเพิ่มเพื่อนในไลน์ก็ทำแล้วบอกให้โอนเงินไปมีกี่บัญชีธนาคารป้าแดงโอนไปหมดเลยค่ะลำพังเงินสดเนี่ย4ล้าน2แล้วป้าแดงยังทำตามที่คนร้ายบอกว่าให้ไปกู้เงินสหกรณ์ป้าแดงให้คนร้ายมารับที่บ้านด้วยไปกู้เงินสหกรณ์ 500,000 มีสลากออมสินก็เอาสลากออมสินไปขายเอาเงินมาให้คนร้ายทองคำอีก5บาทหมดเนื้อหมดตัวค่ะป้าแดงก็บอกว่าเหมือนตายทั้งเป็นเลยทุกอย่างที่ทำงานเก็บเงินมาสูญหายไปในเวลาไม่กี่วันทีเนี้ยความที่คนร้ายมาบ้านป้าแดงด้วยมันมีวงจรปิดจับภาพไว้ได้นะคะมีวันหนึ่งนี่มิจฉาชีพใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวกางเกงขายาวสีดำนี่ค่ะใส่แมสปิดหน้ามารับเงินสดวันนี้มารับเงินสด27สิงหาคมนะคะก็คือวันถัดมา1วันเลยแหละหลังจากที่คนร้ายโทรมาหลอกครั้งแรกนี่ออกไปพร้อมเงินสดแล้วนะคะหลังจากนั้นยังคงหลอกต่อเนื่อง31สิงหาคมอีกคันละเป็นเก๋ง Honda CR-V สีขาวมารับป้าแดงจะพาไปที่สสจ.ค่ะจะไปขอใบรับรองบำเหน็จตกทอดเพื่อจะเอาไปกู้เงินแต่เคราะห์ดีนะว่าอันนั้นน่ะทำเรื่องไม่ได้มิจฉาชีพก็พาป้าแดงกลับมาส่งที่บ้านคือคนร้ายนี่ก็หมุนเวียนกันมานะพี่ไก่รถนี่จริงๆเข้าใจว่ามี3คันด้วยค่ะแต่ว่าวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้2คันแต่คนร้ายก็คือผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาไม่ซ้ำหน้าเลยค่ะ
4: เขาให้ส่งลงบัญชีป้าก็ส่งไปหมดเลยมีกี่เล่มส่งหมด
2: โง่เข้ามาเพชรเงินเพชรแหวนเงินทองก็ชื่อบอกไปว่ามีอีกตอนนั้นที่ก็คือไม่มีสติแล้วเดี๋ยวผมจะให้เจ้าที่ไปรับดีเป็นเจ้าที่ DNI แต่เขาจะไม่แต่งตัวเป็น DNI นะแต่งตัวเป็นคนธรรมดา
4: ได้คุยอะไรกันไหม
2: ไม่คุยเลยมาถึงมันเปิดโทรศัพท์ให้ดูว่าแสดงตัวให้ผู้กำกับโทรมาว่าเจ้าที่ผมถึงแล้ว
4: มันมารับทุกวันใช้รถอะไรจำได้ไหม
2: เก่งคันเล็กๆสีดำ
4: ถ้าเห็นอีกรอบนี่จำได้ไหม
2: จำได้
4: แล้วก็หมุนเปลี่ยนรถมารับเราเนาะ
2: วันละคันเงินที่มึงได้น่ะคือ

0: ชีวิตกูเลยมึงก็เท่ากับได้ฆาตกรรมคนคนหนึ่งไปแล้วมึงไม่มีทางขึ้นได้ตลอดหรอกสักวันมึงต้องลงแล้วก็ลงแรงอันเนี้ยให้หมดน่ะก็มีนี่เพราะไอ้นี่ไง500,000นี่ไงไอ้เจ๊นี่ไง
1: อย่าง
0: เงี้ยก็ไปกู้สากลนี่ไง
2: บอกต่อนะคะข่าวนี้คือคิดดูว่าขนาดอดีตข้าราชการน่ะเห็นหมายศาลตราคุดเชื่อว่าเป็นเอกสารจริงเพราะฉะนั้นมันแนบเนียนมากช่วยกันบอกต่อนะคะ
3: ครับอ้าว AI Pass คุณผู้ชมได้ทดลองใช้กันหรือยังวันนี้รัฐมนตรีชัยชนกออกมาตอบหลายคำถามเลยคืออย่างที่เรานำเสนอไปคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เนี่ย AI Pass ก็จะมีประเด็นเรื่องคุณภาพเอ๊ะเวลาเจนรูปพร้อมข้อความแล้วมันสู้ของฟรีที่ใช้กันอยู่ไม่ได้อันนี้ก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งของวันนี้เลยครับเรื่องจำนวน Active User อันนี้จะเป็นประเด็นสำคัญเพราะอย่างที่ทาง DE เขาแถลงก่อนหน้าว่าจะจ่ายเงินให้เอกชนเนี่ยตามยอดการใช้งานจริงก็คือ Active User
2: แล้วมันก็มีคนเปิดประเด็นว่าตอนนี้อาจจะไม่มีการเปิดเผยตัวเลข Active User แล้ว
3: แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเพราะว่าวันแรกเนี่ยจำนวน Active User ที่ใช้งานจริงๆอ่ะลงทะเบียนล้านกว่าแต่ใช้งานจริงๆไม่ถึง 10% น่ะ
2: แปลว่าถ้าคิดตามรายหัวเนี่ยมันก็จะได้เงินน้อยหรือเปล่าม
3: ันก็จะน้อยมากๆเอกชนก็เลยเลือกไม่เปิดเผย
2: หรือไม
3: ่แบบนี้จะกลายเป็นหลังๆทำยอดผีออกมาหรือเปล่าวันนี้รัฐมนตรีชัยชนกถูกถามเรื่องนี้ประเด็นแรกเลยแป๊กหรือเปล่าเนี่ยคนใช้งานน้อยท่านรัฐมนตรีชัยชนกก็บอกว่าก็ยอมรับว่ามันมีการชะลอจริงๆแต่เท่าที่ตรวจสอบดูก็มียอด Active User หรือผู้ใช้งานจริงเนี่ย 500,000 กว่าคนนะนักข่าวก็ถามว่าแต่ตอนนี้ฝ่ายค้านเขาตั้งคำถามว่าถ้าเอกชนไม่เปิดยอดออกมาแบบนี้หลังๆจะเป็นยอดผีออกมาหรือเปล่าตกแต่งตัวเลขหรือไม่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าทุกอย่างมันตรวจสอบได้มันไม่มีหรอกเรื่องยอดผียังไม่มีแน่นอนเรื่องนี้ทีมงานกำลังดำเนินการอยู่ต้องมีการแสดงผลให้ติดตามปัจจุบันยอดลงทะเบียนทั้งหมดเนี่ย1.3 ล้านแล้วนะทีนี้นักข่าวก็ถามไปถึงอีกเรื่องแต่คุณภาพที่ออกมาเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะว่าคุณภาพมันสู้ของฟรีไม่ได้เรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีก็อธิบายอีกไม่ว่าจะแบบไหนไม่ว่าจะฟรีหรือไม่ฟรีมันก็ต้องทำการเรียนรู้เขาต้องเรียนรู้เราก็คือ AI มันต้องเรียนรู้เราก่อนโมเดลทุกอันที่เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มรายละเอียดแตกต่างกันการที่ประชาชนเข้ามาใช้งานแล้วได้รู้ว่าโมเดลไหน

0: ไม่เหมาะกับเรื่องไหนอันเนี้ยมันตรงตามเป้าหมายแล้วคือท่านรัฐมนตรีอธิบายค่อนข้างยาวมีบางช่วงถามนักข่าวพี่เข้าใจไหมเนี่ยสิ่งที่ผมอธิบายอะพี่เข้าใจป่ะแล้วอธิบายใหม่
1: ค่ะ
0: อันไหนลองดูบรรยากาศหน่อย
2: เท่าที่ตรวจสอบมาน่าจะอยู่ที่ประมาณ 500,000 กว่าคนเป็น daily active user นะครับ
3: เวลาเราเจนแล้วเราถามไปอย่างตัวอย่าง
2: แล้วภาษาไทยมันออกมา
3: เป็นภาษา
2: ในคำตอบของคำถามเนี้ยนะครับก็คือต้องยืนยันว่าตัวนี้เป็นตัวแพลตฟอร์มแล้วแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นการเอาโมเดลเดียวกันกับที่เป็นโมเดลที่คุณใช้นอกแพลตฟอร์มเข้ามาให้บริการในแพลตฟอร์มนะครับเป็นการเอาโมเดลของเอกชนเข้ามาให้บริการในนี้หลายๆโมเดลสำหรับพี่น้องประชาชนฟรีนั้นมันเทียบเท่ากันนะครับอันนี้เข้าใจตรงนี้ก่อน
3: แล้วทำไมเราไม่ทำให้มันแบบเป็นแพลตฟอร์มเดียวกัน
2: หมายถึงว่าทำไมเราไม่สร้าง AI ที่ดีกว่าของที่มีอยู่ในเอกชนตอนนี้เหรอครับก็อยากจะทำครับแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายอันนี้เป็นกระบวนการที่เราอยากจะทำในอนาคตแต่เรียนตรงๆว่ายากมากๆที่เราจะทำโมเดลของไทยเองที่ดีกว่า OpenAI Microsoft Gemini หรือค่ายอื่นๆเลยเป็นเหตุว่าเราทำไมเอาเอกชนมาให้ใช้งานผมว่าพี่ไม่เข้าใจคำตอบแหละคือพี่บอกว่าทำไมเราไม่จัดระเบียบแพลตฟอร์มใช่ไหมครับเหตุผลที่มันเจเนเรตออกมาได้แบบนี้ไม่ใช่เพราะระเบียบแพลตฟอร์มแต่มันคือ capacity ของตัว AI ตั้งแต่นอกแพลตฟอร์มเอามาใช้ในแพลตฟอร์มเข้าใจไหมครับ
4: ครับ
2: โอเค
4: แต่ตอนนี้คนที่พอลองไปใช้ AI Pro ครับท่านตีครับแล้วเขาก็มีการเปรียบเทียบว่าพอไปใช้ของฟรีเนี่ยมันผลลัพธ์มันดีกว่าการใช้ของ AI Pro เนี่ย
2: อันนี้ต้องถามก่อนว่าแบบไหนฟรีอันไหนโปรอันไหนขอยืนยันนะครับแล้วไม่ดีกว่าหรือดีในเชิงของการหาข้อมูลแล้วข้อมูลที่ถูกเขียนออกมาเนี่ยอันแบบฟรีเนี่ยมันคัสตอมไมซ์สำหรับเรามันมีการทำเลิร์นนิ่งเพื่อเพอร์ซันไลซ์สำหรับตัวเราถูกไหมครับมันเป็นเพอร์ซันอล
0: นะนะก็เป็นคำอธิบายจากท่านรัฐมนตรีนะครับทีนี้พูดถึง AI ก็ขออนุญาตต่อเนื่องไปที่นิวยอร์กซะหน่อยเพราะว่าอันนี้เป็นข่าวที่เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยครับคุณผู้ชมครับนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กสั่งระงับการใช้ AI ในโรงเรียนนะครับเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลไปจนถึงมัธยมต้นเขาให้เหตุผลว่าเด็กๆต้องการครูและการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์เพื่อการเรียนรู้และเติบโตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กครับโซรานมันดานีได้อธิบายเรื่องนี้นะครับว่าคือเป็นการกำหนดระงับใช้ AI กับนักเรียน

0: and when we settle down on the couch to watch a movie. Today, I am proud to announce New York City's first ever comprehensive AI policy for our public schools, City Hall's answer to those questions. It is the most comprehensive of its kind anywhere in the country, and it begins with a simple principle. Children need their teachers and human connection in order to learn and...
1: ที่สำคัญเลยเด็กต้องการการพูดคุยปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์จริงๆเพื่อการเรียนรู
2: ้แล้วก็มีอีกประโยคนึงของมัมดานี่ที่ตูนชอบอุ๊ยอันนี้คมมากอ่ะคือพอมันมี AI อ่ะเด็กที่บ้านตูดอ่ะก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าเอ้าไม่รู้อย่างนี้หรอถาม AI สิมันไม่รู้เหรอมีแมลงกี่ตัวบนโลกใบนี้มันมีถาม AI สิแล้วบอกว่าเขาพูดเลยว่าการไม่รู้เนี่ยส่วนหนึ่งของการเรียนรู
1: ้องค์แม่เลย
2: พูดถึงองค์แม่แล้วค่ะปิดเบรกนี้ค่ะชวนทุกคนไปชมสกู๊ปดีๆจากสสส.นะคะเกี่ยวกับสุขภาพชวนงดเหล้าเก็บแต้มสุขภาพดีกันค่ะแล้วช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อนะคะ
3: สสส.ชวนงดเหล้าเข้าพรรษากับแอปพลิเคชัน Persona Health มางดเหล้าเป็นเพื่อนกันแอปที่จะชวนคุณดูแลสุขภาพไปพร้อมกับการสะสมแต้มสุขภาพดีเครื่องมือที่จะเป็นตัวช่วยในการงดเหล้าให้ความรู้เหมาะสมกับความเป็นคุณมีการประเมินระดับความเสี่ยงจากพฤติกรรมการดื่มที่ช่วยคุณดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมพร้อมระบบช่วยบันทึกและแนะนำการลดเลิกดื่มอย่างเป็นขั้นตอนดีไปด้วยกันนะครับด้วยความห่วงใยจากสสส.
4: ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
5: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
6: ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
7: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
8: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิปยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
10: ว้าว
9: อร่อยจนต้องร้องว้าวไวๆบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
11: เปรี้ยวปากเสาร์นี้เต๋อจอยแจกพิกัด3ร้านไวรัลที่ต้องกดเซฟเริ่มที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟรสชาติจัดจ้านถึงใจและไปต่อกับร้านอาหารใต้สุดนครศรีปิดท้ายขนมหวานหม้อใหญ่ที่ตลาดพระนกบอกเลยดีทุกร้านค่ะ
12: เอาใจสายกินนะคะจะพาไปฟินกับข้าวผัดเนื้อเค็มก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าเด็ดนะคะสูตรบรรพบุรุษเลยแล้วก็นี่ขนมไหว้พระจันทร์ค่ะ
13: แล้วตามย่าไปส่องเคล็ดลับความยังนะคะของวงดนตรีวัยเกษียณในช่วงสุขวัยยังห้ามพลาดค่ะผู้หญิงยกกำลังแจ๋วสุขนี
14: ้8นาฬิกา25นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดินคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี
17: ่ว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่เนี่ย
18: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องนินอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
17: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดี
19: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้20:30 น.ตอนจบ
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: นี่แม่คิดว่าผมเป็น
0: หรือเปล่า
8: ผมชอบผู้หญิงครับไม่ได้ชอบผู้ชายครับแม
0: ่แน่นะ
8: ใช่ครับ
0: เจ้น้องชายอยู่ตักเนี่ยก็มั้งหาวันนอกอยู่ตะก้อยผู้หญิงคนนี้ยุยงให้ลูกแข่งข้อกับแม่ใช่ไหม
8: ผมไม่ได้ล่วงเกินอะไรคุณเลย
2: เปล่าเข้าใจค่ะ
19: ดาวเคียงเดือนเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม5กันยายน
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ลดเลี่ยงโฮมโปรแฟลชเซลสินค้าจากแบรนด์ดังลดพิเศษทุกวันเสาร์อาทิตย์และนักขัตฤกษ์หมดแล้วหมดเลย
5: 1กรกฎาคม2569ถึง31ธันวาคม2569ที่6
10: สมุนไพรเซียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลแก้ไอขับเสมหะบรรเทาอาการเจ็บคอชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวัน
14: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่

0: ต้องยอมรับว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับถึงเหตุการณ์ไม่คาดตัวจนคอนเสิร์ตต้องยกเลิกเดี๋ยววันนี้จะมีหลายมุมเลยนะฮะทั้งมุมของคนที่อยู่ในบริเวณนั้นเองคนที่เขาต้องบินมาจากซิดนีย์เพื่อมาดูคอนเสิร์ตนี้แต่สุดท้ายไม่ได้ดูแล้วก็มุมทางเชิงวิศวกรด้วยรวมถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะส่วนหลักๆมันคือเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของการเตรียมพร้อมของงานด้วยคลิปนี้ครับคุณผู้ชมครับจากเพจปรากฏการณ์หนังครับก็อธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นั่งเนี่ยจะเป็นที่นั่ง 7,000 บาทซุดตัวลงมาจนต้องมีการอบพยพผู้คนออกเพื่อความปลอดภัยคอนเสิร์ตเนี่ยจริงๆจะเริ่มตอน 1:00 นะครับคอนเสิร์ตก็คือ Farewell Concert อยากจะย้ำชัดๆครั้งสุดท้ายอัศนีวัชรอิมแพคอารีนาเมืองทองธานีปรากฏจาก 1:00 เลื่อนเป็น 2:12 นาทีทางศิลปินก็คือคุณอัศนีวัชรก็ออกมากล่าวขอโทษแฟนเพลงพยายามจะอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหยุดพักการแสดงเป็นระยะจนที่สุดต้องยกเลิกครับ
1: เนื่องจากมีสถานการณ์
2: เพื่ออะไร
1: กระทันหันแล้วเราก็แก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับการแสดงกำลังจะเริ่ม
2: เพื่ออะไร
1: ขอให้ทุกท่านย้อนเวลาไปตั้งสติมีความสุขเหมือนตอนประมาณ 1:00 ตรง
0: คนดูต้องยอมรับว่าตอนนั้นสับสนด้วยเฮ้ยมันยังไงเกิดอะไรขึ้นเลื่อนไปแล้ว1ชั่วโมงพอทางศิลปินออกมาแสดงก็ถูกขัดจังหวะเป็นระยะจนที่สุดช่วงประมาณสัก 2:55 เจ้าหน้าที่ก็ให้6แถวแรกของโซน VIP ออกไปก่อนหลังจากนั้น 4:00 ก็แจ้งทยอยออกมาเป็นโซน B ทยอยออกอีกออกงงกันไปหมดเลยผู้ใช้ Facebook สรายุทธครับโพสต์คลิปสงสารพี่ป้อมมากว่าแกออกมาแสดงแล้วแกดูแก

0: ขอเคลียร์แป๊บนึงนะครับพื้นฐานสถานที่เนี่ยกลัวว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยนะครับเราก็เลยร้องเพลงก็ไม่ได้นะครับโอเคอยู่ด้วย
1: เปิดไฟแสดงก็แล้วร้องไประยะหนึ่งจะเห็นว่าก็มีเนี่ยฮะเจ้าหน้าที่ขึ้นมาขอพี่ป้อมแกต้องหยุดก่อนกังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยจนพี่ป้อมก็ต้องพูดไปอะฮะว่ามันแสดงต่อไม่ได้แล้วอะมันไม่รู้จะต้องทำยังไงอะจนที่สุดเพจ Facebook You Are Backpacker หนึ่งในผู้ประสบภัยคุณผู้ชมฮะประกาศยกเลิกแล้ว
2: นะวันนี้เราไม่สามารถทำการแสดงต่อได้แต่ขอทดแทนพระคุณของทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านเก็บบัตรเอาไว้เราจะขอทำการแสดงในวันที่9กันยายนมีข่าวดีสำหรับคนที่ไม่อยากกลับบ้านดึกวันที่9เราจะเริ่มเปิดประตู5โมงเย็นและเริ่มโชว์6โมงเย็นครับต้องกราบขออภัยในความไม่ราบเรียบ

0: ในวันนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความกรุณานะครับกลับมาเจอกันใหม่วันที่9นะครับวันที่9กันยายน2569กลับมาเจอกันนะครับขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ
1: วันที่9กันยายนรอบสุดท้ายนะครับไม่ให้รอบวันที่8
2: ของพี่ UR Backpacker ก็ออกมาย้ำคืออย่างนี้ครับคอนเสิร์ตจริงๆมี5รอบวันที่2 3 5 6 8วันที่8เนี่ยควรจะเป็นรอบสุดท้ายแต่ปรากฏวันที่2ยกเลิกก็เลยกลายเป็นว่าเพิ่มให้อีก1รอบให้คนวันที่2เนี่ยมาชมการแสดงในวันที่9วันที่9จึงเป็นรอบสุดท้ายจริงๆท่านเดียวกันนี่แหละครับเพจ UR Backpacker โพสต์อีกคลิปนึงโยกเสาให้ดูตูนมันไม่ใช่แค่พื้นนะเว้ยที่มันยุบอ่ะดูเสาดิเสามันก็จะหลุดแล้วว่ะ
1: พูดแบบน่ากลัวคือต้องบอกว่าสแตนตรงเนี้ยไม่แข็งแรงเลยขนาดราวตรงเนี้ยราวตรงเนี้ยไม่เคยยังขยับแบบน่ากลัวพูดแบบน่ากลัวจริงกลับบ้านละครับเจอกัน
2: มาสั้นๆเขย่าเสาให้ดูทีนี้ไอ้รอยร้าวมันอยู่ตรงไหนปรากฏว่าเป็นคุณแคนดี้รากแกนอยู่ในคอนเสิร์ตด้วยโพสต์คลิปตอนที่มีเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาช่วงแรก
3: ในคืนสุดท้ายของเจ้า
4: แล้วจะอยู่หน้าคนตรงนั้นนี่
3: ท่าเกียร์เอสเล
4: ยคือยืนอ่ะดูดิแล้วทุกคนหันมาหมด
5: แรงบันดาลใจจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมองของกับความสนใจ
2: ทีนี้จริงๆมันจะมีแถลงการออกมาค่อนข้างเยอะครับทั้งจาก Impact Arena เมืองทองธานีทั้งจากบริษัทกรุงเก่าซึ่งเป็นผู้จัดการแสดงไปที่ผู้ชมก่อนฮะเรื่องเด่นยานี้ได้คุยกับคุณวอลคุณวอลอายุ61ปีเป็นหนึ่งในคนที่ซื้อบัตรเข้ามาดูในวันที่2กันยายนเธอเนี่ยต้องกลับออสเตรเลียแล้วบินมาเพื่อมาดูตูนแล้วซื้อวันที่2แล้วก็กลับเลยนี่เอายังไงกับชีวิตต่อไปคุณวอลบอกว่าคือบินมาจากซิดนีย์ตั้งใจจะมาดูแล้วก็เล่าเหตุการณ์ตั้งแต่แรกก็เป็นไปตามที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่นี้หลังประกาศว่าเลื่อนก็ตอนนี้ไม่รู้จะเอายังไงแล้วขอมันต้องกลับก่อนละเพราะว่าซื้อตั๋วกลับไว้เนื่องจากมีธุระต้องไปจัดการเลื่อนไฟล์ยังไม่ได้ใจก็อยากจะดูนะแล้วก็เล่าถึงบรรยากาศว่าไอ้ตอนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยโมโหกันไปหมดเอ๊ะแล้วถ้าต้องบินกลับมาค่าตั๋วนี่ใครจะเป็นคนรับผิดชอบดี
6: พี่ก็ในใจกับเพื่อนนะก็บอกไม่นะต้องไม่เลื่อนนะพี่ตั๋วยืนใช่ปะพี่ก็นั่งส่วนคนด้านหน้าที่เขา VIP ตั๋วนั่งเขาก็ต้องยืนเพราะเขานั่งไม่ได้ไงพี่ก็ขำกันขำๆอ่ะเข้าไปได้ประมาณ6โมงกว่าก็รอจนทุ่มหนึ่งก็ยังไม่เริ่ม2ทุ่ม15เจ้าหน้าที่ก็ประกาศว่าตอนนี้ทุกอย่างแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วก็โอเคก็เริ่ม2ทุ่ม15กล่าวกีตาร์ไปแล้วโมเมนต์นั้นเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเราได้ร้องเพลงกับพี่ป้อมไงกล่าวๆไปได้สักพักหนึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่มากระซิบข้างหูว่าอะไรก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วพี่ป้อมเขาก็เลยบอกว่าอยู่นะเราอยู่ได้ไปต่อไม่ได้แค่นั้นเลยก็คือเลื่อนไปเป็นวันที่9เขาก็จะพยายามคือจะให้พี่ได้ในระดับที่พี่พอใจตั๋วออสเตรเลียเนี่ยมันก็อยู่ในระดับที่ประมาณไม่น่าจะเกิน 30,000 นะถ้าช่วงนี้นะตั๋วอีโคโนมิกนะแต่ตอนขาที่พี่มามันจองมานานไงเพราะ
7: ตั๋วที่มาประมาณ
6: 26,000แต่วันที่9เราคาดหวังว่าพี่ป้อมพี่โต้น่าจะมีอะไรทิ้งท้ายเพราะมันวันสุดท้ายจริงๆอ่ะต้องแบบว่าพิเศษสำหรับพวกเราอ่ะนั่นคือการเยียวยาที่ดีที่สุด
2: ทีนี้ค่าตั๋วตัดสินใจแล้วซื้อจะซื้อกลับมาดูเพราะเป็นความตั้งใจฮะไม่ต้องไม่รอให้ใครรับผิดชอบรับผิดชอบเองก็หวังใจว่าในวันคอนเสิร์ตวันที่9มันจะมีอะไรพิเศษจะได้เยียวยาจิตใจทีนี้ในแง่ของความรับผิดชอบจริงๆเนี่ยหลังเกิดเหตุเนี่ยทาง Impact Arena ก็ได้โพสต์ชี้แจงนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นโครงสร้างชั่วคราวที่ติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ Impact Arena ร่วมกับผู้จัดเข้าไปตรวจสอบเพื่อให้เป็นมาตรฐานจะได้เหมาะสมกับการจัดการแสดงต่อไปเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเฉพาะกับโครงสร้างยกระดับชั่วคราวไม่มีผลกระทบต่อพื้นของ Impact ทุกอย่างยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่มีความเสียหายทีนี้ตัวบริษัทที่จัดงานก็คือบริษัทหนีกรุงคอนเน็ตจำกัด ในฐานะผู้จัดงานคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์ออกประกาศฉบับที่1ออกมา

0: ก่อนจะลบนะฮ
1: ะ
0: ก่อนจะลบเนี่ยก็ย้ำเรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยครับโดยเป็นการระบุว่าประกาศฉบับที่2เป็นมาตรการด้านความปลอดภัยและเยียวยาผู้ชมโดยกำหนดเป็นมาตรการอย่างเช่นข้อ1มาตรการด้านความปลอดภัยก็อาศัยหน่วยงานจากวิศวกร3หน่วยงานเทศบาลเมืองปากเกร็ด Impact Arena แล้วก็ Live Nation เข้ามาตรวจสอบยืนยันความพร้อมของการจัดคอนเสิร์ตในทุกรอบหลังจากนี้2มาตรการดูแลผู้ชมรอบวันที่2กันยายนก็คือรอบที่เกิดเหตุทางบริษัทก็พร้อมที่จะจัดการแสดงโดยสามารถนำใบเดิมมาเข้าชมการแสดงรอบสุดท้ายในวันที่9เริ่มแสดง1ทุ่มแต่ถ้าผู้ชมไม่สามารถมาชมในวันที่9ต้องการขอเงินคืนก็สามารถขอคืนได้ผ่านบริษัทไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทั้ง11สาขาขอคืนภายในวันที่6บัตรที่ได้รับคืนมาไทยทิกเก็ตเมเจอร์จะเอาออกมาขายในวันที่7
1: ค่ะ
0: เพื่อให้คนดูสามารถซื้อเข้าไปชมในวันที่9บริษัทหนีกรุงยินดีรับผิดชอบต่อเหตุการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น
1: ซึ่งล่าสุดนะคะเมื่อสักประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองค่ะทางเพจหนีกรุงก็ได้โพสต์ประกาศฉบับที่2อีกรอบปรากฏว่ามันมีความแตกต่างระหว่างฉบับที่2ที่ถูกลบกับฉบับที่2ที่ถูกโพสต์ใหม่ค่ะคุณผู้ชมดูตรงคำว่าการดูแลผู้ชมเห็นไหมคะใต้คำว่าประกาศฉบับที่2อ
0: ่
1: ะของเดิมเขียนคำว่าการเยียวยาก็คือเปลี่ยนจากคำว่าเยียวยาผู้ชมเป็นดูแลผู้ชมแต่จริงๆถ้าจะดูนะคะหลักใหญ่ใจความที่มีการเปลี่ยนแปลงจากอันแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการพูดถึงฝ่ายอื่นๆนะคะอย่างในข้อ1เรื่องมาตรการด้านความปลอดภัยอะค่ะของเก่าเนี่ยจะบอกว่าทางบริษัทได้รื้อถอนโครงสร้างเดิมติดตั้งพื้นยกระดานแบบนั้นละเปลี่ยนเป็นจากวิศวกรผู้เชี่ยวชาญหลายฝ่ายรวมถึงเทศบาลนครปากเกร็ดหรืออย่างย่อหน้าสุดท้ายอะค่ะที่นอกจากจะขอรับผิดชอบขออภัยแล้วอะค่ะของเก่าเนี่ยไม่ได้ขอบคุณใครแต่ว่าของใหม่ขอขอบคุณ Impact Arena และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมดำเนินการตรวจสอบและยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเต็มที่เนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนที่ต่างกันหลักๆนะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งพูดถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณผู้ชมในบรรดาแฟนเพลงพี่ป้อมพี่โต๊ะเนี่ยตูนเชื่อว่าคงจะมีวิศวกรหลายท่านปรากฏว่ามีท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นวิศวกรโยธาเลยค่ะชื่อคุณเพียงไกรช่วยดำรงสกุลนะคะท่านเป็นเจ้าของเพจคุยกับลุงช่างโพสต์รูปนี้ค่ะพี่ไก่
0: อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเลย
1: อยู่ค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าคือโครงสร้างนั่งร้านที่ทำขึ้นมารองรับพื้นที่ยกอ่ะมันบอบบางมากเลยอะค่ะมันรับน้ำหนักไม่ค่อยจะได้วันนี้ทีมข่าวเราก็โทรไปคุยกับท่านนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่าคืออันดับแรกนะ Impact Arena นี่ต้องชื่นชมเลยนะยุติการแสดงเนี่ยถูกต้องแล้วเป็นการตัดสินใจที่เอาความปลอดภัยมาก่อนแล้วภาพนี้นะคะที่ทางคุณเกรียงไกรหรือว่าคุณลุงช่างเนี่ยโพสต์มาบอกว่าภาพที่เห็นเนี่ยคือมันเหมือนเอานั่งร้านมาประกอบพื้นเฉยๆแล้วก็เอาแผ่นมาวางข้างบนเพื่อรับน้ำหนักเหล็กเส้นแบบนี้มันบางไปความถี่ของเสาเหล็กด้านล่างมันก็ตั้งวางห่างกันเกินไปคือเอาออกให้หมดเลยแล้วก็นั่งพื้นหมายความว่าเอาเก้าอี้ตั้งที่พื้นเลยไม่ต้องทำนั่งร้านขึ้นมาเพื่อยกระดับความสูงกับทางที่2ก็คือสำรวจซ่อมแซมแล้วเสริมเสาค้ำยันใต้พื้นยกระดับนี้ให้มันแข็งแรงขึ้นแต่ว่ามันอาจจะใช้เวลานานนะไม่รู้รอบทุ่มหนึ่งวันนี้จะทันหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดความผิดพลาดอีกอาจจะไม่คุ้มค่ะฟังเสียงคุณเกรียงไกรหรือว่าคุณลุงช่างปิดเบรกนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: ข้างล่างใต้พื้นที่เรามองไม่เห็นนั่นน่ะเหมือนเอานั่งร้านมาประกอบเหมือนเวลาที่เขาไปประกอบเวทีแสดงให้นักดนตรีเล่นแล้วก็มีพื้นวางข้างบนมันบางไปมันเล็กไปมันห่างไปเพราะน้ำหนักของคนที่นั่งบนสเตจนั่นน่ะฟูลโหลดเลยนะเวลานั่งเต็มอ่ะต้องนึกถึงตอนที่เขาลุกขึ้นกระโดดรถเต้นเลยนะเราเรียกว่าอิมแพคผมว่าน้ำหนักตรงสเตจนั้นน่ะถ้าทำเหมือนกับสเตจเวทีอ่ะไม่ได้ละเห็นแล้วรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมมันดูห่างดูบางดูเล็กจังถ้าคำนวณถูกต้องมันอาจจะออกมาว่าใช้นั่งร้านแบบนี้ได้เหมือนเดิมได้แต่มันจะถี่ขึ้นเหล็กจะใหญ่ขึ้นหรืออะไรก็ตามถามว่าระบบนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ไม่ได้มีผิดอะไรเลยแต่มันต้องคำนวณออกแบบที่ถูกต้องแล้วครบถ้วนมันเหมือนเราไปอยู่บนโต๊ะที่ขาโต๊ะกับตัวโต๊ะมันยึดไม่แน่นคุณขยับตัวปุ๊บมันก็ขยับตัวมันไม่ได้พังแต่มันโยกเขาเรียกการยึดการล็อกกันเนี่ยมันไม่แน่นหนาพอยิ่งจากรูปและเห็นชัดน่าจะไม่แน่นหนาพอเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องผมมาชื่นชมไปการตัดสินใจเนี้ยผมบอกผมอยู่ในเหตุการณ์ผมกล้าบอกได้เลยนะไม่ใช่เป็นการตัดสินใจของผู้จัดเป็นการตัดสินใจของอิน

0: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลดละกรอบมาก
1: หอม
0: เม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหลอนกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คู่กิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไบเบิ้ลวิชภาที่สมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
3: ตามกล้องไปเจอนี่วันเสาร์นี้ไหว้เกจิอาจารย์ดังในวัดคู่บ้านคู่เมืองเรียนรู้เกษตรอินทรีย์พร้อมลุยกิจกรรมสุดมันชิมเมนูเต้จิ๋วโบราณคลาสสิกในรายการ
4: ตามกล้องไปเจอนี่ทุกวันเสาร์7โมง25นาที
5: พี่เปิ้ลก็เป็นคนที่โรแมนติกแบบต้องหอมแก้มต้อง
6: นี่นี่นี่เดี๋ยวหอมไม่มี
5: หอมอย่าง
7: ถ้าตอนกลางวัน
8: อะไร
7: พูดมาทำไมตอนเย็นๆหัวค่ำ
8: ทำไมไงครับหัวขา
9: คุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบ
10: ๆฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
11: เธอทำอะไรได้บ้าง Here we go
10: once again ทำเหมือนที่เธอเคยทำแต่ทำกับฉันแค่คนเดียว
12: เก
10: ่
12: งโง่ถูกหลอกถูกหรือเปล่า
13: ป้า
12: ไอ้คนประเภทนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแหละ
10: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณคบกับผู้หญิงอย่างฉัน
14: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 นเริ่ม11กันยายน
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ทั้งบ้านงานเดียวคุ้มสุดเฟอร์นิเจอร์แฟร์ครั้งที่92เลือกดีไซน์เลือกแต่งบ้านครบจบในงานเดียว 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
17: ยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป Dcash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
18: พาคุณผู้ชมไปที่อาคารรัฐสภาค่ะวันนี้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะคะอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่เบรกแรกว่าวันนี้กกต.แล้วผลปฏิบัติงานปีไหนปี67ปี67ทำอะไรคะเลือกสว.ค่ะฝ่ายค้านก็แบบเรียกว่าอะไรถูมือรออ่ะจะอภิปรายเรื่องนี้แน่นอนแหละมันต้องมีอ่ะเรื่องหัวสวปรากฏว่าสสฝ่ายรัฐบาลนะคะก็มีการเสนอให้เลื่อนยัตติด่วนขึ้นมาอภิปรายแทนก็คือเรื่องปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นแหละสภาป่วนค่ะตอนเริ่มเนี่ยนะคะก็มีคุณเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลค่ะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมนะคะแล้วผู้ที่เสนอให้เลื่อนยัตติด่วนด้วยวาจาเกี่ยวกับการแก้ปัญหาชายแดนใต้ขึ้นมาก่อนคือคุณสาการิยาสะอิสสนราธิวาสพรรคภูมิใจไทยค่ะเท่านั้นเองคุณไอติมภริศวัชรศิลป์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นมาค้านเลยบอกว่าเหตุผลความจำเป็นคืออะไรยังไม่เห็นความจำเป็นเลยนอกจากจะเป็นความพยายามหรือไม่ที่จะไม่ให้สภาพิจารณารับทราบรายงานกกต.รีหลายคนในรัฐบาลชุดนี้คุณไอติมก็ยืนยันนะคะบอกว่าเราเห็นความสำคัญของปัญหาชายแดนใต้แต่ขอให้เป็นไปตามระเบียบวาระจากนั้นบรรดาส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นมาอภิปรายสนับสนุนการเลื่อนยัตติปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ค่ะแล้วคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ลุกขึ้นมาบ้างค่ะบอกว่าถ้าจะมีการเลื่อนระเบียบวาระเพราะบอกว่ารายงานกกต.ไม่ใช่เรื่องด่วนแต่ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เป็นเรื่องด่วนงั้นถามคำเดียวเลยว่าวันนี้จะมีการพิจารณารายงานของกกต.ไหมคุณเลิศศักดิ์ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมบอกว่าผมก็ตอบไม่ได้เพราะผมก็ต้องดูการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกก่อนว่าจะมีผู้ขออภิปรายมากน้อยแค่ไหนใช้เวลาล่วงเลยไปถึงไหนมันก็เดือดขึ้นมาอีกอะค่ะมีคุณสนองเทพอักษรณรงค์ส.ส.บุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยนะคะลุกขึ้นมาบอกว่าปัญหาชายแดนใต้เนี่ยตั้งแต่ยิงทหารเสียชีวิต5ศพมาจนถึงการเผาทำลายทรัพย์สินต่างๆเสียหาย

0: ายวันนี้คนภาคใต้เขาอยากรู้ว่าในสภารู้สึกรู้สารู้ร้อนรู้หนาวบ้างไหมคุณไอซ์ลักษณ์ศรีนอกสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นมาบอกคือวันนี้ถ้ามีการโหวตอะค่ะไม่ว่ายังไงฝ่ายรัฐบาลก็ชนะแต่ท่านชนะด้วยความที่เห็นความทุกข์ร้อนของประชาชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆดิฉันจะไม่ว่าอะไรเลยแต่ถ้าท่านเห็นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทำไมถึงประยุทธ์อยู่แค่สงขลาจึงมองว่าเป็นการเอาความเดือดร้อนของประชาชน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอ้างเพื่อปกป้องกกต.เพราะไม่อยากให้มีการอภิปรายรายงานของกกต.ในวันนี้ก็มีคนประท้วงคุณไอซ์เยอะเลยนะคะขอให้ถอนคำพูดคุณไอซ์ลักษณ์ก็ยืนยันไม่ถอนแถมยังพูดอีกครม.รักตัวกลัวตายไม่กล้าลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คราวนี้โดนประท้วงหนักเลยส.ส.ฝ่ายรัฐบาลรุมกันประท้วงบอกให้ถอนที่สุดคุณไอซ์ถึงยอมถอนค่ะ
1: วันนี้คนภาคใต้อยากจะรู้ว่าในสภาผู้แทนราษฎรของเราเนี่ยรู้สึกรู้สารู้ร้อนรู้หนาวบ้างหรือเปล่าในสภาของเราเรายังไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ
2: เราพูดกันตรงๆเนาะถ้าวันนี้มีการโหวตขึ้นมาเนี่ยยังไงฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยแน่นอนว่าท่านมีเสียงมากกว่าท่านชนะอยู่ท่านไม่ไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้คะทำไมท่านถึงแค่ไปแค่สงขลาสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะมันคือการเอาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอ้างเพื่อปกป้องกกต.เพราะว่าฝากฝั่งรัฐบาลไม่อยากจะให้มีการอภิปรายรายงานกกต.ในวันนี
3: ้ท่านประธานครับท่านประธานครับ
4: ผมยืนนานแล้วครับ
3: เดี๋ยวสักครู่ครับ
5: ท่านประธานคุมด้วยครับว่าตอนนี้
2: ดิฉันกำลังจะจบแล้ว
6: ท่านประธานค่ะประท้วงเข้า
2: ถ้าอยากจะประท้วงก็ประท้วงเลย
6: การประชุมท่านรัฐมนตรีวรสิทธิ์นะคะลงไปแบบเข้าถึงชาวบ้านนะคะท่านต้องถอนคำพูดนะคะ
2: ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้กรุณายืนยันค่ะว่าครม.สัญจรเนี่ยไม่ได้ลงไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆเพราะว่าคณะรัฐมนตรีลักตัวกลัวตายค่ะไม่กล้าที่จะลงไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่วันนี้ท่านเอาความเดือดร้อน
3: ท่านต้องถอนคำพูดว่ารัฐมนตรีลักตัวกลัวตาย
2: ดิฉันถอนก็ได้ค่ะคำว่าคณะรัฐมนตรีรัฐบาลภูมิใจไทยรักตัวกลัวตายไม่ลงไปพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
4: ้ขณะที่ท่านประธานวินิจฉัยแล้วทางผู้ชี้แจงเนี่ยยังเสียดสีเพิ่มเติมอีกครับเดิมทีไม่มีคำว่าพักภูมิใจไทยไม่ได้เดือดร้อนครับ
3: ท่านครับ
4: ท่านให้เกียรติสภาเพื่อสมาชิกด้วยอย่าคิดว่าทุกคนมีมารยาทเหมือนท่านนะครับ
3: ครับครับ
2: ดิฉันขอถอนคำว่ารัฐบาลพักภูมิใจไทยรักตัวกลัวตายเลยไม่ลงไปพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
0: แต่ก็ยังไม่จบค่ะสสรัฐบาลก็ยังประท้วงคุณรักชนกอีกค่ะเพราะมันมีสิ่งที่คุณรักชนกพูดว่าสมาชิกฝ่ายรัฐบาลเอาชีวิตของคน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาบังหน้าที่สุดสสไอซ์รักชนกก็ยอมถอนคำว่าเพื่อนสมาชิกฝั่งรัฐบาลเปลี่ยนเป็นฝ่ายบริหารแล้วก็ยังคงถกเถียงกันอยู่อีกพักหนึ่งเนี่ยค่ะว่าตกลงจะมีการให้เลื่อนยัตติปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ขึ้นมาก่อนหรือเปล่าคุณไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็ยืนยันนะคะว่าถ้าจะเอาเรื่องปัญหาชายแดนใต้ขึ้นมาพิจารณาก็ไม่ขัดข้องแต่ประธานสภาและประธานวิปรัฐบาลต้องยืนยันมาให้ได้ว่าหลังจากพิจารณาเรื่องจังหวัดชายแดนใต้แล้วใช้เวลาสัก3ชั่วโมงตีว่า6โมงเย็นต้องประชุมต่อเพื่อพิจารณาสอบองค์ประชุมให้ลงมติเนี่ยประธานก็แจ้งกับที่ประชุมว่าระบบการลงมติมีปัญหาเล็กน้อยแล้วก็สั่งพักการประชุมไปตั้ง20นาทีเลยนะคะ
7: หลังการพักการประชุมครับคุณผู้ชมพอเปิดประชุมกลับมาที่ประชุมถกเถียงกันเรื่องวาระลงมติเลื่อนยติหรือไม่เถียงกันอยู่สักพักนึงที่สุดลงมติก็เป็นไปตามคาดยังไงฝ่ายรัฐบาลก็ต้องชนะอยู่แล้วก็แปลว่าที่ประชุมเห็นชอบครับกับการพิจารณายัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องการแก้ปัญหาชายแดนใต้มติ266ต่อ108เสียงงดออกเสียง33เสียงทีนี้พอได้ข้อสรุปละลงมติละจะพิจารณายัตติด่วนเรื่องชายแดนใต้เมื่อเข้าสู่ยัตติด้วยวาจาปรากฏคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลุกขึ้นเสนอให้สภามีมติให้นายกอนุทินมาเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงเรื่องไฟใต้ซึ่งก็มีส.ส.ฝ่ายค้านยกมือรับรองการเสนอยติทันทีปรากฏว่า

0: ประธานมาฟังเนี่ยมันถูกรับรองแล้วหรือเปล่าหรือมันมีความเห็นแย้งยังไงแล้วคุณอภิสิทธิ์ถามที่ประชุมแทนประธานเลยว่าไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่นใช่ไหมทางคุณมลิกาประธานคุณผู้ชมฮะสวนขึ้นมาเลยว่าก็ประธานนี่แหละที่เห็นเป็นอย่างอื่นว่ายัตติที่คุณอภิสิทธิ์เสนอมันเป็นยัตติซ้อนยัตติคุณอภิสิทธิ์ก็เลยบอกว่าไม่ยัตติผมเนี่ยมันไม่ใช่ยัตติซ้อนยัตติแต่มันเป็นยัตติที่เสนอให้นายกมาประชุมสภาเพื่อพิจารณายัตติที่กำลังพิจารณาส.ส.กรวีก็ลุกขึ้นฮะเสนอยัตติใหม่สู้ตูน
1: ค่ะ
0: ทีนี้งงแล้วนะฮะคือส.ส.กรวีเนี่ยเสนอให้รัฐมนตรีเข้าประชุมแทนนายกรัฐมนตรีทีนี้คุณมลิกาประธานก็เลยนะครับ

0: ตามท่านประธานครับตกลงยติผมรับรองถูกต้องนะครับไม่มีท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่น
1: ประธานเห็นเป็นอย่างอื่นเพราะว่าเป็นยติซ้อนท่านอภิสิทธิ์คือ
0: ยังไม่ได้เสนอครับท่านผมยังไม่ได้เสนอยติของผมครับซึ่งเป็นยติที่มีสิทธิ์ก่อนครับผมถึงถามท่านไงครับผมบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอย่างน้อยคือระดับรองนายกและนายกนี่คือเรื่องระดับนโยบายครับที่ต้องมาเอาใจใส่รับฟังกันและยติตามข้อ47เนี่ยมันไม่ใช่เป็นการเสนอยติซ้อนยติครับมันเป็นการเสนอยติให้นายกรัฐมนตรีเข้ามาร่วมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งก็คือยติที่สภากำลังจะพิจารณาครับท่านประธานครับผมไม่ขัดข้องหรอกครับท่านก็ใช้เสียงข้างมากสิครับว่าส.ส.รัฐบาลไม่ประสงค์จะให้นายกเข้ามาผมก็ยอมรับได้ครับฝากท่านประธานดำเนินการลงมติครับ
2: ผมก็เช่นกันครับผมก็จะเสนอในข้อ47เนี่ยแหละครับแต่ขอเสนอยัตติให้มีรัฐมนตรีหรือเป็นตัวแทนของนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาร่วมประชุมในที่ประชุมสภาครับขอผู้รับรองครับ
0: ผมได้เสนอยัตติตามข้อ47และบัดนี้เนี่ยท่านประธานวิปรัฐบาลก็มาเสนอว่าท่านเสนออีกแบบหนึ่งท่านประธานก็ต้องลงมติครับ
1: อย่างนี้ได้ไหมอยากให้ท่านอภิสิทธิ์ถอนท่านกลวีถอน
0: ไม่ได้ครับผมเมื่อกี้ท่านยังไม่ให้ท่านผู้นำฝ่ายค้านถอนเลยครับ
1: เขาถอนไปแล้วท่านณัฐพงศ์ก็ถอน
3: ไม่ได้ถอนครับไม่ได้ถอน
0: เมื่อสักครู่ยังเพราะว่ายังไม่ได้มีการเข้าสู่เนื้อหาการพิจารณาในยติครับและในความเห็นของผมเนี่ยต่อให้เสนอแล้วเนี่ยมันไม่ได้เอาเรื่องอื่นขึ้นมาพิจารณาครับมันเป็นการให้นายกรัฐมนตรีมาร่วมประชุมในเรื่องที่สภาปรึกษากันนะครับ
2: อันนี้เนี่ยผมเสนอยติท่านนายกอภิสิทธิ์เสนอยติซึ่งยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนแต่ถ้าจะลงมติกันก็ลงได้ครับแต่ถ้าท่านประธานจะมีดำริมีหาลือว่าเอ้ยขอให้ผมถอนได้ไหมถ้าเจรจาพูดคุยกันได้ผมก็พร้อมที่จะถอนเพราะมันยังไม่เข้าสู่กระบวนการครับท่านประธานครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: คือตอนนี้อยากจะดำเนินการโดยให้ผู้ที่เสนอเรื่องยติด่วนด้วยวาจาเนี่ยได้เสนอเพื่อให้การประชุมเนี่ยดำเนินไปได้ส่วนไม่ว่าจะเป็นท่านกรวีหรือท่านอภิสิทธิ์เนี่ยก็ถ้าให้กระบวนการถูกต้องเนี่ยถอนสิ่งที่ได้เสนอแบบนี้เราก็จะได้เดินหน้าการประชุม
4: ต่อมาส.ส.รังสิมันต์โรมลุกขึ้นพูดแล้วบอกอย่าดึงดราม่าเลยประธานกำลังเอาความเท็จมาพูดแล้วประธานอย่าเรียกตัวเองว่าพี่เลยทำนองว่าไม่นับญาติกันไอ้เรื่องเรียกชื่อกันนี่ก็เป็นประเด็นด้วยนะมีกับคุณเท้งด้วยนะเดี๋ยวสักครู่มาฟังเต็มๆครับ
5: เราย้ำเรื่องนี้กันหลายครั้ง
1: ดังนั้นตามในวาระ
6: เพราะทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
7: โปรเดือดทุกดีลกับ Power by Electronic Fair งานแฟร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณต้องไม่พลาด Power by Electronic Fair 5-13 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
8: เราเคยรถชนเมื่อหลายปีก่อนหลังจากอุบัติเหตุครั้งนั้นในที่สุดฉันก็ได้เห็นผู้หญิงใต้ร่มสีเหลืองที่ฝันถึงมานานสักที
9: ฉันคริสค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะคะซัน
10: ยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะคะ
11: เตี่ยไม่มีวันยอมให้ใครมาเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของเราเตี่ยจะเอาคริสคืนมา
12: ก็ถ้าเราใจง่ายก็ใจง่ายแค่กับซันนั่นแหละเพราะว่าซันคือคนเดียวที่ทำให้เรารู้สึกรักแล้วก็ถูกรักแบบนี
13: ้ปัญหาในตะวันออกกลางสหรัฐอิหร่านยังไม่จบอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อราคาน้ำมันและค่าเงินบาทจะเป็นอย่างไรมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี3กันยายน 5:30 น.ในแก้เกมเศรษฐกิจ
14: ฉันเห็นผอ.ออกมาจากห้องนั้นแล้วสักพักนึงเนี่ยนะยายมุตตาก็เดินขาสั่นออกมาจากห้องนั้นด้วยพี่ปริมเนี่ยร้ายจังเลยนะคะพี่ตาต้องระวังตัวให้มากๆนะคะ
15: แก้มผอ.ค่ะเปื้อนควรจะเช็ดออกนะคะเพราะเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าเป็นรอยลิปสติก
16: แรงเงาจันทร์ถึงอาทิตย์
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ต้องเป็นฝีมือไอ้เพ็งแน่แน
1: ่โอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
2: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
3: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโหลดละกรอบมาก
6: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ Toyota Trusted SUV มั่นใจไปได้ยาวๆครบทั้งรถไฟฟ้าและไฮบริดคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ
7: มาถึงช่วงที่เดือดที่สุดของการประชุมสภาวันนี้แล้วล่ะครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยสภาก็ลงมติพิจารณาวาระเรื่องของปัญหาชายแดนภาคใต้ขึ้นมาพูดคุยกันวันนี้เลยแล้วปรากฏว่าคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เสนอญัตติว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องให้นายกรัฐมนตรีมาร่วมประชุมรับฟังด้วยแต่ทางประธานสภาณขณะนั้นคือคุณมลิกามองว่าคุณอภิสิทธิ์เสนอญัตติซ้อนญัตติแล้วก็กลายเป็นถกเถียงกันมาจนที่สุดคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นประท้วงครับยืนยันว่ายัตติที่คุณอภิสิทธิ์เสนอเนี่ยประธานก็มีหน้าที่ต้องดำเนินการตามซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับแล้วก็ยังพูดย้อนไปถึงสิ่งที่ตนเสนอก่อนหน้าเรื่องเลื่อนวาระเนี่ยก็ยังไม่ได้ถอนเลยนะแต่ประธานก็บอกว่าเจตนาของคุณเท้งเนี่ยถือว่าถอนยัตติที่คุณเท้งเสนอไปแล้วช่วงนี้เองสส.รังสิมันต์โรมจากพรรคประชาชนลุกขึ้นตำหนิประธานครับประธานอย่าดึงดราม่าอีกเลยอย่าเอาความเท็จมาพูดในสภาอีกเลยคุณมลิกาโต้ตอบทันทีนี่คุณหมิ่นประมาทพี่นะพี่เนี่ยไม่ได้ดึงพี่แค่อยากทำให้การประชุมราบรื่นคุณโรมลุกขึ้นสวนกลับเลยประธานฟ้องเลยแล้วอย่ามาแทนตัวเองว่าพี่เพราะพฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติด้วย
8: แต่จริงๆแล้วน่ะคือโดยเจตนาเนี่ยมันถอนแล้วอ่ะเข้าใจมั้ยเพียงแต่ว่ามันติดเทคนิคนิดเดียวคือถ้าเราทํางานด้วยกันอันนี้พูดตรงๆนะว่าคืออย่าเล่นการเมืองเยอะวันเนี้ยเอาตรงๆจะมีญัตติด่วนมั้ยนะถ้าโลมเชิญ
9: เรียนตามตรงครับผมว่าท่านประธานอย่าดึงดราม่าเลยคือท่านประธานตอนนี้เนี่ยบรรยากาศ
8: อะไรนะเอาใหม่ดิ
9: ท่านประธานอย่าดึงดราม่าคือสิ่งที่ท่านณัฐพงษ์พูดเขาแสดงออกชัดเจนว่าเขามีเงื่อนไขท่านประธานเอาข้อความเท็จมาพูดในสภาเราย้ำเรื่องนี้กันหลายครั้งดังนั้นท่านประธานครับเดินหน้าเถอะฮะอย่าพยายามดึงเวลาไปกว่านี้เลยผมเนี่ยพยายามพวกเราพยายามอดทนแต่ท่านประธานพยายามดึงดราม่าเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆผมว่าเลิกพฤติกรรมแบบนี้เถอะฮะขอบคุณครับ
8: คุณหมิ่นประมาทพี่นะ
10: ท่านประธานครับ
11: ท่านประธานครับ
8: ท่านประธานสิมาโลมพี่ไม่ได้ดึงแล้วด้วยความที่พี่อยากจะให้การประชุมเนี่ยดำเนินไปได้ด้วยดี
9: ขออนุญาตท่านประธาน
8: ไม่ได้ดึงเวลา
9: ท่านประธานมีสิทธิ์ฟ้องเลยฮะและอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติด้วย
8: ก็ได้นะ
10: ท่านประธานครับ
8: ด้วยความจริงๆแล้วพี่บอกว่าพี่อยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยไก่เกลี่ยคุยกันให้ด้วยดีเราเนี่ยไม่อยากมีปัญหาในที่ประชุมเลยนะคะแล้วก็ไม่เรียกว่าดึง
11: ท่านประธานครับ
12: ประท้วงผู้ที่อภิปรายเมื่อสักครู่นะครับที่กล่าวถึงท่านประธานตามข้อ69นะครับห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยานะครับหรือวาจานะครับอันไม่สุภาพใส่ร้ายผมจริงๆผมไม่ได้มีเจตนานะครับที่จะปกป้องท่านประธานนะครับแต่ผมปกป้องเก้าอี้ตำแหน่งประธานผมปกป้องสภาผู้แทนราษฎรนะครับการที่เพื่อนสมาชิกไม่ให้เกียรติประธานในที่ประชุมถ้าเราจะดำเนินการต่อในการประชุมนะครับท่านประธานและมันจะเป็นบรรทัดฐานต่อท่านประธานต้องให้เขาถอนครับ
7: นี่ยกที่หนึ่งปรากฏว่าถกเถียงกันไปอีกสักพักหนึ่งท่านเดิมเนี่ยสสธนายศนี่แหละลุกขึ้นบอกว่าต้องถอนนอกจากถอนแล้วคือต้องขอโทษด้วยซ้ำเพราะนี่คือการไม่ให้เกียรติประธานสภาประธานมลิกาก็เลยถามคุณรมเอาท่านจะขอโทษพี่ไห
1: ม
7: คุณรมลุกขึ้นบอกอ่อนไหวเซนซิทีฟเหลือเกิน แล้วมาแทนตัวเองว่าพี่ยังก็อยู่ร้านอาหาร
8: ห่วงท่านรังสิมันโรมท่านจะขอโทษไหม
9: เรียนท่านประธานจริงๆใครจะรับไปเป็นน้องก็รับไปนะฮะแต่ด้วยความเคารพนะครับท่านจะให้ผมถอนอะไรฮะถอนที่ผมบอกว่าท่านประธานเนี่ยดึงดราม่าไม่มืออาชีพซึ่งพูดกันตรงๆครับถ้าท่านทั้งหลายเซนซิทีฟกับคำพูดแบบนี้อ่อนไหวเหลือเกินกับคำพูดแบบนี้เนี่ยประธานโทษนะครับสิ่งที่ผมนำเสนอในสภาแห่งนี้คือข้อความจริงฮะเพราะสิ่งที่เราควรจะมีท่านประธานด้วยความเคารพคือการพูดอย่างมืออาชีพเราอดทนมาท่านเรียกชื่อเล่นของผู้นำฝ่ายค้านท่านแทนตัวเองว่าเป็นพี่ผมถามกันจริงๆท่านเป็นส.ส.มาแล้วกี่สมัยแล้วท่านก็ปฏิบัติกันแบบนี้ราวกับว่านี่คือร้านอาหารที่เราพูดคุยเล่นสนุกกันพูดกันจริงๆฮะสิ่งที่พวกท่านกำลังทำอยู่นี่มันแค่เรื่องเดียวคือท่านแค่ต้องการประวิงเวลาเพื่อไม่ให้วาระสำคัญที่มันกระทบต่อท่านเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาแค่นั้นเองแค่นั้นขอบคุณครับ
8: อ่ะคราวนี้ฟังนะท่านรังสิมันโรมท่านพูดว่าประธานอย่าดึงดราม่าเลิกพฤติกรรมแบบดึงดราม่าประธานเอาข้อความเท็จมาพูดในสภาคือท่านเน้นบ่อยมากไอ้เรื่องคำว่าดึงดราม่าเนี่ยประธานมีสิทธิ์ฟ้องได้เลยแล้วอย่ามาเรียกว่าพี่พฤติกรรมแบบนี้ผมไม่นับญาติต่อไปอันนี้คือคำพูดถอดเทปมาเพราะงั้นสิ่งที่ประธานที่จะบอกกับคุณก็คือว่าประธานไม่ได้ดึงดราม่านะไม่อยากให้มีการเถียงกันนักหนากลายเป็นว่าดึงดราม่าถ้าคุณไม่ขอโทษประธานไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าจะไม่นับพี่น้องก็ยินดีนะคะไม่ต้องขอโทษแล้วนะคะเพราะถ้าเป็นคนเป็นพี่น้องกันเขาจะขอโทษและให้อภัยกันเมื่อไม่ขอโทษก็ไม่ต้องนับญาติกันนะคะท่านธนยศต้องขอขอบคุณนะคะแต่ว่าประเด็นนี
9: ้ด้วยความยินดีนะครับท่านประธานด้วยความยินดีครับ
8: ยินดีมากเลยท่านรังสิมันโรมแล้วท่านจำคำพูดท่านไว้นะ
7: คือคุณผู้ชมฮะประเด็นเรื่องการแทนตัวเองว่าพี่ของประธานสภาแล้วก็เป็นการเรียกชื่อสมาชิกมันมีเหตุเกิดขึ้นก่อนจะพักการประชุมมาแล้ว1รอบนั่นก็คือรอบของคุณเท้งฮะคือสืบเนื่องจากท่านประธานมาริกาก็แทนตัวเองว่าพี
1: ่
7: แล้วจังหวะหนึ่งที่เชิญคุณเท้งขึ้นพูดก็เรียกเท้งเลยพอเรียกเท้งเลยปุ๊บคุณเท้งก็สวนกลับในทำนองว่าผมยังไม่ได้เรียกประธานว่าเปิ้ลเลย
1: เปิ้ลคือชื่อเล่นของประธานมาริกา
9: จริงอีกหนึ่งท่านที่ผมเชื่อว่าถ้าได้รับคำมั่นสัญญาก็จะทำให้การประชุมเนี่ยเดินหน้าไปได้ก็คือคำมั่นสัญญาจากท่านประธานครับถ้าท่านประธานพร้อมที่จะรับปากในที่ประชุมว่าพร้อมจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับให้เวลาทั้ง2เรื่องนะครับอย่างเต็มที่อย่างน้อยๆเนี่ยถึงประมาณ3ทุ่มเนี่ยนะครับผมก็พร้อมที่จะถอนยติครับขอบคุณครับ
8: เช็คองค์ประชุมกันแล้วถอนได้เหรอถอนไม่ได้นะเท้ง
9: ท่านประธานครับ
8: ขอโทษขอโทษขอโทษ
9: ท่านประธานครับผมขออนุญาตแบบนี้ได้ไหมครับ
8: ท่านณัฐพงศ์
9: ผมไม่เคยเรียกท่านเปิ้ลในที่ประชุมสภานะครับ
8: ขออ
9: น
8: ุ
9: ญาตท่านประธานครับเราทำงานกันด้วยความเคารพครับผมทำงานเราทำงานกันด้วยความเคารพจริงๆครับท่านประธานครับในห้องประชุมผมไม่เคยเรียกท่านเปิ้ลเลยนะครับ
8: ขอโทษพี่ขอโทษจริงๆอืมขอโทษค่ะท่านณัฐพงศ
9: ์ครับขอบคุณมากครับท่านประธานก
7: ็และจริงๆเนี่ยการทำหน้าที่ประธานของรองประธานสภามัลลิกาเนี่ยเมื่อวานก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ช่วงหนึ่งก็คือไปปิดไมค์สสภัทรพงศ์ซึ่งอภิปรายเกินไป5วินาทีวันนี้ก็มีคำชี้แจงนะว่าก็หากมีสมาชิกอภิปรายเกินเวลามันก็ต้องเป็นการปิดไมค์ทุกคนการอภิปรายเนี่ยถือเป็นเอกสิทธิ์สสแต่มันก็เป็นหน้าที่ของประธานเช่นกันว่าต้องควบคุมการประชุมก็ต้องใช้วาจาให้สุภาพแล้วก็รักษาเวลาเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมไอ้เรื่องวาจาสุภาพก็เป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้สสภัทรพงศ์ก็ต้องยอมรับว่าหลุดคำออกมาเอางี้เลยหรอแม่งทุเรศอิ๊บจุด
1: ๆค่ะ
7: ก็ต้องใช้วาจาที่สุภาพด้วยวันนี้รองประธานสภามัลลิกาก็แถลงเรื่องนี้ด้วยครับ
1: เดือด
7: จริงๆ
1: ยังประชุมสภากันอยู่ไหมคะตอนนี้ยังไม่เลิกเนาะใช่ไหมคะโอ้
7: ยังประชุมอยู่
10: เดี๋ยวเราดูจะมีอะไรอีกหรือเปล่าหลังจากนี้นะคะ
7: กี่ยกหรือไม
10: ่ใช่เพราะว่าสุดท้ายนี่จะมีการพิจารณารายงานกกต.หรือเปล่านะคะอ่ะเรื่อง Data Center หน่อยคุณผู้ชมวันนี้ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะฝ่ายกฎหมายของ

0: กรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานค่ะแจ้งความ Data Center ย่านพระราม9ค่ะที่สน.มักกะสันก็อย่างที่เรารายงานไปเมื่อวานนะคะก็จุดเริ่มต้นเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นคือคุณสุรกิตตินะคะเป็นเจ้าของร้านขายน้ำอ้อยซึ่งอยู่ติดกับ Data Center เนี่ยวันก่อนคุณโบ๊ทชยศมุกดาหารไปสัมภาษณ์แกบอกว่าสงสัยมีน้ำมันตอนแรกไม่มีใครรู้เลยนะว่าที่นี่มีน้ำมัน
1: อ
0: ะ
1: จริงๆที่กล่าวอ้างกันเป็นอีกที่หนึ่งด้วยซ้ำ
0: ใช่แต่คุณบอยไปสัมภาษณ์แกบอกมีน้ำมันแล้วมันรั่วมานานแล้ว
1: มันลงท่อด้วยนะแล้วกลิ่นมันแรงมาก
0: ๆต่อมาเมื่อวานนี้คุณโอทิติพัฒน์จากทีมสุดซอยของรัฐมนตรีพลังงานนะคะท่านเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานไปดูอ้าวปรากฏหนึ่งคือลักลอบสำรองน้ำมันจริงๆมาตรวจสอบไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วลักลอบสำรองไว้ 200,000 ลิตรแต่มาวันนี้ไม่มีแล้วนะเอาออกแล้วแต่ไปหรือเปล่าว่าระหว่างขนย้ายมันเลยมีกลิ่นน้ำมันที่สุดวันนี้นะคะกระทรวงพลังงานเนี่ยอย่างแรกแจ้งความก่อนสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะมีความผิดตามพรบควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทเพราะว่าสำรองประมาณสัก 200,000 ลิตรอีกหนึ่งเรื่องนอกจากการลักลอบสำรองน้ำมันก็คือมันรั่วจริงๆหน้าที่เกี่ยวกับการรั่วเนี่ยจะเป็นกรมควบคุมมลพิษนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษก็ลงไปค่ะไปเก็บข้อมูลอย่างจุดด้านนอกอะค่ะทันทีที่เจ้าหน้าที่เปิดฝาท่อระบายน้ำด้านหน้า Data Center กลิ่นน้ำมันลอยขึ้นมาเลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการตรวจสอบด้วยเทคนิคของเขาอะนะคะชื่อ Headspace เอาน้ำมาเขย่าใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซมาตรวจเบื้องต้นเจอก๊าซไข่เน่า
1: เฮ้ยเป็นไปตามที่นาตาชาบอกเลย
0: คุณสุรกิตติ
1: คุณสุรกิตติ
0: ค่ะ
1: บอกว่ามันจะมีก๊าซไข่เน่านะครับแล้วมันอาจจะระเบิดหรือเปล่าผมกังวล
0: ท่านมีความรู้นะคุณสุรกิตติเจ้าของร้านขายน้ำอ้อยเพราะว่าเคยทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีความรู
1: ้ใช
0: ่ตอนนั้นคุณสุรกิตติบอกว่ามีกลิ่นก๊าซไข่เน่าวันนี้ใช่จริงๆค่ะเป็นก๊าซไข่เน่าหรือก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นะคะมันมีอันตรายนะ
1: ครับ
0: แต่ทีเนี้ยตอนเจอวันนี้อะนะคะมันก็ยังไม่รู้ว่ามีปริมาณมากน้อยแค่ไหนดังนั้นคำถามที่ว่าก๊าซไข่เน่าเนี่ยมันจะสามารถปะทุระเบิดขึ้นมาได้ไหมหรือว่าติดไฟได้ไหมณตอนนี้นะคะจากการประเมินเบื้องต้นคิดว่ายังไม่ถึงจุดนั้นแต่เดี๋ยวส่งเข้าแลบอีก2-3 สัปดาห์จะได้ผลการวิเคราะห์อย่างละเอียด
2: เบื้องต้นเนี่ยผลการตรวจสอบเราพบว่าเราได้รับกลิ่นของตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับแล้วก็ในส่วนของสารอีซีระเหยง่ายตามที่ประชาชนมีการร้องเรียนจริงนะครับผม
3: คำว่าสารอีซีระเหยง่ายนี่คือมันเป็นกลุ่มอะไร
2: ครับมันเป็นกลุ่มของน้ำมันนะครับพวกน้ำมันต่างๆครับอันนี้เขาจะเรียกว่ากลุ่มของสารอีซีระเหยง่ายนะครับได้กลิ่นบริเวณในจุดที่เป็นจุดบริเวณที่อยู่ใกล้กับบ่อที่จะออกสู่ภายนอกนะครับอันนี้ได้กลิ่นอยู่ครับจำนวนที่ตรวจพบอะครับประมาณ3 ppm นะครับ3 ppm เนี่ยคือมันอยู่ในระดับที่เครื่องตรวจพบและเราขณะเก็บตัวอย่างเนี่ยเราได้รับกลิ่นคล้ายไอน้ำมันนะครับระดับที่ตรวจวัดเนี่ยยังไม่อยู่ในระดับที่ก่อให้เกิดการระเบิดหรือการลุกจุดไฟได้แต่อาจจะก่อให้เกิดการรำคาญในการได้รับกลิ่นนะครับกลิ่นเหม็นรับรู้ได้ถือว่ามีกลิ่นฟุ้งกระจายออกมาจากท่อระบายน้ำครับ
0: ซึ่งท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะคุณสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์นะคะท่านก็บอกค่ะบอกว่าจากการที่เจ้าหน้าที่ของกรมลงพื้นที่ตรวจสอบวันนี้เนี่ยปรากฏว่าคุณสุรกิตติอะค่ะเจ้าของร้านขายน้ำอ้อยที่ให้ข้อมูลมาเป็นแบบนั้นจริงๆเป๊ะๆเลยแล้วข้อมูลก็ไปตรงกับที่เจ้าหน้าที่โครงการบอกค่ะประเด็นแรกถามว่าทำไมมันถึงรั่วท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษบอกอย่างนี้ค่ะบอกว่าคือช่วงกลางเดือนกรกฎาคมทางโครงการ Data Center พระราม9แห่งนี้เนี่ยเขามีการทดสอบระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือ generator แล้วจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาสำรองน้ำมันการทดสอบระบบก็ต้องดูดน้ำมันส่งเข้าไปในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องปั่นไฟเนี่ย มันรั่วตอนนั้นนะคะพอมันรั่วปุ๊บเขาก็เลยใช้วิธีฉีดล้างน้ำมันลงไปในบ่อพักของโครงการน้ำที่ผสมน้ำมันจากการฉีดล้างเนี่ยมันเลยลงไปในบ่อพักตรงนั้นแหละเป็นจุดที่ชาวบ้านเริ่มแจ้งแล้วว่าได้กลิ่นน้ำมันโครงการออกไปตรวจสอบก็พบว่ามีกลิ่นน้ำมันจริงๆก็เลยแก้ปัญหาโดยการเอาทรายลงไปอุดที่ท่อค่ะตรงท่อระบายน้ำแต่ปัญหาก็คือว่าการทำความสะอาดมันยังไม่หมดคือทรายมันยังอยู่แล้วน้ำมันก็ไปเกาะติดอยู่กับทรายดังนั้นถ้ากำจัดแต่น้ำแต่ไม่กำจัดทรายกลิ่นก็ยังเหลือตอนนี้ทางกรมควบคุมมลพิษก็เลยแจ้งกรุงเทพมหานครในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายให้ออกคำสั่งแก้ไขให้ทางบริษัทจัดการกลิ่นน้ำมันด้วยการเอาตะกอนหรือว่าเอาทรายออกทั้งหมดแล้วทำความสะอาดใหม่อีกรอบต้องเสร็จภายใน7 วัน
4: ไปพบก็มีกลิ่นจริง

ยังมีกลิ่นหลงเหลืออยู่นะฮะสาเหตุมันเป็นอย่างนี้มันเป็นช่วงประมาณกลางเดือนกรกฎาเจเนเรเตอร์พวกนี้มันจะต้องใช้น้ำมันในการทดสอบระบบแต่ว่าในการสต๊อกน้ำมันมันต้องมีการดูดน้ำมันเพื่อไปเข้าเครื่องเจนแล้วเขาก็แจ้งว่ามันมีการหกรั่วไหลน้ำมันรั่วเสร็จวิธีการเขาก็ใช้วิธีฉีดล้างน้ำที่ผสมน้ำมันก็เลยลงบ่อพักชาวบ้านก็แจ้งมันมีกลิ่นน้ำมันData Center ก็เลยไปดูว่ามีจริงเขาก็เลยเอาทรายมาอุดที่ท่อทางออกท่อระบายน้ำทางออกไว้ก่อนให้คนมาคลีนน่าจะยังคลีนไม่

0: มากนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราเลยแจ้งทางกทม.แล้วกทม.เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายเขาวันนี้เขาออกคำสั่งแก้ไขแล้วก็คือให้ทางบริษัท
1: คุณผู้ชมคะแล้วเรื่องของ Data Center นะคะไม่ได้มีความเคลื่อนไหวแค่การลงพื้นที่ตรวจสอบหรือว่าการไปแจ้งความวันนี้นะคะทางฝั่งรัฐบาลเนี่ยตอนเช้าแจ้งหมายข่าวมายังสื่อเป็นหมายข่าวด่วนเลยค่ะบอกว่าวันนี้ที่อาคารรัฐสภาชั้น4นะจะมีการประชุมหารือเรื่อง Data Center โดยฝ่ายรัฐบาลจะเชิญส.ส.แบงค์สุพนัทมีนชัยนันท์มาค่ะก็เลยเกิดเป็นภาพการทำงานร่วมกันชื่นมื่นแบบนี้พี่ไก่หัวโต๊ะมีคุณชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีดีอีและคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานนะคะแล้วก็ยังมีคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยดีอีค่ะแล้วก็เชิญส.ส.แบงค์สุพนัทมีนชัยนันท์จากพรรคประชาชนมาจริงๆตอนเปิดการประชุมคุณชัยชนกบอกเลยว่าวันนี้ไม่มีเกมการเมืองเรามาพูดคุยกันเพื่อหวังว่าจะมีข้อมูลนำไปหารือเพิ่มเติมในการประชุมบอร์ด Data Center พรุ่งนี
2: ้ขอเรียนว่ารัฐบาลจริงจังและก็จริงใจในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุที่เราชะลอในเรื่องของ Data Center แล้วตั้งแต่ไหนเราได้มีการทำการบ้านหาข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของใบอนุญาตต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของดีมานด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ยังเป็นกฎเกณฑ์หรือ requirement ที่อาจจะยังไม่เป็นประโยชน์สูงสุดในระยะยาวการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเรายืนยันว่าไม่มีเกมการเมืองแต่อย่างใดเป็นการเอาปัญหาของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วก็หวังว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เราจะสามารถเอาไปประกอบการประชุมในวันพรุ่งนี้ได้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มารวมตัวในวันนี้
1: จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็ยังไม่ทราบว่าผลการหารือเป็นยังไงกันนะคะไม่รู้ว่าอาจจะไม่ทันรายการเราหรือว่ายังไม่เปิดเผยแล้วเอาไปพูดพรุ่งนี้ที่ประชุมบอร์ด Data Center เดี๋ยวพรุ่งนี้มีประชุมบอร์ด Data Center นะคะก็เดี๋ยวรอฟังว่าจะมีมาตรการยังไงออกมาหรือเปล่านะคะ
3: เดี๋ยวรอในเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

เต็มที่เลยขอกุ้ง10ถาดเลยค่ะกุ้งสดเราใช้คำว่า shrimp ซึ่งกุ้งของที่นี่เนี่ยมีความเด้งมีความสดซึ่งคำว่าเด้งค่ะทุกคนภาษาอังกฤษเนี่ยใช้คำว่า bouncy เด้งเอามาใช้กับกุ้งหรือว่าลูกชิ้นนี่คือแบบใช่เลยนะคะ The shrimp is fresh and bouncy The shrimp is fresh and bouncy กุ้งสดที่นี่สดแล้วก็เนื้อเด้งกำลังดีเลยค่ะแล้วมาถึงที่ร้านนี้แล้วค่ะเซนก็อยากจะแอบบอกเคล็ดลับในการลวกกุ้งให้อร่อยจุ่มลงไปในน้ำซุปเดือดๆนะคะอย่าให้เกิน1นาทีใครมาทานบุฟเฟ่ตอนนี้ยิ่งคุ้มนะคะทุกคนเขาอัปเกรดเพิ่มเมนูซีฟู้ดมีทั้งแมงกะพรุนหมึกกรอบมีหนวดหมึกแล้วก็มีเนื้อปลาสดๆบวกเมนูอื่นๆอีกเพียบเลยค่ะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ Milwex The Next Peak และ MK Restaurant สาขา The Coast Village บางนาที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: และตะซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้

0: นับสนุนโดย
1: Nescafe Go Life Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
2: ไร่ดอกไม้ที่บ้านตาไม่ใหญ่มากหรอกค่ะนี่พ่อก็กำลังจะซื้อที่ดินเพิ่มทำดอกทานตะวัน
3: ผมอยากเห็นจังเลยคงจะสวยมากสิครับ
2: ที่นั่นสวยสงบไม่เหมือนกรุงเทพค่ะคุณพ่อบอกว่าถ้าตาไม่ไหวก็ให้กลับบ้าน
3: นี่ถ้าคุณตาต้องกลับไปคนที่จะเสียใจมากที่สุดก็คือผมคุณตาคงใกล้ชิดกับคุณพ่อมากสิครับ
2: ไม่หรอกค่ะตาไม่ใช่ลูกรักของทั้งพ่อแล้วก็แม่แต่ตาก็รักคุณพ่อมากนะคะพ่อของตาเป็นคนเงียบๆใจเย็นก็ไม่เคยโกรธใครแถมยังรักลูกรักภรรยาเป็นคนดีมากๆเหมือนพ่ออ้อนี่แหละค่ะ
3: ผมไม่ได้เป็นคนดีอะไรอย่างที่คุณตาว่าขนาดนั้นหรอกครับเรื่องของผมกับน้องนภาจริงๆแล้วมันไม่เป็นอย่างที่ใครคิดหรอกเราก็แค่แสดงละครให้ชาวบ้านดูให้สังคมเห็นไปวันๆมันไม่ใช่เรื่องของความรักตั้งแต่ต้นแล้วล่ะครับเรื่องของผมมันน่าอายครับมันแย่ยิ่งกว่าละครน้ำเน่าซะอีกบ้านผมเป็นตระกูลขุนนางเก่ามีเกียรติแต่ไม่มีเงินยิ่งคุณพ่อคิดอยากจะลุกขึ้นมาทำธุรกิจแต่ตัวเองก็ไม่มีประสบการณ์สุดท้ายก็เลยเป็นหนี้กว่า10ล้านแล้วคุณพ่อของน้องนภาเราก็ยื่นมือเข้ามาช่วยแต่ผมเองก็ต้องแต่งงานกับลูกสาวเขา
2: ทำไมล่ะคะ
3: ก็เพราะว่าบ้านของนภาเขารวยล้นฟ้า

0: ผมขับใจลอยไปหน่อยแทนที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์ดันขับมาทางนี
1: ้ไม่เป็นไรหรอกค่ะ
0: จริงๆแล้วใจไม่ได้ลอยหรอกครับแต่ว่าจิตใต้สำนึกมันบอกให้มาทางนี้เพราะว่าจะได้อยู่กับคุณตานาน

0: ค่าแค่ครับของผมที่ผมเป็นสมาชิกอยู่มาเร็วเคลมเร็วแต่เขาไม่รับซ่อม
1: เชิญค่ะเชิญค่ะ
0: ยังไงคืนนี้คงต้องรบกวนพี่นาหน่อยนะครับ
1: รบกวนอะไรกันคนกันเองแท้ๆเชิญตามสบายเลยนะ
0: พี่นาเป็นรุ่นพี่ผมตั้งแต่สมัยอยู่มหาวิทยาลัยแล้ว
1: เข้าห้องก่อนเลยนะจะได้เปลี่ยนเสื้อผ้า
2: ได้ค่ะ

0: ชุดนอนจ้ะ
1: พักหนูน้องมุตาตามสบายเลยนะคะ
2: ขอบคุณนะคะแล้วผอ.ล่ะคะผอ.เขานอนที่ไหนล่ะคะ
1: อยู่ห้องนอนทางด้านโน้นนะคะที่นี่ห้องเพียบไม่ต้องห่วงหรอกค่ะว่าแต่ว่าน้องมุตาทำงานอยู่กับผอ.มานานเท่าไหร่แล้วคะ
2: ได้2 เดือนแล้วล่ะค่ะ

0: แหมงานนี้ลงทุนเยอะจริงนะท่านผอ.ทำเป็นรถเสียแถมยังจ้างลากรถอีกเนียนเชีย
1: วแล้วมันคุ้มไหมล่ะครับ
0: สวยใสอ้อขนาดนี้ก็ต้องคุ้มสิคะว่าแต่จะเชื่อคืนนี้เลยหรือเปล่า
1: เดี๋ยวพี่ก็รู้

0: จ็บตรงที่จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
1: ใหม่แบรนด์โกซุปไก่สกัดผสมถั่งชาว plus แมกนีเซียมซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า100,000ทุกเดือนทองมูล

0: ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี้
1: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภายสารดัชชายมีแพคอมเพล็กซ์โกผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
2: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
3: ์ว้าว
2: ไม่รีบไม่เหลือนะ
4: โอ้คุณ
5: หายสาบสูญมา20กว่าปีแล้ว
4: พวกคุณไม่กินเส้นกันเพราะของชิ้นนี้หรอคะ
6: โลกงงไปปะเนี่ย
7: แบบนี้เขาเรียกว่าพระสมุทรพิลง
8: เอาทั้งเลยต้องมองหลับหลัง
4: แอบแอบมาลี
9: ก็ช่วยเซฟวันนี้ไง
10: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลดลัดกรอบมาก
13: มาแข่งโบลี่โชว์เก่ากันหน่อย
14: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยน My Ensure Go สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
15: ชนะแล้ว
16: อีกสักเกมไหม
14: ใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
17: Labels I break through them Vitamin C breaks through from my skin into my smile New Colgate Optic White Vitamin C removes stains in 7 days for visibly whider teeth
18: ถ้าเธอรู้สักวันว่าเหงาที่เห็นไม่ใช่ที่เป็น
19: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ

0: เขาเป็นเด็กดีมาเร็วเคลมเร็วไม่ได้หรอกพี
1: ่ให้ตายใจก่อนใช่ไหมผอ.เนี่ยเรียนจริงๆเลยนะ
0: คุณนายนะครับ
1: ใช่

0: ทำร้ายกันต่อไปได้คำว่ารักมากมายแค่เพียงเพราะฉันเหมือนใคร
1: พ่อคะอย่าค่ะ
2: ผมรู้ว่ามันไม่สมควรผมรู้ว่าผมไม่มีสิทธิ์แต่ผมห้ามใจตัวเองไม่ได้อีกต่อไปแล้ว

0: ผมเองก็อยากจะรู้ว่าตารู้สึกยังไง
1: มันไม่มีประโยชน์หรอกค่ะที่จะรู้ว่าตารู้สึกยังไง
0: มีสิอย่างน้อยผมจะได้รู้ว่าไม่ใช่ผมคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้

0: อุ๊ย
1: แสงจิต
0: คือพอดีว่าดิฉันเห็นว่ามันยังเช้ามากอะค่ะก็เลยคิดว่าไม่มีใครอยู่สวัสดีค่ะผอ.สวัสดีจ่ามุตตา
2: สวัสดีค่ะพี่แจงจิต
1: คุณสบายดีแล้วเหรอ
0: สบายกายค่ะแต่ไม่สบายใจมุตตาที่มาทวงตำแหน่งเลขาคืนแล้วนะ

0: พี่แจงจิต
1: รายงานการประชุมเนี่ยเธอพิมพ์ผิดเยอะมากๆเลยนะ
0: ตายจริง
1: ที่หลังเนี่ยนะเธอก็อ่านทวนให้ดีก่อนแล้วก็ค่อยสั่งปริ้นมันจะได้ไม่ผิดอีกแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องงานนะของทุกอย่างในชีวิตเนี่ยต้องคิดทบทวนให้ดีไม่งั้นถ้าเกิดว่ามันพลาดพลั้งไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะแก้ไขได้ง่ายๆเหมือนอย่างรายงานนี่นะ
0: ยังเป๋อยู่เลยเล่นบทเฮียบซะละ
2: สรุปว่าแบบนี้แหละ
3: อ้าวแล้วแบบนี้พี่เขยฉัน
1: แต่ว่าคราวนี้เนี่ยนะคะไม่เหมือนกับคราวแม่ชีรวงโลกนั่นนะคะเด็กเนี่ยเป็นเด็กดีค่ะไม่ใช่พวกดอกส้ม
3: หรอเด็กดีแล้วทำไมเกิดเรื่องล่ะ
1: โอ้โหคุณก็น่าจะรู้ดีนี่ค่ะว่าผอ.เนี่ยชั้นเชิงแกระดับไหนแต่เท่าที่ประเมินดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่น่าจะมีอะไรเกินเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปเตือนคุณภาให้ทราบไว้ก่อนก็ไม่น่าจะเกิดเรื่อง
3: ก็แล้วทำไมคุณแจงจิตไม่ไปเตือนเองล่ะคะนี่พี่ณภาก็กลับมาจากอังกฤษแล้วนี
1: ่มันเหนื่อยใจอะค่ะคุณอภิษฎก็เห็นนี่คะอย่างคราวตอนแม่ชีวิมาลาเนี่ยคุณภาจิกหัวอีฉันด่าซะสาดเสียเทเสียเวลานี้ยังไม่กล้าจะไปสู้หน้าแกเลยค่ะ
3: ก็นี่แหละพี่สาวฉันเวลาโมโหก็อัลวาดไม่เคยได้คิดหรอกว่าใครจะเจ็บช้ำน้ำใจขนาดไหนแต่ก็พี่สาวฉันทั้งคนเนี่ยนะเดี๋ยวฉันบอกเองก็ได้หรือว่าฉันจะ WhatsApp ไปดีเครื่องนี้เนี่ยนะฉันเพิ่งได้มาเลยนะยังไม่ออกที่เมืองไทยเลยต้องซื้อมาจากเมืองนอก
1: ค่ะ ไม่ต้อง WhatsApp WhatsApp หรอกค่ะไปบอกเธอซึ่งหน้านี่แหละค่ะคุณภิษเนี่ยนะคะค่อยๆพูดค่อยๆบอกคุณภานะคะเด็กคนนี้เนี่ยท่าทางจะโดนหลอกมามันไม่ใช่ความผิดของแกเลยนะคะแล้วก็ขอความกรุณาคุณภาเนี่ยอย่าได้อารวาสเลยค่ะเด็กคนนี้มันเป็นคนเรียบร้อยเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเนี่ยเด็กคงทนไม่ได้อะค่ะ

0: AIS 3BB Fiber 3เตรียมจักรวาลความบันเทิงให้ทุกคนฟินกว่าบนจอใหญ่ฟินเต็มสปีด1กิกเริ่มต้นเพียง599บาทต่อเดือนฟินติดบ้านถึง30กันยายนนี
1: ้ D-Mouse ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
2: ์ว้าว
1: ไม่รีบไม่เหลือนะ
3: แม่กำลังกลับนะ
4: ลืมล้างจานให้แม
5: ่ใ
3: ช้นี
6: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
7: กลับมาแล้ว
3: ล้างเก่งมาก
6: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม่
8: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
9: สวยมากสวยขนาดนี้ทำผู้ชายคลั่งได้เลยนะดูดี
10: ทางนี้ไม่ทราบว่าชมหรือตำหนิเพคะ
11: ทำได้แล้วแม่คุณร้องนี
12: ่พุทธชาติ
11: ก็จับอัตกรที่ขาคนกับผ้าแมวกว่าที่มอง
13: จอมเสาร์อาทิตย์ 16:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเพิ่มปริมาณกาแฟ 40% ความเข้มที่ดับเบิ้ลได้อีกไม่ว่าวันนี้จะต้องลุยสู้หรือไปต่อใหม่กาแฟซุปเปอร์ดับเบิ้ลแบล็กเข้มได้อีก
16: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าว
17: ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปอนจ์บ๊อบมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
18: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
19: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
20: ดูเม็กซ์ดูโกรธ 3D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
21: อย่าดีกับฉันได้มั้ยอย่ามาใส่ใจ
22: ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้านโคเกตโททอลครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล

0: กว่าจะยุรยานมันได
1: ้เลทเป็นชั่วโมงนี่ดีนะที่แกนอนแผ่อยู่บ้านเฉยๆอ่ะไม่งั้นถ้าทำธุรกิจคงเจ๊งใน3วัน7วัน
2: แหมขอโทษค่ะพี่พา
1: ไหนเรื่องที่แกบอกจะบอกฉันเนี่ย
2: เอาเรื่องเที่ยวก่อนดีไหมคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: เบื่อมาก
2: หนูไม่เคยไปเลยอ่ะอยากไปจังเลยค่ะ
1: ก็แกเนี่ยนะไปทำเช็คเด้งให้คุณแม่ต้องเสียหน้าไม่มีเงินเลยจะยังทำหน้าใหญ่เป็นหนี้บัตรเครดิตกี่แสนแล้วล่ะฉันมีของฝากแกด้วยนี
0: ่หยิบถุงตรงนั้นมาหน่อยสิ
1: เออนั่นแหละ
2: โอ้ยดีใจจังเลยค่ะ
1: อ
2: ัน
1: นี้ใช่ไหมใช่ของแกไม่ใช่อันนี้นี่ของคุณสจีส่วนของแกถุงนี
2: ้อ่ะนี่มันของแถมนี่คะ

0: แถมก็ของยี่ห้อดังนะจ๊ะที่เจ๊เล้งขายอันตั้งหลายร้อย
1: คุณนภาคะที่คอกับคางมีผื่นขึ้นเต็มเลยไปแพ้อะไรมาหรือเปล่าคะ
2: จริงเหรอเอากระจกมาดูดิน
1: ี่ค
2: ่
1: ะ
2: โอ๊ยตายแล้วต้องแพ้นานแน่เลยอ่ะโอ้โอ้ยน่าจะแพ้ขนมิงมากกว่าที่อังกฤษตอนนี้หนาวซะที่ไหนกันพี่พาไม่น่าไปใส่ขนมิงแข่งบุญกับพวกคุณหญิงพวกนั้นเลยนะคะนี่สงสัยจะดูไม่ออกว่าอันไหนขนมิงอันไหนขนชิวาว่า
1: ขนชิวาว่า
2: ฉันเตือนเรื่องหน้าใหญ่เขาหน่อยแกเลยมาแหวงกัดฉันใช่ไหมเนี่ยเหรอเรื่องที่แกจะมาบอกออกมาเลยนะออกไปฉันบอกให้ออกไปเลยเราเอาขอแกไปพวกขวัญอ่อนมาจัดการกับคอฉันเลยนะทำยังไงก็ได้ให้หายถ้าไม่หายนะถ้าจะเอาเรื่องให้เขาดูสิเรื่องในบ้านใช่ไหมอย่าให้หลุดออกไปเด็ดขาดถ้าหลุดออกไปนะเจอดีแน่ยอมไหมฉันไปเทียบกับหมาดีท่านก็อย่ารู้เลยว่ามูตาที่ผัวสวมเขาในนี้ก็ดีน้ำยาโล
3: คนคนเลยนะน่าทานมากอันนี้สำหรับคนชอบออกเปรี้ยวๆหวานๆน้ำพริกค่ะ

0: แรงจัง
1: จะอาสนใจ
0: อร่อยมาก
2: ค่ะ
0: โอ้ยมีเหรอ
3: เ
0: ขีย
3: นหวานย่อหน่อยอ่ะ
4: อร่อย
5: น้ำแม่อันนี้นะไม่เป็นไร
4: สองจานเลย
0: สามค่ะ
4: โอ้
0: ไก่เป็นคน
4: คุณตาเป็นไรหรือเปล่าครับ
2: เปล่าค่ะ
4: อิ่มแล้วเหรอครับ
2: ยังค่ะ
4: ครับทานต่อไหมครับ
2: ได้ค่ะ
4: ผมตักให้ครับเอาอะไรเพิ่ม
2: สวนสวยจังเลยนะคะ
4: ส่วนไหนล่ะครับถ้าเป็นทางด้านนู้นเนี่ยเป็นฝีมือของผมเองครับแต่ถ้าเป็นทางด้านนี้เป็นฝีมือของนักจัดสวนมือหนึ่งของประเทศไทยครับอะไรอะไรของอนาภาเนี่ยก็ต้องสุดยอดเสมอครับแล้วส่วนไหนล่ะครับที่คุณตาว่าสวย
2: ก็สวยทั้งสองส่วนนั่นแหละค่ะ
4: แต่ส่วนของอาภพเนี่ยสวยกว่าใช่ไหมครับ
2: อย่าถามนำสิคะ
4: งั้นเดี๋ยวเชิญทางด้านนู้นดีกว่าครับ
2: ค่ะนี่ใช่ไหมคะคุณต้องคุณต่อแล้วก็คุณต้อม
4: แล้วก็คุณแต้วพี่เลี้ยงด้วยครับ
6: ไปไปอาบน้ำดีกว่า
7: ไม่
2: มีเลี้ยงอะไรกันเหรอคะพี่กิต
4: เลี้ยงงานวันเกิดเพื่อนพี่น่ะนี่พี่มุตตาเจ้าของวันเกิด
2: สวัสดีค่ะคุณต้องสวยเหมือนคุณแม่เลยนะคะส่วนคุณต่อก็รูปหล่อเหมือนคุณพ่อเลยค่ะ
4: แล้วนี่คุณพ่อคุณแม่ไปไหนกันเนี่ย
2: ไม่รู้ไปงานเปิดร้านโคตรเพชรอะไรสักอย่างมั้งเจ็บไหมคะ
7: ไม่เจ็บอีบ้า

0: ถอะอย่าถือสาแกเลยค่ะแกพูดอย่างนี้กับทุกคนนะคะไปคุณป้าไปอาบน้ำค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ไป
2: โอ๊ยไปเถอะ
3: ผมว่าเราไปยังดีกว่านะครับหายมานานมากแล้วเดี๋ยวพาชมบ้านต่อ
0: ค่ะให้งั้นไปแล้วนะคะเด็กๆแล้วเจอกันค่ะ
3: เจอทางนี้ครับ
0: บ๊ายบายยังกับนางงามน่ะเวทีไหนเนี่ย
4: เวทีบ้างไฟ
1: เอ็นเลยค่ะ
5: คุณป้าไปอาบน้ำก่อนค่ะ
4: อร่อยไหม
0: นี่ไปกินไกลๆเฉลยลูกลิง
1: ไม่ไปอีลูกแรด
0: ลูกแรดเหรอนี่ว่าฉันเหรออีเด็กนั้นเหรอฮะนี่แกกล้าว่าฉันเหรอ
4: พี่ต้อง
0: อะไร
4: พี่ต้อง
0: ไอ้พี่เต้ไม่เก็บนะคะไม่เก็บหรอว้าวลูกหลงยอดเจ้าดีเลยค่ะ
5: โอ้ยอย่าเล่นเลย
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่ดูเหมือนเป็นเงาเพราะถ้ามันเป็นความรักมันจะคือทุกความรู้สึกคือชีวิตทั้งชีวิตจนคุณสามารถที่จะยอมตายได้เพิ่มมัน
6: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
7: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
8: ไม่ต้องลองรีจอยซ์สิหอมสดชื่นผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองรีจอยซ์เลย
9: นมแม่ช่วยประหยัด
10: ซื้ออะไรมาพี
11: ่ซื้อนมมาให้ลูก
10: นมอะไรอีก
11: อุ้ยนมแม
12: ่นมแม่สร้างภูมิประหยัดค่าหมอค่ารักษา
10: เอาที่ซื้อมาไปคืนเลย
9: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
11: แก้มซ้ายนี้ของฉันแก้มขวานี้ของฉันไอ้บ้านั่นไม่มีสิทธิ์มายุ่งอุ้ยนี่รอนจะฆ่ากันหรือไงเนี่ย
13: ดุเดือดเลือดคลั่งขนาดนี้เลยเหรอคะ
14: ใครอยู่กันแบบเพื่อนไม่ได้ก็ต้องอยู่แบบศัตรู
15: คุณพ่อคุณแม่พี่กำลังจะมาหาที่บ้านสู่อะไรนะ
16: ท่านเจ้าคุณพิจารณ์มีเมียและลูกอีกคนที่เขาพยุงครับ
17: เมียกับลูก
14: มาตามฉันทำไมฉันมีความหมาย
6: ประดิวรัตดาจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดินคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันนะ
2: ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่นี่
20: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องดินอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
2: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็
6: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา30นาทีตอนจบ
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
22: ปากสะอาด
23: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
21: ดีต่อเหงือกและฟัน
22: รสดีใช้ง่าย
23: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
21: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
24: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต์
25: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลตัสกรอบมาก
26: ใหม่เบอร์เกอร์ปลาซอสอิตาเลียนมาโยเนื้อปลาล้วนๆฉ่ำด้วยซอสอิตาเลียนมาโยและผักสดกรอบจุกใจยิ่งขึ้นกับชีสดังเบอร์เกอร์ปลาชีสดังเริ่มต้นเพียง129บาทวันนี้ถึง28ตุลาคมนี้ที่แมคโดนัลด
27: ์งานเสร็จแล้ว
28: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
29: ได้มั้ยครับ
28: Formos Omega 369อย่าดีกับฉันได้ไหม
30: อย่ามาเภสัชบอดี้ไวเทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
31: ์ผมขอโทษแทนเด็กๆครั้งนะครับพวกหลานๆผมเนี่ยร้ายจริงๆเลย
32: เด็กที่แม่ไม่มีเวลาให้ก็เป็นแบบนี้แหละค่ะที่จริงพวกแกเป็นเด็กที่น่ารักนะคะ
31: เป็นนางงามมากี่สมัยแล้วครับเนี่ย
32: คุณเกศ
31: ผมขอโทษนะครับพูดเล่นเนี่ย

0: ัน
1: ได้หน้าน
0: ี่จ้ะ
2: ตามีความสุขมากๆนะครับมันงดงามแล้วก็น่าทะนุถนอมเหมือนเจ้าของ

0: เป็นไงครับตา
1: สวยน่ารักแล้วก็อ่อนหวานมากเลยลูก
0: ว่าแล้ว
1: เอ๊แต่หนูมุตาก็ดูแปลกๆนะลูกดูใจลอยเหม่อๆยังไงชอบกลอ่ะ
0: อยากจะมีแต่งนะคะแม
1: ่จ้าน่ารัก
2: เค้กวันเกิดได้แล้วค่ะ
1: โอ๊ยเดี๋ยวๆจุดไฟจุดไฟ

0: ธิษฐานก่อน
1: นะคะ

0: ุณตาครับผมมีเรื่องอยากจะคุยกับคุณตาอีกนิดนึงนะครับ
1: มีอะไรเหรอคะ
0: รู้ไหมครับเดี๋ยวนี้คุณตาสวยขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะครับ
1: ตาก็เป็นของตาเหมือนเดิมไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนี่คะ
0: คุณตาครับเราจะคบกันให้มากกว่านี้ได้ไหมครับ
1: อะไรนะคะ
0: ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่คือความรักหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกผูกพันกับคุณตาจริงๆนะครับ
1: ถ้าอย่างนั้นมันอาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้ค่ะเพราะถ้ามันเป็นความรักคุณจะต้องรู้เพราะมันจะแรงกล้ามันจะคือทุกความรู้สึกทุกลมหายใจเข้าออกจะคือชีวิตทั้งชีวิตจนคุณสามารถที่จะยอมตายได้เพื่อมัน
0: ผมรู้แล้วนะครับว่าคุณตาจะตอบว่าอะไร
1: เราเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างนี้ดีกว่านะคุณกิต
0: ผมมีเพื่อนเยอะแล้วนะครับพูดเล่นนะครับคุณตา
1: คุณเป็นเพื่อนที่ดีกับตาจริงนะคะ
0: ผมไม่ใช่สเปคคุณตานะสิครับคุณตาชอบผู้ชายแบบไหนกันนะ
1: ขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้าใจตาจริงค่ะ

สุดที่รักของผมครอบครัวของเรา

0: ถือกล้องนิดหน่อย
1: ดึกป่านี้ละทำไมไม่นอนอีก
2: ก็รอให้รายการจบก่อนสิคะเพลงดีจะตาย
1: นี่แกฟังเพลงแล้วดูแล้วร้องกันแน
2: ่ชอบสิ
1: หล่อบึกบึนขนาดเนี้ย
2: ถ้าชอบแบบเนี้ยนะคะก็เท่ากับทำแม
1: ่อะไรอะไร
2: ก็นักร้องก้ามปูคนเนี้ยเป็นแกนะสิคะวันก่อนอ่ะเพิ่งเปิดตัวผัวออกสื่อแบบ
1: แตายแล้วหล่อฮึกเหิมขนาดนี้เนี่ยนะเป็นแก
2: ก็พอหล่ออย่างเงี้ยละค่ะมาถึงได้ดึงดูดผู้ชายกันเอง
1: เวรกรรมกินแล้วคอแห้ง
3: ก็ดื่มไปหลายขนาดแล้วเนี่ย
4: เป็นไงครับวันนี้เป็นไงบ้างครับ
2: ก็ไม่เป็นไงนี่คะอ๋อแต่ว่ามีพิเศษอยู่อย่างนึงค่ะวันนี้พี่กิตเขาพาแฟนมาแนะนำตัวค่ะ
4: ที่บ้านเราเนี่ยเหรอ
2: ใช่ค่ะก็เห็นว่าเป็นวันเกิดเขาพี่กิตกับป้าสร้อยก็เลยจัดเลี้ยงให้ค่ะ
4: วันเกิด
1: เมื่อวันก่อนฉันเพิ่งบอกให้ตะกิตทำคะแนนสงสัยวันนี้จะได้เป็นหลายพอยต์เลย
2: ก็สวยนะคะแต่ว่าแต่งตัวไม่เป็นทั้งแบบทั้งสีอ่ะก็เลยดูซีดซีด
1: ตายนี่โปรเจกต์รันเวย์ไปนอนได้ละปะ
2: จะจู๋จี๋เหรอคะแหวะ
1: เครียดเหรอคะไหล่แข็งเป็นหินเลยมาเดี๋ยวฉันนวดให้เองนะคะ

พี่ก้องผมจะไปอาบน้ำนอนแล้วคุณเองก็เมามากแล้วนะไปนอนได้แล้ว

0: ืนน่ะนะเราคงจะไปบุ่มบ่ามอะไรเข้าล่ะสิฮะ
1: ผมไม่ได้บุ่มบ่ามนะครับแม่ผมพูดดีที่สุดแล้วนะครับ
0: พูดดีถ้าพูดดีแล้วทำไมเขาถึงปฏิเสธล่ะฮะ
1: ตาบอกว่าผมเป็นแค่เพื่อนนะครับผมอาจจะไม่ใช่สเปคคุณตาก็ได้นะครับแม่แต่ก็แปลกนะครับผมไม่อยากจะเจ็บเท่าไหร่เลย
0: ก็แปลว่าลูกอ่ะไม่ได้รักหนูตาหรอก
1: ก็ไม่รู้สิครับผมอาจจะแค่เหงาแล้วก็อยากมีใครสักคนแล้วคุณตาก็เป็นคนที่ดีที่สุดในตอนเนี้ยแม่อาจจะพูดถูกก็ได้นะครับผมอาจจะไม่ได้รักคุณตา
0: แล้วลูกรู้สึกยังไงกันแน
1: ่ก็รู้สึกผิดหวังนิดหน่อยแล้วก็หน้าแตกอีกนิดนึงนะครับ
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยก็แปลว่าลูกอ่ะไม่ได้รักหนูตาหรอกเพราะถ้าหากว่ารักเนี่ยนะป่านนี้ลูกคงตายไปแล้วล่ะไม่ได้มานั่งหน้าแบ้วใส่แม่แบบนี้หรอก
1: แม่ครับ
0: นี่ถ้าวันไหนนะลูกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยใจจะขาดทุรนทุรายเพราะผู้หญิงคนไหนขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละเขาเรียกว่าความรัก
1: ที่แม่พูดมาเนี่ยเพราะว่าแม่เคยมีประสบการณ์ตรงใช่ไหมครับ
0: ก็ใช่นะสิจะใครล่ะก็พ่อเรานั่นแหละทำมาเป็นย้อนแม่นะ
1: แม่หรือว่าผมจะไม่โชคดีเหมือนพ่อกับแม่ล่ะครับ
0: อะไรกันฮะยังหนุ่มยังแน่นมาทำเป็นปรงนี่แม่จะบอกอะไรให้เรื่องแบบนี้นะลูกถึงเวลามันก็มาเองบางทีนะมันอาจจะมาแบบที่เราไม่ทันได้คาดคิดเลยด้วยซ้ำนะลูกนะ
1: รักแม
0: ่นี่อะทานชาร้อนๆจะได้แก้ช้ำ
2: ในดวงตาของเธอเห็นฉันเป็นใคร
3: ผมช่วยถือนะครับ
4: ไม่เป็นไรครับ
3: ขอโทษนะครับ
4: คุณกิตคะเรื่องเมื่อคืนตาขอโทษนะคะ
3: ขอโทษทำไมล่ะครับคุณตาไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยเป็นเพื่อนกันไม่ต้องขอโทษหรอกครับ
4: คุณกิตคะต่อไปนี้เลิกรับส่งตานะคะตาไม่อยากมีใครมาเข้าใจเราสองคนผิดอีก
3: ก็ได้ครับ

0: เป็นไงนายกิตมุตตามาแต่เช้าเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะผอ.ขอตัวก่อนนะคะ
0: ไงเห็นว่าเมื่อวานลงทุนจัดงานเลี้ยงวันเกิดให้มุตตาหน่อยนะ
2: อย่าเรียกว่าลงทุนเลยครับเพราะผมไม่เคยหวังกำไรหรือขาดทุนจากใครขอตัวนะฮะ
3: นี่ยายตาพูดถึงว่าตอนนี้เธอก็25เต็มเนี่ยถือว่าเบญจเพสเต็มขั้นแล้วนะจะทำอะไรต้องระมัดระวังตัวเอาไว้หน่อยก็ดีนะช่วงนี้ดวงกำลังแรงแรงยังไงล่ะคะก็บางคนเนี่ยนะถือว่าเป็นการเปลี่ยนชีวิตไปเลยบางคนก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังเท้าน
4: ี
3: ่แต่ว่าบางคนเนี่ยนะก็ชะตาขาดหรือบางคนก็อาจจะเจอเนื้อคู
4: ่เนื้อคู่เอ๊หรือบางทีอาจจะเจอแล้วก็ได้นะ
5: ใช
4: ่เจอยังไงล่ะคะไม่เห็นมีใครสักคน
6: ยังตาก็ใครละจ๊ะที่เป็นคนจัดเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้ให้เธอแถมแม่ของเขาเนี่ยก็ดูจะปลื้มเธอเอามากๆเลยล่ะ
4: ตากับคุณกิตไม่ได้มีอะไรกันหรอกค่ะตาไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขานอกจากความเป็นเพื่อน
3: ฉันละเบื่อจริงๆพวกสวยเลือกได้เนี่ย

0: ช็คดวงให้ยายตาหน่อยดีไหม
1: เออดีมา
0: ท่านที่ยังโสดมีดวงจะสละโสดมีทั้งหนุ่มทั้งแก่มาหลงรักแต่ขอฟันธงว่าคนที่แก่กว่าไม่ว่าจะดูตรงไหนก็เพรียบพร้อมไปซะหมดคือคู่แท้ของคุณ
2: ปาร์ตี้ของดองกันเลยจ้ะ
3: ค่ะก็ทำงานเสร็จแล้วนี่ครับผ
2: อ.คุณตาเจอที่ห้องไหมครับ
3: ไม่กินเลยค่ะกินตอนนี
1: ้ไหนๆก็ไหนๆ
3: ดูให้พี่มากดูให้พี่ก่อน
2: ตาเดี๋ยว6โมงเย็นไปเจอผมที่รถนะผมจะไปจอดรอที่ใต้ถุนตึกนะแต่ระวังหน่อยนะ

0: ปามากขนาดไหน
1: แต่ความรักของเรามันเป็นไปไม่ได้อะค่ะ
2: ไอ้ตาทำไมวันนี้สวยจังเลยอะ
3: สวยเหมือนเจ้าสาวที่เพิ่งเข้าหอมาหมาดๆอะ
4: เรื่องใหญ่ละชิกะควบทั้งเวนเดอร์แคมเบรย
5: ์หมายความว่าชีควบทั้งอาทั้งหลานอะ
6: ทำไมฉันยังควบวินอยู่เลยล่ะ
3: เรื่องที่ไปเตือนคุณนภาค่ะเรื่องเด็กมุตาคุณไปเตือนหรือยังคะ
7: ยังไม่ได้เตือนค่ะ
3: ถ้าคุณไม่บอกเดี๋ยวอีฉันบอกเองค่ะ
7: ฉันว่าฉันคิดอะไรออกแล้วล่ะค่ะ
8: คุณพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสอสอสอตอนใส่หมวกกันน็อกก่อนขี่ใส่ใจคุณพี่ก่อนใคร
9: พี่ว้างกลับมาแล้ววะ
10: ว้างอะไรวะ
9: ครับก็เนี่ยกรุงเทพมหานครบ้านฉันเองปี2569ยังไหนก็มาแล้วแต่ฉันพาทัวร์อ๋อเฮ้ยลงมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเข้ามาเข้ามาไปไปไปเอ็ง
3: ขึ้นเอ็งขึ้นพร้อมไหมพร้อมไปเลยพี่
11: นี่มันบ้านเมืองที่ใดกันเฮ้ยพ่อชายมีเกวียนเหล็กวิ่งเร็วกว่าม้าด้วยเฮ้ยนี่มันแม่บุญตานี
12: ่บุญตาบุญตาบุญตา
11: พ่อชายเดี๋ยว
12: บุญตา
11: ที่นี่มีม้าหรือไม
13: ่ม้ามีมีแต่มอไซค์น่ะ
12: ข้าจะตามแม่บุญตาในเกวียนเหล็กนั้นไป
13: จะไปขึ้นไหม
9: เดี๋ยวเจ้าข้าใส่หมวกกันน็อกก่อน
8: ใส่หมวกกันน็อกก่อนเจ้าค่ะป้องกันเวลาสมองเกิดอุบัติเหตุเจ้าค่ะ
12: สมองหรือ
8: สมองของคนเรานะเจ้าค่ะมันบอบบางมากถ้าเทียบก็เหมือนกับไข่ไก่เจ้าค่ะ
12: แล้วถ้าไม่ใส่หมวกกันน็อก
8: ก็เหมือนกับไข่ที่อยู่นอกแผงเจ้าค่ะถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเราไม่ใส่อะไรป้องกันหรือว่าใช้ลดความรุนแรงเนี่ยก็จะทำให้สมองของเราเนี่ยลอยแล้วก็ไปกระแทกในกะโหลกซ้ำๆจนทำให้สมองที่เป็นอวัยวะส่วนควบคุมเนี่ยเสียหายอ๋อแล้วเวลาใส่เนี่ยอย่าลืมใส่สายรัดใต้คางด้วยนะเจ้าคะเวลาเลือกหมวกกันน็อกเนี่ยต้องเลือกแบบเต็มใบเพราะว่ามันจะช่วยลดความเสี่ยงของการสูญเสียที่จะเกิดจากอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียวเจ้าค่ะไปกันเถอะเจ้าค่ะ
9: กันน็อกก่อนคี
12: สวมหมวกกันน็อกสมองไม่น็อก

0: ับสนุนโดยฟ้าไทยน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปเข้มข้น M150
1: ที่ของฉันคืออยู่ในครัวที่ตรงนี้เหมาะสมกับฉันแล้วค่ะต้องไล่เรียงกันเยอะหน่อยนะคะว่าใครเมียหน่อยใครเมียหน่อย
2: คุณได้นะเก็บกระเป๋าเอาคุณอนุโลกไปแล้วค
3: ่
2: ะ
3: อยู่ร่วมโลกกันเลย
4: ไปพระนครไปทำไม
5: ไปหาเมีย
3: ลาลี
6: เฮ้ย
4: คุณชลัน
7: ฉันเกลียดมากฉันเกลียดมาก
3: มือนี้เป็นของฉันไอ้ไอรุนเลิกไม่มีสิทธิ์มันจับ
8: หยิบหน่อยใจเย็นหน่อยได้ไหมวันนี้คุณเป็นอะไรเนี่ย
3: ฉันเป็นลูกคนเดียวของเล่นในบ้านของฉันทุกชิ้นเป็นของฉันคนเดียวรู้ไหมตอนเด็กๆฉันต่อยกับเพื่อนทุกวันพ่อเพื่อนๆมายุ่งกับของเล่นของฉัน
8: แต่ฉันไม่ใช่ของเล่นของคุณ
3: เมื่อก่อนฉันสัญญากับหล่อนว่าฉันจะไม่ถูกเนื้อต้องตัวจะเป็นแค่เพื่อนแต่นับจากเนี้ยยกเลิกแก้มซ้ายนี้ของฉันแก้มขวานี้ของฉันของฉันของฉันไอ้บ้านั่นไม่มีสิทธิ์มายุ่ง
8: ปล่อยนะ
9: นี่แกเหมือนกัน

0: นอยู่ไหนอ่ะ
1: คุณน้องค่ะยายแจ๋วไม่ใช่โจรค่ะยายแจ๋วโวยวายไม่เข้าเรื่องไม่ยอมฟังฉันเลย
2: เอ้าแล้วไม่ใช่โจรใครหรอคะ
3: สามีผมเป็นสามีใช้คำว่าข่มขืนไม่ได
4: ้สรัญ
3: ผมต้องกราบขอโทษท่านเจ้าคุณคุณหญิงด้วยนะครับเพิ่งลงรถไฟมาเมียหนีมาไม่บอกไม่กล่าวก็เลยร้อนใจไม่ได้เข้ามากราบท่านทั้งสองก่อนครับ
4: หนีมาว่าแล้วเชียวทะเลาะกันมาใช่ไหม
1: ก็
3: เขาหาว่าผมมีผู้หญิงคนอื่นแต่ผมไม่มี
1: นี่คุณพูดให้มันน้อยๆหน่อยได้ไหมนี่คุณพ่อคุณแม่ฉันนี่บ้านฉันนะ
3: ท่านถามฉันฉันเป็นคนตรงๆฉันก็ตอบตามตรง
4: นี่เพิ่งแต่งงานกันได้ไม่กี่เดือนเดือดเลือดพล่านกันขนาดนี้เลยเหรอคะ
5: รินพระเอกของตัวงามหยดซะขนาดนี้มีเรื่องผู้หญิงบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะรินเองอ่ะทำคิดมากไปได
4: ้เฮ้หนูอย่าไปล้อพี่เขาสิ
3: ไหนๆก็เพิ่งมานะใจเย็นๆกันก่อนไปกินข้าวกินน้ำกันก่อน

0: บารณีกำลังจะแต่งงานวันมะรืนนี้แล้วการ์ดก็ยังไปไม่ถึงงานมั่นเปลี่ยนมาเป็นงานแต่งฉุกละหุกหน้าดูต้องขอโทษคุณประหลัดด้วยนะคะ
1: รู้อย่างนี้ผมก็สบายใจครับผมนึกว่าเขาหมดรักแล้วหนีตามเพื่อนมาพระนครนะครับ
2: อยู่บ้านเห็นหยิมหยิมพ่อออกเรือนไปแสนงอนขนาดนี้แล้วหรือคนใจดีคนใจเย็นของฉันหายไปข้างไหนซะแล้วล่ะหือแมริน
0: นั่งสิแม่ว่าทำอย่างนี้มันไม่ถูกนะมีอะไรก็พูดคุยกันซะทำแบบเนี้ยคุณประหลาดเสียงานเสียการต้องมาตามหาถึงพระนครแม่ว่าทำไม่ถูกเลย
2: แต่เห็นพ่อสรันแล้วก็อดนึกถึงในศักดิ์ไม่ได้นะตอนมีเรื่องอายุที่อังกฤษ 5-6 ปีกลับก็ไม่ได้อาเสียใจมากเข้ากับอาเนี่ยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็ก
1: ผมต้องกราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณมากนะครับที่เมตตาผมเรื่องรินนะครับ
2: รินเนี่ยเป็นคนสำคัญของพวกเราที่อายกให้เพราะมั่นใจว่าสรัญจะได้ของขวัญที่ดีที่สุดจากครอบครัวของเราในอนาคตไม่ว่าจะได้ยินอะไรมาขอให้เชื่อคำอาว่าลูกสาวคนนี้เป็นของมีค่าอายกให้เพราะหวังดีต่อสรัญ
1: ครับ
0: คืนนี้คุณประหลัดจะนอนที่ไหนคะ
2: ผัวเมียกันก็ต้องนอนด้วยกันสิหรือว่าจะไปนอนที่บ้าน
1: ผมไม่มีบ้านในพระนครครับคืนนี้ผมจะขอนอนที่นี่กับเมียของผม
0: คุณค่ะงั้นโบนอนกับพี่บานีได้ค่ะห้องบุใหญ่โตกว้างขวางสะดวกสบายคุณสรันไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ

0: ้องน้ำอยู่ทางโน้นนะคะผ้าเช็ดตัวค่ะ
1: นี่เสื้อผ้าของหล่อนเหรอ
0: ค่ะนี่ของฉันนี่ของน้องสาว
1: ของน้องสาวซื้อมาจากห้างแต่ของหล่อนตัดเย็บเองแตกต่างกันดีนะ
0: ฉันเสียดายเงินนี่คุณก็รู้ขนาดบ้านฉันยังเย็บเองเลยคนเรารสนิยมไม่เหมือนกันแปลกด้วยหรอ

0: อย่างรูปพวกนี้ก็เหมือนกันหลายๆรูปในบ้านหลังเนี้ยไม่มีรูปของหล่อน
1: ฉันไม่ชอบออกงานนี
0: ่น้องสองคนไม่เรียกหล่อนว่าพี่แปลกนะว่าไหม
1: คุณไม่เชื่อใจฉันหรอหาว่าคนบ้านนี้หลอกคุณหรองั้นก็ทิ้งฉันไว้ที่นี่สิกลับไปเลยกลับไปคุณดวงสวัสดิ์คงจะยังรอคุณอยู่อะกลับไปนะแล้วฉันสาบานว่าฉันจะไม่ไปให้คุณเห็นหน้าอีก
0: ไม่ฉันตีตราจองหล่อนเรียบร้อยแล้วทั้งแก้มซ้ายแก้มขวาอ๋อยังมีอีกที่หนึ่ง

0: คุณพ่อครับผมย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับนี่ครับผมกำลังอ่านเอกสารเตรียมช่วยงานคุณอาช้องนางที่บริษัทเราครับ
1: เขาพระยุง
0: เขาพยุงอีกแล้วพยุงต้นพยุง

นี่ไงถึงว่าอ่านเจอแวบๆลานเขาพยุงสัมปทานไม้ของบริษัทเราเมื่อ20กว่าปีก่อนนี่ใช่ไหมครับที่คุณพ่อหมายถึงลานเขาพยุงใช่ไหมครับคุณพ่อเป็นอะไรครับ

0: ไม่ต้องร้องนะครับคุณพ่อ
1: ผมอยู่นี่แล้วครับคุณพ่อผมจะจัดการให้เองครับครับครับอะไรที่ข้างค้างในใจคุณพ่อผมจะจัดการให้ครับผมจะจัดการให้

0: คุณนอนก่อนก็ได้นะคะฉันกำลังเร่งงานอยู่ขนมมงคลเอาไว้ใช้ในงานแต่งงานมองหาอะไรอยู่หรอคะ
1: นี่หล่อนไม่ได้แอบนัดเจอไอ้ตีปากกว้างตอนดึกๆใช่ไหม
0: นี่บ้าสิใครเขาทำแบบนั้นกันนี่คุณลงมานั่งเฝ้าฉันเหรอเฮ้ยไม่ถามมันแล้วนอนนอนนอนนอน
1: เยี่ยมเลยนอนนอนนอนนอนได้นอนห้องเดียวกับหล่อนอีกแล้ว

0: ลืม
1: ลืมอะไรของหล่อนค้อนอันเบ้อเริ่มเคลื่อนมาถึงนี่นะไม่ใช่แค่หล่อนหรอกที่คิดถึงฉันก็คิดถึงแก้มของหล่อนจนนอนไม่หลับเหมือนกันแหละ
2: นี่หล่อนมันนี่มันเหล็กทั้งดุ้นเลยนะทั้งมีดทั้งเหล็กจะฆ่ากันหรือไงเนี่ย
3: ฉันอุตส่าห์หนีมาอยู่เงียบๆคนเดียวยังจะตามมากวนประสาทอยู่ได้ขอฉันใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับเขาบ้างได้ไหมฮะ
4: โปรดอย่าใจร้ายปล่อยฉันให้เดาอยู่อย่างนี้
5: ลิ้มพี่จะถามว่าได้กลับมารับได้ไหม
2: ไอ้ตีปากวะไอ้ประหลาดตะลัน
6: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
7: เดี๋ยวซีนต่อไป
8: กลิ่นปากหมา
9: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสูตรมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
6: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
10: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
11: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดีนคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันนะ
12: ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่เนี่ย
13: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องนีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
12: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดี
14: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.ตอนจบ
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: มาร่วมเก็บความทรงจำไปด้วยกันกับลิงออนในวาดฝันวันวิวาห์ Final EP Fan Moment ศุกร์ที่4กันยายนนี้ที่ MCC Hall The Mall Lifestyle งามวงวานสนับสนุนโดย
16: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: เทพไทย
18: ลูกเป็นไข้แย่แล้วลืมเขย่าขวดจะได้ยาครบไหมเนี่ย
19: เทมปราคิสยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลชนิดน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนตัวยาละลายเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต้องเขย่าย
3: าน้ำเชื่อมใสรับประทานง่ายไม่ต้องเช็ค
16: เป็นฉลากก่อนใช้ยา
0: เทพภูเขาไฟคะทำไมให้เหมือนของจริงนะ
8: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
0: ภูเขาไฟลาวา
8: Formos Omega Smart Super Go

0: ที่หล่อนบอกว่าจะอยู่เงียบๆอ่ะแค่ชั่วคราวหรือว่าตลอดไป
1: ก็
0: ถ้าหล่อนไม่ได้ตามไปตีปากกว้างมาแล้ว

0: จะอยู่นานแค่ไหน
1: ถ้างั้นฉันถามคุณกลับบ้างมาตามฉันทำไมฉันมีความหมายอะไรสำหรับคุณคุณไม่มีคำตอบใช่ไหมฉันก็เหมือนกันถ้าเราหาคำตอบให้คำถามนี้ไม่ได้ชีวิตเราสองคนแย่แน่น่าเครียดเลยตลกไม่ออกแล้วล่ะสิ
0: หล่อนมีความหมายอะไรสำหรับฉัน
1: ใช่หาคำตอบมาให้ได้ถ้าหาได้ฉันจะยอมกลับไปกับคุณแต่ถ้าไม่ได้ฉันไม่กลับ

0: สวัสดีค่ะ
1: พี่ดวงเร็วเข้าค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่กำลังจะมาหาที่บ้านสุ
2: อะไรนะคุณพ่อกับคุณแม่จะมาเหรอ
1: รถไฟจะถึงเย็นนี้พี่ดวงรีบจับรถที่เร็วที่สุดมาหาสุที่นครเลยนะคะ
2: จ้าได้จ้า

0: คุณขับคืนไปเลย
1: ชิมเลย
0: ไม่ได
2: ้ขอหน่อย
0: ไม่ได้
2: ไม่ได้ชิมเลย
0: ไม่ได้
2: อ
0: ัน
2: เด
0: ีย
2: วนะ
3: อิจฉาคุณบราณีจังเลยนะคะแจ๋วว่าอยากแต่งงานเหมือนคุณบราณีบ้าง
0: จ้าแจ๋ว
3: อุ้ยเม็ดขนุนเนี่ยคุณรินเนี่ยชิมหรือยังคะถ้ายังไม่ชิมอ่ะจอขอชิมหน่อยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
4: ใครให้ชิมแจ๋ว
3: เม็ดเดียวไม่เป็นไรหรอกค่ะอร่อยจังเลยค่ะ
2: แจ๋วยังชิมได้เลย
4: คุณชิมไม่ได้
5: รินพวกเรากำลังจะออกไปที่โรงแรมกันน่ะต้องไปค้างที่นู่นกันทุกคนเลยยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็บ้านด้วยนะอ๋อแล้วรินมีอะไรจะฝากไปที่นู่นด้วยไหม
0: มีอยู่ตรงโต๊ะที่สวนน่ะแล้วก็ขนมมงคลนี้ด้วยได้ไหมแจ๋ว
4: ค่ะ
0: จะตามไปทำไม

0: สวนสวนตรงไหนอะติดรั้วข้างบ้านหรือเปล่า
1: อยู่ข้างหน้านี่เองเดินไปนิดเดียวก็ถึง
0: ฉันไม่ช่วยยกของไง
1: ไม่ต้องค่ะไป

0: ดีนะแอบเก็บไว้อันนึง
1: เอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวให้คนมาช่วยยกไป
2: ค่ะ
1: นี่คุณประหลัดสลันเขารักตัวมากเลยนะตามเฝ้าตั้งแต่เช้าอย่างกับกลัวตัวหายเนี่ยตลกชะมัดเลยเนาะ
2: ค่ะไม่ใช่หรอกค่ะเขาเห็นดินเป็นแค่ข้าวของเป็นแค่สมบัติของเขาไม่ใช่ความรัก
1: หมายความว่ายังไงอริน
2: เขากับพี่อรุณไม่ถูกกันค่ะ
1: นี่เขาหึงตัวใช่ไหมเขาหึงตัวหน้าเลยอะ
2: หึงเขาใช้กับคนรักกันคุณสรันเขารักคนอื่นอยู่จะมารักรินได้ยังไงล่ะคะเขาแค่กลัวเสียหน้ากลัวเสียศักดิ์ศรีกลัวแพ้พี่อรุณเท่านั้นแหละค
3: ่
2: ะ
3: ใครคิดถึงพี่อรุณจ๊ะได้ยินว่าเรียกชื่อพี่อยู่ลินนั่นเองพี่ก็คิดถึงลินเหมือนกันจ้ะ
2: พี่อรุณมาทำอะไรคะมาทำไมคะ
3: ก็มาช่วยงานไงมารับยายบุกไปโรงแรม
2: ถ้างั้นก็รีบไปเลยค่ะนี่ค่ะ
3: คือพี่ยังไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะที่บ้านไม่มีอะไรกินพี่ขอกินข้าวก่อนได้ไหม
2: ไม่ได้ค่ะพี่อรุณต้องไปโรงแรมเลยค่ะคุณหมูเขารีบค่ะไปเลยสิคะ
1: รีบขนาดนั้นเลยเหรอรีนอ่ะนั่นไงมาพอดีเลยช่วยยกของหน่อยค่ะ
3: เจ้า
1: ค่ะ
3: เจ้าไปรถพี่อยู่ตรงนู้นน่ะ

0: ทำไมนานจังเลยอะหล่อน
1: ก็กลัวลืมของค่ะก็เลยตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อน
2: ลินที่จะถามว่าใช่กลับมารับเลยไหมไอ้ตีปากวะไอ้ประหลาดสลัน
3: โปรดอย่าใจร้ายปล่อยฉันให้เดาอยู่อย่าง
2: ลินไม่ใช่เมียนายเมียนายคือดวงสว่างนะฮะ
4: Do labels define me? Never. I break through them. Vitamin C, skincare's potent ingredient, breaks through from my skin into my smile. New Colgate Optic White Vitamin C, 95% high purity vitamin C, removes stains in 7 days for visibly whiter teeth. New Colgate Optic White Vitamin C for a sunshine smile.
5: โรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาม
6: าแข่งโบลิ่งโชว์เก่ากันหน่อย
7: วัยเปลี่ยนแต่ความสนุกไม่เคยเปลี่ยนใหม่ทิชชูโกสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายที่มี YBG และ HMB โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพมวลกล้ามเนื้อ
2: ชนะแล้ว
8: อีกสักเกมไ
7: หมใหม่ Ensure Go Advanced Pro สูตรไม่เติมน้ำตาลทราย
9: ตกใจอะไรมันแค่กรอบโลตัสกรอบมาก
10: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
11: ลองชิมดูครับ
12: งั้นชิมเลยนะคะตำหนัวอร่อยจริงๆค่ะ
13: น้ำปลาตำหนัวแซ่บนัวนัว
14: มีตำหนัวตำแซ่บด้วย
12: ผมเลิฟเลย
15: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่ฟีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98%ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
16: Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลล์ Dutch Mill

0: Life Words ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: ไอ้ตีปากว่าไอ้ประหลาดสลัน
2: แกเอาลิงฉันมา
1: แกนั่นแหละที่ทำร้ายจิตใจลิง
2: อย่ามายุ่งกับเมียฉันอีก
1: ลินไม่ใช่เมียนายเมียนายคือดวงสว่างนะครับ
2: ฉันสั่นหมดแล้วเนี่ยหล่นหัวไปหรือเปล่าเนี่ย
3: นั่นสิเมื่อก่อนไม่เห็นจะดูขนาดนี้เลย
2: โอ้โห
3: ตายเพราะว่าเรื่อง
4: เด็กแยกกันเดี๋ยวนี้เลยนะคะพี่อรุณจะไปห้องน้ำไม่ใช่หรอคะเชิญเลยค่ะเราอย่าเดินกลับมาที่นี่อีกไปสิคะ
5: ไม่เคยเห็นรินโมโหขนาดนี้เลยนะตลกดีเหมือนกันเนาะ
4: ส่วนคุณสรันนั่งอยู่แต่ในครัวห้ามออกไปจากในครัวเด็ดขาดได้ยินกันไหมคะ
1: ฝากไว้ก่อนเนี่ยไอ้กระลัก
4: อย่านะ
2: ไม่ใช่ธนาคารไม่รับฝากเว้ยไปเลยไปไอ้ตีปากว่างไปเด้ไปโถเว้ย

0: โบเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมแมวกับหนูถึงไม่ควรเจอกันคราวหลังเราจะช่วยกันระวังมากกว่านี้นะ
1: แจ๋วไปส่ง
2: ค่ะ
1: นี่หมดเลย
3: ฉันไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนได้หรือเปล่า
1: ไม่ได
3: ้ก็เปียกอยู่อย่างนี้
4: ตอนที่พ่อของหลานทำสัมปทานที่เขาพยุงนะอายังเรียนอยู่ที่ปีนังอาเป็นผู้หญิงคุณพี่ก็เลยไม่ยอมสอนงานอะไรให้สรุปก็คืออาไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับสัมปทานที่เขาพยุงเลย
5: แล้วคุณลุงคนนี้ล่ะครับ
4: ลุงโฉมเป็นคนเก่าคนแก่ของบริษัทอาก็เลยอยากให้ชรัตเนี่ยคุยถามกับลุงโฉมเองเลย
5: ได้ครับคุณพ่อร้องไห้เวลาที่พูดถึงเขาพยุงเราเคยมีสัมปทานที่ลานเขาพยุงที่เชียงใหม่ใช่ไหม
6: ครับคุณหนูเป็นสัมปทานสั้นๆแค่ 2-3 ปีครับ
5: แล้วเกิดอะไรขึ้นที่นั่น
6: บ
5: อกมาเถอะคุณพ่อพูดถึงคำนี้ตั้งแต่ตอนล้มป่วยใหม่ๆเราทุกคนต้องช่วยท่านนะ
6: ผมประจำอยู่ที่พระนครมาตลอดไม่ค่อยรู้เรื่องนั้นครับแต่มีที่เขาลือกันว่าท่านเจ้าคุณพิจารณ์

0: มีเมียลูกอีกคนที่เขาพยุงครับ
1: เมียกับลูกลูกผู้หญิงลูกผู้ชายครับ
0: ไม่มีใครทราบหรอกครับคนงานที่เขาพยุงเนี่ยก็เป็นคนพื้นที่ทั้งหมดและคนที่ติดตามท่านไปก็ตายหมดแล้วเรื่องที่ลือๆกันต่อมาก็ไม่มีใครอยากพูดต่อเขาเกรงใจคุณผู้หญิงกับคุณหนูครับ
1: คุณพ่อคงห่วงเมียกับลูกที่ว่าถึงได้ฝากฝังฉันขนาดนี้ฉันเป็นลูกคนเดียวแม่ก็เสียไปแล้วฉันไม่ใช่คนใจแคบหรอก
2: แล้วเราจะรู้ข้อมูลเรื่องนี้จากใครได้อีกลุงชมแนะนำหน่อยสิ
0: ก็คงต้องไปที่เขาพยุงแหละครับถามอาจจะคนแถวนั้นคนอื่นๆที่บริษัทก็รู้เท่าที่ผมรู้นี่แหละครับ
2: เอาไงดีล่ะชลัด
1: ผมจะตามสืบเรื่องนี้ต่อเองครับไว้รอเสร็จงานทางนี้แล้วผมจะขึ้นไปเชียงใหม่ด้วยตัวเองครับคุณอา
2: ที่คุณพี่คงจะดีใจมากๆเลยนะพี่ชลัดเข้าใจท่านชลัดทำถูกแล้วลูก
1: คุณพ่อร้องไห้ผมเพิ่งเคยเห็นก็คราวนี้คงสำคัญสำหรับท่านมากยังไงผมจะต้องตามเมียกับลูกของท่านกลับมาให้ได้ครับ

0: เดี๋ยวนั่งพักกันก่อนนะคะกระเป๋าเดี๋ยวเอาขึ้นไปที่ห้องที่จัดไว้เลยนะ
1: ค่ะ
2: นี่แม่ดวงสว่างไปไหนเนี่ยพ่อแม่มาทั้งคนไม่ไปรับที่สถานีรถไฟ
0: หนูอยู่นี่ค่ะไปหากับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่นั่นแหละขี้บ่นจริงคุณชานาลิศ
3: คุณดวงสว่าง
0: เดี๋ยวคุยกันไปก่อนนะคะหนูไปหาเครื่องดื่มมาให
1: ้หล่อนนี่มันใจจืดใจดำจริงเลยนะโทรมาก็ไม่คุยกับพ่อกับแม่ต้องให้พวกเราโทรมาถึงที่นี่นี่คิดจะตัดแม่ตัดลูกกันเลยใช่ไหม
0: บุญคุณคุณแม่กับคุณพ่อท่วมหัวใครจะกล้าล่ะคะดวงกราบขอโทษนะคะดวงแค่ไม่สบายใจอยากอยู่คิดอะไรเงียบ
2: ๆแล้วคิดอะไรได้หรือยังล่ะจะเอายังไงงานแต่งงานก็จัดใหญ่โตใครๆก็รู้กันทั้งพระนครจะทำเป็นเล่นได้ที่ไหนกัน
0: ดวง
2: กลับพระนครไปกับคุณชายซะผัวเมียกันน่ะแต่งงานกันแล้วก็เหมือนชีวิตเดียวกันแล้วยังไงก็ต้องอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันให้ได
0: ้ดวงไม่กลับค่ะถ้าดวงไม่ได้ชีวิตอย่างที่ดวงฝันไว้ยังไงดวงก็ไม่กลับ
2: ไอ้ลูกคนนี้ตามไปสิครับคุณชาย
3: ครับ
2: ไปสิ
3: ครับคุณดวงครับชีวิตในฝันของคุณหมายถึงอะไรล่ะครับ
0: ดวงแต่งงานกับคุณทั้งที่ไม่รู้จักกันเขาคิดว่าคุณชายจะให้ความมั่นคงให้เกียรติยศกับดวงได้แต่ดวงกลับเป็นได้แค่มีอาจารย์จนๆถ้าคุณชายให้ดวงได้แค่นี้ดวงขอเลือกคนที่ดวงรักดีกว่า
1: เลือกคนที่แกรักแกหมายถึงอะไรผู้หญิงดีๆมีผัวเดียวทั้งนั้นจะมาทำเป็นวันทองสองใจแม่ไม่ยอมนะ
3: ที่จริงผมกำลังจะลาออกจากการเป็นอาจารย์นะครับ
0: จริงเหรอคะ
3: ผมทราบมาว่าคุณพ่อของคุณกำลังจะเปิดห้างสรรพสินค้าใจกลางพระนครผมเลยอยากจะขอโอกาสเข้ามาบริหารงานนะครับ
2: ห้างที่สี่กั๊กพญาศรีเนี่ยเหรอตอนนี้มันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยนะคุณ
3: นั่นแหละครับผมโตมาที่ยุโรปเห็นห้างประเภทนี้มาเยอะผมรู้วิธีบริหารครับ

0: ้างสรรพสินค้าของคุณพ่อจะต้องยิ่งใหญ่และโด่งดังครอบครัวของคุณพ่อจะต้องมีทั้งเกียรติยศและความมั่นคงครับ
1: ดีเลยถ้างั้นก็ลงตัวคุณพ่อได้คนมาช่วยบริหารงานส่วนแกกลับไปหาความมั่นคงที่พระนครด้วยกันไม่ต้องคิดแล้วกลับไปพร้อมกันพรุ่งนี้เช้าย
2: ังค่ะคุณแม่ดวงให้เวลาอีก6เดือนถ้าทุกอย่างไปได้ดีดวงถึงจะกลับค่ะ
1: นี่ไม่ดวงสวัสดิ์แกจะเล่นแง่อะไรนักหนาฮะ
2: ดวงไม่เชื่อคำพูดคุณชายแล้วนะคะในสายตาดวงดวงไม่รู้จักคุณเลยภายนอกคุณดูน่าเชื่อถือแต่คุณมักมีเรื่องลึกลับซ่อนไว้เสมอ
3: โปรดอย่าใจร้ายปล่อยฉันให้เดาอยู่อย่าง
4: ดวงความเป็นเพื่อนของเราหล่อนมีอะไรปิดบังหรือเปล่า
3: ว่าหัวใจเธอเลือกใคร
5: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
8: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
9: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
8: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
9: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
10: ตกแต่อะไรมันแค่กรอบโลตัสกรอบมาก
11: โอ้โห
12: หายสาบสูญมา20กว่าปีแล้ว
13: พวกคุณไม่กินเส้นกันเพราะของชิ้นนี้หรอคะ
14: โลกโกงไปปะเนี่ย
15: แบบนี้เขาเรียกว่าพระสมุทรผีลง
16: เอาทำเลยต้องมองหลับหลัง
17: เอฟแอลมาลี
18: ก็ช่วยเซฟวันนี้ไง
19: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 นาที
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
15: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
0: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
15: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
0: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินท
3: ์ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
7: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
3: เพราะเราปิดผมขาว
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
7: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
1: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
9: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
3: โปรดอย่าใจร้ายปล่อยฉันให้เดาอยู่อย่างนี
2: ้ในสายตาดวงดวงไม่รู้จักคุณเลยภายนอกคุณดูน่าเชื่อถือแต่คุณมักมีเรื่องลึกลับซ่อนไว้เสมอต่อไปนี้ดวงจะดูที่การกระทำของชายเท่านั้น
0: ถ้าคุณพ่อของคุณตอบตกลงกลับไปผมจะลาออกจากการเป็นอาจารย์ทันทีครับ
19: ก็ได้จะเอาอย่างนั้นก็เอาง
2: ั้นดวงจะอยู่ที่นี่ต่ออีก6เดือนถ้าถึงเวลาแล้วเนี่ยดวงจะกลับพระนครเองนะคะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณชายห้ามมายุ่งกับดวงที่นี่อีก

0: ไมถึงมีลูกดื้ออย่างนี้นะเหนื่อยใจจริงๆเลย
1: คุณที่เราให้ลูกแต่งงานเนี่ยก็หวังจะขยายความมั่งคั่งให้กับครอบครัวไปๆมาคุณชายนฤทธิ์กลับไม่มีอะไรเลยแล้วนี่ยังจะมาเป็นกาฝากทำงานกับกงสีของเราอีก

แต่ก็เอาเถอะยังไงก็เสียลูกให้เขาไปแล้วนี่ทำไงได้ล่ะคะแต่ยังไงก็ตามเราจะต้องพายายดวงกลับพระนครให้ได้

0: นะฝากน้องด้วย
1: ขอบคุณครับ
0: ห้าคาถาครองคู่จำไว้นะลูกซื่อสัตย์อดทนแกล้งโง่ไม่พูดลืมง่าย
2: ค่ะ

0: น้องยังเด็กหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยน้องด้วยนะลูก
1: ขอบคุณครับ
0: ไม่ได้อยู่กับแม่แล้วอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะลูกเชื่อฟังพี่เขา

0: สวยจังเลยอ่ะ
1: แจ๋วเหรอคะ
0: ไม่ใช่ฉันหมายถึงริน
1: ล้อเล่นนะคะ
0: เฮ้ยรินสวยมากเลยนะปกติเห็นแต่แบบใส่ชุดอยู่บ้านธรรมดาโหพอวันนี้รินแต่งตัวสวยนะสวยมากๆอ่ะ

0: ุ้ยอะไรวะเนี่ยแจ๋ว
1: แจ๋วไม่ได้ทำค่ะแจ๋วไม่ได้ทำ
0: ชมเมียคนอื่นอย่าให้ได้ยินอีกนะจรัญ
1: อย่าตามไปค่ะคุณรินสั่งไว้ว่าให้คุณสองคนอยู่ห่างๆกันถ้าคุณตามไปคุณรินจัดการคุณสองคนแน่อย่าทำไปค่ะ
0: แล้วทำไมไม่บอก
1: บอกแล้วค่ะคุณไม่ฟัง
0: ฝากไว้ก่อนนะเว้ย

0: วยหล่อสมกันยังกับกิ่งทองใบหยกเลยนะคะ
1: ย่านคุณพนิดมีแค่นี้เองเหรอทำไมน้อยจัง
0: ทำไมล่ะคะ
1: ก็เห็นมีแค่ลุงเขาแล้วก็เพื่อนๆในวงการค้าทำไมมีญาติน้อยจัง
0: เห็นเขาบอกว่าพ่อแม่เขาเสียชีวิตหมดแล้วญาติส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ปีนังไม่สะดวกที่จะมาค่ะ
1: ลูกของเราเนี่ยเป็นลูกสาวแต่งงานไปชีวิตก็เป็นของสามีขอให้นายพนิดเป็นคนดีด้วยเถอะ
0: คงไม่มีอะไรหรอกมั้งคะอย่าคิดมากเลยค่ะ

0: ค่ะ
1: บราณีกับบุรณีน้องสาวของหล่อนเต้นรำได้เก่งมากแต่ว่าหล่อนเต้นได้แย่เหลือเกิน
0: ก็บอกแล้วไงคะว่าฉันไม่ชอบออกงาน
1: ฉันไปถามญาติทุกคนทุกคนยืนยันว่าในบ้านนี้มีพี่น้องสามคน
0: ความจริงก็เป็นอย่างนั้นค่ะ
1: เพื่อนอย่างหล่อนจะไม่หลอกลวงเพื่อนอย่างฉันใช่ไหมแต่ดวงตาทุกคนตอนที่พูดถึงหล่อนดูมีพิรุธฉันขอถามคำถามที่สำคัญมากระหว่างความเป็นเพื่อนของเราหล่อนมีอะไรปิดบังหรือเปล่าทางตะวันหันสู่ดวงอาทิตย์ได้แค่ดวงเดียวครอบครัวของหล่อนสำคัญมากกว่าฉัน
2: พี่น้องเราถึงเวลาที่เราจะบุกไปหามันบุกเข้าเมืองบุกเข้าเมือง
3: บุกเข้าเมืองบุกเข้าเมือง
4: ใส่สร้อยฉันไว้เถอะนะให้พระท่านคุ้มครองคุณ

0: เดชสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
1: รูปนี้หลายปีแล้วเชื่อมั้ยผิวตอนนี้ดีกว่าเยอะ
2: ใหม่ L'Oreal Paris Triple Power Serum ผสานแป้งไทยไฮยาและวิตามิน C ช่วยจัดการ3ปัญหาผิวนี่1เดียวช่วยลดเรือนริ้วรอยผิวดูกระชับกระจ่างใสผู้ใช้ 98% เห็นว่าเป็นเซรั่มที่ดีที่สุดที่เคยใช้มาใหม่ Revitalift Serum จาก L'Oreal Paris
1: เพราะเราคู่ควร
3: รับชุดไหนดีครับ
4: เอาชุด
5: ออสตางค์
6: แลกซื้อ KFC และ Sanrio Characters Collection แค่89บาทลุ้นรับตัว Secret สุดน่ารักเมื่อซื้อบัคเก็ต299บาทขึ้นไปถึง23กันยายนนี
7: ้เด็กเจนอนาคตต้องก้าวให้ทันโลก High QUST รวม5สารอาหารและผสม Ghost LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง High QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ High QS School
8: เดี๋ยวปีนต่อไป
9: กลิ่นปากหมา
10: ขาโดนเมา
11: ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่น
12: ยาสีฟันสูตรมิ้นคราฟ
13: ที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปาก
14: หอมทันทีเลยครับ
15: และอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
16: BYD C Lion 5 DMI Super PHEVเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
17: สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้ไปโคราชที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่งูนะครับแต่คือปลาไหลในช่วงหน้าฝนนี้ลำน้ำในหลายพื้นที่ของตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวเริ่มมีน้ำเพิ่มขึ้นในลำธารหลายจุดเข้าท่วมจุดที่เคยแห้งแล้งและเป็นพงหญ้า ก่อนหน้านี้กลายเป็นที่อยู่อาศัยของปลาไหลตามธรรมชาติซึ่งจะมารวมกันหากินมากเป็นพิเศษไปทำงานชอบวัดเหลือมาดูคุณทวีรัตน์จันแสงสายวัย58ปีที่ในละแวกรู้จักกันในชื่อพรานเทิดเป็นหนึ่งในเซียนปลาไหลที่ออกมาหาดักจับเพื่อนำกลับไปทำเป็นเมนูเด็ดรวมถึงจับขายได้ราคากิโลละ200บาทปลาไหลที่จับได้ผูกเชือกห้อยเป็นพวงยาวเลยครับปลาไหลที่ยังไม่ได้ปรุงเป็นอาหารอาจจะดูน่ากลัวแต่เมื่อนำมาทำเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นแกงป่าแกงเผ็ดแกงคั่วหรือต้มโคลงช่างดูน่าทานจริงพรานเทิดพาไปดูวิธีการล่าปลาไหลเริ่มจากหาเหยื่อก็คือไส้เดือนที่หาได้ง่ายในช่วงนี้เกี่ยวไส้เดือนกับตัวเบ็ดที่ผูกเชือกไนลอนจากนั้นผูกทุ่น

0: ด้วยโฟมพันไว้กับต้นหญ้าหรือกิ่งไม้จุ่มเหยื่อลงไปในน้ำริมตลิ่งให้ถึงพื้นส่วนระยะความยาวเชือกที่เหลือจะวางกองเอาไว้เหนือพื้นน้ำหรือพื้นหญ้าด้านบนเพื่อจะได้สังเกตได้ง่ายว่าเมื่อเชือกที่เหลือถูกดึงจนตึงแสดงว่าปลาไหลมากินเบ็ดแล้วการวางเบ็ดดักปลาไหลทำตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วค่อยมาตรวจจับเป็นระยะในช่วงเย็นกลางคืนและในช่วงเช้าตรู่นี่เป็นวิธีล่าปลาไหลที่พรานเทอร์สืบทอดวิชามาจากปู่ย่าตายายการตกปลาไหลจะหาทำเลที่เป็นลำคลองหรือหนองที่น้ำค่อนข้างนิ่งเลือกทำเลเฉพาะตามแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่บนที่สูงเหนือแหล่งชุมชนเพื่อให้คนซื้อปลาไหลมั่นใจและสบายใจว่าเป็นปลาไหลที่สะอาดปลาไหลธรรมชาติจะมีราคาค่อนข้างสูงกิโลละ200บาทพรานเทิดไม่ได้ออกหาปลาไหลเป็นประจำทุกวันจะหาเฉพาะเวลามีพรีออเดอร์หรือมีผู้สั่งจองล่วงหน้าเท่านั้นพรานเทิดจะหมุนเวียนสถานที่หาปลาไหลไปเรื่อยๆเพราะป่าแถบนี้เป็นแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์จึงเป็นการเปิดโอกาสให้ปลาไหลได้หากินและขยายพันธุ์ตามธรรมชาติอย่างเต็มที่ชุมชนจะได้มีปลาไหลไว้กินนาน
1: ๆเอาโอ้โหเข
2: เป็นนักล่าปลาไหลที่มีสายตายาวไกลมากขึ้นเหนือไปลำปาง
0: บริเวณถนนลำปางเมืองปานใกล้ปากทางเข้าหมู่บ้านแม่กงหมู่3ตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางมีร้านเล็กๆริมทางชื่อสวนอุ้ยคำเปิดขายผักสดตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีคนขายเฝ้าร้านมีเพียงกล้องวงจรปิดคอยบันทึกภาพเดือนที่ผ่านมาร้านสามารถขายผักได้มากกว่า 10,000 บาทนี่คือเจ้าของร้านที่ตามปกติไม่อยู่ประจำที่ร้านเพราะมีงานประจำเป็นทหาร10เอกอานนท์วรรณวัฒนานนท์สารวัตรทหารบกสังกัดกองร้อยสารวัตรทหารมทบ32เจ้าของสวนอุ้ยคำเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านขายผักว่าผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32ต้องการให้กำลังพลใช้เวลาว่างประกอบอาชีพเสริมตามความถนัดเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวผักที่นำมาขายเป็นผักสลัดที่ปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ใช้สารชีวพันธุ์ในการดูแลมี8ชนิดเช่นกรีนคอสเรดคอสกรีนแทงโก้และไอซ์เบิร์กขายต้นละ10บาท10เอกอนนท์เตรียมถุงสำหรับใส่ผักไว้ให้ลูกค้าพร้อมกล่องรับเงินสดและ QR code สำหรับสแกนโอนเป็นระบบซื้อเองจ่ายเองนักเลงพอที่เลือกเปิดร้านขายผัก10เอกอนนท์เล่าว่าตัวเองชอบการเกษตรและครอบครัวมีพื้นที่อยู่แล้วจึงทดลองปลูกผักในช่วงเวลาว่างหลังเลิกงานรวมถึงวันเสาร์อาทิตย์เมื่อปลูกผักได้แล้วก็คิดหาวิธีขายโดยไม่ต้องมีลูกจ้างจึงตัดสินใจทำร้านแบบไม่มีคนขายเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงและติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ดูร้าน10เอกอนนท์บอกว่าสิ่งที่ต้องการมากกว่ารายได้คือการสร้างความเชื่อมั่นและฝึกเรื่องความซื่อสัตย์กับลูกค้าเพราะร้านไม่มีคนเฝ้าที่น่าชื่นใจก็คือตั้งแต่เปิดร้านมาเกือบ3เดือนยังไม่เคยเจอปัญหาผักหายหรือเงินขาดเลยนอกจากปลูกผักแล้วยังมีบ่อเลี้ยงปลาทับทิมปลานิลรวมถึงหอยจุ๊บที่มีอยู่ตามธรรมชาติส่วนผลไม้นานาชนิดโดยตั้งใจใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวควบคู่ไปกับการรับราชการทหาร
3: ก็เอาแค่เอากินเขาก็มัน
2: ขยันแบบนี้ครับยศเป็นนาย10แต่ว่ารายได้เป็นนายพันไปอุทัยธานี
0: พาไปเที่ยวสวนองุ่นแฮปปี้ฟาร์มสวนองุ่นแห่งแรกของจังหวัดอุทัยธานีที่ปลูกในเชิงการค้าตั้งอยู่ที่หมู่5ตำบลหูช้างอำเภอบ้านไร่คุณสุรเชษฐ์เทพรักษ์วัย30ปีเจ้าของสวนองุ่นแฮปปี้ฟาร์มเล่าว่าจุดเริ่มต้นของสวนมาจากคุณแม่ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ด้านปลูกองุ่นมาก่อนจึงชักชวนให้มาลงมือทำด้วยกันใช้พื้นที่ปลูกประมาณ3ไร่ความพิเศษขององุ่นที่นี่คือการใช้องุ่นป่าเป็นต้นตอก่อนนำองุ่นสายพันธุ์ดีมาติดตาทำให้ต้นมีความแข็งแรงและทนทานลงทุนปลูกครั้งแรกเพียงครั้งเดียวแต่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานประมาณ 10-20 ปีและใน1ปีสามารถให้ผลผลิตได้ถึง2รุ่นนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาเที่ยวชมสวนได้ฟรีถือตะกร้ากันไกรเดินเลือกตัดพวงองุ่นที่ถูกใจจากต้นได้ด้วยตัวเองตัดไปชิมไปได้เลยทางสวนไม่คิดเงินเพิ่ม
4: หวาน
0: องุ่นที่ปลูกมีทั้งหมด5สายพันธุ์ได้แก่พันธุ์แบล็คโอปอลจากประเทศออสเตรเลียไวท์มะละกาจากสเปน S48 มีต้นกำเนิดจากอิสราเอลและพัฒนาต่อในจีนฟังเสียงกรอบกัดแล้วดังขององุ่นพันธุ์ S28 ครับ
4: กรอบหวานอร่อย
0: พันแม่มดจากอเมริกาเป็นองุ่นไร้เมล็ดและพันลิลลี่องุ่นสายพันธุ์จากยูเครนองุ่นทุกสายพันธุ์ขายในราคาเดียวกันกิโลละ120บาทลูกค้าคนนี้บอกว่าประทับใจกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติสามารถเดินชมเดินชิมได้ทั้งสวนไม่เสียค่าเข้าชมการได้เลือกตัดองุ่นสดๆด้วยตัวเองสร้างความสนุกและความสุขไปอีกแบบเมื่อลูกค้าได้องุ่นที่ชอบแล้วก็นำมาชั่งน้ำหนัก

0: คัดลูกเสียออกก่อนบรรจุกล่องให้กับลูกค้าอยากชิมอยากตัดองุ่นสดๆจากต้นไปกันได้เลยครับทางสวนเปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงต้นเดือนกันยายนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์และ Facebook ที่ขึ้นหน้าจอครับ
1: เนี่ยแบ๊วแล้วเนี่ยเห็นมั้ย
2: น่าไปเที่ยวไปชมไปซื้อมากครับไปนครศรีธรรมราช
3: สูง
0: ชวนไปพายเรือคายักลอดถ้ำชมธรรมชาติและหินงอกหินย้อยที่ชุมชนท่องเที่ยวหมู่บ้านน้ำตกมีนาคาเฟ่แคมปิ้งทุ่งสงตำบลน้ำตกอำเภอทุ่งสงความพิเศษของเส้นทางนี้คือสามารถพายเรือจากฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชลอดผ่านถ้ำออกไปยังพื้นที่จังหวัดตรังได้เลยระหว่างเส้นทางก่อนถึงปากถ้ำนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์เมื่อพายเข้าไปภายในถ้ำบางช่วงจะมืดสนิทต้องใช้ไฟฉายส่องนำทางบางจุดมีแสงธรรมชาติส่องลงมาจากช่องด้านบนของถ้ำเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมักจะหยุดถ่ายรูปคุณเศรษฐวุฒิศักดิ์ศรีเจ้าของมีนาคาเฟ่เล่าว่าถ้ำฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชเรียกว่าถ้ำน้ำลอดเมื่อพายเรือผ่านไปออกอีกฝั่งจะเป็นถ้ำวังพระยาพิชัยสงครามอำเภอรัศดาจังหวัดตรังระยะทางจากมีนาคาเฟ่ไปจนถึงอีกฝั่งประมาณ1กิโลเมตรครึ่งเส้นทางนี้ระดับน้ำไม่ลึกและมีคนในพื้นที่คอยดูแลตลอดทางเด็กและผู้สูงอายุก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ค่าบริการอยู่ที่คนละ350บาทส่วนเด็กอายุ 5-8 ปีราคา200บาทนอกจากกิจกรรมพายเรือลอดถ้ำแล้วที่นี่ยังมีที่พักรวมถึงอาหารเมนูพื้นบ้านและเครื่องดื่มไว้บริการสนใจพายเรือลอดถ้ำชมหินงอกหินย้อยและธรรมชาติพร้อมสัมผัสเส้นทางพิเศษที่พายเรือจากนครศรีธรรมราชไปออกอีกฝั่งที่จังหวัดตรังไปเที่ยวกันได้ครับที่มีนาคาเฟ่เปิดให้บริการทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงครึ่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
4: มีไม่ได้นะ
5: ใช
2: ่เป็นการท่องเที่ยวแนวผจญภัยความมืดหน่อยๆครับนักลงส่งท้ายไปโครเอเชีย
0: ที่เมืองปูลาเมืองชายฝั่งที่มีชื่อเสียงระดับโลกในฐานะศูนย์กลางอารยธรรมโรมันโบราณที่สมบูรณ์แบบริมทะเลอาเดรียติกที่อัฒจันทร์โรมันโบราณอายุกว่า 2,000 ปีเป็นอัฒจันทร์โรมันเพียงแห่งเดียวในโลกที่ยังคงรักษาหอคอยทั้ง4และซุ้มโค้ง3ชั้นภายนอกไว้ได้อย่างครบถ้วนเป็นอัฒจันทร์โบราณสถานที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกจุคนได้มากถึง 23,000 คนสร้างเพื่อให้นักโทษสู้กับสัตว์อย่างเสือสิงโตหรือนักโทษสู้กับนักโทษเพื่อความบันเทิงของผู้ชมเหมือนในภาพยนตร์ดังเรื่อง Gladiator แต่ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่แสดงคอนเสิร์ตบัลเล่โอเปร่าหรือการแข่งขันกีฬาช่วงฤดูร้อนตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนมีการแสดงต่อสู้ของ Gladiator ที่จำลองบรรยากาศยุคโรมันโบราณอย่างสมจริงทั้งเสื้อผ้าอาวุธและเครื่องแต่งกายตามหลักฐานทางโบราณคดีมีผู้เข้าชมเต็มอัฒจันทร์ค่าเข้าชม20ยูโรหรือ770บาทนักแสดงจบจากโรงเรียน Gladiator ชื่อโรงเรียน Ludus Istrus สวมชุดเกราะโบราณและใช้อาวุธจริงในการต่อสู้โรงเรียน Gladiator สร้างขึ้นเพื่อสืบทอดและสาธิตศิลปะการต่อสู้แบบโรมันโบราณผ่านการแสดงประวัติศาสตร์ Gladiator คือนักสู้ติดอาวุธในสมัยโรมันโบราณที่มีหน้าที่ต่อสู้กันเองหรือต่อสู้กับสัตว์ป่าเพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ชมในสนามประลองแกลดิเอเตอร์ส่วนใหญ่เป็นทาสเฉลยศึกหรืออาชญากรที่ถูกบังคับให้มาสู้แต่บางครั้งมีคนธรรมดาทหารผ่านศึกหรือแม้แต่คุณนางที่สมัครใจเข้ามาสู้เพื่อชื่อเสียงเงินทองและเกียรติยศในช่วงท้ายของการประลองผู้ชมจะได้ส่งเสียงโหวตชี้ชะตาเป็นหรือตายให้กับนักสู้ที่พ่ายแพ้ตามธรรมเนียมโบราณหากผู้ชมหรือจักรพรรดิชูนิ้วโป้งขึ้นหรือกุมนิ้วโป้งไว้นักสู้จะรอดชีวิตหากชูนิ้วโป้งคว่ำลงผู้แพ้อาจถูกสั่งให้ปลิดชีพตัวเองหรือถูกคู่ต่อสู้ฆ่าทิ้งในลานประลอง
2: ยุคนี้สมัยนี้การต่อสู้แบบแกลดิเอเตอร์ทำไม่ได้แล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2569ความว่าพนัทนางสาวอาลีเชมีนาที่1และพนัทนายวลาดิมีโรเซลวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569วันนี้เวลา 14:02 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการรวม11หลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนแพสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้นักศึกษาใหม่จำนวน488คนเฝ้าถวายคำสัตย์ปฏิญาณตนในโอกาสเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา2569ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยขั้นสูงที่สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาท

0: ที่จะศึกษาเล่าเรียนพร้อมช่วยเหลือสังคมหลังสำเร็จการศึกษานอกจากนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยังช่วยเหลือนักศึกษาที่มีความจำเป็นและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละหลักสูตรเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการแก่นักศึกษาทุกคนอย่างเท่าเทียมจากนั้นพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเล่าเรียน
1: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ส่งเสริมทักษะการวิจัยและปลูกฝังความมีจิตสาธารณะเพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ข้าพเจ้าขอนำพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเกี่ยวกับการศึกษาที่พระราชทานไว้ว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างและสะสมความรู้ความคิดความประพฤติและคุณธรรมของบุคคลบุคคลทั่วไปเมื่อเจริญเติบโตขึ้นย่อมต้องหมั่นแสวงหาความรู้และฝึกฝนตนเองให้เพิ่มพูนขึ้นอยู่เสมอเพื่อให้มีความสามารถเพียงพอที่จะไปประกอบอาชีพการงานและดำรงชีวิตให้เป็นปกติสุขข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้สั่งสมความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติ
0: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาและ21ปีการมรณภาพพระวิสุทธิยานเถระสมชายถิตตวิริโยวันนี้เวลา 9:58 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคลเสด็จไปยังอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าเนื่องในอภิลักษิตสมัย100ปีวันสวรรคตและ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาซึ่งทางวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจต่างๆเพื่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะด้านการศาสนาซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงมีพระราชศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนาทรงทำนุบำรุงกิจการพระพุทธศาสนามาโดยตลอดจากนั้นทอดพระเนตรประวัติความเป็นมาของกุฏิสงฆ์และทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปสาทะเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพันวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาด้วยทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สำหรับสร้างกุฏิสงฆ์หลังนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าโดยวันที่

17 ธันวาคม 2512ได้เสด็จพร้อมด้วยพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีในรัชกาลที่6ไปยังวัดเขาสุกิมเพื่อทรงประกอบพิธีถวายกุฏิสงฆ์ซึ่งเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้หลังแรกของวัดที่เคยใช้เป็นสถานที่รับรองบุคคลสำคัญจัดประชุมพุทธสมาคมรวมถึงต้อนรับคณะนักบวชปัจจุบันเป็นสถานที่อบรมพระสงฆ์ทั้งด้านพระธรรมวินัยการอ่านและการตีความพระธรรมคำสอนตลอดจนฝึกปฏิบัติภาวนาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคาร60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศล21ปีนับแต่การมรณภาพของพระวิสุทธิยานเถระหรือหลวงปู่สมชายถิตตวิริโยอดีตเจ้าอาวาสและผู้สร้างวัดเขาสุกิมในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าหีบทองทึบพระวิสุทธิยานเถระหลวงปู่สมชายถิตตวิริโยเป็นพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนอุปสมบทเมื่อปี2489โดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงปู่ฟั่นอาจารโรเป็นพระกรรมวาจาจารย์และหลวงปู่บุญมาจิระปุญโญเป็นพระอนุสาวนาจารย์ก่อนออกธุดงค์แสวงหาสถานที่วิเวกเพื่อปฏิบัติธรรมตามแนวทางพระป่าในปี2504หลวงปู่สมชายจาริกมายังจังหวัดจันทบุรีปักกลดบำเพ็ญเพียรที่เขาสุกิมซึ่งขณะนั้นเป็นพื้นที่ป่าก่อนพัฒนาเป็นสถานปฏิบัติธรรมและวัดเขาสุกิมในเวลาต่อมาด้วยแรงศรัทธาของสาธุชนทำให้วัดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีถาวรวัตถุกว่า100หลังรวมถึงอุโบสถทรงจตุรมุขและพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมพระพุทธรูปและโบราณวัตถุจำนวนมากหลวงปู่สมชายถึงแก่มรณภาพเมื่อวันที่18มิถุนายน2548สิริอายุ80ปีคงไว้ซึ่งคุณงามความดีและคุณูปการในการเผยแผ่พระธรรมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานสำคัญของวัดเขาสุกิมสืบมาจนถึงปัจจุบันโอกาสนี้ประธานเข็มที่ระลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินโดยเสด็จพระกุศลเพื่อบูรณะกุฏิสงฆ์และปรับปรุงห้องฉุกเฉินรวมทั้งจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเขาสุกิมทั้งนี้วัดเขาสุกิมได้รับพระราชทานวิสุงคามาสีมาเมื่อปี2516ปัจจุบันมีพระครูวิบูลธรรมโมภาสเป็นเจ้าอาวาสวัดมีภิกษุและสามเณรจำพรรษา15รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 19:42 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในพิธีโยคะตันตระทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศและข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์แล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีจากนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายธูป3ดอกทรงปักที่กระถางธูปหน้าแท่นบูชาพระโพธิสัตว์แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าแท่นบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนิกาย35รูปสวดพระพุทธมนต์ระหว่างนั้นเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีครั้งละ3ดอกเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประธานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักในกระถางธูปหน้าแท่นพระโพธิสัตว์จำนวน13ครั้งแล้วทรงอธิษฐานและถวายพระกริยาหารทรงถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาด
ซึ่งพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีกรรมที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานเพื่อแสดงความกตัญญูและสร้าง

านบารมีให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญพ้นจากความขาดแคลนและไปสู่สุขคติต่อจากนั้นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตร10ไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและหน้าพระโกศแล้วเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนิกาย9รูปนำเสด็จผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแพรวาสีแดงพระตำหนักจิตรดาระโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษอุทิศถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์พิธีเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีมีความเชื่อว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์ทรงเป็นประธานและองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 นที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์รวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพเสียงพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมในพระราชพิธีพระศพมิได้เป็นเพียงบทสวดถวายเป็นพระราชกุศลหากแต่เป็นการน้อมนำพระธรรมคำสอนว่าด้วยความจริงของชีวิตตั้งแต่การเกิดขึ้นของสภาวะธรรมของเหตุและปัจจัยสะท้อนหลักสำคัญว่าทุกชีวิตล้วนอยู่ภายใต้กฎแห่งความไม่เที่ยงเวลา 11:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปการสวดของพระพิธีธรรมเป็นการสวดพระอภิธรรมซึ่งเป็นพระธรรมคำสอนชั้นสูงในพระไตรปิฎกอธิบายความจริงของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาเพื่อให้ผู้มีชีวิตเกิดปัญญาและความเข้าใจในสัจธรรมเวลา 17:00 นนายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกดรวม8รูปสำหรับเสียงพระสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วายชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและเวลา 19:00 นพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 นถึงเวลา

21 นาฬิกาประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันที่2วันนี้เวลา9 นาฬิกา 21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวารปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในการมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ในการนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์3คนประกอบด้วยปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนและปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเงินการธนาคารและมีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรับปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนกราวด์ปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนองคมนตรีติดตามผลสำเร็จโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาในการยกระดับชีวิตเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีไปติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีโดยเข้าเยี่ยมชมแปลงเกษตรของนางสุรายสมมิตรอายุ66 ปีข้าราชการครูบำนาญในพื้นที่หมู่ที่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2562ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่5ไร่ที่เคยปลูกยูคาลิปตัสมาเป็นการปลูกทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมและปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดินจากนั้นเดินทางไปยังแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยกรมการข้าวใช้แปลงนาขนาด5ไร่ของนายมณีเป็นแปลงต้นแบบมีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันธุ์กข.79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืนจากการเดินทางติดตามงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาที่ไม่เพียงแต่แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่อย่างยั่งยืนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้ที่โรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและเป็นประธานเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนที่ก่อสร้างตามแบบหอนอนมาตรฐาน26ในเขตแผ่นดินไหวได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนในการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนที่พักอาศัยให้กับนักเรียนชายกลุ่มชาติพันธุ์และนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลโดยโรงเรียนจัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2528เริ่มจากการเป็นหน่วยห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนเชียงกลางประชาพัฒนาและในปี2531จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนไตรเขตประชา

สามัคคีรัชมังคลาภิเษกเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปัจจุบันเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียน287คนและได้รับการสนับสนุนทักษะอาชีพด้านการโรงแรมจากวิทยาลัยเทคนิคปัวที่โรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาของโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนโดยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2514เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6มีนักเรียน627คนส่วนโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2472เปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน167คนมีการดำเนินงานขับเคลื่อนโรงเรียนภายใต้กรอบ3เสาหลัก5กลยุทธ์ดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงและที่โรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงเพื่อติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน257คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตโดยนำหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นางสาวพัชรีจิรวุติและคณะศาลแขวงธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธวิกสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสัมตาตงวัดเพียนามวัดเจียงอีสีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบุ่งขี้เหล็กวัดมุจลินทารามวัดโพเมืองวนารามวัดโพสะปทุมจังหวัดอุบลราชธานีและวัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย11สถาบันนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์และคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมัยยิกาวาสจังหวัดนนทบุรีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเกรียงไกรใต้วัดหัวพลวงจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยผักชีวัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐมวัดหัวรังวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีวัดโพคารามวัดเขาถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นห้างหุ้นส่วนจำกัดรังสมศรี 2,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัดเดอะซันชายนิ่งบริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัดสมาคมศิษย์เก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นบริษัทสยามภัสตราพรจำกัดบริษัทเหมืองแร่ยิปซัมนำสินพัฒนาจำกัดและโรงแรมสีเวียงพิงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมและนายธานินทร์วงศ์มงคลและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีรวม4รูปคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรม

0: ศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาตรจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาโรงเรียนบ้านท่าแยจังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศยานกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระราชประสงค์ในการช่วยเหลือราษฎรให้หลุดพ้นจากความยากลำบากจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างซึ่งได้สร้างคุณูปการอาทิเป็นแหล่งจ้างแรงงานและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ทำให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคงปัจจุบันมีโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริที่ได้รับการขยายผลกว่า56แห่งทั่วประเทศไทยส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู๊ดเยียร์ประเทศไทยนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์และคณะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านไล่โว่สาละวะซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรมีพระดำรัสแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานและพัฒนาชุมชนด้านต่างๆให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติโดยมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในฐานะทรงเป็นประธานกรรมการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชาวกะเหรี่ยงบ้านไล่โว่สาละวะให้สามารถอยู่อาศัยและทำกินร่วมกับการอนุรักษ์ป่าได้อย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักนะคะช่วงนี้ติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยไทยสิงคโปร์จับมือยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือ4เสาหลักรับมือความท้าทายโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: นายโรเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์นำคณะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี2558โดยทั้งสองฝ่ายร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือในหลายมิติอันจะนำไปสู่การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมเดินหน้าความร่วมมือภายใต้4เสาหลักสำคัญคือความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนความมั่นคงทางพลังงานและอาหารพร้อมต่อยอดโครงการบูรณาการระบบไฟฟ้าสปป.ลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์รวมทั้งต่อยอดความตกลงจัดส่งข้าวไทย 100,000 ตันภายในระยะเวลา5ปีและขยายสู่สินค้าอาหารอื่นๆความร่วมมือเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนจากสิงคโปร์ในอุตสาหกรรมสำคัญอาทิเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวควบคู่กับการพัฒนากำลังคนทักษะสูงความร่วมมือด้านกลาโหมความมั่นคงทางไซเบอร์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ผ่านการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาคธนาคารและบริษัทเทคโนโลยีและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคโดยไทยพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้ารวมทั้งร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแรงและบทบาทของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายของภูมิภาคและของโลก โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่ง

0: สาธารณรัฐสิงคโปร์ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมระหว่าง2ประเทศขณะที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนทั้ง2ประเทศการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์สะท้อนถึงมิตรภาพใกล้ชิดระหว่างกันเห็นได้จากของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบแก่กันแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดสำหรับของที่ระลึกที่ฝ่ายสิงคโปร์มอบให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นลำโพงศิลปะรุ่นคลาสสิกออกแบบโดยแบรนด์ชั้นนำของสิงคโปร์และแผ่นป้ายตราปีกนกนักบินกองทัพอากาศสิงคโปร์พร้อมชื่อมิกกี้ซึ่งเป็นรหัสเรียกขานทางอากาศของนายกรัฐมนตรีซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษขณะที่บรรยากาศในงานเลี้ยงอาหารค่ำนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศเล่นดนตรีและร้องเพลงร่วมกันเป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและเป็นกันเองสำหรับผลจากการประชุมครั้งนี้จะได้รับการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าในอนาคตอันใกล้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: จบข่าวในวันนี้แล้วนะคะดิฉันปิยะนีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะ
2: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
3: โอวัลตินหมอพาวเวอร
4: ์หอมหม
5: ออร่อยมาก
3: หอมหมออร่อยมากแบบประโยชน์เน้นๆด้วยโอวัลตินหมอพาวเวอร์และโอวัลตินซีโร่สูตรไม่เติมน้ำตาลทรายลองเลย
6: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
7: ์ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคชพร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดเข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
8: หมดแก้วหมดค่ะ
9: ด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
10: โอ้คุณ
11: หายสาบสูญมา20กว่าปีแล้ว
10: พวกคุณไม่กินเส้นกันเพราะของชิ้นนี้หรอคะ
12: ลูกกลมไปปะเนี่ย
13: แบบนี้เขาเรียกว่าพัสมุดผีลม
14: เขาเลยต้องหลับ
10: หลับเอฟเอลลามานี
15: ก็ช่วยเซฟคนยังไง
16: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: แม่ไปหาหมอกัน
19: ประโยคนี้ต้องการความใส่ใจหลายด้านเราจึงมี BLA Every Care บริการเสริมพิเศษที่ช่วยให้ทุกการเจ็บป่วยราบรื่นขึ้นใส่ใจมีรถรับส่งโรงพยาบาลฟื้นฟูผู้ป่วยถึงบ้านและบริการดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้าน BLA Every Care บริการเสริมพิเศษจากความใส่ใจเพื่อลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตทุกคนใส่ใจให้ชีวิตดีกรุงเทพประกันชีวิต
2: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
10: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
3: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
1: ยังเบื่อง
0: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
16: ่ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าว
8: ชุกี้ชุกี้แถมฟรีก๊าซสปอนช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31 ธันวาคม 2569

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชม Link on the World Between Us Concert 17และ18ตุลาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธานีจะเปิดจำหน่ายบัตรวันเสาร์นี้แล้ววันนี้เดียมีเบื้องหลังน่ารักน่ารักวันถ่ายโปรโมทของสองสาวมาให้ดูด้วยแต่ตอนนี้ไปฟังฟุกน้ำฟ้าอวยยศเพื่อนนักแสดงอุบัติรักเกาะสวรรค์กันก่อนค่ะ
1: เรื่องราวในอุบัติรักเกาะสวรรค์การตามล่าหาหน้ากากทับทิมดำกำลังเข้มข้นแต่นอกจอสองนักแสดงฟลุ๊กน้ำฟ้าขอแอบมาเมาส์ถึงนางเอกพายกับฝีมือการแสดงที่เก่งเล่นดีจนต้องขอยกตำแหน่งให้เป็นเทพพายและนอกจากได้ดูความน่ารักของแก๊งชาวเลดาวแล้วแฟนๆยังได้กำไรเบิ้ลไปอีกเพราะโลเคชั่นสวยๆที่ขนทะเลภูเขามาเสิร์ฟเหมือนทุกคนได้เที่ยวทิพย์ไปพร้อมกันอีกด้วยค่ะ
2: พี่พายน่ารักมากพี่พายน่ารักมากเขาอยู่ใกล้ๆหนูพูดว่าพี่พายน่ารักมาก
3: พี่พายเขาจะมีฉายาว่าเทพพายมานานแล้วเขาเป็นเทพของการแสดงไม่ว่าจะเป็นคอมเมดี้หรือว่าจะเป็นแบบดราม่าพี่พายทำได้ดีมาก
4: ๆคุ้มเราด้วยแล้วคุ้มคนดูด้วยแต่ละโลคือมหัศจรรย์พันลึกซึ่งผมก็ไม่คิดว่าไปหาโลนี้เจอได้ไงวะ
3: คือเรามีทั้งทะเลทั้งถ้ำทั้งธรรมชาติทั้งภูเขาโลเคชั่นทำให้คนดูได้กำไรแล้วก็ความสนุกนี่ก็เป็นกำไรอีกอย่าง
1: แก๊งหนุ่มๆที่หยดสมิงเขาขวางนำโดยพี่แบงค์พี่โจ๊กพี่แวนพี่เบิร์ดพี่เดี่ยวพี่ชายโนเขาเปลี่ยนโลเคชั่นจากโรงเรียนบุกมาเจอพี่ๆน้องๆชาว SVI ถึงโรงงานเรียกว่าปลุกใจวัยรุ่นตั้งแต่เริ่มทีมงานยังขอจัดเกมแฟนพันธุ์แท้ที่หยดให้แฟนๆได้แข่งกันตอบชิงบัตรภาพยนตร์อีกด้วยแถมยังมีแจกลายเซ็นสดๆบนโปสเตอร์ของทั้ง6นักแสดงเหมือนได้มาสร้างสีสันให้กับพี่ๆน้องๆได้ผ่อนคลายทำงานต่อแบบแฮปปี้ปิดท้ายด้วยการชวนแฟนๆเตรียมตัวไปลุยเขาขวางพร้อมกัน30กันยายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะ
4: ก็สนุกเฮฮามากเลยครับก็เป็นอีกบรรยากาศนึงต่างจากที่ไปสกูทัวร์นะก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆสนุกดีครับผมก็พี่ๆน่ารักทุกคนเลยครับ
5: อยากไปสัก100ที่ทุกคนก็ต้อนรับอย่างดีนะครับแล้วก็เรามาเพื่อที่จะมาโปรโมทสมิงเขาขวางนะครับ30กันยายนนี
6: ้สมิงเขาขวางเนี่ยสนุกมากเสือสมิงเนี่ยมันแปลงกายได้มันมีอาถรรพ์มีอาคมฆ่าไม่ตาย
4: อย่าลืมสมิงเขาขวางครับ30กันยายนนี้ครับผม
1: จากความประทับใจของสองสาวพี่หลิงน้องออมหลังปิดจ็อบออนทัวร์ที่เชียงใหม่จบเป็นที่เรียบร้อยก็ประกาศคอนเสิร์ตใหญ่ที่กรุงเทพทันทีกับหลิงออม The World Between Us Concert สองสาวเดินหน้าเตรียมตัวเต็มที่กับคอนเซปต์ความสดใสเดินเล่นบนสวนดอกไม้แถมยังมีเจ้าโลโลที่ขอมาร่วมเฟรมกับมาม่ามามีได้ภาพครอบครัวแบบน่ารักเอามาอวดอุ่นย่าอุ่นยายและล่าสุดผังที่นั่งออกมาแล้วเตรียมเลือกโซนโดนใจแล้วกดบัตรพร้อมกันวันเสาร์ที่5กันยายนนี้แบ่งการกดบัตรเป็น2รอบทางไทยทิเก็ตเมเจอร์สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CS3 Thailand ค่ะ
7: คอนเสิร์ตรอบนี้นะคะก็เป็นคอนเสิร์ตที่ Impact เนาะซึ่งถือว่าใหญ่มากเลยเป็นครั้งที่2ของเราแล้วนะคะแต่ครั้งนี้มีความพิเศษก็คือเราจัด2วันเลย
8: ก็จะเป็น1ในชุดที่ถ่ายทีเซอร์นะคะเป็นแบบ
7: ดอกไม้ดอกไม้เนาะคือจริงๆมันมีธีมอยู่ค่ะเป็นธีมที่เหมือนกับว่าคนเราก็เหมือนแบบดอกไม้ที่แบบเริ่มจากตั้งแต่แบบดอกไม้ตูมและเกิดจนแบบผลิบานร่วงโรยแล้วก็เกิดใหม่อย่างงี
8: ้ทุ่งหญ้าที่เขาเสกขึ้นมาเพื่อที่จะถ่ายนะคะก็น่ารักค่ะน่ารักบรรยากาศน่ารักโลโลก็มาถ่ายโปรโมททีเซอร์กับเราด้วยรอดูว่าโลโลจะมีบทบาทอะไรใน
7: คอนเสิร์ตพวกเรา
8: คอนเสิร์ตหรือเปล่าแล้วเจอกันที่คอนเสิร์ตกรุงเทพค่ะบ๊ายบาย
0: ปักหมุดวันเสาร์ที่5กันยายนนี้ไว้เตรียมกดบัตรกันนะคะขอขอบคุณรถยนต์ BYD Sea Lion 5 DMI ด้วยค่ะตอนนี้ไปหันสากันต่อกับแก๊งเกาะเลดาวในอุบัติรักเกาะสวรรค์ EP 4กันนะคะขอบคุณสภาพจากปานิโคเซสสวัสดีค่ะ

0: คุณมากเลยนะคะคุณพายุ
1: ผมสามารถช่วยคุณได้นะครับผมได้ยินมาว่าในคอลเลคชันของเสียเนี่ยมีของดีอยู่หน้ากากทับทิมดำนี่ขนาดยังไม่รวมชิ้นส่วนที่หายสาบสูญไป
2: คุณรู้เรื่องนี้ได้ยังไง
1: เพราะว่าหน้ากากมีรอยแตก
3: ยัดไอ้เชฟนั่นน่ะมีท่าทางไม่น่าไว้ใจเลยนะ
4: มึงดีเอาเรื่องอยู่นะจ๊ะ
5: นี่มันแผลที่หัวใจนะเว้ยเราต้องใช้เวลาหน่อยนะ
6: พ่อไม่ชอบเกาะนั่นเลย
0: เกาะสวรรค์
6: มรดกที่ผมได้จากปู่
7: เป็นไงบ้านสุดหรูของนายหัว
6: แกล้งความจำเสื่อมมีแผนอะไรกันแน่ใจคุณหนู
0: ฉันว่าต้องมีคนมาผูกเอาไว้เป็นสัญลักษณ์แน่ๆเลยอ่ะ
8: ปู่ไม่มีวันหลงป่าแน่นอนนะจ๊ะ
0: ตรงนั้นมีลำธารแสดงว่าน้ำตกต้องมาจากทางโน้นใช่ถึงก่อนชนะ
8: คุณนี่คุณนี่คุณระวังเรื่อง
0: มีอะไรออกมา
8: เฮ้ย

0: ันก่อเรื่องอีกแล้วอ่ะขอโทษนะ
1: สมใจไหมล่ะอยากประจนภัยนี่เดี๋ยวได้แพ็คคู่ไปชาติหน้าละ
0: นี่ฉันต้องตกน้ำให้คุณช่วยกี่ครั้งเนี่ยคุณนะฉันตกจากตรงนี้ไกลบ้านเรามากไหมอ่ะ
1: จากบ้านเดินผ่านป่าก็ถึงน้ำตกแล้วถ้าเราดันข้ามแม่น้ำมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วคุณน่าจะเดินต่อไม่ไหวด้วยทีนี้เราคงต้องค้างในป่าแต่พรุ่งนี้ค่อยเดินอ้อมกลับไป
0: นี่

นะเนี่ยถ้ำสวรรค์เองรู้ไหมว่าข้างในยังมีที่ให้ผจญภัยอีกเยอะเลย

0: โปรดทราบขณะนี้มีลมกระโชกแรงอาจจะทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองได้เรือเล็กห้ามออกจากฝั่งระวังคลื่นลมแรงกลางทะเลตอนนี้อากาศแปรปรวนมาก
1: งานเข้าแล้วทุกคนพายุกำลังจะมาทุกคนเก็บของแล้ว
0: เร็วๆ
1: ไปแล้ว
0: ขอให้เรือทุกลำกลับเข้าฝั่งเดี๋ยวนี้

0: ทำอะไร
1: เปล่าคอยดูนะมีเน็ตเมื่อไหร่จะเซิร์ชประวัติให้ทุนเลย
0: หาไม่เจอหรอก
1: ที่เป็นใครเนี่ยทำไมลึกลับขนาดเนี้ยนี่แต่คุณนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยเนาะรู้ได้ว่าฟ้าฝนมันจะมาเมื่อไหร่อ่ะ
0: ก็พอตัวสุกแล้วเลยปินซะ
1: คุณเอาจริงๆเลยนะไอ้ภาพฮาราคิริตานี่มันยังติดตาฉันอยู่เลยอ่ะ
0: เริ่มกิน
1: โอ๊ยแต่ว่าฉันก็ต้องกินเพื่อยังชีพใช่ปะ
0: ติดเกาะคราวนี้ได้กินปลาทุกมื้อคงจะฉลาดขึ้นเยอะนะไหนบอกเคยแบ็คแพ็คไง
1: ไปถ่ายอ่ะก็คอยไงแต่ว่าเปิดโลกไปหน่อยอ่ะนี่ทำไมคุณดูไม่สะทกสะท้านกับอะไรพวกนี้เลยอ่ะ
0: ตอนเด็กๆปู่พามาเที่ยวที่นี่บ่อยอ่ะ
1: จริงเหร
0: อ
1: แล้วปู่คุณไปอยู่ไหนแล้วตอนเนี้ย
0: หายสาบสูญมา20กว่าปีแล้วอ่ะ

0: ขอโทษเสียใจด้วยนะ
1: คุณรีบกินรีบพักเถอะตอนตกน้ำคุณหน้าดิซี่นะกำลังจะไม่สบายเป็นไรปะเนี่ยคุณ
0: รู้ดิ
1: ใช่เลี้ยงไม่ได
2: ้งั้นขอนะ
3: อุ๊ยโอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้โอ้ย
4: ไงรวย
5: อันนี้ผู้ใหญ่
4: อันนี้เพียง
5: สวัสดีครับผู้ใหญ่
4: แม่มะลิขอบใจมากนะจ๊ะที่ดูจะ

0: ดให้อ่ะ
1: เป็นไรเลยจ้ะ
0: เอาไงแซบการอะไรกันอยู่เนี่ยโอ้โหทำไมสีสันสายลุงขนาดนี้เนี่ยฮะมีใครเห็นไอ้หลามกับหนูลุงมั้งเห็นออกเรือไปตั้งแต่เช้าป่านเนี่ยคงหลบไปยุ่ยอยู่แล้วมั้ง
2: พอแก่นั่นแหละพัวจะสอยมะพร้าวไม่งั้นนะฉันได้ไปกับพี่ฉลามด้วยเล
3: ่
2: า
3: อะไรอะไรก็ไอ้ปิวไม่เม็ดหมดมันลูกแห้งไงอารมณ์ขึ้นลงอย่างน้ำทะเล
2: พูดงี้หาเรื่องอะไรไง
3: เออ
2: เออหมดลูกฉันเนี่ยสดใสเว้ย
3: เหรอ
2: เออ
3: เออ
2: เออ
3: เ
2: ฮ้ยเฮ้ย
0: ไม่เป็นไรแค่ฟ้าร้องจากแมรี่โอ้ยโอ้ยอะไร
4: เห็นพี่ฉลามกับพี่ลุงพูดถึงเกาะสวรรค์

0: แพ้ไม่แต่งปู่ปู่ไม่รักแพ้เลยอ่ะแม่ช่วยแพ้ด้วยนะแพ้ไม่อยากแต่งงานนะแม่Hashtag save Ella Marlene.
1: ก็ช่วยเซฟวันนี้ไง

0: สวรรค์เรียกเกาะเลยดาวเกาะสวรรค์เรียกเกาะเลยดาวเกาะสวรรค์เรียกเกาะเลยดาว
1: คุณ
2: ฮึเฮ้ยสวยปะ
1: ต้องลองดู

0: ามเจ้าของยัง
1: ใจฉันบอกลูกเขาไหมฉันกลุ่มความลับเรื่องโปรเจกต์ของคุณนะ

0: ันนี้คุณลุงใส่ชุดเกาะเลดาวด้วยสวยจัง
1: ขอโทษที่ทำให้ทุกคนเป็นห่วงงั้นไม่ได้บอกพ่อเรื่องไปซ่อมบ้านที่เกาะสวรรค์อ
2: ย่าไปยุ่งที่เกาะอาถรรพ์นั่นอีก
1: ก็แค่ตำนานล้นปู่นะพ่อจะทิ้งเกาะให้ร้านก็ไร้ประโยชน์ช่วยผมเอาไปสร้างอาชีพดีกว่า
3: ลุงเท้าคะหนูยืนยันนะคะว่าที่เกาะสวยมากเลยค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยสักนิดเดียวค่ะ

0: เรียบร้อยครับป้าฟอง
1: ขอบใจนะฉลาม
0: ครับ
1: ป้ามีของเด็ดให
0: ้ขอบคุณครับ
1: ต่อใจดีด้วยช่วยไปก่อนนะ
0: ครับผมระวังนะครับ
2: คุณจะว่าไปนะเรื่องเกาะเลดาวกับหน้ากากทับทิมดำมันต้องไม่ใช่แค่นิทานอย่างที่หลายคนคิดแน่ๆเลยคุณว่าปะนี่ไม่มีใครกล้าไปเฉียดหาดพูดใครแล้วฉันว่ารูปที่ผนังในศาลเจ้ามันก็ต้องมีเขาความจริงบ้างแหละนี่คุณได้กลิ่นความลึกลับมันโชยมาบ้างไหมอ่ะขนลุกอ่ะ
0: น่าจะกลิ่นขี้มาแถวๆนี
2: ้โอ๊ยอุ๊ย
3: เดี๋ยว
4: น้องตาย
5: น้องตาย
6: มาด้วยน้องตาย
2: อุ๊ย
6: น้องตายน้องตาย
2: ฝากหน่อยไปช่วยเด็กๆดีกว่าเด็กๆเด็กๆเดี๋ยวพี่ช่วยเด็กๆ
7: ใจช่วยก็ไม่รอกันเลยเด็ก
8: ๆ1 2 3
9: โอ๊ยน้องตายหายไปไหนแล้วเนี่ย
1: วังเวงเหมือนกันนะเนี่ย

0: จริงด้วย
1: แขกที่ไม่ได้รับเชิญไม่ต้องมาเยี่ยมเยียนกันนะเจ้าค่ะสาธุช่วยลูกด้วยนะ

0: ดูสิคะขอโทษนะคะทุกคนคะนี่คือการเดินทางครั้งใหม่ของแพรวามารีนะคะกับซีรีส์เปิดตำนานชาวทะเลดาว EP 1ค่ะเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะคะว่าพวกเขามีอยู่จริงหรือไม่ไปดูกันค่ะ
1: คุณลุงครับคุณลุงคุณลุงผมเอง
0: คุณพายุตกใจหมดเลยค่ะไอ้นี่คุณมาทำอะไรแถวนี้อะคะ
1: เข้ามาสำรวจนะครับเพราะว่านักผจญภัยต้องมีหัวใจที่ตรงกันจริงไหมครับ
0: โอ้คุณพายุนี่เป็นเจ้าชายแห่งวงการแฮชแท็กจริง
2: พี่คะ
3: พี่คะ
2: พี่
3: คะ
2: พี่คะ

0: โอ้โหเห็ดนี้นะคะเรียกว่าเห็ดรอยนิ้วดำหรือว่า Dead Man's Fingers ค่ะคุณพายุรู้ไหมคะว่าความน่าสนใจของมันก็คือมันสามารถเรืองแสงได้ในทีคุณพายุคุณพายุฟังอยู่หรือเปล่าคะเนี่ย
1: ฟังครับฟังน่าสนใจมากนะครับชักอยากเห็นซะแล้วสิเราไปที่อื่นกันดีกว่าครับคือผมมีที่ที่อยากพาคุณนุ้นไปตามสัญญานะครับ

0: ขอบคุณ
1: มากันแล้วแน่ใจเหรอครับว่าจะช่วยงานใหญ่เราได
2: ้งานใหญ่งานใหญ่อะไรเหรอคะคุณพายุ
3: คืออย่างนี้นะครับเสี่ยกับผมมีกำลังคนแต่เรายังขาดมันสมองในการรวบรวมข้อมูลเพื่อตามหาวัตถุโบราณที่สำคัญ

0: ลับบ้าน
1: เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับ
2: ผมเป็นคนขอให้คุณนุ๊กมาช่วยงานนึงครับ
3: คุณแรงขนาดนี้ถึงเขา
2: ผมต้องขอโทษคุณพายุด้วยครับแต่งานไหนดูก็ไม่รับทั้งนั้น
3: รับรับค่ะ
4: ก็ดีผมนะไม่อยากให้ลูกหลานในพระมายุ่งเกี่ยวกับเราอยู่แล้วกลับไป
2: เดี๋ยวนะครับถ้าสมบัติชิ้นนี้มีคุณค่าทางจิตใจกับชาวเลดาวแล้วลูกหลานทุกคนลดทิฐิช่วยกันตามหาจะมีประโยชน์มากกว่านะครับ
5: เห็นด้วยค่ะท่านประธานสมบัติต้องกลับคืนสู่รังคนรุ่นหลังต้องได้รู้จักที่มาใช่ไหมคะ
4: คนหนึ่งตายแล้วอีกคนก็หายสาบสูญเจ้าแกไม่อยากแก้ต่างให้โจร

0: งั้นนี่ข้าวต้มสุขนอสูตรใหม่ทำจากหมู3ส่วนทั้งเอียวเล้งคาตังสันนอกอร่อยง่ายกลมกล่อม
1: ถึงรสหมูเต็มเต็ม
0: เช้าอุ่นๆข้าวต้มสุขนอใหม
2: ่ทริปเคชั่นทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย

0: Breathe สูตรซักด่วน Active Power
1: พวกคุณไม่กินเส้นกันเพราะของชิ้นนี้หรอคะ
2: เช้านี้อยากกินข้าวต้มอุ่นๆนะ

0: ต้องเป็นฝีมือไอ้เพ็งแน
1: ่ๆโอ้ดอมเราพอแค่นี้ได้ไหม
2: พี่แค่ชี้เป้าก็พอว่าใครเป็นคนทำแล้วมันอยู่ที่ไหน
3: สองหัวใจจันทร์อังคาร 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่น้องดินคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี
6: ่ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่นี่
7: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องนีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
6: ้ดี
3: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้20:30 น.ตอนจบ
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: สนับสนุนโดยไบมีโยเกิร์ตสมูทตี้ฟรีสไดร
9: ์ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกส์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกส์วาโปรับออยเมนต
8: ์สนับสนุนโดยแฟนตา
10: คนหนึ่งตายแล้วอีกคนก็หายสาบสูญเอาเป็นว่าฉันจะลืมความแค้นคนรุ่นก่อนไปก่อนเจ้าแกไม่อยากแก้ต่างให้โจรไม่อยากแก้ต่างให้ปู่แกบ้างหรอ
5: นี่พวกคุณไม่กินเส้นกันเพราะของชิ้นนี้หรอคะ
10: ผมไม่สนเรื่องอื่นผมแค่อยากพิสูจน์ความจริงแล้วผมเห็นด้วยกับเสียนะว่าเรื่องบาดหมางควรจบที่คนรุ่นก่อน

0: คยได้ยินในเรื่องเล่าไม่คิดเลยว่าหน้ากากทับทิมดำจะมีอยู่จริง
1: อ้าวแต่ว่าคุณรู้อยู่แล้วดิกากันชัด
0: หน้ากากอาจจะมีคุณค่าทางโบราณวัตถุแต่เรื่องตำนานน่ะผมขอไม่ออกความเห็น
1: งั้นเล่าเท่าที่คุณรู้ก็ได้นะเล่าให้ฟังหน่อยดิ
0: เล่ากันว่าหน้ากากถูกสร้างโดยชาวทะเลดาวเพื่อบูชาเทพพระสมุทร
2: จากวันที่เจ้าสัวกิมพ่อของฉันได้พบชิ้นส่วนหน้ากากโดยบังเอิญตำนานล่ำลือว่าหน้ากากถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนหากประกอบกันครบจะพบปริศนาที่ซ่อนไว้พ่อจ้างคนตามหาชิ้นส่วนที่เหลือเท่าไหร่ก็คว้าน้ำเหลว
3: นักล่าสมบัติมือชิมังแห่งเกาะเลดาว
2: จนกระทั่งพ่อได้พบกับในดวงจิตวิญญาณนักผจญภัยกลับลุกโชนขึ้นอีกครั้ง

0: ทั้งคู่ร่วมกันออกตามหาจนพบทับทิมดำและหน้ากากชิ้นที่สอง
1: แค่มโนก็รู้ว่าคูสุดๆอ่ะแล้วหน้ากากชิ้นอื่นนี่มันหายไปอยู่ที่ไหนกันหมดอะคะ
2: หลังจากนั้นนายด้วงก็ขโมยไปน้องหายสาบสูญจนทุกวันเนี่ย
1: ทำไมปู่ด้วงต้องเอาไปด้วยอะ
2: ตอนนั้นเนี่ยผมยังจำความไม่ได้แต่พ่อสั่งห้ามคนนอกเข้าบ้านเด็ดขาดต่อยกับชับด้วยว่าให้หาชิ้นส่วนที่เหลือให้พบและห้ามลูกหลานทุกคนญาติดีกับตระกูลในด้วงเด็ดขาด
1: มีกินเส้นกันตั้งแต่บรรพบุรุษนี่เองค่ะเสียคะฉันตกลงรับงานนี้ค่ะ
3: เดี๋ยวคุณยังไม่รู้เลยต้องทำอะไรอ่ะ
1: ก็ทำไมอ่ะยังไม่ได้ร้อนเงินนะเนี่ยแต่ว่าอยากทำด้วยใจ
2: นั่งหนูได้มาใจเด็ดดีคอยหน้าร่วมงานด้วยหน่อย
4: ขออนุญาตครับเสียคุณอิทธิมาครับ
2: ครับเราขอรับแขกก่อนไป
4: ครับเสีย
1: อิทธิไม่ใช่อิทธิเดียวกันหรอกมั้ง
2: คุณพายุครับผมรบกวนคุณพายุช่วยหาของดีๆผมสักชิ้นนึงนะผมจะเอาเป็นของฝากให้กับคุณอัคราพ่อของอิทธิเป็นคุณส่วนตัวเอง
1: โลกโกงไปปะเนี่ย
3: โอ๊ยอะไรของคุณเนี่ยคุณจะไปไหน
1: ก
3: ็ถ้าปวดอะคุณจะแวะเช็คอินที่นี่ก่อนก็ได้นะ
1: โอ้ยไม่ใช่แล้วมัน
3: นี่อย่าบอกนะว่าคุณจะปล่อยของตรงนี้เลยอะมันโล่งไหมเปล่า
1: จะบ้าเหรออ
3: ่ะงั้นคุณก็ปล่อยไปอะไรของคุณเนี่ย
1: ไปไหนอะ
3: คุณอิทธิมาทำอะไรที่นี
5: ่ถ้าผมได้มาบริหารพระเด็จมาลีนเมื่อไหร่คุณได้เป็นกัปตันแน่
3: วันนั้นสองคนนั้นคุยอะไรกันนะ

0: คสบายตัวแล้วดิ
1: ไปกลับบ้านเถอะ
0: หรือว่ากลัวเจอคนรู้จัก
1: ฉันไม่ได้รู้จักใครที่นี่เลยจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากอยู่ต่อก็อยู่ไปเลยนะฉันกลับก่อนดีกว่าบ๊ายบาย
0: ข่าวแพรวามารีนมั่นกับคุณนิธิเรือนทั่วบริษัทคนรักกันทำไมต้องหลบหน้ากันด้วยกลิ่นน้ำหอมนี้

0: ขอไข่ควงหน่อย
1: นี่ถามจริงๆนะไหวไหม
0: ไปเล่นที่อื่นไป
1: โหมดอองก็มีเหมือนกันนะเนี่ยเราอะทำไมอะคุณคิดอะไรอยู่หรอ
0: ก็เรื่องหน้ากากไงของเก๊หรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างเสียพี่ชายจะไว้ใจได้ไง
1: แล้วแบบนี้ฉันจะต้องเริ่มสืบจากที่ไหนดีนะ
2: คุณกำลังหารูปหน้ากากอยู่บอกเลยว่าไม่มี
1: อ้าวน้องไม่ได้บอกแต่แรกอ่ะออกไปดีเหี้ยกาจริงๆเลย
2: ยืนอยู่ดีๆนี่
1: แผ่นไม้มาตั้งไว้ตรงนี้เนี่ยหรือสีบนรูปก็เสียหายหมดหรอกอู้หาบอกว่า
2: ผู้ใหญ่พร้าวไม่ชอบรูปนี้เลยสั่งให้คนเอาไม้มาบังไว
1: ้อ๋อผู้ใหญ่พร้าวนี่รอบคอบจริงๆเลยเอาออกให้หน่อยดิอยากเห็นข้างในอ่ะมันมีรูปข้างในอีกอะ
2: อยากเห็นก็เอาออกเองสิ
1: ไม่เอาไม่ไหวตัวเท่าไม้เลยนะออกให้หน่อย
2: คุณนี่มันยุ่งจริงๆเลย

0: ต้องกลับคืนสู่ทะเล
1: ยี่หว
2: าเดี๋ยวขอเช็คสายเส้นดีก่อนบอส
3: ส
2: าย
3: ยัง
2: ให้ตะโกนแบบวันแม
4: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
5: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
6: ดาวนี่ลักษ
4: ์เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงออน
7: กันยายนนี้เตรียมปักหมุดความหล่อกับภาพยนตร์ไทยในจักรวาลที่หยดพี่ยักษ์กำลังจะกลับมาพร้อมความสะพรึงอีกครั้งการันตีความเดือดนำโดนณเดชน์คู่กิมิยะแช่องอาจโบเมลดาและไบเบิ้ลวิชภาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์และบนจอยักษ์ IMAX
8: มึงไม่ให้เงินกูแล้วมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
9: พ่อแม่เห็นแกเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่เลยไงวะ
10: จะขายตัวเป็นคนตายคุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบ
11: ฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
12: เธอทำอะไรได้บ้าง Here we go
11: once againทำเหมือนที่เธอเคยทำจะทำกับฉันแค่คนเดียว
13: เก่งโง่ถูกหลอกหรือเปล่า
14: ป้า

0: ไอ้คนประเภทนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแหละ
1: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณคบกับผู้หญิงอย่างฉัน
2: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 น.เริ่ม11 กันยายน
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรไหมถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย

0: ลุงโป๊เคยเล่าว่าเป็นพิธีกรรมเก่าแก่ของชาวเลดาวเวลาพายุเข้าจะออกเรือไม่ได้
1: แล้วทำไมลุงพราวต้องไม่ชอบด้วยอ่ะ
2: ผู้หญิงร้องไห้ถูกลอยอยู่กลางทะเลพิธีนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆ

0: คือที่ครับถึงไหมครับศาลเจ้าเทพรัชสมุทร
1: ใช่ครับ
0: ไปครับเดี๋ยวรอที่นี่นะ
2: คุณนี่ไงรูปที่ลงในบัตรคณะกับรูปบนผนังเนี้ยมันต้องเป็นเรื่องเดียวกันแน่ๆเลยอ่ะ
3: ก็จำได้แล้วนี
2: ่คุณเฉยๆแบบว่าเหมือนเคยเห็นอ่ะแค่นั้นแหละ
3: แล้วคุ้นกับคนที่กำลังจะเข้ามาในศาลเจ้าด้วยหรือเปล่า
0: เป็นที่ที่ชาวเรดาวทุกคนเนี่ยนับถือแล้วก็บูชา
2: โอเคคุณศาลเจ้านี่มีทางออกอื่นไหมอะทางไหนก็ได้แบบว่าไม่รู้ว่ามีทางอื่นอีกไหมอะพาฉันไปหน่อยดีนะจริงเหรอ
3: จะสารภาพมาก่อน
2: อะไร
3: ว่ามาทำอะไรที่เกาะเลดาวคุณแพรวามาลิน

0: ที่คุณนิธิเห็นอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือชิ้นส่วนของเรือที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเรือของเทพพระสมุทรครับที่ใช้ในการนำดวงวิญญาณไปสู่ภพภูมิที่ถูกที่ควรภาพกระพันซ้ายมือนี่แหละครับเทพพระสมุทรครับ
1: หัวใจจะวาย
2: แล้วบอกได้ยังว่าหลบทำไมอ่ะจะให้ออกไปถามเอง
1: ขอร้องนะ
2: ก็ได้พูดไหม
1: คุณต้องสัญญาก่อนนะว่าคุณจะไม่บอกใครนะฮะ
2: คุณมีสิทธิ์ต่อรองด้วยอ่ะ
1: ความจำฉันมันกลับมาฉันไม่อยากกลับบ้านไม่พร้อมเจอใครเลยอ่ะ
2: ก็ได้
1: จริง

0: งงง่ายแบบเนี้ยมีข้อแม้อย่างเงี้ยเลยใช่ป่ะ
1: เดี๋ยวผมพาไปที่นึง
2: คุณอิทธิรอฉันด้วยค่ะ
3: น้ำหอมนี่อีกแล้วอะ
0: น้ำหอมเหรอฉันไม่ได้ฉีดนะตัวหอมอยู่แล้วอะหมดปะจริงๆเนี่ย
3: หรือว่าคุณตัวเหม็น

0: เอางี้ฉันสัญญาเลยนะว่าฉันจะบอกคุณทุกอย่างถ้าเราตามหาชิ้นส่วนหน้ากากจนครบแล้วก็พิสูจน์เรื่องปู่ดวงได
1: ้แต่คนที่ดูเรื่องดีที่สุดมีแต่พ่อเนี่ยคุณกล้ามั้ยล่ะ
0: ที่คุณดุถูกฉันมากเกินไปแล้วนะคุณคิดว่าฉันกล้าเหรอ
1: ฉันก็โนสนโนแคร
0: ์ฮะ
1: เรื่องปู่ไม่มีอะไรเสียอยู่แล้ว

0: แล้วทำไมไม่ทำ
1: น้ำที่ลูกน้ำ
2: ถ้ากันบ้านไม่เสร็จก็ต้องเรียกต่อยพี่บอยนะน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำ
3: โอเคโอเคได้เลยเด็กๆได้เลย

0: ตำนานท้องถิ่นเรื่องสมบัติที่หายไปมันก่อมีเรื่องให้เขียนส่งครูตั้งเยอะแยะทำไมไม่เขียน
1: พ่อไม่ต้องเล่าทุกเรื่องก็ได้นี่

0: ลงไปทำไมวะน่ะ
1: เฮ้ย
0: ไม่ใช่นะ
1: ลงไปดูดิพี่ปิ๊ว
2: ลงนี่เลยลงนี่เลย
3: ไม่รู้เป็นไรผู้ใหญ
2: ่ผมเก่งมากเลยนะมาลงเลย
4: พ่อไปอยู่ทำไมชาวบ้านถึงป่วยพร้อมกันแบบนี
1: ้ผู้ใหญ่จ้าผู้ใหญ่ช่วยด้วยผู้ใหญ่ผัวฉันป่วยเพราะว่ามีคนเรียกแล้วเรียกฉันไปห้องน้ำแป๊บเดียวกลับมาหาตัวไม่เจอแล้วไปช่วยฉันตามหาผัวหน่อยนะ
2: ไอ้ผีตัวนี้
1: น้าได้ยินไหมน้า
0: เป็นอะไรเนี่ย

ชาวทะเลต้องกลับคืนสู่ทะเล

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: โรคระบาดครั้งนี้เห็นทีจะสึกหนักป่ะ
2: คุณ
3: มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนท้องถนนด้วยการออกแบบยางที่ยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยจนเกินความจำเป็นมิชลิน Motion for Life
4: ยิ่งซักยิ่งเซฟรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้น
5: ปีโป้กัมมี่เยลลี่รสผลไม้
6: กัมมี่ปีโป้กัมมี่อร่อย

0: โปกัมม
1: ี่ปีโป้กัมมี่เขียวสนุกเขียวอร่อย
2: ยิ่งสักยิ่งรวมซักปรับในถุงเดียวใหม่ร้อนแบบฉกสามแถวสูตรน้ำเข้มข
3: ้
2: น
3: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดินคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันนะ

0: ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่เนี่ย
1: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องนีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบหนึ่งก็ได
0: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดี
2: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้20:30 น.ตอนจบ
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: สู่ทะเล
1: พี่หวาพี่หวา
2: พี่หวา
1: ถ้าสติไว้บอกเลยพี่หวา

0: นี่เกิดเรื่องอะไรขึ้นเนี
1: ่
0: ย
1: อยู่ๆก็เดินลงทะเลนะสิลุง
2: ให้หลามมาช่วยไว้ไม่ทันนะนะป่าเนี้ยน้ำมันนี่คงแหกอกทุกแน
3: ่มันมีเสียงเสียงเรียก
4: เสียงอะไรเสียงเรียกในหัวเมื่อกี
5: ้ชาวทะเลต้องหลับกู
0: โรคระบาดครั้งนี้เห็นทีจะสึกหนักว่ะยังไงก็ขอว่าอย่าให้ถึงกับล็อกดาวน์ทั้งเกาะเลย
6: นี่หว่าปลอดภัยแล้วไม่ได้ติดโรคประหลาดไปด้วยไม่งั้นลุงโป๊กกับนายบริคงจะกลุ้มใจแย่พอ
0: ก็ยังดี

0: ยู่กันที่เกาะเลดาวค่ะนี่ด้านหลังเราตอนนี้นะคะคือคุณพี่ที่กำลังซ่อมอวนแหอยู่เดี๋ยวเราไปดูคุณพี่เขากันเลยดีกว่าค่ะนี่โหน่าละเอียดสุดๆเลยค่ะขออนุญาตซูมนิดนึงนะคะ
1: ได้จ้าได้จ้า
0: สู้ๆนะคะทุกคนค่ะเห็นแบ็คกราวงานดีตอนนี้ไหมคะจะบอกเลยนะคะว่านี่ค่ะคือของดีโอท็อปของเกาะเลดาวเลยค่ะของดีจริงของดีมากโอ้ยหุ้นขอโทษค่ะตอนนี้ดูเหมือนงานจะเข้าเดี๋ยวไว้เจอกันอีพีหน้านะคะบ๊ายบายค
2: ่
0: ะ
2: เฮ้ถามจริงเถอะถ่ายทั้งวันแบบนี้เมียไม่เต็มบ้างเหรอ
0: เต็มฉันก็ไปหาสัญญาณกระ

ปิกปอยที่ซุ้มสื่อใจแล้วก็อัพขึ้นไลฟ์ทุกคืนไงคุณไม่รู้หรอกนะว่าฉันทุ่มเทกับช่องไพวามารีมากแค่ไหนอ่ะพูดถึงช่องโอ้ฉันยังไม่มีรูปปกคูลๆสำหรับ EP นี้เลยอ่ะอะไรดีวะเฮ้ยเร็วคุณเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้

0: จะรู้ไหมเนี่ยกว่าจะได้แต่ละคลิปนะมันต้องเสี่ยงตายขนาดไหนอ่ะ
1: แค่รูปเดียวเสี่ยงไม่เกิดไหนมากเลยดูตัวไป
0: อย่าพูดมาก
1: ปิด
0: ถ่ายรูปให้หน่อยนะนะนะนะนะถ่ายให้หน่อยเร็วเร็วเร็วเร็วถ่ายให้หน่อยสดชื่นชื่นใจจริงๆเลย
1: แอคเมื่อกี้ดีอ่ะค้างไว
0: ้เหรออ ื
1: ม
0: โอเคงี้นะ
1: ใช่
0: จริงเหรออ
1: ยู่ค้างไว้นะ
0: โอเคเฮ้ยถ่ายเยอะเลยถ่ายเยอะเลย
1: เช
0: ไปเลยเหรอ
1: เออผมลงแล้ว
0: คุณคุณ
1: อ
0: ันนี้เร็ว

0: กว่าพระสมุทรพิโรธ
1: ปัญหาในตะวันออกกลางสหรัฐอิหร่านยังไม่จบอัตราดอกเบี้ยเงินเฟ้อราคาน้ำมันและค่าเงินบาทจะเป็นอย่างไรมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองเบาจรัสพฤหัสบดี3กันยายน 5:30 น.ในแก้เกมเศรษฐกิจ
2: ข่าว3มิติคืนนี้ติดตามเจ้าหน้าที่พบ Data Center ในกรุงเทพให้สแกมเมอร์ใช้บริการหลอกเหยื่อและปล่อยน้ำเสียโฆษกมาราปตานีเสนอให้รีเซ็ตกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หลังการพูดคุยกับ BRN 6ปีล้มเหลวเจ้าหน้าที่เนปาลและต่างชาติเร่งค้นหาคนงานในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งคาดว่าอาจจะมากถึง900คน
3: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่ Clear
4: กลิ่นปากต้อง Daily Mint
5: ฟันเหลือต้อง Daily White Baking Soda Fresh Mint
6: ยาสีฟันวิปฟอร์มช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ๊งเลย
7: ต้องดาลี
5: ่เบกกิ้งโซดา

0: เกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นน้ำทะเลเป็นสองสีกับปลาตายเป็นเบือ
1: แบบนี้เขาเรียกว่าพระสมุทรพิโรธ
2: เกาะเราพายุเข้าดินโคลนซัดไปเจอน้ำฝนที่ไหลลงทะเลจึงเห็นเป็นสองสี
3: แล้วโรคไข้ผีระบาดล่ะผู้ใหญ่

0: ัยพิบัติกำลังมาระวังตัวไว้ให้ดี
1: ไอ้ไข้ผีนี่นะมันก็แค่โรคระบาดตอนนี้หมอกำลังช่วยรักษาอยู
2: ่ส่วนปลาเนี่ยก็ช่วยกันเก็บไปทิ้งแล้วกัน
1: แล้วก็ยาวเรื่องที่เกิดขึ้นมาผูกกับความเชื่อจนกลายเป็นงมงาย

0: ฉันแจ้งหน่วยงานราชการไปแล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวได้เรื่องยังไงจะแจ้งให้ทุกคนรู้อีกทีแล้วกันแต่ตอนนี้แยกย้ายกันกลับบ้านก่อน
2: พี่กันเร็ว
1: ไปไปคนละมือเร็ว
3: ฉันหลอนจริงๆเนี่ยคุณไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติจริงๆ

0: ไข่เจียวกินวันนี้นะเว้ยไม่ได้ชาตินะ
1: เฮ้ยมาแล้ว
0: โอ้โห
2: โคโคนัทชิงมาแล้วจ้า
1: วิววิววิววิวมุกมุกมุกที่กระชังปลายังปกติดีใช่ปะคู่หูแปดหลอดหูแทบแตกเดี๋ยวนะ
2: ลุงยังไม่ได้เล่าให้ฟังหรอว่าเมื่อวานที่หาดอ่ะปลาตายเป็นเบื่อเลย
0: โอ้แม่น่านน้ำทะเลดาวกำลังเปลี่ยนแปลง
1: เฮ้ยชักใจไม่ดีฮะตาเดี๋ยวฉันขอไปดูที่กระชังปลาก่อนนะเดี๋ยวฉันมา

0: มุกไปพักก่อนมุกไปอุ๊ยอุ๊ยนั่งก่อนมุกไหวไหมเนี่ย
1: ไหวจ้ะ
0: โถ
1: มุกรู้สึกเวียนหัวแล้วก็หน้ามืดแปลกๆอ่ะ

0: ุณรุ้งคุณรุ้งจะไปไหนล่ะคะ
1: โอ้ยเปิดตัวใหญ่ตลอดเลยนะ
0: ผมไปส่งไหมครับ
1: ไม่เป็นไร
2: โอ้ยปิวแล้วกูอ่ะ
0: มึงก็ไปเองดิรถก็มี
3: นี่ลุงกำลังจะเอาปิ่นโตไปให้มุกอ่ะ
0: โอ้ยไม่ต้องไปหรอกครับ

0: กล้องวิดีโอมุมกว้างคมชัดระดับ 4K
1: เห็นทะเลแล้วใจละเมอเห็นหน้าเธอแล้วใจละลาย
2: มันดูนี่เป็นธรรมชาติเอง
3: ธรรมชาติลงโทษชัด
4: โอ้ย
5: กินพูดเฮ้มันกินวิญญาณคนเป็นอาหาร
2: ดอกไม้กับสมบัติเหมือนกันตรงที่ใครเจอก่อน
4: เฮ้ยวะ
2: ก็ได้เป็นเจ้าของ
6: ผมสนใจหน้ากากชิ้นนี้
7: ดูลึกล้ำ

0: มีสตอรี
1: ่ผมเกรงว่าคงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกครับเว้นแต
2: ่สร้อยสองเส้นนี้เกี่ยวข้องกันยังไง
3: เทพที่ทุกคนต่างนับถือแท้จริงกับเหลืองในอำนาจจนขาดสติไร้เมตตา
4: สนับสนุนโดย Allianz อยุธยา
5: ถ้าคุณพ่อไปดูแล้วจะดูว่าเป็นการผี
6: โหโคตรมั่วเลย
7: ทางวัดตรงนี
8: ้โออิน
9: ว้ายคุณ
10: น้องใหม่ได้ไหมผมไม่ควรยิ้มอ่ะ

0: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดีนคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันนะ
1: ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่นี่
2: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องดีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได้

0: าเป็นอย่างนั้นก็ดี
1: วาดฝันวันวิวาคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.ตอนจบ
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ดีนะ

กสทช.และตำรวจสอบสวนกลางพบแก๊งสแกมเมอร์หลายประเทศใช้ Data Center อย่างน้อย2แห่งในไทยหลอกเหยื่อขณะกรมควบคุมมลพิษตรวจพบก๊าซไข่เน่าและสารอินทรีย์ระเหยในน้ำที่ Data Center พระราม9รังสิมันต์โรมระบุผู้เกี่ยวข้องโกงสอบท้องถิ่นมากกว่า 5,200 คนส่วนใหญ่อยู่ในภาคใต้

ขณะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยชี้แจงปิดจ๊อบโกงสอบท้องถิ่นหมายถึงขั้นตอนการเพิกถอนบัญชีแต่เดินหน้าต่อในคดีอาญาการประชุมสภา6เดือนหลังส.ส.รัฐบาลเสนอเลื่อนยัตติปัญหาชายแดนใต้ขึ้นมาก่อนวาระการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ในคดีหัวสว.ฝ่ายค้านเชื่อฟังรัฐบาลมีความพยายามปิดปากไม่ให้รายงานการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.โฆษกมาราปตานีเสนอให้รีเซ็ตกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพชายแดนใต้โดยรวมทุกกลุ่มเข้าร่วมหลังการพูดคุยกับ BRN ผ่านมา6ปีล้มเหลวเจ้าหน้าที่เนปาลและผู้เชี่ยวชาญจากต่าง

ประเทศเร่งค้นหาคนงานราว900คนในอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำหลังผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมดินถล่มมากว่า1สัปดาห์ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นกว่า 1,200 คนสูญหายอีก 4,200 คน

ง่ายจริงนะครับเร่งส่งน้ำตรวจห้องแลบความคืบหน้าการตรวจสอบ Data Center ที่ผุดขึ้นมาในกรุงเทพมากถึง34แห่งล่าสุดพบบางแห่งสำรองน้ำมันหลายแสนลิตรนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่ Data Center ย่านพระราม9เพื่อตรวจสอบและเก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งเป็น2จุดจุดแรกเก็บตัวอย่างในอาคาร Data Center บริเวณติดตั้งถังน้ำมันและระบบที่เกี่ยวข้องส่วนอีกชุดจะสอบถามความเห็นชาวบ้านและตรวจสอบแหล่งน้ำในพื้นที่โดยรอบชุมชนซึ่งจุดนี้ทันทีที่เจ้าหน้าที่เปิดฝาท่อระบายน้ำด้านหน้า Data Center กลิ่นน้ำมันก็ลอยขึ้นมาทันทีเจ้าหน้าที่จึงใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมาแล้วใช้เครื่องตรวจวัดไอระเหยสารเคมีตรวจวัดค่าน้ำเบื้องต้นนายจตุรงค์อัศวะโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการเปิดเผยว่าการตรวจสอบน้ำด้วยเทคนิคที่เรียกว่าวิธีการเตรียมและเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์สารระเหยหรือ Headspace โดยนำน้ำมาเขย่าและใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซ

ผิดตรวจวัดก๊าซที่อาจจะก่อให้เกิดกลิ่นตรวจสอบน้ำพบก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าและพบกลิ่นของน้ำมันจริงตรงตาม

ามที่ประชาชนร้องเรียนโดยตรวจพบประมาณ3 ppm นะครับแต่ว่าจะเกินค่ามาตรฐานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่จำเป็นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง

ส่วนการตรวจสอบในอาคาร Data Center เมื่อเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อพักน้ำก็ได้กลิ่นคล้ายน้ำมันเช่นกันสำหรับความกังวลเรื่อง

เรื่องการปะทุหรือการติดไฟขณะนี้ยังไม่อยู่ในระดับที่จะก่อให้เกิดการระเบิดหรือลุกติดไฟได้หลังจากนี้ราว 2-3 สัปดาห์จะได้ผลการ

0: วิเคราะห์ค่าน้ำอย่างละเอียดจากห้องปฏิบัติการแล้วผู้บริหารก็จะแถลงถึงแนวทางดำเนินการหลังจากนี้ครับ
1: ในเบื้องต้นเนี่ยผลการตรวจสอบเราพ

0: พบว่าเราได้รับกลิ่นของตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับแล้วก็ในส่วนของสารอีซีระเหยง่ายตามที่ประชาชนมีการร้องเรียนจริงนะครับผม
1: คำว่าสารอีซีระเหยง่ายนี่คือมัน

เป็นจุดบริเวณที่อยู่ใกล้กับบ่อที่จะออกสู่ภายนอกนะครับอันนี้ได้กลิ่นอยู่ครับจำนวนที่ตรวจพบอะครับประมาณ3 ppm นะครับ3 ppm เนี่ยคือมันอยู่ในระดับที่เครื่องตรวจพบและเราขณะเก็บตัวอย่างเนี่ยเราได้รับกลิ่นคล้ายไอน้ำมันนะครับระดับที่ตรวจวัดเนี่ยยังไม่อยู่ในระดับที่ก่อใหเกิดการระเบิดหรือการลุกจุดไฟได้แต่อาจจะก่อให้เกิดการรำคาญในการได้รับกลิ่นนะครับกลิ่นเหม็นรับรู้ได้ถึงว่ามีกลิ่นฟุ้งกระจายออกมาจากท่อระบายนะ

0: เป็นกลุ่มอะไรต่าง
1: ๆมันเป็นกลุ่มของน้ำมันนะครับพวกน้ำมันต่างๆครับอันนี้เขาจะเรียกว่ากลุ่มของสายสีเหลืองง่ายนะครับได้กลิ่นบริเวณในจุดที่เป็น

0: ้ำครับ
1: ฝ่ายกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานเข้าแจ้งความที่สน.มักกะสันเอาผิด Data Center ย่านพระราม9หลังจากที่ตรวจสอบพบว่าสำรองน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเมื่อ21สิงหาคมที่ผ่านมาบริเวณชั้นใต้ดินก็พบถังน้ำมันขนาดใหญ่6ใบปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรจึงคาดว่ามีการสำรองน้ำมันรวมประมาณ 200,000 ลิตรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องถือว่ามีความผิดตามพรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทครับจากข้อมูลพบว่าศูนย์ Data Center ที่สร้างเสร็จแล้ว24โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง7โครงการและมีแผนที่จะสร้างอีก3โครงการแต่ถูกระงับทั้งหมดตั้งอยู่ใน13เขตของกรุงเทพมหานครจุดที่มากสุดคือห้วยขวาง9แห่งบางนา6แห่งบางรัก5แห่งบางกะปิบึงกลุ่มสาทรเขตละ2แห่งและจตุจักรปทุมวันราชเทวีบางเขนวัฒนาสวนหลวงเขตละ1แห่งในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนได้ตั้งกระ

0: ทู้ถามสดรัฐบาลมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานมาตอบกระทู้ถามครับนายสุพนัทยืนยันว่าตัวเขาเองสนับสนุนให้มี Data Centerแต่ปัญหาคือรัฐบาลและกทม.ไร้ศักยภาพในการกำกับควบคุมตรวจสอบกิจการเหล่านี้ปล่อยให้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองปล่อยให้มีการกักตุนน้ำมันกว่าแสนลิตรปัญหาเหล่านี้ได้แจ้งไปที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสมัยที่เป็นรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วตั้งแต่ตุลาคมปี2567แต่กลับไม่มีการออกระเบียบมาควบคุม
1: เรื่องของผังเมืองครับจากเอกสารของกรุงเทพมหานครนะครับมีการชี้ชัดนะครับว่า Data Center เป็นกิจการที่ไม่อยู่ในข้อกำหนดห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองของกรุงเทพมหานครครับถ้าตีความง่ายๆคือ Data Center ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในกรุงเทพมหานครสามารถตั้งได้ไม่ได้ผิดกฎหมายผังเมืองครับช่องว่างนี้กรุงเทพมหานครรับทราบนะครับเพราะผมเคยเสนอเรื่องนี้ไปตั้งแต่2ปีที่แล้วซึ่งเรื่องนี้คาบเกี่ยวกับท่านนายกเพราะว่าท่านนายกเองก็เป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยซึ่งผังเมืองทุกอันแม้กระทั่งของกรุงเทพมหานครก็ดีหรือของจังหวัดต่างๆก็ดีอยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงมหาดไทยที่เป็นร่มใหญ่อีกทีหนึ่งแต่จนถึงวันนี้ผมยังไม่ได้ยินว่าท่านนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการอย่างไร Data Center ปัจจุบันนี้อาศัยช่องว่างช่องโหว่ของกฎหมายไม่ต้องทำ EIA แม้ว่าจะสร้างขนาดใหญ่ขนาดไหนก็ตามผมย้ำนะครับ Data Center ณวันนี้ถ้าจะสร้าง1ล้านตารางเมตรในประเทศนี้ก็สร้างได้นะครับไม่ต้องทำ EIA
0: นายเอกนัทตอบกระทู้ยืนยันว่ารัฐบาลได้ออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อ5สิงหาคม2569ตั้งคณะกรรมการ Data Center มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานมาจัดระเบียบ Data Center ทั่วประเทศไม่ใช่แค่ในกทม.เพื่อให้ Data Center เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามกฎหมายมีเกณฑ์ควบคุมการใช้ไฟฟ้าน้ำแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สะสมมานานนะครับระหว่างนี้ได้สั่งระงับการก่อตั้ง Data Center ไว้ก่อนและก็จะไม่อนุญาตให้เปิดจนกว่าจะจัดระเบียบ Data Center สำเร็จยืนยันว่าการตั้ง Data Center หลังจากนี้ต้องทำ EIA และต้องอยู่ในกฎหมายผังเมืองรวมถึงแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าของ Data Center ออกมาเพื่อไม่ให้ไปใช้ไฟฟ้าร่วมกับประชาชนทั่วไปนะครับ
2: รัฐบาลให้ความสำคัญครับในที่สุดเนี่ยมีมติครม.ออกระเบียบสำนักนายกมาเมื่อวันที่5สิงหาคมตั้งคณะกรรมการ Data Center ในการจัดระเบียบ Data Center ทั้งหมดทั่วประเทศนะครับไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครเท่านั้นการที่เอา Data Center เข้ามาเนี่ย1จะต้องเกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจ2เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนเนี่ยจะต้องบริหารจัดการ3นะครับเกณฑ์การใช้ทรัพยากรทั้งเรื่องไฟเรื่องน้ำจะต้องไม่ไปแย่งน้ำคนใช้ไม่ใช่ไปแย่งไฟใช้ในราคาถูกๆแบบที่เป็นอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ดำเนินการจัดการจัดระเบียบสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในระหว่างจัดระเบียบเนี่ยเปิดไม่ได้ครับไม่ให้เปิดครับไม่ให้จ่ายไฟครับจนกว่าจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วเรามั่นใจว่า Data Center เป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจของประเทศไม่มีผลกระทบนะครับต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชน
0: บริษัท Data Center ในไทยก็กำลังเป็นที่น่ากังวลทั้งประเด็นสิ่งแวดล้อมและก็การใช้พลังงานนะครับโดยในกรุงเทพมหานครนั้นมี Data Center ให้บริการประมาณ24แห่งที่เปิดให้บริการแล้วอีก7แห่งก็กำลังก่อสร้างคาดว่ามี Data Center อีกส่วนหนึ่งนั้นเช่าอยู่ตามอาคารอีกหลายแห่งซึ่งก็ยังไม่ทราบจำนวนที่ชัดเจนแต่ในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กสทช.และตำรวจสอบสวนกลางได้

ตรวจสอบพบการใช้งานเข้าข่ายการหลอกลวงออนไลน์มี IP address มาจากสถานที่2แห่งในกรุงเทพซึ่งถูกแก๊งสแกมเมอร์นำหลักฐาน

0: ต่อมาเช่าซื้อสัญญาณอินเทอร์เน็ต1แห่งส่วนอีกแห่งนั้นถูกบริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตจากต่างชาติมาซื้อสัญญาณแต่ไม่เปลี่ยน IP ยังคงใช้ IP ของไทยทำให้เป็นข้อกังวลว่าไทยถูกมองว่าเป็นแหล่งสแกมเมอร์ไปด้วยติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ่มเจริญวงศ์ครับ
1: ช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2568แก๊งสแกมเมอร์ที่อยู่ฝั่งปอยเปตกัมพูชาอ้างตัวว่าเป็นบริษัทให้บริการทางอินเทอร์เน็ตโดยการปลอมแปลงเอกสารมาซื้อสัญญาณอินเทอร์เน็ตกับบริษัท Data Center ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยย่านพระราม9และนี่จึงเป็นครั้งแรกที่มีการตรวจพบว่าแก๊งสแกมเมอร์ฝั่งปอยเปตมาซื้ออินเทอร์เน็ตเพื่อไปใช้ในการหลอกลวงทางออนไลน์โดยพบบัญชีม้าเป็นคนไทยมีการใช้บัญชีม้าอยู่ที่กัมพูชาโดยเคสนี้ทำให้เห็นว่าบริษัท Data Center ถูกหลอกจากแก๊งสแกมเมอร์ว่าเป็นตัวแทนบริษัทให้บริการทางอินเทอร์เน็ตที่มีอยู่จริงและต่อมายังพบว่ามีตัวแทนบริษัทแห่งเดียวกันจากปอยเปตฝั่งกัมพูชาได้มาเช่าเซิร์ฟเวอร์ต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ Data Center แต่ครั้งนี้ไปเช่าย่านบางนาและเป็นการปลอมแปลงชื่อของบริษัทที่มีอยู่จริงนี่จึงเป็นช่องโหว่ที่บริษัท Data Center ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้เช่าซื้อเป็นบริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตตัวจริงหรือตัวปลอม
2: เราอ่ะไม่รู้เลยนะตอนนี้ว่าใน Data Center มีการเชื่อมต่อในรูปแบบเนี้ยอีก

0: ไม่ต้องรายงานอย่างสมมติผมอ้างว่าผมเป็นตัวแทนมาจากบริษัทกอไก
1: ่
0: มาจากประเทศต่างประเทศแต่เขาไม่ได้ตรวจสอบเลยว่ามันใช่ตัวแทนจริงไหมเอกสารที่เอามาเนี่ยเป็นเอกสารจริงไหม
2: ทั้งตัวดัตเตอร์เซตเตอร์เองเนี่ยก็ถูกหลอกโดยกลุ่มมิจฉาชีพอีกทีหนึ่ง อย่างเช่นเคส TCC เนี่ยเขารายงานมาเป็นตัวแทน ISP ของต่างประเทศจริงแต่ว่าพอไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่ตัวแทนครับเขาแค่

ใช้ชื่อบริษัทนั้นมาอ้างเฉยว่าเขาเป็นตัวแทนของบริษัทก็กลายเป็นว่ารูปแบบนี้จะกลายเป็นว่า Data Center ก็โดนหลอกด้วยอีกส่วนหนึ่งก็จะทำให้มองเห็นภาพ

ได้ง่ายขึ้นว่าเน็ตในประเทศเนี่ยถูกเชื่อมต่อออกไปนอกประเทศยังไงบ้างในประมาณนี้ซึ่งในแนวทางนี้กสทช.เขากำลังร่างข้อกำหนดแล้วก็

0: จะทำหนังสือไปถึงผู้ให้บริการเพื่อให้รายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมานั่งสังเคราะห์กันอีกทีนึงครับ
1: ขณะที่ฝั่งสปป.ลาว

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino, where you can rock and roll, sip and slide, twist and shout. Whatever moves you, get away and awaken the fun. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino.

สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่ง

0: เกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมาก
1: ไป
0: นะ
1: ทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ไปแล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกริซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
5: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
6: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
7: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
6: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
7: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเนี่ยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
2: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
4: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
1: เปิดแอร์ทำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโอ้โหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
1: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
1: คุณผู้ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆ
1: เลย
0: ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
1: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
0: ม
1: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูนะ
0: ค่ะ
1: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองนะเวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงนะก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
0: คะ
1: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
0: ค
1: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
0: ์
1: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
0: ัน
1: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
0: ตื่นขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเราคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
0: ยก
1: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชม
0: คะ
1: ครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
0: คือ
1: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
1: ุ
0: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติ

0: เนี่ยพี่แอนน่ะจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมาก
1: ๆใช่แล้ว
0: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
1: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5% แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน
1: แห้ง
0: เหี่ยวถูกจริงทุกอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมเห็นมั้ยความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้มั้ย
1: อะไร
0: ผมค่ะคุณผู้ชม
1: ใครที่แบบได้คุ้มสุดจริงๆ
0: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็ส
1: ว
0: ยเหลือเกิน
1: เลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้าเนี่ยแหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได้ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
0: ์
1: เป็นกุหลาบนะคะ
0: แอปเปิ้ลมินต
1: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
0: ่
1: ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
0: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันม้าเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
0: ัน
1: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยอ่ะอาจจะใช้ยากนิดนึง
1: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอ่
0: ะ
1: ไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกล้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี้
1: ผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆม
0: ี
1: ไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: ก็จะแบบแล้วยังไม่พอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช
1: ้เองเลย
0: เราให้ใช้เลยเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอเกริซอนไนท์คอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวย

0: ิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
0: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1: คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะ

0: านะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ที่เขาไม่มีเท่าไหร
1: ่โอ้ไม่กี่ตังค์หรอกเดี๋ยวกูสั่งให้ใหม่เหลือแบบ
0: อ่ะว่าไง

0: อันที่พังมันเท่าไหร่อ่ะ
1: 20,000 กว่าบาทเอง
0: เอ้าทําไมไม่ต้องให้มาตั้ง 50,000
1: อ่ะก็กูบอกไว้ 50,000 ไงเออเงียบๆไปนะเดี๋ยวเย็นนี้กูยังน้ำมันลง

0: ทิพย์นะ
1: ทิพย์ทิพย์ก็ต้องท้าอ้ายแล้วนะอ้ายว่ามีเงินมาแต่งทิพย์หรอก
0: ใครบอกเห็นก่อนเล่าเลยก็ต้องมาตั๋วทิพย์ยากเลย
1: อ้ายไม่ได้ว่าเลยแล้วก็ไม่ได้ตั๋วนะ
0: ยี่หลีจริงอ้ายไปเฮ็ดงานหนึ่งปีกว่าคือว่าบ่มีเงินบัดนั้นว่าหักทิพย์หักแนวใดก็พยายามเก็บเงินล่ะหรือว่าอ้ายบ่อยากแต่งงานกับทิพย์อีหลี

0: เว้ยไอ้เจ้ามานั่งหยังอยู่นี่เจ้าคือบ่บอกเขาว่าเป็นหยังว่ามีเงินมาแต่งแล้วเหตุการณ์อยู่กรุงเทพฯน่ะมันเกิดอีหยังขึ้น
1: บอกไปเพื่อหยังล่ะบอกให้เขาถามเขาอีกสิเห็นเขาอยู่กับคนที่พอผอมกว่าเขาดีกว่าอีกอย่างหมอนั่นกับส้มจะเป็นคนดีแล้วเขาก็พร้อมกับเขาหลาย
0: ว้าพระเอกครับเจ้า

มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมฮะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นพอคนบอกว่ามะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเรา

ราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มบำรุงทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมันมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวเดี่ยวของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผิดพันธุ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมาหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: สบายดีนุ้ยสุภพรสมิจิตมิสยูนิเวิร์สลาว2017ซึ่งก็เป็นคนแรกของประเทศลาวเนาะนุ้ยมาเป็นนาง AMV เนาะก็ได้รับเกียรติมาเป็นนาง AMV ให้กับเพลงของเอ้ตายอรไทยกับไอ้โจโจ้ซื้อเพลงว่านิรันดรซึ่งในเรื่องนี้ก็จะว่าถึงความหักที่ว่าระหว่าง2พบเนาะก็คือว่าพระเอกนี่ก็อาจจะมีความฝันหรือว่าหักกันตั้งแต่ชาติปางก่อนมาแล้วมาพบกันในชาตินี้ก็ถือว่าเป็นหักกันนิรันดรในเนื้อเรื่องก็สิเป็นประมาณว่านุ้ยเองเนาะก็ฮับบทเป็นสาวดาวซึ่งเฮ็ดเวียกอยู่ในไฮคาเฟ่ของดาวคอฟฟี่เนาะล่ากาดก็ถือว่าอกฮักเพราะว่าถูกแฟนทีมด้านทางพระเอกเองนี่ก็ถือว่าอกฮักคือกันแล้วมาพบกันอยู่ที่สถานที่แห่งนี้นะจำประซักเนาะแล้วก็ได้มาพบฮักกันในเนื้อเรื่องก็จะเป็นประมาณว่าหลังจากที่ว่าต่างคนต่างอกฮักมาแล้วแล้วก็บังเอิญมาเจอกันตลอดในสถานที่หลายๆแห่งซึ่งเขาก็จะไปในไทยสถานที่ที่ว่ามิเตบอลสวยๆงามๆนั่นเลยเชิญพวกเขาทีมงานแล้วก็ทุกคนพากันตั้งใจพากันบุกไปในสถานที่งามๆทั้งนั้นเลยอยากให้ทุกคนติดตามก็อยากให้ทุกคนรุ่นว่าจะเกิดอีหยังขึ้นใน2คนที่ว่ามาพบกันได้มาอยู่นํากันได้มาใกล้ชิดกันมันจะเป็นความบังเอิญหรือว่ามันจะเป็นความหักที่ว่าจะอยู่กันไปแบบนิรันดรสําหรับเอมี่ตัวนี้เนาะมันก็จะมีหลายรสชาติมันอาจจะไว้หวานซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดอยากให้ทุกคนติดตามเพราะว่ามันเกิดจะมีฉากที่ว่าดราม่าก็คืออาจจะมีเลือดอาจจะมีน้ำตาซึ่งก็เป็นอย่างที่ว่าค่อนข้างยากสำหรับพวกเขาทุกคนเนาะส่วนฉากดราม่าก็รู้สึกว่าคือเพิ่นสิเป็นอย่างขึ้นไปแท้ๆแล้วเขารู้สึกแบบรู้สึกเจ็บน้ำเราแล้วเขาบ่อยากให้เราเป็นอย่างเขาบ่อยากให้เราจากไปแล้วน้ำตาที่ไหลออกมามันคือความรู้สึกจากทางในของพวกเขาซื้อเดิมกันแท้ๆสำหรับฉากนี้รู้สึกว่าเป็นฉากที่ยากที่สุดสำหรับเอมี่ตัวนี้เพราะว่าเขาได้ใส่อารมณ์ทั้งหมดได้ใส่ซื้อกันทั้งหมดไม่เป็นฉากอีหยังที่แบบที่สุดเลยที่แบบเขาต้องสูญเสียอีหยังไปสักอย่างคือเขาต้องมารวมอยู่ตรงนี้รู้สึกว่ามันเป็นอีหยังที่ยากหลายแต่ละทีที่เขาไปมันเขาอาจจะต้องได้ขึ้นไปวัดภูถึงขั้นซึ่งแบบขั้นไหนก็จะสูงซึ่งเขาก็ต้องได้ไปน้ำตกตาสิแต่ละสถานที่มันจะออกไปไกลๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าพวกเขาก็ตั้งใจไปเพื่ออยากให้ทุกคนที่ว่าเบิ่ง MV นี้ได้เห็นบอลที่ว่าสวยๆงามๆโดยสำหรับเอตายเนาะนี่ก็เป็นแฟนคลับของเพิ่นมาโดดแล้วซึ่งก็ได้ฟังเพลงของเพิ่นตั้งแต่ยังน้อยเพื่อและมื้อนี้ได้มีโอกาสมาเจอเอื้อยเพิ่นโตแท้กับเอื้อยเพิ่นแบบหน้าหากหลายเป็นกันเองมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็อีกอย่างคือแบบร้องเพลงม้วนสำหรับผลงานเพลงนี้ก็อยากฝากทุกคนไว้เพราะว่ามันก็เป็นผลงานเพลงที่เฮาเฮ็ดร่วมกันระหว่าง ประเทศลาวและประเทศไทยเนาะเป็นเรื่องราวที่วันหน้าติดตามมันก็เป็นเรื่องความหักมันก็สื่อถึงหลายๆอย่างทั้งวัฒนธรรมทั้งสถานที่สวยงามฝากทุกคนติดตามเพลงนิรันดรเนาะซึ่งเป็นเพลงที่ห้องโดยไอ้ตายอรทัยและไอ้โจโจมิเลโคฝากทุกคนเด้อ

0: ชีวิตของผมหลังจากถูกแฟนบอกเลิกก็สายการเดินทางไปเรื่อยเพื่อลืมความเจ็บปวดและวันนี้ความเจ็บปวดก็พาผมเดินทางข้ามแดนมาถึงสปป.ลาว
1: มื้อนี้ค่ะน้อยได้มากราบไหว้หลวงพ่อองค์แสนขอให้พ่อนั้นจงปกปักรักษาและขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทั้งการงานการเงินและความ

0: สาธุ
1: ไผ่ผู้โจกเสียงได้กันซื้อทัศพรท่านจะได้พบหักแท้และคล้องหักกันนิรันดร

0: ขาไม่รักมึงแล้วไอ้จอมมึงตัดใจได้แล้ว
1: เฮ้ยเป็นสาวของการเขาต้องได้มาขับรถส่งเครื่องแบบนี้เนาะสั่งได้สั่งแล้ว

0: ไผ่ลงจากรถใครแม
1: ่ครับครับครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ
0: อย่าเข้ามาเด้อออกไป

0: ฮัลโหล
1: ผมคือคนที่ถูก
2: คุณไล่ตีมาเมื่อกี้นะครับ
1: ผมลืมกระเป๋าไว้หลังรถคุณ
2: ยังไงรบกวนคุณช่วยเอามาคืนให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
1: พอออกมาจากไร่กาแฟนะครับจะมีสะพานอยู่ผมจะรอคุณตรงนี้นะครับ
3: ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับ
4: สบาย
0: ส
4: ดี
0: วั
4: ค
0: ส
4: ร
0: ด
4: ั
0: ี
4: บ
0: กระเป๋าเจ้า
4: ผมขออธิบายก่อนเลยนะครับว่าผมไม่ได้เป็นโจรอย่างที่คุณคิดนะครับเมื่อคืนดื่มหนักไปหน่อยฮะมารู้ตัวอีกทีก็มาอยู่หลังรถคุณแล้วอ่ะ
0: ว่าเป็นอย่างค่อยก็ต้องขอโทษเจ้าหลายๆทีว่าฟาดจะไปซะแหงเลย
4: เห็นไรครับเจ็บนิดหน่อยเอง
0: เดี๋ยวขอตัวกลับก่อน
4: ยังไงผมขอติดรถคุณไปหน่อยได้ไหมนะครับรบกวนหน่อยนะครับ
0: ได้ๆขึ้น
4: ขอบคุณครับ
0: โอ้ทางหลัง
4: ครับทางหลังครับทางหลัง

0: ไอ้สันใส่วาสิบอเจ้าสู้แล้วไอ้สันคุณยิงคนนี้เป็นไผ
1: เอ้าไอ้ก็บอกแล้วเด้ว่าเรื่องของเฮาอ่ะมันจบแล้วมันจบไปแล้วอ่ะได้ยินบ่

0: คิดมากไปเลยคุณผมเองก็เคยเป็นเหมือนคุณนะแต่ผมก็ไม่เคยคิดสั้นเพราะผมเชื่อว่าอนาคตเนี่ยอาจจะมีคนที่ใช่มากกว่าเข้ามาในชีวิตก็ได้คุณเองก็เหมือนกันนะครับอนาคตคุณอาจจะเจอคนที่ใช่มากกว่าคนนี้แล้วอาจจะเจอความรักที่นิรันดรได้สู้ๆ
1: ค
0: ุ
1: ณได้คิดสิมาเฮ็ดหยังสักหน่อยแค่มาเบิ่งน้ําตกซื
0: ่อๆอ๋อมาดูน้ําตกเหรอครับเข้าใจแล้วครับ
1: งามมั้ยบ
0: ่งามครับสวยครับมาถึงน้ําตกนะ
2: หวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกันอีกครับ
1: โดยโชคดี
3: สวัสดีครับ
1: สบายดียินดีต้อนรับสู่เมืองปากเสอีกครั้ง
3: เราบังเอิญเจอกันบ่อยจังเลยนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าพรหมลิขิตหรือเปล่านะ
2: ผมพูดเล่นครับ
3: แล้วเรื่องความรักเป็นไงบ้างครับ
1: ทำใจได้แล้วทำใจได้ตั้งแต่ดนละ

0: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช็อปปิ้ง
1: ที่ควรได้รับประทานก็คืออย่างที่คุณหมอดำรงบอกว่าสีแดง
2: แต่สีแดงบ้านเราก็มีใช่ไหมคะขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าการที่เราจะเพาะปลูกเห็ดลิ้นจือแดงให้ได้คุณสมบัติที่ผลิตสารสำคัญออกมาได้อย่างครบถ้วนเนี่ยนะคะต้องคือหนึ่งเราต้องควบคุมอุณหภูมิสภาพดินกระบวนการปลูกต่างๆเนี่ยก็คือมันต้องเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเห็ดลิ้นจือ
2: มันแล้วรสขมของมันนี่มันมีสารอะไรคะคุณหมอคะรสขมเนี่ย
3: รสขมเนี่ยมันมาจากสารเขาเรียกว่าตัวไทรเทอร์ปีนอยด์จะมีชื่อเล่นๆว่าบิตเตอร์ไทรเทอร์ปีนอยด์ก็คือสารไทรเทอร์ปีนอยด์ที่มีรสขม
4: ครับ
3: เมื่อกี้ที่คุณวิสารพูดถึงอะไรที่ฟ้าทลายโจรใช่ไหมที่บอกว่าเป็น king ofบิตเตอร
1: ์
4: เป็นราชาแห่งความขม
3: ราชาแห่งความขมผมว่าอันนี้อาจารย์น้องๆของตัวนั้น
4: คือตัวหลินจือเนี่ยเวลามันสกัดออกมามันจะขมแบบสุดๆเลย
3: ขมมากครับ
4: กินเข้าไปนี่คุณเอ้ยขมทั้งวันเลยลิ้นอ่ะใช่ไหมฮะ
3: ใช่
4: ไหมฮะความขมมันเป็นคุณสมบัติอะไรคุณหมออ
3: ันมาจากตัวเขาเรียกว่าสารไทรเทอร์ปีนอยด์ครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันมีประโยชน์มีประโยชน์มากครับ
4: ที่โบราณเขามักพูดบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยา
2: คืออย่างนี้ก็มีท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะเรื่องของตัวรสขมสารสำคัญของเห็ดลิ้นจือว่ามีประโยชน์กับร่างกายตรงไหนบ้างเพราะนั้นอาจจะต้องพูดในเชิงงานวิจัยนะคะว่ามันมีอะไรนะกลไกการทำงานของตัวเห็ดลิ้นจือเนี่ยค่ะมันไปช่วยอะไรกับร่างกายของเรา
3: ก็คือในเรื่องกลไกการทำงานของเห็ดลิ้นจือนะครับมันจะมีสารสำคัญก็คือตัวโพลีแซคคารายแล้วก็เบต้ากลูแคนแล้วก็ไทรเทอร์ปีนอยด
2: ์มันคืออะไรหมอผู้ประสานหมอ
3: ก็คือเป็นสารสำคัญที่มันช่วยในการออกฤทธิ์นะครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขอภาพนิดหนึ่งครับกลไกการทำงานเนี่ยก็คือว่ามันจะเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ค่อนข้างกว้าง
2: ใช่
3: ครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยในส่วนเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยเราพบว่ามีงานวิจัยพบว่าตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายซึ่งทำให้ระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันทำงานได
4: ้
3: ดีขึ้นนะครับ
4: ซึ่งมันจะ
3: สร้างภูมิสร้างทหารขึ้นมาเพื่อให้จะ
4: สู้กับเซลล์
2: มะเร็งซึ่งสมัยนี้ในการรักษาโรคมะเร็งเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้เคมีละเพราะเขาจะใช้วิธีอะไรนะวันก่อนคุณหมอจุฬามาคุยกับคุณวิสาร
3: ก็คือในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเชื่อในเรื่องของอิมมูโนอองโคโลจีก็คือเรื่องการสร้างให้ร่างกายเนี่ยมันมี
4: แข็งแรง
3: ขึ้นมา
4: ไปปราบโรคใช่ไหม
3: ไปจัดการโรค
4: ศาสตร์เนี่ยเขาบอกเป็นศาสตร์อนาคตที่จะช่วยมนุษย์อยู่รอด
3: ใช่ครับ
4: ซึ่งกำลังศึกษาบังเอิญในคุณสมบัติของเห็ดเนี่ยมันไปสร้างกลไกกองทหารในร่างกาย
3: เดียวกัน
4: คล้ายกันใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
4: ทีนี้แน่นอนจะมีหลายคนถามบอกว่าไอ้ที่มันบอกมันจะไปช่วยในการสู้กับมะเร็งเนี่ยมันมีงานวิจัยไหมคุณหมอ
3: มันมีงานวิจัย
4: หรือเบาหวานอะไรเงี้ยมันมีไหมหรือมันพูดกันปากต่อปาก
3: มีงานวิจัยรองรับครับคุณวิสารโดยเฉพาะสารสำคัญตัวเซลล์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าตัวไซโตท็อกซิกลิมโฟไซต
4: ์
3: มันเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มันมีหน้าที่ไปจัดการกับพวกเซลล์แปลกปลอมนะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของมะเร็งเนี่ยถ้าเราดูในสไลด์เมื่อกี้เนี่ยฮะก็คือมันจะมีสรรพคุณอื่นในเรื่องของโรคเบาหวาน
4: มันไปทำอะไรครับกลไกเบาหวาน
3: ในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าใช่ครับ
2: ในเรื่องของเบาหวาน
3: ใช่ครับในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าสารการโนเดแรนในเห็ดลิ้นจือเนี่ยมีงานวิจัยรองรับว่ามันไปกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของอินซูลินทำให้คนที่ทานเห็ดลิ้นจือเนี่ยอาการของเบาหวานดีขึ้น
4: คืออินซูลินก็จะไปจัดการน้ำตาลในเลือด
3: ใช่ครับก็คือ
4: จากสารตัวนี
3: ้ตัวหลินจือเองเนี่ยมันไม่ได้ไปลดน้ำตาลโดยตรงแต่ว่ามันทำให้อินซูลินเนี่ยผลิตออกมาได
4: ้คือไปฟื้นฟูศักยภาพร่างกายข้างในขึ้นมาเนี่ยนะ
2: นอกจากนี้ก็มีความดันโลหิตสูง
3: ใช่ครับในเรื่องของความดันเนี่ยเราพบว่าตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงก็คือตัวของความดันเนี่ยเราพบว่ามันจะมีสารเขาเรียกสารอะดีโนซีนนะครับสารอะดีโนซีนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์โดยการที่ลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะครับทำให้เลือดหมุนเวียนเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นความดันเนื่องจากว่าหลอดเลือดนี่เขาฝืดมีตะกั่นมีอะไรเกาะเยอะนะครับตัวอะดีโนซีนในหลินจือเนี่ยเราพบ ในงานวิจัยว่ามันไปลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
4: คุณหมอเวลาเขาวิจัยพวกนี้เขาอย่างไรเขาเอาตัวผู้ป่วยมา
3: ใช่ครับ
4: เจาะเลือดก่อน
3: การวิจัยมันจะมี2แบบในทั้งในแอนิมอลในสัตว์ทดลองในห้องแล็บกับในคนจริงๆ
4: ครับ
3: ผม
4: ก็คือพอเจาะเลือดเสร็จเอาเห็ดลิ้นจือกินเข้าไปแล้วเช็คสารออกมาเงี้ยแหละ
3: ก็คือว่า
4: วิธีวิจัยเขา
3: วิธีวิจัยมันต้องคือแล้วแต่โรคครับคุณพิศาครับก็คือถ้าอย่างในกรณีของอย่างเช่นโรคที่เรามอนิเตอร์ได้ง่ายอย่างเช่นเบาหวาน
4: แ
3: ล้วก็เจาะเลือดเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีความดันแล้วก็ใช้วิธีวัดความดัน
4: กรณีมะเร็งนี่เขาก็เช็คค่าเหรอฮะหรือว่า

0: ะเร็งเนี่ยจะมีการทดลองในมนุษย์เนี่ยจริงๆยังเป็นเรื่องค่อนข้างยากถ้าเป็นมะเร็งนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมด้วยแต่เราพบว่าในงานวิจัยแล้วพบว่าในส่วนของคนที่กลุ่มที่ให้เคมีบำบัดบวกฉายแสงแล้วก็บวกลิ้นจืดด้วยเนี่ยเราพบว่า survival rate หรือว่าอัตราการรอดชีวิตเนี่ยสูงขึ้นในตามงานวิจัย
1: นอกจากนั้นก็มีเรื่องของไขมันด้วยไหมคะเบาหวานมาพร้อมไขมัน
0: ใช่ครับแล้วก็นี้ส่วนใหญ่มากันเป็นแพ็กเกจ
1: เพราะนี่ก็คือภาพรวมทั่วๆไปที่เรามาสายภาพให้ท่านผู้ชมเห็นแต่ว่าการที่เราจะรับประทานเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะมีแบบตามยาไทยไหมคะที่แบบเป็นมาทำเป็นแห้งๆแล้วก็ไปต้มน้ำอะไรเงี้ยหรือมันเป็นลักษณะไหนที่เราจะรับประทานได้ง่ายๆเพราะว่าสดๆแบบนี้คงไม่มีใครทานกันใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะส่วนใหญ่มันก็จะมี
0: ชิ้นอย่างนี้เลยคงกินไม่ไหว
1: ไม่ได้ด้วยมันแข็งมาก
0: ก็ปกติหลักๆในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่3รูปแบบ
1: ครับ
0: รูปแบบของน้ำซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันขมมาก
3: ทำให
0: ้ผู้บริโภคจะรับยาก
1: ก็คือไปต้มเป็นยาไทยอันนั้นจะขมปี๊ดเลย
0: แล้วก็อีกอันนึงเราพบว่าตัวแบบน้ำเนี่ยสารสำคัญนี่มันออกมาประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับ
3: วิธีสกัดประเด็นคือมันเทคโนโลยีใช่ไหม
0: เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงขั้น
3: ฉะนั้นไอ้ที่เขาเอาสารออกมาให้ได้มากที่สุดก็คือมันต้องเป็นรูปแบบอะไรฮะ
0: รูปแบบเขาเรียกปัจจุบันเขาเรียกรูปแบบซอฟต์เจลรูปแบบซอฟต์เจลก็คือว่า
3: เป็นแคปซูลเม็ด
0: เหมือนกับเอา
3: อย่างนี้นะ
0: ทั้งดอกเนี่ยไปสกัดไปเคี่ยวใช่ครับก็อยากให้ดูในสไลด์นะครับก็คือในส่วนของงานวิจัยเนี่ยก็คือมันจะเราพบว่าตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็ตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะสามารถจะกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับ
3: อันนี้เป็น
0: เรื่องของความปลอดภัยครับคุณวิสารครับคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามทิ้งไว้ว่าทานนานๆเป็นไรไหมนะครับเราพบว่าตามคลาสสิฟายของอเมริกันเฮิร์บแอสโซเชชันก็คือสมาคมโรคสมุนไพรของอเมริกาเนี่ยเราถือว่าหลินจือเนี่ยเป็นคลาส1ก็คือว่าสามารถทานได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีหลักวิชาการรองรับ
3: ครับเหมาะสมที่วันหนึ่งเท่าไหร่ครับคุณหมอกี่มิลลิกรัม
0: ปกติเราก็จะใช้ในโดสที่เราใช้ปกติก็คือ1เม็ดเช้าเย็นก็คือ300มิลลิกรัม
3: อ๋อเช้าเม็ดเย็นเม็ดอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
3: ต้องกินตอนท้องว่างหรือท้อง
0: อาหารท้องว่างเราพบว่าหลักการเขาเรียกฟาร์มาโคไคเนติกก็คือเรื่องการดูดซึมเนี่ยมันจะเร็วกว่า
3: ดีกว่า
0: เร็วกว่า
3: ครับ
1: ข้อจำกัดเรื่องอายุในการที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือมีไหมคะ
0: ก็ที่จริงในทานได้ทุกวัยนะครับตั้งแต่คนเด็กเล็กๆนะครับที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนแคปซูลนะครับแล้วก็จนถึงคนสูงอายุก็ปกติทานได้
1: แต่เด็กก็ควรจะ
0: ใช่ครับ
1: 5-6 ขวบขึ้นไปอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้ว
0: ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนกลัวสำลัก
1: แต่ถ้าทั่วไปแล้วเด็กก็รับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ5หมู่ไว้ดีกว่านะคะแต่ว่าผู้ใหญ่แล้วบางทีต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆก็ร่วงโรยอาจจะต้องหาอะไรรับประทานเสริมเข้าไปเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าอาหารอย่างแคลเซียมเนี่ยจากพืชผักอะไรมันไม่ได้มากพอที่จะเป็นแคลเซียมเม็ดหรืออะไรอย่างนี้ที่เขานิยมกันรับประทานวิตามินดีอะไรใช่ไหมคะเป็นลักษณะแบบนี
3: ้มีคนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือมีไหม
0: มีครับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือเนี่ยที่จริงผมมีสไลด์คือมันจะมีสารสำคัญในส่วนของลิ้นจือเนี่ยเขาเรียกว่าโอเลอิกแอซิดโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะทำหน้าที่จะคือปกติสารเซลล์ภูมิแพ้เนี่ยตัวสำคัญเขาเรียกว่า mast cell MAST mast เนี่ยก็คือตัวนี้มันจะข้างในมันจะเหมือนถุงใบใหญ่ๆที่แบบมีสารภูมิแพ้นะครับเวลาถุงนี้มันแตกปุ๊บเนี่ยสารภูมิแพ้ก็จะออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็มีอาการคัดจมูกจามน้ำมูกนี้ตัวลิ้นจือเนี่ยจากงานวิจัยเราพบว่ามันมีสารเขาเรียกโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะไปบล็อกตัว mast cell ตัวนี้ได้
1: นี่ใช่ไหมคะระบบภูมิคุ้มกัน
0: ไม่ใช่ครับต้องไปต้องเป็นสไลด์ถัดไป
1: แต่ดูอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะกว่าก็จะหาหมอเรามาดูที่เขามีดีกว่าอธิบายเลยค่ะหมอจากอันเนี้ยค่ะ
0: ก็ในส่วนของลิ้นจือเนี่ยคือมันมีอันนี้เขาเป็นสไลด์ที่แบบเป็นระบบคร่าวๆนะครับก็คือว่าเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันก็อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของระบบหลอดเลือดก็อย่างที่บอกว่ามันมีงานวิจัยว่ามันมีสารอะดีโนซีนที่ไปช่วยบล็อกตรงนี้ครับโอเคครับ
3: นี่ก็เป็นเรียกว่าคุณสมบัติที่เขาเล่ามาจากคนโบราณเนี่ยก็ถูกออกมาวิจัยทางวิทยาศาสตร
1: ์
0: อันนี้เข้าใจว่าเป็นเซลล์มะเร็งนะครับเป็นเซลล์มะเร็งที่ปกติเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดที่เข้ามาเลี้ยงเราพบว่าในหลายงานวิจัยเนี่ยมันจะมีตัวลิ้นจือเนี่ยมันจะไปบล็อกภาวะเขาเรียกแองจิโอเจเนซิสก็คือการสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม่
3: เพื่อจะไป

0: ลิงเซลล์มะเร็งเนี่ยก็คือตัด
1: ท่อน้ำเลี้ยงตัดท่อน้ำเลี้ยงมันนั่นแหละฮะใช่ครับ
2: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
3: ไผ่ผู้จกเสียงได้กันซื้อทัศพรทานจะได้พบหักแท้และคล้องหักกันนิรันดร

0: ราบังเอิญเจอกันบ่อยจังเลยนะแบบนี้เขาเรียกว่าผมได้คิดหรือเปล่าในเรื่องความรักเป็นยังไงบ้าง
1: ทำใจได้เลย

0: อมจะเป็นอย่างไอ้จอมนี่มาอยู่บ้านซอยเนี่ยไอ้จอมไอ้จอมไอ้จอม
1: พอกันแล้วแล้วไม่อยากให้จากกันไปบอกว่าเหตุผลใดทั้งนั้น

อดมือตายกลายเป็นทุลี

0: ไอ้สมไอ้สมไอ้สมมันเป็นยังแล้วไอ้สม
1: เป็นนี่บ้านดอก
2: มื้อนี้ค่ะน้อยได้มากราบไหว้หลวงพ่อองค์แสนที่ช่วยปกปักรักษาคุ้มครองไอ้จอมให้รอดพ้นจากอันตรายทั้งปวง

0: พลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูดดมคล้ายกับยามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยามองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยามองสูดพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรือการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจาก

0: อาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้

0: จนคืออะไรคะ
1: คอลลาเจนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในชั้นผิวหนังของเราอยู่แล้วนะ
2: ค
1: ะซึ่งปกติเนี่ยโครงสร้างของผิวหนังก็แบ่งเป็นระยะที่คือ3ชั้นชั้นแรกสุดจะเรียกว่าชั้นหนังกำพร้านะคะชั้นที่2คือชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นที่3คือชั้นไขมันซึ่งชั้นหนังแท้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินซึ่งมีหน้าที่ให้ความยืดหยุ่นกับผิวหนังนะคะ
2: แล้วก็เป็นยังไงครับ
1: คอลลาเจนมันจะมีการจับตัวกันนะคะในคอลลาเจนเป็นเรื่องของโปรตีนที่มีการจับตัวกันนะคะแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นในชั้นผิวหนังนะคะแล้วนอกจากนี้ชั้นนี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะแล้วชั้นสุดท้ายเลยก็คือชั้นไขมันซึ่งชั้นไขมันเนี่ยเป็นที่คอยป้องกันแรงกระทบกระเทือนจากภายนอกแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของพลังงานด้วย
0: แล้วอย่างนี้คอลลาเจนเราจะได้มาจากไหนคะนอกจากผ
1: ิ
0: วหนังของเราแล้ว
1: คือโดยมากแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการของร่างกายอยู่แล้วนะคะในการที่จะสร้างคอลลาเจนขึ้นมา
0: คือเราสามารถผลิตได้เองอยู่แล้ว
1: ผลิตได้เองอยู่ตลอดทุกคนแต่พอเราอายุมากขึ้นความสามารถตรงนี้มันก็จะน้อยลงนะคะ
2: อายุเท่าไหร่ถึงจะน้อยลงได
1: ้โดยมากก็ถ้าอายุ20ปีขึ้นไปแล้วความสามารถก็จะเริ่มค่อยๆลดลง
2: เรียกว่า20ปีนี่เริ่มแก่แล้ว
1: ก็คืออาจจะไม่เยอะเท่ากับช่วงวัยรุ่นนะคะก็ประมาณ20ปี
2: กระบวนการอะไรบ้างที่ทำใหคอลลาเจนมันลดน้อยลง
1: จริงๆแล้วมันมีทั้งปัจจัยจากภายในแล้วก็ปัจจัยจากภายนอกนะคะถ้าเป็นจากปัจจัยภายในเนี่ยก็คืออายุที่มากขึ้นก
2: ็
1: คือความสามารถในการสร้างคอลลาเจนน้อยลงอันที่2ปัจจัยภายนอกก็คือในเรื่องของแสงแดดนะคะเพราะแสงแดดเนี่ยมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนัง
2: คนที่ไปตากแดดบ่อยๆ
1: ใช่ก
2: ็
1: จะมีผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นริ้วรอยได้ง่าย
0: ก็จะลดน้อยลง
1: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนพออายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของมุมปากห้อยนะคะหนังตาตกนะคะ
2: แล้วก็ส่วนของเรา
1: ใช่
2: ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้ว
1: ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคือริ้วรอยที่เกิดจากตัวเราเองเกิดจากการแสดงสีหน้านะคะเพราะฉะนั้นยังเห็นว่าคนที่สมมติว่าหัวเราะบ่อยยิ้มบ่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นมีริ้วรอยที่หางตาง่ายนะคะ
0: ถ้าคอลลาเจนลดลงมันจะมีผลเสียกับร่างกายยังไงบ้างคะ
1: คอลลาเจนลดลงโดยมากในเรื่องของคอลลาเจนบอกว่ามันจะเป็นในเรื่องของผลเสียที่เกิดเฉพาะที
2: ่
1: ถ้าในส่วนของผิวหนังนะคะถ้าในส่วนของผิวหนังเป็นผลเสียที่เกิดเฉพาะที่คือในแง่ของริ้วรอยหรือว่าร่องรอย
0: ในเรื่องของพวกเกี่ยวกับผิว
1: ใช่
0: เลย
2: แล้วอย่างนี้ทำไมผมเพิ่งเคยได้ยินเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยมาประมาณไม่เกิน 3-4 ปีนี่เองนะแล้วก็รู้สึกว่าเขาเร
1: ีย
2: กว่า
1: ฮ
2: อต
1: ฮิตมากๆนะ
2: ครับผมทำไมคุณหมอบอกได้ไหมว่าทำไมเขาถึงแบบเพิ่งเริ่มจะมาใช้กันช่วงนี
1: ้ก็คือที่เขาพูดถึงคอลลาเจนกันมากขึ้นเพราะว่าอาจจะมาคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมากขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องของริ้วรอยที่เกิดขึ้นมากขึ้นก็เลยจะต้องหาวิธีอะไรก็ตามที่มันมากระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนถ้าวิธีไหนที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนริ้วรอยก็ลดลงผิวหน้ากระดูกกระชับขึ้นแต่งตึงขึ้นร่องแก้มที่เคยลึกกระดูกตึงขึ้นก็คือทำให้มันดูอ่อนยาวขึ้น
0: คุณหมอคะอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากให้คอลลาเจนลดลง
1: ตัวการหลักเลยนะคะที่มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินที่อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังก็คือแสงแดด
0: แสงแดด
1: นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงแดดนี่สำคัญมากคือควรจะหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะแดดที่อยู่ในช่วงประมาณ10โมงถึง4โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ครีมกันแดดยากันแดดนี่มีความสำคัญมากนะคะถือว่าจำเป็นต้องโดนแดดจริงๆก็อาจจะใช้ร่
2: ม
1: คู่กันไปด้วยร่มแล้วก็เลือกร่มที่มันสามารถป้องกัน UV ได้ด้วย
0: แล้วในส่วนอื่นล่ะคะอย่างเรื่องของพฤติกรรม
1: การรับประทานอาหารก็คือควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารครบนะคะมันก็คือพวกนี้มันก็คือเป็นส่วนสำคัญใน
0: การ
1: ใช่ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนังได
0: ้
2: ต้องงดไหมนะพวกเหล้ากาแฟชา
1: ควรนะคะเพราะพวกนี้มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกำลังกาย
3: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่านได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึง

ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนชชัปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

NAT500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจาก Live TV และช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยว

0: กับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะเลี้ยนหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิด
2: สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์จีนกัญญาพัฒน์อภิวงศ์ศรีชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการนึงนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหรียญฮวาชิงเวินนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหยินฮวายี่หมี่ซีเหลียนเชี่ยวกวนจงฉือเกาหมาหวางโปเหอหนาวซิ่งเหรินกันฉาวกว่างหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นเอสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงแล้วมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเก เกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะเหรียญหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิด

ือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041

0: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณ นะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมเขาก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อายุวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มี

0: อารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์หรือเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบหนึ่งนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเขามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยแสดงถึงความเสื่อมเพราะคนจีนบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แข็งแรงมากแนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบบบูเวเนก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวีเนก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

ร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: NAT 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000 เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Dailymotion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10 ช่องจากไลฟ์ทีวีและช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน Cholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: จริงแล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียกไซเลนต์คิลเลอร์หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวหนึ่งที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือ good fat ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูฟัวกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอ คนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้พี่กินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับสองมันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบสองดอกนะครับช็อตที่สามคือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1. การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆ พวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับในวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: คอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
3: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
4: 5ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวน้ำมันรำข้าวสุดยอดอาหารที่ได้รับความนิยมในหมู่คนรักสุขภาพมีสารต้านอนุมูลอิสระนานาชนิดช่วยป้องกันโรคต่างๆและยังช่วยบำรุงผิวพรรณให้สวยงามอีกด้วยเรามาดูกันค่ะว่ามีประโยชน์ยังไงบ้าง 1. ช่วยป้องกันโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดมีสารที่เรียกว่าแกมมาออริซานอลที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดได้และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิต ปรับสมดุลของฮอร์โมนให้ทำงานปกติและชะลอความแก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3. ช่วยบำรุงประสาทและสมองมีไลโนเลอิกแอซิดที่เป็นตัวการสำคัญที่ช่วยกระตุ้นให้กล้ามเนื้อในร่างกายดูดซับกรดอะมิโนได้ดีโดยกรดอะมิโนเหล่านี้เป็นแหล่งพลังงานที่ช่วยให้เซลล์สมองและเซลล์ประสาททำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมสมองหรือประสาทที่ชำรุดช่วยให้ระบบประสาทที่เสียหายฟื้นตัวได้ดีขึ้น 4. ช่วยชะลอความแก่นอกจากจะนิยมนำมารับประทานแล้วน้ำมันรำข้าวยังเป็นส่วนผสมของเวชสำอางที่ช่วยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังเนื่องจากมีวิตามินอีอยู่เป็นจำนวนมากช่วยให้ผิวกระจ่างใสป้องกันการถูกทำลายของเนื้อเยื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวและป้องกันความเหี่ยวย่นบนใบหน้าได้เป็นอย่างดี 5. ช่วยบำรุงสายตามีแคโรทีนอยด์ซึ่งเป็นสารอาหารที่ช่วยบำรุงสายตาและช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นในที่มืดจึงเหมาะกับผู้ที่ใช้สายตาในการทำงานเป็นเวลานานๆเช่นพนักงานออฟฟิศหรือผู้ที่ชอบเล่นคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนติดต่อกันหลายๆชั่วโมงและสารแคโรทีนอยด์ในน้ำมันรำข้าวยังช่วยบำรุงเล็บและผมให้แข็งแรงได้อีกด้วยมีประโยชน์ขนาดนี้ลองหามารับประทานเสริมดูก็ดีนะคะ
3: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping

โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตัน

0: รวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA อะค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA อะค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com

คุณของคุณค่ะจากที่แม่จ๋านะคะเคยทำคลิปเกี่ยวกับคอลลาเจนไปนะคะก็มีเพื่อนๆหลายๆคนนะคะให้ความสนใจเข้าไปรับชมแล้วก็มีข้อความนะคะส่งมาซักถามเกี่ยวกับการรับประทานคอลลาเจนมากมายเลยนะคะแม่จ๋านะคะได้เป็นอัปเดตนะคะข้อมูลเกี่ยวกับคอลลาเจนนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลใหม่เลยค่ะที่น่าสนใจนะคะการรับประทานคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะมันมีตัวแปรด้วยกันทั้งหมด3ตัวแปรด้วยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปฟังกันนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนแชร์คลิปนี้ออกไปค่ะแบ่งปันข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆคนอื่นของเรามีสุขภาพดีเหมือนเราด้วยนะคะถ้าแชร์กันแล้วเราก็ไปฟังกันเลยค่ะคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะโปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็

0: งนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: คุณหมอคะคอลลาเจนคืออะไรคะคอลลาเจนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในชั้นผิวหนังของเราอยู่แล้วนะคะซึ่งปกติเนี่ยโครงสร้างของผิวหนังก็แบ่งเป็นระยะที่คือ3ชั้นชั้นแรกสุดจะเรียกว่าชั้นหนังกำพร้านะคะชั้นที่2คือชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นที่3คือชั้นไขมันซึ่งชั้นหนังแท้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินซึ่งมีหน้าที่ให้ความยืดหยุ่นกับผิวหนังนะคะ
2: แล้วก็เป็นยังไงครับตัวคอลลาเจน
1: มันจะมีการจับตัวกันนะคะในคอลลาเจนเป็นเรื่องของโปรตีนที่มีการจับตัวกันนะคะแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นในชั้นผิวหนังนะคะแล้วนอกจากนี้ชั้นนี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะแล้วชั้นสุดท้ายเลยก็คือชั้นไขมันซึ่งชั้นไขมันเนี่ยเป็นที่คอยป้องกันแรงกระทบกระเทือนจากภายนอกแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของพลังงานด้วย
3: แล้วอย่างนี้คอลลาเจนเราจะได้มาจากไหนคะนอกจากผิวหน
1: ัง
3: ของเราแล้ว
1: คือโดยมากแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการของร่างกายอยู่แล้วนะคะในการที่จะสร้างคอลลาเจนขึ้นมา
3: คือเราสามารถผลิตได้เองอยู่แล้ว
1: ผลิตได้เองอยู่ตลอดทุกคนแต่พอเราอายุมากขึ้นความสามารถตรงนี้มันก็จะน้อยลง

0: คะ
1: อายุเท่าไหร่ถึงจะน้อยลงได
0: ้โดยมากก็ถ้าอายุ20ปีขึ้นไปแล้วความสามารถก็จะเริ่มค่อยๆลดลง
1: เรียกว่า20ปีนี่เริ่มแก่แล้ว
0: ก็คืออาจจะไม่เยอะเท่ากับช่วงวัยรุ่นนะคะก็ประมาณ20ปี
1: กระบวนการอะไรบ้างที่ทำใหคอลลาเจนมันลดน้อยลง
0: จริงๆแล้วมันมีทั้งปัจจัยจากภายในแล้วก็ปัจจัยจากภายนอกนะคะถ้าเป็นจากปัจจัยภายในเนี่ยก็คืออายุที่มากขึ้นก็คือความสามารถในการสร้างคอลลาเจนน้อยลงอันที่2ปัจจัยภายนอกก็คือในเรื่องของแสงแดดนะคะเพราะแสงแดดเนี่ยมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนัง
1: คนที่ไปตากแดดบ่อยๆ
0: ใช่ก็จะมีผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นริ้วรอยได้ง่าย
2: ก็จะลดน้อยลง
0: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนพออายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของมุมปากห้อยนะคะหนังตาตกนะคะ
1: แล้วก็ส่วนของเรา
0: ใช่
1: ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้ว
0: ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคือริ้วรอยที่เกิดจากตัวเราเองเกิดจากการแสดงสีหน้านะคะเพราะฉะนั้นยังเห็นว่าคนที่สมมติว่าหัวเราะบ่อยยิ้มบ่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นมีริ้วรอยที่หางตาง่ายนะคะ
2: ถ้าคอลลาเจนลดลงมันจะมีผลเสียกับร่างกายยังไงบ้างคะ
0: คอลลาเจนลดลงโดยมากในเรื่องของคอลลาเจนบอกว่ามันจะเป็นในเรื่องของผลเสียที่เกิดเฉพาะที่ถ้าในส่วนของผิวหนังนะคะถ้าในส่วนของผิวหนังเป็นผลเสียที่เกิดเฉพาะที่คือในแง่ของริ้วรอยหรือว่าร่องรอย
2: ในเรื่องของพวกเกี่ยวกับผิว
0: ใช่
1: เ
0: ล
1: ยแล้วอย่างนี้ทำไมผมเพิ่งเคยได้ยินเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยมาประมาณไม่เกิน 3-4 ปีนี่เองนะแล้วก็รู้สึกว่า
0: จริงๆแล้วมันมีมานานแล้ว
1: ครับผมทำไมหมอบอกได้ไหมว่าทำไมเขาถึงแบบเพิ่งเริ่มจะมาใช้กันช่วงนี
0: ้ก็คือที่เขาพูดถึงคอลลาเจนกันมากขึ้นเพราะว่าอาจจะคนอาจจะมาคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมากขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องของริ้วรอยที่เกิดขึ้นมากขึ้นก็เลยจะต้องหาวิธีอะไรก็ตามที่มันมากระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนถ้าวิธีไหนที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนริ้วรอยก็ลดลงผิวหน้าก็ดูกระชับขึ้นแต่งตึงขึ้นร่องแก้มที่เคยลึกก็ดูตึงขึ้นก็คือทำให้มันดูอ่อนยาวขึ้น
2: คุณหมอคะอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากให้คอลลาเจนลดลง
0: ตัวการหลักเลยนะคะที่มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินที่อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังก็คือแสงแดด
2: แสงแดด
0: นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงแดดนี่สำคัญมากคือควรจะหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะแดดที่อยู่ในช่วงประมาณ10โมงถึง4โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ครีมกันแดดยากันแดดนี่มีความสำคัญมากนะคะถือว่าจำเป็นต้องโดนแดดจริงๆก็อาจจะใช้ร่มคู่กันไปด้วยร่มแล้วก็เลือกร่มที่มันสามารถป้องกัน UV ได้ด้วย
2: แล้วในส่วนอื่นล่ะคะอย่างเรื่องของพฤติกรรม
0: การรับประทานอาหารก็คือควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารครบนะคะมันก็คือพวกนี้มันก็คือเป็นส่วนสำคัญ
2: ในการ
0: ใช่ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนังได
2: ้
1: ต้องงดไหมคะพวกเหล้ากาแฟชา
0: ควรนะคะเพราะพวกนี้มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกำลังกาย
3: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเต็มถ่ายได้แล้ววันนี้ที่

เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนช้อปปิ้ง

0: อมรับอย่างนึงวันนี้คนเราเนี่ยกลับมาหาธรรมชาติกันเยอะข
1: ึ้
0: นเยอะขึ้นเราพยายามหูไปหาธรรมชาติที่จะมาบำบัดตัวเองกันเราเคยนำเสนอฮะบางคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งโอเคครับเราอาจจะไปรักษามะเร็งวินาทีนี้ไม่ได้แต่เราจะยับยั้งยังไงฮะให้มะเร็งเนี่ยมันไม่โตไปกว่านี้ได้หมอทางแบบว่าทางแพทย์ทางเลือกเขาบอกเห็ดลิ้นจือเนี่ยแหละที่เราวางอยู่เนี่ยมีประโยชน์ที่สุดแล้วตอนนี้เห็ดลิ้นจือเนี่ยถือเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะฮะเนื่องจากว่ามีคุณสมบัติโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นสรรพคุณเป็นยาที่เรียกว่าเป็นการลงทุนเชิงพาณิชย์เลยล่
1: ะ
0: เรียกว่าอย่างนั้นนะฮะวันนี้เราต้องขอต้อนรับหมอจิ๋วที่หายไปนานเลย
1: สวัสดีค่ะ
0: เกือบหลายเดือนมากสวัสดีหมอคุณหมอหายไปนานจริงๆนะฮะคุณหมอจิ๋วคือ
1: เป็นแพทย์แผนตะวันออก
0: คุณทิติมาพรทุมพรฮะอย่างแรกเลยณวันนี้เห็ดหินจือเนี่ยทุกคนพูดถึงเห็ดลิ้นจือหมดเลย
1: ค่ะ
0: ไอเห็ดลิ้นจือแดงที่เรากำลังเอามาตรงนี้มันมีความพิเศษกว่าอย่าง
2: อันนี้คือของจริงเลยเหรอคะหมอจิ๋ว
3: ของจริงค
2: ่
3: ะอ
2: ัน
3: นี้ยังมีกลิ่นอยู่เลย
0: อันนี้สดๆอยู่อันนี้สดๆ
2: ว่าเป็นเอามาเป็นแบบว่าเป็น
0: ตีหัวคนแตกอ่ะ
3: ไม่ค่ะก็คือเด็กดอกเห็ดจริงแต่ต้องมีกรรมวิธีและกระบวนการสกัดแล้วก็สภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมในการเจริญเติบโตถึงจะมีดอกใหญ่แบบนี
2: ้แต่ครั้ง
3: นึงประเทศเกาหลีเป็นมีผู้เชี่ยวชาญมาก
2: อ๋อในการที่จะสกัด
3: แล้วก็พอปลูก
2: ของเขาออกมาอ
0: ๋อใหญ่กว่าหน้า
2: ใหญ่กว่าหน้าพี่มดอีก
0: ฉันว่าหน้าฉันใหญ่แล้วไอเห็ดลิ้นจือบางหน้าฉัน
2: แต่อย่างที
0: ่
2: บอกก็คือเห็ดลิ้นจือไม่ใช่จะเห็ดลิ้นจือทั่วไปได้ต้องเป็นเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเพราะอะไรอะคะ
3: คือเนื่องจากว่าตามงานวิจัยแล้วหรือว่าไม่ใช่เฉพาะสมุนไพรเห็ดลิ้นจือสมุนไพรทุกชนิดมันจะมีหลายสายพันธุ์แต่ว่าจะมีสารออกฤทธิ์หลักๆที่คอยบ่งชี้ว่าสายพันธุ์อะไรดีที่สุดซึ่งตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงเนี่ยมีสารสำคัญหรือสารออกฤทธิ์ที่จิ๋วบอกเนี่ยมากที่สุด
0: มันจะช่วยเรื่องอะไรตอนนี้
2: ช่วยในคือต้องมีงานวิจัยมารองรับ
3: ใช่ค่ะที่จริงเนี่ยคือตัวอย่างงานวิจัยหลักๆคืองานวิจัยเนี่ยจะระบุไว้เลยว่าที่จริงเนี่ยคนจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโรคหรือป่วยเป็นโรค ก่อนที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือที่จริงไม่ใช่สามารถรับประทานเพื่อบำรุงก่อนที่จะเป็นโรคได้และที่สำคัญต้านความเสื่อมของเซลล์หรือต้านความชราได้
2: เขาจะไปบำรุงตรงไหน
3: คือมันจะไปช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันเหมาะสำหรับคนที่เป็นโรคมะเร็ง
0: คือเอาง่ายๆ
3: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้คุณหมอที่อเมริกาเขาพูดมาแล้วบอกมะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไง
3: ค่ะ
0: คุณหมอบอกไม่รู้ครับเพราะว่าแล้วแต่ว่ามันจะแตกตัวเมื่อไหร
2: ่
0: มนุษย์ทุกคนเนี่ย
2: เซลล์อยู่ดีๆมันจะผิดปกติ
0: แม้เธอจะดูแลตัวเองสู้ตายเธอก็มีเชื้อมะเร็ง
3: ใช่
0: ฉันกินของทอดของมันฉันมีอะไรก็มันก็มีเชื้อมะเร็ง
3: ใช่ค่ะ
0: คุณนายหมอจิ๋วเนี่ยยายหมอนี่ก็มีเชื้อมะเร็ง
2: ถ้าไม่ดูแลตัวเองถ้าเหมือนกับทหารในร่างกายเราเนี่ยทำงานไม่เข้มแข็งพอถูกต้องไหมคะ
3: ใช่
2: เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเขาจะไปช่วยทำให้ทหารในร่างกายเราเนี่ยเข้มแข็ง
3: ใช่แล้วอีกอย่างยังส่งผลดีสำหรับไม่ว่าจะเป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจ
0: เอามะเร็งก่อนมะเร็งที่เห็ดลิ้นจือที่คุณหมอไปดูมาทางแพทย์แผนตะวันออกเนี่ยเห็ดมันช่วยอะไรได้บ้าง
3: คือที่จริงแล้วตามมหาวิทยาลัยฮิโรชิมาประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจะระบุไว้ว่าเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันโดยการเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวทำให้ร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นนั่นหมายถึงว่าการกระจายตัวของเซลล์มะเร็งจะลดลงและคนส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความกังวลกับโรคมะเร็งและโรคอีก2โรคที่เป็นโรคหลักๆคือเบาหวานและความดันไขมันก็มาควบคู่กันและที่สำคัญมันเป็นต้นเหตุของโรคหัวใจ
0: ทุกอย่างแพ็คเกจเนี่ยมันจะมาเขาบอกว่าถ้าเบาหวานมาปุ๊บ
3: ความดันก็มาใช่เมื่อความดันเยอะขึ้นหัวใจเราก็ทำงานหนักขึ้นแล้วทำให้กลายเป็นโรคหัวใจซึ่งเห็ดลิ้นจือสามารถตอบโจทย์ในเรื่องนี้ได้
2: คราวนี้ต้องเอามาทีละอย่างว่าความดันโลหิตบ้างเพราะว่าประเทศไทยคนไทย
0: ป่วยเยอะ
2: ความดันโลหิตสูงค่อนข้างเยอะคราวนี้เห็ดลิ้นจือแดงเนี่ยเขามาช่วยตรงไหนล่ะคะ
3: คือเห็ดลิ้นจือตามงานวิจัยจะระบุไว้ว่ามีสารออกฤทธิ์ชื่อสารกลุ่มไตรเตอร์ปินอยด
2: ์
3: ซึ่งมีรสขมทำให้เห็ดลิ้นจือมีรสข
2: ม
3: สารกลุ่มนี้จะมีฤทธิ์ออกฤทธิ์ในเรื่องของทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ลดการเกาะตัวของไขมันตามผนังหลอดเลือดได
0: ้อันนี้แหละสำคัญ
3: ใช่
0: ถ้าเลือดมันสามารถเดินโฟลว์ได้เมื่อไหร่น
3: ั
0: ้นมันไม่ต้องมีอะไรเกิดขึ้น
2: มันก็ไม่มีแรงมันดัน
3: ค่ะแพทย์จีนตับดีเลือดดีทุกอย่างไหลเวียนดีร่างกายภายในจะดีด้วย
2: คราวนี้เบาหวานบ้าง
3: เบาหวานเนี่ยสารออกฤทธิ์ที่ทำหน้าที่ในการทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดคือสารกลุ่มไกลแคนทำให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับที่สมดุลนั่นหมายถึงว่าลดภาวะเสี่ยงจากการที่ผู้ป่วยช็อกจนน้ำตาลสูงจนเกินไปแล้วก็ลดภาวะเสี่ยงจากคนที่น้ำตาลวูบเร็วเกินไปเพราะเห็ดลิ้นจือมีสารออกฤทธิ์หลักๆแล้วมีสารออกฤทธิ์กลางๆที่ทำให้หน้าที่ในเรื่องของการปรับสมดุล ลมากกว่าการคุมไม่ให้มันกำเริบ
2: คราวนี้เราไม่ได้บอกว่าเห็ดลินจือแดงของเราเนี่ยนะจะมารักษาโรคไม่ใช่นะ
3: ใช่ค่ะถูกต้อง
2: คือขอว่าเป็นแค่ตัวช่วย
3: เป็นตัวที่ปรับสมดุลมันคือสมุนไพรสมุนไพร
0: ตามสาร
3: ใช่ค่ะเราใช้ธรรมชาติบำบัดและปรับสมดุลป้องกันและที่สำคัญเนี่ยคนส่วนใหญ่จะรับประทานเห็ดลินจือสายพันธุ์สีแดงในรูปแบบที่ผิดคือการรับประทานเห็ดลินจือแดงให้ได้ผลต้องคำนึงถึง1กระบวนการเพาะปลูกและกรรมวิธีการสกัด
0: ยังไงมันถึงจะ
3: คือที่จริงแล้วต้องมีสภาพดินที่เหมาะสมระบายน้ำได้ดีแล้วก็มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมยกตัวอย่างอย่างเช่นซึ่งประเทศเกาหลีเนี่ยเขาก็จะมีความเชี่ยวชาญและมีคุณสมบัติในการเพาะปลูกดีมากและที่สำคัญกระบวนการสกัดก็เป็นสิ่งที่สำคัญซึ่งตัวเห็ดลินจือแดงสามารถละลายน้ำได้แค่ 30%
2: คือแสดงว่าเราเอาเห็ดลินจือแดงแม้ว่าเห็ดลินจือแดงดียังไงเอามาหั่น
0: ไม่ได้
2: ไม่ได้
3: ใช่ค่ะ
2: เพราะว
3: ่
2: าเราได้สาร
0: หรือไปทำเป็นน้ำดื่มก็ไม่ได้
3: ใช่ค่ะเพราะว่ามันก็เหมือนกับการที่เราละลายน้ำได้แค่ 30% อีก 70% ไม่สามารถละลายน้ำได้
2: ประโยชน์หายไปเลย
3: ใช่ฉะนั้นกรรมวิธีที่ดีที่สุดก็ต้องมีตัวทำละลายที่เหมาะสมในการดึงตัวยาสำคัญออกมาและที่สำคัญประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะมีห้องแลบที่คอยควบคุมคุณภาพการสกัดและควบคุมคุณภาพสารสำคัญให้ออกมาในรูปแบบซอฟต์เจลที่มีวิตามินอีเป็นตัวพา
0: ได้มีโอกาสทาน
2: ค่ะ
0: หลังจากที่ฟังคุณหมอเยอะๆฉันกลัวเป็นมะ
2: เราก็ต้องดูแลตัวเอง
0: เอาตรงๆให้เป็นซอฟต์จะมันจะ
2: ไม่ว่าทุก
0: อันนี้คือ 100% ของเห็ดลินจือแดง
3: ค่ะคือมีส่วนผสมของวิตามินด้วยซึ่งตามงานวิจัยและหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าวิตามินอีต้องรับประทานควบคู่กับเห็ดลินจืออ
0: ๋อเราไปเอาเห็ดลินจือมาบดสดๆแล้วกินเลยเนี่ยไม่
3: ได้ค่ะเพราะว่า
0: ฉะนั้นคุณจะต้องเอาวิตามินอี
3: ค่ะเป็นตัวนำพาเพราะว่าโมเลกุลสารสำคัญของเห็ดลินจือมันใหญ่ต้องมีตัวนำพาในการดูดซึมเข้าสู่เซลล
2: ์คราวนี้มีเคสอย่างพี่ตุ๊กตาเองหรือคุณพ่อพี่ตุ๊กตาเองที่ก็บอกว่าป่วยเป็นโรคแพ็กเกจอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็จัดยาที่แบบเป็นกำกำเป็น 30,000 ต่อเดือนก็คือลดลงเหลือแบบไม่กี่พันบาท
3: จะค่อยๆลดลงใช้ระยะเวลาประมาณ4เดือน
2: อย่างนี้แสดงว่าคุณผู้ชมถ้าป่วยอยู่ก็คือต้องกินยาแผนปัจจุบันกินได
3: ้
2: แล้วก็ควบคู่ไปได
3: ้อย่างที่จิ๋วเน้นย้ำว่า1คือธรรมชาติและคือสมุนไพรมันไม่ได้เกิดพิษต่อร่างกายและไม่ได้มีติดลิสต์ต้านกับยาปัจจุบันที่คุณทานอยู
2: ่
3: คือคนที่เป็นโรคเบาหวานความดันหัวใจไขมันหรือคนที่เป็นโรคภูมิแพ้อย่างพี่ดูตาเองก็สามารถรับประทานได้
0: ณวันนี้คนอะไรที่แบบทานแล้วมันจะเห็นผลได้เร็วที่สุด
3: คือที่จริงนะคะคือจิ๋วไม่อยากที่เราเจาะจงว่าเพราะว่าเห็ดลินจือเนี่ยใช่เห็ดลินจือเนี่ยมันครอบคลุมมากจริงๆคือบำรุงร่างกายก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นโรคและที่สำค
4: ั
3: ญ
4: เห็ดลินจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพร

0: ากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดหลินจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดหลินจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: ชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการนึงนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหรียญฮวาชิงเวินนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหยินฮวายี่หมี่ซีเหลียนเชี่ยวกวนจงฉือเกาหมาหวางโอเหอหนาวซิ่งเหรินกันเฉากว่างหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงและมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดันหรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้

0: ีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะ
1: อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะถ้าหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค
3: ่
2: ะสว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คุณปรางค่ะ
4: ครับอาจารย์ครับเอาวันนี้เรามาขอความรู้เรื่องหยุกเรื่องยากันหน่อยสมุนไพรนั้นเนี่ยหลายๆคนเขาก็เลือกที่จะเป็นตัวเลือกในการดูแลตัวเองนะครับสมุนไพรไทยเองเนี่ยก็มีดีๆเยอะแต่ที่ยังต้องมาคุยกันวันนี้คือเป็นสมุนไพรจีนครับอาจารย์ครับคือผมเองเนี่ยก็เคยเห็นนะเคยมันขายอยู่แล้วก็มีคนขายกันในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ยาชนิดนี้เนี่ยครับที่มันขายอยู่เนี่ยครับสมุนไพรจีนชนิดนี้คือมันถูกจดทะเบียนอย่างถูกต้องและอนุญาตให้ขายในประเทศไทยของเราหรือเปล่าครับอาจารย์นะ
2: ค่ะก็สำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็ได้รับอนุมัติทะเบียนสำหรับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากอย.ไทยนะคะก็ตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะ
4: ครับครับแล้วสรรพคุณของมันนะฮะอาจารย์พลดีครับสรรพคุณของมันนั้นอย่างที่เขาอวดอ้างเลยไหมว่ามันช่วยในเรื่องของการป้องกันโควิด-19รักษาโควิด-19หรือจริงๆแล้วมันใช้เพื่ออะไรครับอาจารย
2: ์อันนี้จะขอตอบสรุปก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่นักเพื่อนนะคะก็คือตำรับนี้ไม่สามารถที่จะเป็นตัวยาป้องกันนะคะแต่ว่าในประเทศจีนเองนะคะก็ในเดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะในช่วงของเริ่มต้นของการระบาดเนี่ยรัฐบาลจีนได้ประกาศแนวทางในการรักษาโควิด-19ซึ่งมีระบุตำรับเนี้ยใช้เป็นหนึ่งในตำรับที่ใช้ในผู้ป่วยระยะติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ที่มีอาการอ่อนเพลียร่วมกับมีไข้นะคะแล้วก็ในวันที่14เมษายนปีที่แล้วอะค่ะ2563ทางอย.จีนก็อนุมัติตำรับยานี้นะคะโดยที่ระบุสรรพคุณเพิ่มเติมว่าสามารถบรรเทาอาการโควิด-19ในระยะเบาและปานกลางได้แก่ไข้ไออ่อนเพลียโดยร่วมกับการรักษาขั้นพื้นฐานอันนี้คือสำหรับในประเทศจีนนะคะแต่ว่าในส่วนไทยเองเนี่ยก็คืออย.ได้อนุมัติตามสรรพคุณที่กล่าวข้างกล่องเลยนะคะแล้วก็ตำรับยานี้ประกอบด้วยตัวยาทั้งสิ้น13ชนิดทำให้ตำรับนี้มีลักษณะที่เป็นรสเผ็ดขมนะคะแล้วก็ฤทธิ์เย็นเป็นหลักนะคะแล้วก็เป็นเพื่อมีสรรพคุณในการดับร้อนแก้พิษระบายความร้อนของปอดให้สำหรับที่มีการระบาดนะคะแล้วจัดเป็นกลุ่มอาการพิษร้อนอุดกั้นปอดตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนนะคะซึ่งตำรับยานี้นอกจากจะมีตัวยาที่ช่วยในการลดความร้อนที่ปอดแล้วเนี่ยยังมีตัวยาที่ช่วยมีฤทธิ์อุดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการปรับอักเสบของปอดสงบอาการไอหอบแล้วก็มีตัวยาที่ช่วยระบบทางเดินอาหารร่วมด้วยนะคะแต่ว่าในที่นี้จะขอทำความเข้าใจกับประชาชนนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าที่ประเทศจีนเองเนี่ยการระบุข้างกล่องแบบนั้นนะคะคนจีนเองเขามีวัฒนธรรมการใช้ยาจีนมาแต่กำเนิดนะคะแล้วก็เขามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบุสรรพคุณไม่ว่าจะเป็นปอดร้อนดับพิษอย่างเงี้ยก็มีความเข้าใจที่ชัดเจนนะคะแต่กับประชาชนคนไทยเนี่ยเราคิดว่าการเข้าใจในเรื่องของบริบทของการแพทย์แผนจีนนะคะประชาชนน่าจะไม่มีความรู้นะคะซึ่งถ้าเราจะใช้เนี่ยก็ควรหนึ่งก็คือควรปรึกษาแพทย์แผนจีนนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าชาวจีนน่ะจะมีความเชื่อในเรื่องของอาหารเป็นยาการดูแลสุขภาพบางครั้งเนี่ยเราจะใช้นำตัวยาเนี่ยมาประกอบอาหารนะคะซึ่งจะเป็นพวกลูกเดือยเก๋ากี้พุทราจีนสาลี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันเป็นตัวยาที่ใช้ในเรื่องของเป็นอาหารอยู่แล้วมันก็จะมีความปลอดภัยสูงแต่ว่าสำหรับตำรับนี้นะคะซึ่งเป็นตัวยาที่เรามุ่งเน้นในเรื่องของเพราะฉะนั้นจะต้องถ้าจะทานก็ต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์แผนจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะร่างกายผู้ป่วยเพราะว่าต้องอาศัยทฤษฎีศาสตร์การแพทย์แผนจีนแล้วก็เพื่อตัดสินมูลฐานของความป่วยให้ออกมาเป็นกลุ่มอาการที่มือผู้ป่วยหรือว่าเป็นปอดร้อนอะไรอย่างเงี้ยคือ คนทั่วไปไม่สามารถที่จะไปวินิจฉัยเองได้นะคะซึ่งที่จะระบุเป็นกลุ่มอาการไหนเนี่ยมันจะสะท้อนในเรื่องของตำแหน่งโรคสาเหตุโรคแล้ว

0: ษณะของโรคด้วยนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่
1: ค
0: ง
1: รับ
0: จะทำให้การวิเคราะห์ตำรับยาและการจ่ายยาเนี่ยให้ได้ตรงตามสภาพร่างกายของผู้ป่วยได้ยิ่งขึ้นนะคะ
1: ค
0: ก็จะเห็นได้ว่า
2: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย
0: ์หรือว่าข้างในฉลากยานะคะก็จะมีคำแนะคำเตือนหรือว่าข้อควรระวังอยู่นะคะอย่างเช่นต้องงดรับประทานเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ในทางการแพทย์แผนจีนเราบอกว่ารักษาปอดร้อนนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นการขับระบายเราจะไม่แนะนำให้ทานร่วมกับผลิตภัณฑ์ที่มีสรรพคุณบำรุงไม่ว่าจะเป็นโสมหรืออะไรก็แล้วแต่รวมไปถึงว่าคนที่ใช้ยาเนี้ยต้องใช้อย่างระวังนะคะสำหรับคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเป็นโรคหัวใจนะคะแล้วก็สำหรับผู้ป่วยที่มีโรคตับโรคเบาหวานโรคไตและเป็นผู้ป่วยเรื้อรังเนี่ยที่มีความรุนแรงนะคะก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์นอกจากนั้นนะคะเด็กสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรหรือผู้สูงอายุที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยก็ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เช่นกันจะมีรายละเอียดระบุจริงๆแล้วยังมีอีกมากนะคะอันนี้ก็จะเลือกจะคุยจะพูดถึงในเรื่องของข้อควรระวังที่ค่อนข้างจะร้ายแรง
1: ค่ะครับอาจารย์พรดีครับวันนี้ค่อนข้างได้ข้อมูลเยอะสมควรแล้วเกี่ยวกับยาชนิดนี้นะครับแล้วตามวันนี้ขอบพระคุณที่ให้ความรู้เกี่ยวกับยาแผนจีนชนิดนี้นะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพช่วงนี้ไว้มีโอกาสหน้าทางรายการจะติดต่อไปขอความรู้ใหม่นะครับอาจารย์ครับ
3: อาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
4: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับ

0: คำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับโรงงานดังนั้นการบำรุงรักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง
1: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมากเขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขาเพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรารับประทานสาหร่ายเกลียวทองเข้าไปเขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเราที่ขาดแคลนทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
2: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกลียวทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกลียวทองดีสำหรับคนเป็นโรคลิ้นจางซึ่งจากผลการตรวจของหมอจากที่ได้กินสาหร่ายเกลียวทองก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไมโครไซยาเนตตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลียวทอง
0: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึงได้ออกมาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูงสุดที่สุดของการดูแลสุขภาพที่ใครๆต่างเลือกอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้กับสาหร่ายเกลียวทองอาหารมหัศจรรย์ที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมาเพื่อคนทุกคน
3: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือโสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน Cมาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากแนทช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1-800-341-4041
0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนชช็อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

เท่าไปเอายาไปทานวัดเด้อถ้าแม่จะมาบอกเลย

0: คือน้องหมูหนีไปทางใดเรียกเอาจักบาทไปน้อ
1: ไปห่วงหน้าด้วยนี่ข้าหน้าเป็นยังมากข่อยสิอยู่จังไดโอ้ๆจะสิอยู่จังได
2: บ่แม่นสิแม่นความเล่าอีบ่เอ้ย
1: นั่นน่ะ
2: เฮ้ย

แมทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่แมทช้อปปิ้ง

0: หร่ายสไปรูลินาสกัดมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนวิตามินเกลือแร่ชนิดต่างๆและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายจะช่วยเสริมสร้างสารอาหารโปรตีนให้แก่ร่างกายนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากซึ่งได้จากวิตามินที่เป็นส่วนประกอบเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นและช่วยเสริมสร้างเซลล์ใหม่ให้แก่ร่างกายป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาลดความเครียดลดอาการเมาค้างจากแอลกอฮอล์และป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและท้องผูกเรื้อรังนอกจากนี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงวัยบุคคลวัยทองผู้ที่อยู่ระหว่างการควบคุมน้ำหนักผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเด็กวัยเจริญเติบโตผู้ขาดสารอาหารผู้ป่วยที่พักฟื้นหลังอาการเจ็บป่วยและบุคคลทุกเพศทุกวัยเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วนทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย
1: การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐคำนี้ทุกคนคงเคยได้ยินกันจนชินชาแต่ถึงอย่างไรสุดท้ายแล้วเราทุกคนก็คงหนีไม่พ้นกับคำว่าเกิดแก่เจ็บและตายโดยข้อมูลสถิติของกระทรวงสาธารณสุขของไทยเผยถึงโรคที่คนไทยป่วยมากที่สุดซึ่งได้แก่โรคมะเร็งโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคเบาหวานจากการศึกษาพบว่าในปี2554มีผู้เสียชีวิตจากสาเหตุเหล่านี้รวม 138,027 รายคิดเป็น1ใน3ของผู้เสียชีวิตจากทุกสาเหตุที่มีจำนวนถึง 414,670 รายเลยทีเดียวแม้ว่าเราจะรู้ถึงสาเหตุที่มาของอาการป่วยของโรคต่างๆเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของเราท่านๆเราจึงไม่สามารถที่จะป้องกันหรือเลือกที่จะป่วยหรือไม่ป่วยได้แล้วแบบนี้เราจะทำอย่างไรล่ะถึงจะห่างไกลจากโรคต่างๆเหล่านี้โรคต่างๆที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิดจากร่างกายของเราบกพร่องหรือภูมิต้านทานลดน้อยลงนั่นเองดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างภูมิต้านทานให้มากขึ้นและให้แข็งแรงขึ้นเพราะว่าร่างกายมนุษย์ก็เหมือนกับโรงงานดังนั้นการบำรุงรักษาให้อวัยวะต่างๆที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรให้ดีอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องสำคัญผ่านการดูแลสุขภาพบนวิถีทางของธรรมชาติจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นสู่การดูแลสุขภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืนด้วยสาหร่ายเกลียวทอง
2: เรื่องคุณประโยชน์ของสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพูด3วันก็ไม่มีวันจบอ่ะเพราะมันเยอะมาก

0: ขาเป็นพืชที่มีคุณสมบัติพิเศษปรุงอาหารสร้างตัวเองให้ตัวเองได้แล้วเป็นสัตว์คือมีโปรตีนสูงมีโปรตีนมีวิตามินเกลือแร่เยอะมากในตัวเขา เพราะฉะนั้นเขาก็เวลาเรารับประทานสาหร่ายเกลือทองเข้าไปเขาก็จะไปเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายเราที่ขาดแคลนทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันถ้าเผื่อได้ทานสาหร่ายในตอนเช้า
1: จากหนังสือของหมอญี่ปุ่นที่เขาเขียนไว้200กว่าหน้าเนี่ยโดยเฉพาะในบทที่3เนี่ยเขาจะพูดว่าสาหร่ายตัวนี้ดีสำหรับคนที่เป็นโรคตับอักเสบสาหร่ายตัวนี้สาหร่ายเกลือทองเนี่ยดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานสาหร่ายเกลือทองดีสำหรับคนเป็นโรคหัวใจซึ่งจากผลการตรวจของหมอจากที่ได้กินสาหร่ายเกลือทองก็ดีขึ้นหมดและโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคไตเนื่องจากการกินยามากหรือการได้รับโลหะหนักหรือสารพิษไอตัวไบโคไซยาเดนตัวนี้ก็จะเป็นตัวกำจัดสารพิษซึ่งมีงานการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของญี่ปุ่นยืนยันนั่นก็จะเป็นประโยชน์ของสารสีน้ำเงินซึ่งมีมากในสาหร่ายเกลือทอง
2: ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวทำให้สาหร่ายเกลียวทองนั้นเหมาะอย่างยิ่งกับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ไม่ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างภูมิต้านทานนับเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่หาได้ยากจากยาหรือสมุนไพรต่างๆเรียกได้ว่าทานเพื่อเป็นทางออกสู่สุขภาพที่แข็งแรงสามารถทานได้ทุกเพศทุกวัยและด้วยการเพาะเลี้ยงวิจัยรวมถึงกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานจึงได้ออกมาเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการยกย่องและยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นสาหร่ายเกลียวทองสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลกและเป็นอาหารเสริมที่มีคุณประโยชน์สูงสุดที่สุดของการดูแลสุขภาพที่ใครๆต่างเลือกอันดับหนึ่งแห่งยุคนี้กับสาหร่ายเกลียวทองอาหารมหัศจรรย์ที่มีค่าและให้ประโยชน์กับมนุษย์หนึ่งเดียวของภูมิปัญญาไทยที่ถูกกล่าวขานให้เป็น Manna from Heaven หรือยาทิพย์จากสวรรค์ที่สร้างมาเพื่อคนทุกคน
3: เพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน
4: ไพเราะเอี่ยงเพลงคนกล่อมโลกมาร้องฝากแฟนรายการให้ได้ฟังกันครับ

Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิ

เศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงแล้วเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่าเอ้ยมะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงอะค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่มั้ยคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนู

ไปประมาณสัก15-16สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มหนึ่งที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมันมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวๆของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมาหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะค่ะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: วัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันมาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันมา
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ใช่แล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันมาต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกลซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอะไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ผิวรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงเนี้ยคือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยแล้วให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายเข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอ Garrison Nine Complex ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ
2: ใส่สูตรนักเรียนสิไปใส่นั่นวันนี้วันเสาร์บ่แม่นติ
3: อันคอยสิไปเรียนพิเศษ

0: อนที่10
1: เล่นเป็นเศษอย่างของมึง
0: กับวิชาร์ดกิจกรรมเขาจังหวะนี่ละแม
1: ่กิจกรรมเขาจังหวะอีหยังวะ
0: เออเจ้าบ่ต้องถามหลายดอกเอาเงินมาขอจักร้อยแน่ขอสิติซื้อละเบอร์รุ่นเลยคันดอม
1: อีหยังเลอๆเบอร์เบอร์ดอมดอม
0: มันเป็นอุปกรณ์การเรียนนี่ล่ะเขาเอิ้นเป็นภาษาอังกฤษจะว่าเขาใจดอกเอามาแล้วๆๆ
1: เฮ้ยเออตั้งใจเรียนไปให้มันฮอดของเรียนได้ล่ะอย่าไปแว่ใส่ล่ะ
0: จ้าแม่บ่แว่ดอกลูกเจ้าตั้งใจเรียนนี่ไปละค่ะ

พลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพลิกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่าหม่องสูตรคลิกนี้

0: ป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยามองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยามองสูตรพริกปวดข้อกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยามองสูตรขิงยามองสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

0: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนช Shopping
1: ก็จริงๆเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะมีเป็นร้อยสายพันธุ์นะคุณสตรีแต่ว่าที่เรารู้จักหลักๆก็จะมี6สายพันธุ์นะครับแต่ว่าสายพันธุ์ที่เราพบว่ามีสารสำคัญมากที่สุดก็คือเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงครับคุณวิสาร
2: สารสำคัญนี่คือ
1: สารสำคัญสารสำคัญในเห็ดลิ้นจือเนี่ยก็จะมีสารหลักๆก็จะมีตัวโพลีแซคคาไรด์เบต้ากลูแคนแล้วก็ไทรเทอร์ปีนครับเป็นสารสำคัญที่อยู่ในเห็ด
2: ซึ่งตัวคุณสมบัติมันเดี๋ยวคุณหมอคือต้องเรียนถามตรงๆนะ
3: ใช่ครับมันมา
4: ก็คือตามประวัติศาสตร์แพทย์จีนนะคะได้มีการนำเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงนี่นะคะปกติเนี่ยมันจะขึ้นตามแบบพวกป่าเขาอย่างเช่นว่าก็คือพวกกระดิจูดแถวประเทศเกาหลีประเทศจีนจะเหมาะสมในการที่เจริญเติบโตของเห็ดลิ้นจือสายพันธุ์สีแดงอ
3: าจจะต้องเย็นๆหน่อยป่ะคะ
4: ใช่ค่ะก็คืออุณหภูมิประมาณ 24-28 องศาแล้วก็จะมีความอบชื้นนิดนึง
3: อันนี้มันมีหลายเนี่ยที่เป็นนี่คือหลายสีใช่ไหม
4: ใช่ค่ะก็คือส่วนใหญ่เราจะรู้จักกัน6สีใช่ค่ะแต่ว่าก็คือสีม่วงสีขาวสีดำสีเหลืองค่ะแต่ว่าสีที่ดีที่สุดที่ควรได้รับประทานก็คืออย่างที่คุณหมอดำรงบอกว่าสีแดง
3: แต่สีแดงบ้านเราก็มีใช่ไหมคะขึ้นเองตามธรรมชาติ
4: ใช่ค่ะแต่ว่าการที่เราจะเพาะปลูกเห็ดลิ้นจือแดงให้ได้คุณสมบัติที่ผลิตสารสำคัญออกมาได้อย่างครบถ้วนเนี่ยนะคะต้องคือหนึ่งเราต้องควบคุมอุณหภูมิสภาพดินกระบวนการปลูกต่างๆเนี่ยก็คือมันต้องเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเห็ดลิ้นจือ
3: มันแล้วรสขมของมันนี่มันมีสารอะไรคะคุณหมอคะรสขมเนี่ย
1: รสขมเนี่ยมันมาจากสารเขาเรียกว่าตัวไทรเทอร์ปีนอยด์จะมีชื่อเล่นๆว่าบิตเตอร์ไทรเทอร์ปีนอยด์ก็คือสารไทรเทอร์ปีนอยด์ที่มีรสขมครับเมื่อกี้ที่คุณวิสารพูดถึงอะไรที่ฟ้าทลายโจรใช่ไหมที่บอกว่าเป็นคิงออฟบิตเตอร
2: ์เป็นราชาแห่งความขม
1: ราชาแห่งความขมผมว่าอันนี้อาจารย์น้องๆของตัวนั้น
2: คือตัวหลินจือเนี่ยเวลามันสกัดออกมามันจะขมแบบสุดๆเลย
1: ขมมากครับ
2: กินเข้าไปนี่คุณเอ้ยขมทั้งวันเลยลิ้นอ่ะใช่ไหมฮะ
1: ใช่
2: ไหมฮะความขมมันเป็นคุณสมบัติอะไรคุณหมออ
1: ันมาจากตัวเขาเรียกว่าสารไทรเทอร์ปีนอยด์ครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันมีประโยชน์มีประโยชน์มากครับ
2: ที่โบราณเขามักพูดบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาคืออย่างนี้
3: ก็มีท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะเรื่องของตัวรสขมสารสำคัญของเห็ดลิ้นจือว่ามีประโยชน์กับร่างกายตรงไหนบ้างเพราะนั้นอาจจะต้องพูดในเชิงงานวิจัยนะคะว่ามันมีอะไรนะกลไกการทำงานของตัวเห็ดลิ้นจือเนี่ยค่ะมันไปช่วยอะไรกับร่างกายของเรา
1: ก็คือในเรื่องกลไกการทำงานของเห็ดลิ้นจือนะครับมันจะมีสารสำคัญก็คือตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็เบต้ากลูแคนแล้วก็ไทรเทอร์ปีนอยด
3: ์มันคืออะไรคุณหมอพูดภาษาหมอ
1: ก็คือเป็นสารสำคัญที่มันช่วยในการออกฤทธิ์นะครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขอภาพนิดนึงครับกลไกการทำงานเนี่ยก็คือว่ามันจะเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ค่อนข้างกว้าง
3: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยในส่วนเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยเราพบว่ามีงานวิจัยพบว่าตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายซึ่งทำให้ระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันทำงานได
2: ้ด
1: ีขึ้นนะครับ
2: ซึ่งมันจะไป
1: สร้างทหารขึ้นมาเพื่อให้จะ

0: กับเซลล์มะเร็ง
1: ซึ่งสมัยนี้ในการรักษาโรคมะเร็งเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้คีโมละเพราะมันเขาจะใช้วิธีอะไรนะวันก่อนคุณหมอจุฬามาคุยกับ
2: ที่ศาลก็คือในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเชื่อในเรื่องของอิมมูโนออนโคโลจีก็คือเรื่องการสร้างให้ร่างกายเนี่ยมันมี
0: แข็งแรง
2: ขึ้นมา
0: ไปปราบโรคใช่มั้ย
2: ไปจัดการโรค
0: ศาสตร์เนี่ยเขาบอกเป็นศาสตร์อนาคตที่จะช่วยมนุษย์อยู่รอด
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งกำลังศึกษาบังเอิญในคุณสมบัติของเห็ดเนี่ยมันไปสร้างกลไกกองทหารในร่างกาย
2: เดียวกัน
0: ใช่คล้ายกันใช่มั้ยฮะ
2: ใช่ครับ
0: ทีนี้แน่นอนจะมีหลายคนถามบอกว่าไอ้ที่มันบอกมันจะไปช่วยในการสู้กับมะเร็งเนี่ยมันมีงานวิจัยมั้ยคุณหมอ
2: มันมีงาน
0: มะเร็งหรือเบาหวานอะไรเงี้ยมันมีมั้ยหรือมันพูดกันปากต่อปาก
2: มีงานวิจัยรองรับครับคุณวิสันโดยเฉพาะสารสำคัญตัวเซลล์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าตัวไซโตท็อกซิกลิมโฟไซต
0: ์
2: มันเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มันมีหน้าที่ไปจัดการกับพวกเซลล์แปลกปลอมนะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของมะเร็งเนี่ยถ้าเราดูในสไลด์เมื่อกี้นะฮะก็คือมันจะมีสรรพคุณอื่นๆในเรื่องของโรคเบาหวาน
0: มันไปทำอะไรครับคุณกายเบาหวาน
2: ในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าใช่ครับ
1: ในเรื่องของเบาหวาน
2: ใช่ครับในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าสารการโนเดแรนในเห็ดลิ้นจือเนี่ยมีงานวิจัยรองรับว่ามันไปกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของอินซูลินทำให้คนที่ทานเห็ดลิ้นจือเนี่ยอาการของเบาหวานดีขึ้น
0: คืออินซูลินก็จะไปจัดการน้ำตาลในเลือด
2: ใช่ครับก็คือ
0: จากสารตัวนี
2: ้ตัวลิ้นจือเองเนี่ยมันไม่ได้ไปลดน้ำตาลโดยตรงแต่ว่ามันทำให้อินซูลินเนี่ยผลิตออกมาได
0: ้ไปฟื้นฟูศักยภาพร่างกายข้างในขึ้นมาเนี่ยนะ
1: นอกจากนี้ก็มีความดันโลหิตสูง
2: ใช่ครับในเรื่องของความดันเนี่ยเราพบว่าตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงก็คือตัวของความดันเนี่ยเราพบว่ามันจะมีสารเขาเรียกสารอะดีโนซีนนะครับสารอะดีโนซีนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์โดยการที่ลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะครับทำให้เลือดหมุนเวียนเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นความดันเนื่องจากว่าหลอดเลือดนี่เขาฝืดมีตะกันมีอะไรเกาะเยอะนะครับตัวอะดีโนซีนในลิ้นจือเนี่ยเราพบในงานวิจัยว่ามันไปลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
0: คุณหมอเวลาเขาวิจัยพวกนี้เขายังไงเขาเอาตัวผู้ป่วยมา
2: ใช่ครับ
0: เจาะเลือดก่อน
2: การวิจัยมันจะมี2แบบในทั้งในแอนิมอลในสัตว์ทดลองในห้องแล็บกับในคนจริงๆ
0: คร
2: ับผม
0: ก็คือพอเจาะเลือดเสร็จเอาเห็ดลิ้นจือกินเข้าไปแล้วเช็คสารออกมาเงี้ยแหละ
2: ก็คือว่า
0: วิธีวิจัยเขา
2: วิธีวิจัยมันต้องคือแล้วแต่โรคครับคุณวิสาครับก็คือถ้าอย่างในกรณีของอย่างเช่นโรคที่เรามอนิเตอร์ได้ง่ายอย่างเช่นเบาหวาน
0: เรา
2: ก็เจาะเลือดเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีความดันแล้วก็ใช้วิธีวัดความดัน
0: กรณีมะเร็งนี่เขาก็เช็คค่าเหรอฮะหรือว่าม
2: ะเร็งเนี่ยจะมีการทดลองในมนุษย์เนี่ยจริงๆยังเป็นเรื่องค่อนข้างยากถ้าเป็นมะเร็งนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมด้วยแต่เราพบว่าในงานวิจัยแล้วพบว่าในส่วนของคนที่กลุ่มที่ให้เคมีบำบัดบวกฉายแสงแล้วก็บวกลิ้นจือด้วยเนี่ยเราพบว่า survival rate หรือว่าอัตราการรอดชีวิตเนี่ยสูงขึ้นในตามงานวิจัย
1: นอกจากนั้นก็มีเรื่องของไขมันด้วยไหมคะเบาหวานมาพร้อมไขมัน
2: ใช่ครับตรงนี้ส่วนใหญ่มากันเป็นแพ็คเกจ
1: มันเป็นแพ็คเกจนะคะเพราะนี่ก็คือภาพรวมทั่วไปที่เรามาฉายภาพให้ท่านผู้ชมเห็นแต่ว่าการที่จะเราจะรับประทานเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะมีแบบตามยาไทยไหมคะที่แบบเป็นมาทำเป็นแห้งๆแล้วก็ไปต้มน้ำอะไรเงี้ยหรือมันเป็นลักษณะไหนที่เราจะรับประทานได้ง่ายๆเพราะว่าสดๆแบบนี้คงไม่มีใครทานกันใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
1: เพราะส่วนใหญ่ก็จะมี
2: ชิ้นอย่างนี้เลยคงกินไม่ไหว
1: ไม่ได้ด้วยมันแข็งมาก
2: ก็ปกติหลักๆในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่3รูปแบบรูปแบบของน้ำซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันขมมาก
0: ทำให้ผู้บริโภ
1: คจะรับยากก็คือไปต้มเป็นยาไทยอันนั้นจะขมปี๊ดเลย
2: แล้วก็อีกอันนึงเราพบว่าตัวแบบน้ำเนี่ยสารสำคัญเนี่ยมันออกมาประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับ
0: วิธีสกัด
2: วิธีสกัด
0: ประเด็นคือมันเทคโนโลยีใช่ไหม
2: เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงขั้น
0: ฉะนั้นไอ้ที่เขาเอาสารออกมาให้ได้มากที่สุดก็คือมันต้องเป็นรูปแบบอะไรฮะ
2: รูปแบบเขาเรียกปัจจุบันเขาเรียกรูปแบบซอฟต์เจลรูปแบบซอฟต์เจลก็คือว่า
0: เป็นแคปซูลเม็ด
2: เหมือนกับเอาทั้งดอกเนี่ยไปสกัดไปเคี่ยวใช่ครับก็อยากให้ดูในสไลด์นะครับก็คือในส่วนของงานวิจัยเนี่ยก็คือมันจะเราพบว่าตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็ตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะสามารถจะกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับ
0: อันนี้เป็น
2: เรื่องของความปลอดภัยครับคุณวิสารครับคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามทิ้งไว้ว่าทานนานๆเป็นไรไหมนะครับเราพบว่าตามคลาสสิฟายของAmerican Herb Association ก็คือสมาคมโรคสมุนไพรของอเมริกาเนี่ยเราถือว่าหลินจือเนี่ยเป็นคลาส1ก็คือว่าสามารถทานได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีหลักวิชาการรองรับ
0: เหมาะสมที่วันหนึ่งเท่าไหร่

0: กี่มิลลิกรัม
1: ปกติเราก็จะใช้ในโดสที่เราใช้ปกติก็คือ1เม็ดเช้าเย็นก็คือ300มิลลิกรัม
0: อ๋อเช้าเม็ดเย็นเม็ดอย่างน
1: ี้ใช่ครับ
0: ต้องกินตอนท้องว่างหรือท้อง
1: ท้องว่างเราพบว่าหลักการเขาเรียกฟาร์มาโคไคเนติกก็คือเรื่องการดูดซึมเนี่ยมันจะเร็วกว่า
0: ดีกว่า
1: เร็วกว่า
0: ครับ
2: ข้อจำกัดเรื่องอายุในการที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือมีไหมคะ

0: างๆก็ร่วงโรยอาจจะต้องหาอะไรรับประทานเสริมเข้าไปเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าอาหารอย่างแคลเซียมเนี่ยจากพืชผักอะไรมันไม่ได้มากพอที่จะเป็นแคลเซียมเม็ดหรืออะไรอย่างนี้ที่เขานิยมกันรับประทานวิตามินดีอะไรใช่ไหมครับเป็นลักษณะแบบนี
1: ้มีคนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือมีไหม
2: มีครับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือเนี่ยที่จริงผมมีสไลด์คือมันจะมีสารสำคัญในส่วนของลิ้นจือเนี่ยเขาเรียกว่าโอเลอิกแอซิดโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะทำหน้าที่จะคือปกติสารเซลล์ภูมิแพ้เนี่ยตัวสำคัญเขาเรียกว่า mast cell MAST mast เนี่ยก็คือตัวนี้มันจะข้างในมันจะเหมือนถุงใบใหญ่ๆที่แบบมีสารภูมิแพ้นะครับเวลาถุงนี้มันแตกปุ๊บเนี่ยสารภูมิแพ้ก็จะออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็มีอาการคัดจมูกจามน้ำมูกนี่ตัวลิ้นจือเนี่ยจากงานวิจัยเราพบว่ามันมีสารเขาเรียกโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะไปบล็อกตัว mast cell ตัวนี้ได
0: ้นี่ใช่ไหมคะระบบภูมิคุ้มกัน
2: ไม่ใช่ครับต้องไปต้องเป็นสไลด์ถัดไป
0: แต่ดูอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะกว่าเขาจะหาคุณหมอเรามาดูที่เขามีดีกว่าอธิบายเลยค่ะคุณหมอจากอันนี้ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ในส่วนของลิ้นจือเนี่ยคือมันมีอันนี้เขาเป็นสไลด์ที่แบบเป็นระบบคร่าวๆนะครับก็คือว่าเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันก็อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของระบบหลอดเลือดก็อย่างที่บอกว่ามันมีงานวิจัยว่ามันมีสารอะดีโนซีนที่ไปช่วยบล็อกตรงนี้ครับโอเคครับ
1: นี่ก็เป็นเรียกว่าคุณสมบัติที่เขาเล่ามาจากคนโบราณเนี่ยก็ถูกออกมาวิจัยทางวิทยาศาสตร
2: ์อันนี้เข้าใจว่าเป็นเซลล์มะเร็งนะครับเป็นเซลล์มะเร็งที่ปกติเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดที่เข้ามาเลี้ยงเราพบว่าในหลายงานวิจัยเนี่ยมันจะมีตัวลิ้นจือเนี่ยมันจะไปบล็อกภาวะเขาเรียก angiogenesis ก็คือการสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม่
1: เพื่อจะไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเนี่ยก็คือ
2: ตัดท่อน้ำเลี้ยงตัดท่อน้ำเลี้ยงมันนั่นแหละฮะใช่ครับ
3: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง

NAT 500IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NET Shopping

ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนชปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

NAT 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจากไลฟ์ทีวีและช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

0: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ250-500มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ว่าไงวัยรุ่นสวัสดีเพื่อน

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มาก้าหรือเมก้านั้นคือสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากแนทช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
2: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและ

0: มไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ถังเช่าคือพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์มากหรือบางคนเรียกว่าหน้าหนาวเป็นหนอนหน้าร้อนเป็นหญ้าซึ่งนับว่าเป็นพืชที่มหัศจรรย์มากเลยทีเดียว
2: เรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1 นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทั้งฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งที่แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิคเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปชินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้น
0: พบกับ
3: 10ประโยชน์ของสมุนไพรเพชรสังฆาตรักษาอาการฤทธิ์สีดวงทวารสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาดู10ประโยชน์ของสมุนไพรเพชรสังฆาตรักษาอาการฤทธิ์สีดวงทวารกันค่ะในปัจจุบันนะคะโรคฤทธิ์สีดวงทวารนั้นเป็นอีกโรคหนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยกับทุกคนทุกเพศทุกวัยและสร้างความทรมานให้แก่ผู้ที่เป็นอย่างมากเนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปทั้งการกินการทำงานและการใช้ชีวิตที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ไม่ใส่ใจเรื่องการขับถ่ายจนเป็นบ่อเกิดของโรคฤทธิ์สีดวงทวารนั่นเองมีอาการของโรคนี้แล้วหลายคนจึงต่างพยายามมองหาวิธีที่จะรักษากับอาการที่เป็นอยู่เราจึงมีอีกหนึ่งวิธีที่อยากบอกต่อนั่นก็คือการใช้สมุนไพรอย่างเพชรสังฆาตซึ่งถือเป็นสมุนไพรอันดับหนึ่งที่ขึ้นชื่อในเรื่องการช่วยรักษาอาการของโรคฤทธิ์สีดวงทวารและจากความโดดเด่นสรรพคุณของเพชรสังฆาตนี่เองจึงมีการนำสมุนไพรอย่างเพชรสังฆาตมาผลิตเป็นยาในรูปแบบแคปซูลเพื่อให้ช่วยรักษาโรคได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับสรรพคุณและประโยชน์ของต้นเพชรสังฆาตไม่ได้จบเพียงแค่การรักษาโรคฤทธิ์สีดวงทวารเท่านั้นนะคะเพราะเพชรสังฆาตนั้น

ยังสามารถช่วยบรรเทาอาการของโรคอื่นได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการช่วยดูแลและรักษาโรคกระดูกบางได้โดยมีงานวิจัยในประเทศพบว่าในต้นเพชรสังฆาตมีสารสำคัญที่ทำให้เซลล์มีการสร้างมวลกระดูกเพิ่มและยังเพิ่มการสร้างคอลลาเจนในเซลล์สร้างกระดูกซึ่งเป็นผลดีต่อผู้ที่อยู่ในกลุ่มสูญเสียมวลกระดูกง่ายเช่นวัยผู้สูงอายุผู้ที่อยู่ในวัยทองเป็นต้นค่ะโดยทั่วไปแล้วเรานิยมปลูกต้นเพชรสังฆาตเพื่อใช้ประดับบ้านเรือนเพราะเป็นพืชที่มีลักษณะแปลกตามีดอกและช่อสีแดงที่ดูสวยงามทราบถึงสรรพคุณทางยาของสมุนไพรเพชรสังฆาตชนิดนี้กันมาบ้างแล้วนั้นน่าจะทำให้เราได้เห็นว่าเจ้าต้นเพชรสังฆาตนั้นมีคุณค่าเพิ่มขึ้นอีกมากเลยนะคะเรามาดูประโยชน์ดีๆของสมุนไพรเพชรสังฆาตพร้อมๆกันเลยค่ะว่าจะมีประโยชน์อะไรกันบ้าง

1. เพชรสังฆาฏมีสรรพคุณในการรักษาโรคฤทธิ์ดวงทวารได้อย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการใช้ยาแผนปัจจุบันหรือยาจากต่างประเทศเลยทีเดียวโดยจะช่วยลดอาการปวดและการอักเสบได้ทำให้หลอดเลือดแข็งแรงและหลอดเลือดดำที่บวมเป่งบริเวณทวารหนักหดตัวลงได้ค่ะ2. เพชรสังฆาฏมีสรรพคุณช่วยรักษาโรคและกระปิดและกระเปิดหรือเลือดออกตามไรฟันได้ค่ะ

3. เพชรสังฆาฏมีคุณสมบัติช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีจากการทดลองในกลุ่มผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานพบว่าทำให้น้ำหนักไขมันในร่างกายและเส้นรอบเอวลดลงอย่างเห็นได้ชัดรวมทั้งยังมีผลดีทำให้ระดับคอเลสเตอรอลและน้ำตาลในเลือดลดลงด้วยเนื่องจากใยอาหารในเพชรสังฆาฏที่ช่วยทำให้อิ่มเร็วยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยแป้งน้ำตาลและไขมันจึงลดการดูดซึมอาหารนั่นเองค่ะ

4. ในเพชรสังฆาตมีสารฟลาโวนอยด์ซึ่งเป็นสารพฤกษเคมีที่มีส่วนช่วยในการต้านอนุมูลอิสระได้ดีเช่นกันแถมยังมีประสิทธิภาพสูงสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้อีกด้วย

5ในเพชรสังฆาตอุดมด้วยวิตามินซีซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงจึงช่วยในการกำจัดและป้องกันสารพิษต่างๆและช่วยลดอาการอักเสบได้เป็นอย่างดีค่ะเพชรสังฆาตมีสรรพคุณทำให้กระดูกแข็งแรงบำรุงกระดูกลดการสูญเสียมวลกระดูกและช่วยในการสมานกระดูกที่แตกหักหรือซ้นโดยจะกระตุ้นให้มีการสร้างเซลล์กระดูกได้เร็วและแข็งแรงขึ้นค่ะเจ็ดเพชรสังฆาตมีสรรพคุณช่วยทำให้เจริญอาหาร

ติดต้นเพชรสังฆาฏมีประโยชน์ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นและช่วยแก้อาการเลือดกำเดาช่วยแก้อาการประจำเดือนมาไม่ปกติและแก้เลือดเสียในสตรีได้ค่ะ

แต่อย่างไรก็ดีนะคะแม้ว่าเพชรสังฆาฏจะมีสรรพคุณทางยาและมีประโยชน์ต่อสุขภาพอยู่มากแต่หากกินอย่างไม่ถูกต้องก็จะส่งผลข้างเคียงต่อร่างกายได้เหมือนกันนะคะเช่นตาเหลืองตัวเหลืองปัสสาวะไม่ปกติเป็นต้นค่ะวิธีการกินเพชรสังฆาฏที่เหมาะสมคืออาจกินพร้อมกับอาหารหรือหลังอาหารทันทีหรือสามารถกินเพชรสังฆาฏในรูปแบบแคปซูลก็ได้ประโยชน์เหมือนกันไม่ควรกินเพชรสังฆาฏแบบสดอย่างเดียวเด็ดขาดนะคะเพราะสารแคลเซียมออกซาเลตในเพชรสังฆาฏจะทำให้เกิดการระคายเคืองที่คอและเยื่อบุภายในปากได้และที่สำคัญคือควรกินอาหารที่มีประโยชน์ร่วมกับการออกกำลังกายด้วยก็จะยิ่งดีมากแค่นี้ร่างกายของเราก็จะปลอดภัยทั้งจากโรคฤทธิ์สี่ดวงทวารและโรคอื่นๆกันแล้วล่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับ10ประโยชน์ของสมุนไพรเพชรสังฆาฏคงจะได้รับความรู้และประโยชน์ดีๆกันนะคะ

NAT 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลายสิบช่องจากไลฟ์ทีวีและช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
1: ส่วนมึงจักหน่อยเนาะก็น้อยเนาะว่าน้ำมันปลาสำหรับตัวเล็กๆน้อยๆนี่มันจะกัดไวบ่ขน้อยและมันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ส่วนขน้อยนี่อยู่บ้านนี่ก็เอากินเป็นประจำในเมื่อว่าเมื่อใดในปวดลูกเก้ามาปวดลูกปันดุงมานี่ก็แปลว่าพวกขน้อยก็กินกันอยู่เป็นประจำเนาะเด็กขาดเลยเด็กขน้อยกำลังข้าวเดียวหนึ่งบ่พอหนึ่งนาทีนี่ตอนนี้กำลังขาดละเนาะคือท่านเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้แมนว่าเสี่ยวทอดออกให้เบิ่งว่าตอนนี้ขาดหลายแล้วขน้อยขาดออกไปละอันนี้ไวขน้อยปลาตัวเล็กๆปลาตัวน้อยๆที่ว่ามาจากน้ำลึกๆของประเทศไอซ์แลนด์บ่คือกันกับปลาเลี้ยงของไซมอนปลาไซมอนนั่นเพิ่นเลี้ยงขน้อยใส่ฮอร์โมนใส่อาหารให้มันกินส่วนว่าปลาตัวเล็กๆนี่เห็นบอกขน้อยตัดด้วยตัวมันเองขน้อยนี่บ่ได้ไปจับอย่างมันนี่เด้ขาดบ่พอ1นาที5ครึ่งนึงขน้อยครึ่งนาทีเอาว่าไปขน้อยนี่ขาดทันทีแล้วขน้อยนี่ล่ะคือของจริงที่ท่านอยากฮู้เห็นว่าสำหรับปลาตัวเล็กๆน้อยๆเป็นน้ำมันปลาที่ว่ามาจากประเทศไอซ์แลนด์นั้นตัดมีแต่ครึ่งนาทีเท่านั้นน้องหน่อยความไวเนา
2: ะ
1: แล้วก็อยู่กับผม

พี่น้องมานี่เป็นเวลา6ปีเต็มๆสำหรับน้ำมันป่าอยู่ที่เน็ตทีวีคือโอเมก้า3เป็นป่าตัวเล็กๆน้อยๆมาจากประ

0: ค่ะเดี๋ยวนะคะสักครู่เราจะลองให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะค่ะให้ทีมงานนั้นได้ไปเตรียมน้ำอุ่นมาก่อน
1: เจ้าแล้วเพิ่นเอาน้ำมาให้แล้วพวกขน้อยก็จะตัดอีกเป็นครั้งหนึ่งอันนี้แม่นที่ขน้อยเอาตัวอันซอบแก้วของน้ำมันป่าตัวเล็กๆมาใส่เนาะเอาเนาะน้องหน่อยเอาใส่ไปใส่อีกน้อยนึงน้องหน่อยเอาใส่อีกน้อยนึงน้องหน่อยพอเอาแล้วเนาะขน้อยเนาะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่ทานจะได้เห็นนี่ขน้อยก็เอาแก้ออกมาแล้วจะ
2: ต้องไปเอาน้ำร้อนน้ำหยางน้ำเย็น
1: เออน้ำเย็นๆตอนนี้เออเอาแล้วขน้อยสิตัดให้เบิ่งอีกเธอหนึ่งว่า
2: โอเคเห็นแล้วเห็นแล้ว
1: เอาเนาะขน้อยเนาะบีบลงไปละเอาเอาละเรียบร้อยละขน้อยอันนี้แปลว่าขน้อยลองเบิ่งน้ำเย็นเบิ่งว่ามันสิเป็นยังไงเพราะว่าเฮาได้เฮ็ด2น้ํา1อุ่น1เย็นอันใดสิขาดไว้คู่กันเออเพิ่นว่าน้ําฮ้อนนี่ต้องขาดไว้กว่าแต่ว่าตอนนี้ขน้อยลองเบิ่งน้ําเย็นว่าโอเมก้า3ของเฮานี่สิกัดขาดได้บ่สําหรับน้ําเย็นบ่ได้เคยลองน้ําเย็นเบิ่งเนาะแล้วก็เคยลองแต่น้ำฮ้อนตอนนี้เอาน้ำเย็นใส่ขน้อยว่ามันสิไว้ซ้ำกันบ่ขน้อยเนาะขน้อยว่าไว้ซ้ำกันตอนนี้ขาดไปแล้วขน้อยเข้าเดียวไว้ซ้ำกันระหว่างเย็นกับฮ้อนเฮาลองเบิ่งพร้อมกันเย็นกับฮ้อนกับไว้ซ้ำกันกำลังขาดแล้วขน้อยนี่ขน้อยเพราะว่าเห็นเป็นห้อยละนี่ขาดละเออโดยตอนนี้ขาดออกมาหลายแล้วขน้อยนี่สำหรับน้ำเย็นขน้อยนี่เป็นน้ำเย็นโดยขาดออกมาแล้วขน้อยนี่น้ำเย็นแปลว่าขาดคือกันเขาจะเพราะว่าเวลาเขากินเขาไม่ได้กินด้วยน้ำฮ้อนน้องหน่อย
0: เขากินด้วยน้ำธรรมดา
1: เขาก็กินด้วยน้ำธรรมดาเออนี่ขาดแล้วขน้อยใช้เวลาซ้ำๆกันขน้อยเออบ่ได้บ่ได้ว่าสิหึงสินานซ้ำกันขน้อยระวังน้ำเย็นกับน้ำอุ่นเนาะพอขน้อยลองเมืองทั้งสองน้ำน้ำอุ่นและน้ำเย็นขาดคือกันอีกเวลาเฮากินเนาะรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วเฮาก็กินด้วยน้ำเย็นดิน้องหน่อยเออสำหรับน้ำมันป่าโอเมก้า3ของเฮาบ่กินหลายเด้อขน้อยกินมื้อละเม็ดหรือ2เม็ดเท่านั้นเออเป็นโอเมก้า3พรีเมียมรุ่นใหม่และก็รุ่นดีกว่าเก่าอีกด้วยเอาแล้วนะขน้อยนอนในการเชื่อว่าทดลองทั้งน้ำอุ่นและน้ำเย็นที่ท่านผู้ชมได้ขอห้องมานั้นเออพวกขน้อยก็ได้เฮ็ดให้เบิ่งละอย่าลืมขน้อยเออล้างไขมันในส่วนต่างๆออกจากร่างกายยังไปเพิ่มเติมที่ว่าไขมันเฮาที่ว่าขาดเสียไปข้อต่อข้อเท้าข้อมือแขนซอกของเฮามันจะไปเพิ่มข้อต่อข้อเท่าข้อมือให้เฮาแล้วเฮาก็จะกลายเป็นคนที่ว่าย่างไปได้เดินไปได้ย่างสะดวกสบายน้องหน่อยและสำหรับท่านใดที่ว่าหายใจบ่สะดวกสบายเส้นเลือดตีบตันหรือว่าไขมันสูงคอเลสเตอรอลหลายเฮากินน้ำมันป่านี่มันจะช่วยลดไขมันคอยช่วยลดความดันโลหิตสูงเนาะแล้วทำรับทานที่เป็นลูกปนดุงลูกเก้ามันจะช่วยกำจัดไอ้น้ำมันที่ว่าให้ไห้บ่จบบ่งามนั้นออกจากร่างกายของเฮาอีกด้วยมันจะไปเติมคอเท้าคอต่อคอมือของเฮาไอ้ที่ลูกเก้านี่มันเกิดมาจากคอต่อคันคอต่อเฮาบ่ดีบ่มีน้ำมันแล้วมันจะเก็บขึ้นมาทันทีน้องๆ

0: เนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสด็จพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดีเรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆ
3: ถูก
2: ใช่ไหมคะ
3: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดีคะน้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายนี่ค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
2: ดิฉันเท้าค่ะด
3: ิ
2: ฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
3: แล้วน้องไดล่ะคะ
1: ปากค่ะเพราะเราใช้ปากทำมาหากินเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีๆค
3: ่
1: ะ
3: หลายๆคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที4-5ผลิตภัณฑ์เสียตังค์หลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้านะคะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะ
2: คะ
3: ที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
4: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็อาจจะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเส้นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าอาจจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก35-40องศานี่แช่สัก20-30นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้อง อาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยีนบอกว่า

0: ต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: ดิฉันแข็งแรงมากขาเนี่ยพี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
2: ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ทา
1: แป๊บนึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
2: หน้าลืมทาตลอดคือไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่มีอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจัง
3: เ
2: น
3: ี่ยจริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะคะบางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะ
2: คะ
3: ในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก
1: ค่ะแต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาเหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่
2: ะ
1: แล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
3: ใช่ไหมทำไหมทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลยค่ะ
2: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
1: ตามแพทย์แผนจีนนะคะที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นจุดศูนย์รวมของเส้นประสาทคือเท้าและที่จะต้องให้ทำให้เราอุ่นตลอดเวลาคือคอถ้าเวลาที่ใครป่วยนะคะก็ให้ใส่ผ้าพันคอแล้วก็ใส่ถุงเท้าก็น่าจะช่วยทำให้บรรเทาอาการไม่สบายไม่ว่าจะเป็นหวัดหรือว่าเจ็บคอ

0: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็คเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็คเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัยแนทช้อปปิ้งขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
0: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็คเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: วันนี้นะคะต้นอ้อพาคุณผู้ชมค่ะมาบุกถึงห้องแลบภาควิชาชีวเคมีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีงานวิจัยที่โด่งดังไปทั่วโลกค่ะเป็นสารสกัดจากงาดำต้านมะเร็งได้สารสกัดชนิดนี้เป็นอะไรนะคะวันนี้เราร่วมพูดคุยกับศาสตราจารย์ดร.ปรัชญาคงทวีเลิศค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณต้นอ้อครับ
2: อาจารย์คะพอพูดถึงสารสกัดตัวนี้ที่สามารถต้านมะเร็งได้แล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกครั้งแรกของเมืองไทยด้วยนะคะ
3: ครับ
2: วันนี้เราอยากจะทราบว่าสารสกัดตัวนี้คืออะไรคะ
3: ครับจริงๆแล้วเซซามินเนี่ยเป็นสารสกัดที่เราแยกได้จากงา
2: จากงาดำ
3: จากงาดำมันมีอยู่ค่อนข้างเยอะในน้ำมันในงาอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้เป็นคนแรกที่แยกสารตัวนี้ได้แต่จากการสังเกตดูว่าคนเนี่ยใช้งาเป็น 4,000 ปีมาแล้วเป็นอาหาร
2: อย่างยาวนานมาก
3: อย่างยาวนานมากแล้วก็มีประวัติดีมากเลยว่าคนกินงาแล้วสามารถแก้ปัญหาทางสุขภาพต่างๆเยอะแยะมากมายเลยผมเป็นนักวิจัยเป็นอาจารย์อยู่ในคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะใช้อาหารมาดูแลสุขภาพซึ่งมันเป็นแนวอีกแนวนึงที่เราเรียกว่าโภชนะบำบัดหรือนูทราซูติคอลคือการใช้อาหารเป็นยา
2: ปัจจุบันนี้คือเราอยากให้หลายๆคนนะคะคือกินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่ให้กินยาเป็นอาหาร
3: ความคิดอันนี้เองผมก็เลยได้ไปค้นคว้าเอกสารแล้วก็ทำการศึกษาวิจัยโดยมีทีมงานเป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนะฮะแล้วก็ได้ทำการศึกษาเราก็ตื่นเต้นทุกวัน
2: เป็นยังไงบ้างคะ
3: เราเริ่มต้นจากทำโรคสารสกัดเซซามินจากงาเรื่องโรคข้อเสื่อมข้ออักเสบนะฮ
2: ะ
3: แล้วก็กระดูกพรุนแล้วก็มาสุดท้ายเนี่ยเราพบว่ามันมีประวัติที่ค่อนข้างดีเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งมาก
2: ยังไงคะอาจารย
3: ์มะเร็งนี่มันเก่งมันอยู่ในร่างกายเราแล้วเนี่ยมันมีลักษณะที่เจริญเติบโตไวมาก
2: ค่ะ
3: กระบวนการของการเจริญเติบโตมะเร็งเนี่ยมันจะปล่อยสารชนิดนึงออกมาจากตัวมันและไปกระตุ้นให้เส้นเลือดรอบๆตัวมันเนี่ยงอกเส้นเลือดมาหามันคุณต้นอ้อม
2: จะได้เลี้ยงมันได้
3: ต้องเลี้ยงจะเลี้ยงเหมือนกับมันมีหมู่บ้านเกิดขึ้นในป่าหรือในอะไรพวกนี้ใช่ไหมพอหมู่บ้านนี้ใหญ่ขึ้นก็ต้องการทำถนนจากถนนใหญ่เข้ามาถนนเล็กเพื่อที่จะนำอาหารเข้ามามะเร็งเหมือนกันเลยมันพอมันโตข
2: ึ้
3: นมันเก่งมากมันแบ่งตัวเร็วเสร็จน
2: ะ
3: มันปล่อยสารที่เราเรียกว่า VEGF เนี่ยนะฮะออกไปเป็นกระตุ้นให้เส้นเลือดงอกมาแล้วตัวมันก็ได้อาหารได้ออกซิเจนได้เลือดได้อะไรเต็มไปหมดเลยตัวมันก็ค่อยๆมากขึ้น
2: มันก็แพร่กระจายไป
3: ที่สำคัญที่สุดแพร่กระจายคุณน้องถูกแล้วตัวมันแพร่กระจายโดยอาศัยเส้นทางเนี่ยออกไป
2: นี่ถือว่าเป็นตัวร้ายมากๆเลยนะคะแล้วแบบนี้คืออย่างสารสกัดเซซามินเข้าไปทำยังไงกับมะเร็งคะ
3: ใช่เราก็เลยเป็นแนวคิดนะฮะแนวคิดเขาพยายามหายา
2: ค่ะ
3: ยาอาจจะเป็นสมุนไพรอาจจะเป็นยาสังเคราะห์อาจจะเป็นอะไรก็ได
2: ้
3: เพื่อที่จะตัดไม่ให้มันมีการสร้างถนนถ้ามันไม่มีสร้างเส้นเลือดนะ
2: ก็คือมันจะไม่มีอาหารมาเลี้ยงตัวมัน
3: มันก็จะค่อยๆฝ่อไปถ้าภูมิต้านทานเราสามารถไปจัดการกับมันได้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ทำให้ผมคิดแล้วก็ได้พูดคุยกับนักศึกษาปริญญาโทคนหนึ่งบอกว่าเรามาทำวิจัยเรื่องนี้กันเราก็ไปซื้อเซลล์มะเร็งมานะฮะแล้วไปซื้อสารที่สกัดได้จากเซลล์มะเร็งมา
2: ค่ะ
3: นะฮะแล้วก็เราทำในระดับโมเลกุลเลยรู้ว่ามันไปยับยั้งอะไรยังไงแล้วเราเลยมีความคิดว่าอยากจะใกล้เคียงกับการก้อนมะเร็งมากที่สุด
2: ค่ะ
3: โมเดลอันนี้เป็นโมเดลมาตรฐานเป็นรูปแบบมาตรฐานคือคุณต้นอ้อครับ
2: ไข่
3: ไก่เนี่ยมันมีอยู่2ชนิด
2: ค่ะ
3: คือไข่ฟักกับไข่ลม
2: ค่ะ
3: ไข่ลม
2: ไข่ที่สามารถเป็นตัวได้กับไข่ที่ไม่ได้เป็นตัว
3: ไข่ที่ไม่ได้เป็นตัวนี่เราไข่ลมเรามาทำไข่เจียวไข่ต้มไข่พะโล้ไข่ดาวกิน
2: ค่ะ
3: ไข่ที่เป็นตัวเนี่ยมันมีเฟอร์ติไลซ์เอกเนี่ย

0: เอามาอายุประมาณ7วันพอส่องใต้ไฟปุ๊บมันจะเห็นเป็นรูปเส้นเลือดที่มันกำลังเจริญเติบโต
1: อ๋อค่ะค่ะ
0: เราก็เจาะรูมันนิดนึงแล้วก็ใส่สารที่ที่ที่ได้จากเซลล์มะเร็งเนี่ยเข้าไป
1: ค่ะ
0: ปรากฏว่าเส้นเลือดมันงอกเต็มเลยงอกเต็มมากกว่ากลุ่มแรก
1: อ๋อคือเหมือนเซลล์มะเร็งพอเข้าไปอยู่ในไข่ตัวนี้ปุ๊บ
0: สารที่ปล่อยจากเซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็ไปกระตุ้นให้เนื้อเยื่อลูกไก่
1: สร้างเส้นเลือดส่งอาหาร
0: ได้เยอะกว่าไข่ไก่ปกติ
1: ค่ะ
0: เราก็เลยทำกลุ่มที่3เอาเซซามินรูปร่างหน้าตาน
1: ี่นะคะคือนี่คือเซซามินนี่คือเป็นสารที่จะกัดมาจากงาดำ
0: 99.
1: ที่เราเห็นทั่วไปของงาดำนี่เลยใช่ไหมคะ
0: งาดำสีดำ
1: สีดำ
0: แต่เซซามินสีขาว
1: เอามากัดนี่คือจะกัดออกมาเรียบร้อยแล้ว
0: บริสุทธิ์มากอันนี้เป็นคริสตัลไลซ์เลย 99.99% ซึ่งมีมูลค่าสูงมากกิโลละประมาณ 150,000
1: นี่คือแบบสกัดมาแล้วนะคะ
0: แต่เรากินไม่ได้นะฮะ
1: ตอนนี้
0: ก
1: ิน ไม่ได
0: ้เรากินไม่ได้เราก็เลยใช้อันนี้มาแล้วใส่ลงไปในไข่ฟักที่มีสารจากมะเร็งแล้วก็มันเพิ่มเส้นเลือดเยอะ
1: ๆค่ะ
0: ตื่นเต้นมากคุณต้นอ้อนักศึกษาเขารายงานถ่ายรูปออกมานับจำนวนเส้นเลือดเปรียบเทียบระหว่างที่ไม่ได้ใส่สารจากมะเร็งใส่สารจากมะเร็งแล้วก็ใส่สารจากมะเร็งแล้วก็มีเซซามินด้วยมันหายไปเลยคุณต้นอ้อมันก็ทำให้เส้นเลือดเรานับจำนวนเส้นเลือดเนี้ยเส้นเลือดมันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญสารสกัดเซซามินสามารถไปยับยั้งขบวนการการสร้างเส้นเลือดใหม่รอบเซลล์มะเร็งเนื้อเยื่อมะเร็ง
1: ค่ะ
0: เป็นขบวนการที่ช่วยในการทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงเนื่องจากว่ามันฟอเป็นภาษาชาวบ้านคือเรียกว่าฟอ
1: นี่แสดงว่าคือขณะนี้ถ้าคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วถ้ามีสารสกัดอย่างเซซามินเข้าไปช่วยในการฟื้นฟูด้วยมีโอกาสที่จะดีขึ้นไหมคะ
0: มีโอกาสดีขึ้นฮะแต่ไม่ได้หมายความว่าไปทดแทนยาในปัจจุบันนะฮะ
1: ค
0: ีโมก็ต้องรักษาอยู่ฉายรังสีก็ต้องฉายรังสีอยู่
1: เหมือนใช้ควบคู่กันไป
0: ใช้ควบคู่กันไปภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้น
1: ค่ะ
0: กระบวนการที่เซซามินเข้าไปกระตุ้นร่างกายเราเนี่ยมันมีหลายกระบวนการมากผมคุยกับคุณต้นอ้อเนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งเท่านั้นมันยังไปสามารถทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยตายได้มันยังไปกระตุ้นให้ภูมิต้านทานเราเนี่ยเกิดเซลล์เพชฌฆาตเซลล์เพชฌฆาตคือเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เก่งและสามารถไปทำลายเซลล์มะเร็งได้ที่ดีขึ้นด้วย
1: เพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราด้วย
0: เพิ่มภ
1: ู
0: มิคุ้มกันให้เราด้วยอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์เลยนะ
1: ค่ะ
0: เป็นวิทยาศาสตร์เราทำการศึกษาในระดับโมเลกุลเครื่องมือเต็มเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยเราทำการศึกษาในห้องแลบเนี่ยแล้วก็มีนักศึกษาระดับปริญญาโทปริญญาเอกนักวิจัยช่วยกันทำ
1: อาจารย์คะแล้วแบบนี้ถ้าคุณผู้ชมฟังอยู่นะคะหลายๆคนคงจะตื่นตาตื่นใจแล้วก็ตื่นเต้นไปพร้อมๆกันเหมือนกัน
0: ไปซื้องามากิน
1: ใช่ใช่
0: ไปซื้อรำข้าว
1: ไปซื้องามากินนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่ามีสารสกัดเซซามิน
0: น้ำมันงา
1: อยู่หรือเปล่านะคะอย่างนี้แบบอยากให้อาจารย์นะคะฝากค
0: ุ
1: ณผู้ชมสักนิดนึงว่าควรจะเลือกยังไงไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมก็แล้วแต่ที่จะมีเซซามินอยู่ด้วย
0: ในกรณีที่ท่านจะกินงาด้วยการทำด้วยตัวเองเนี่ยขออนุญาตต้องให้มันป่นเป็นงาผงที่2คือทําให้มันสุกอ
1: ัน
0: ที่3อย่าให้มันเกิดการไหม้การไหม้คือเหม็นไหม้มันจะทําให้เกิดสารพิษได้แล้วก็เก็บไม่ให้มันมีการเจือปนจากเชื้อรา
1: จริงๆประโยชน์ของเซซามินยังมีอีกเยอะมากนะคะคุณผู้ชมแต่นี่คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของประโยชน์เซซามิน
0: ทําให้สาวๆสวยได้ด้วยนะ
1: นั่นสิคะจริงๆเท่าวันนี้เนี่ยเราสามารถพูดหลายๆเรื่องเกี่ยวกับเซซามินได้จะมีอีกเยอะมากค่ะแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: ากระดูกด้วยความสวยความงามอีกนะคะ
0: ความงามสมองเราทำการศึกษาวิจัยดีมากเลยตอนนี
1: ้วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้คำแนะนำดีๆนะคะเกี่ยวกับการบริโภคงาด้วยและก็การเลือกซื้ออาหารเสริมรวมไปถึงประโยชน์ของเซซามินด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน
1: ที่แล้วขั้นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก๊วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวหนึ่งที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูฟัวกร้าเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความสุขหมดทุกตอนนี้สุขตอนนี้ทุกถนัดตอนแก่ทุกครั้งคุณภาพชีวิตที่ยืนยาวไม่นับที่อายุนับที่อยู่แล้วมีคุณภาพหรือเปล่านะครับวันนี้จะมาสอนให้ฟังว่าเมื่อเรากินยาลดคอเลสเตอรอลเนี่ยเราคิดเองตรงนี้วิทยาศาสตร์ไปกดดูใน Google ทุกคนก็จะหาเจอว่ามันคือเรื่องจริงกินเข้าไปเสร็จมันไม่ได้เป็นลดไขมันเลวนะมันเป็นลดคอเลสเตอรอลหมดนั่นน่ะตัวดีก็หายตัวไม่ดีก็หายบริษัทฝรั่งเขาก็บอกว่าการกินพวกนี้มันดีเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมเมอร์เชียลในโลกใบนี้มันเป็นเรื่องการเมืองมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจกินยาเยอะๆเขาก็รวยขึ้นด้านเราอยู่ไกลในเอเชียเราก็กินไปเราก็เป็นเหยื่อเอาตังค์ให้เขาไปเยอะแยะไม่เห็นด้วยนะครับถูกกว่าง่ายกว่าเริ่มที่ต้นเหตุยาลดคอเลสเตอรอลกินปุ๊บไขมันลงดีทุกคนฉลองไซด์เอฟเฟคที่ตามมาคือเมื่อกี้มันก็ต้องไปทำลายผนังเซลล์ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อกล้ามเนื้อรีบปวดกล้ามเนื้อปวดสะบักปวดแขนปวดขาไร้สาเหตุไม่ได้ออกกำลังนี่แหละเขาเรียกฤทธิ์ของยากลุ่มสเตตินนะครับ2มันเป็นผนังในตับด้วยตับอักเสบ2ดอกนะครับช็อตที่3คือทำลายฮอร์โมนเพศอันนี้มาเป็นชุดพอกินไปนานๆเข้าฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศหญิงตกก็เซ็กซ์เสื่อมเพศสัมพันธ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีซึมเศร้าพุงโตเผาผลาญน้อยกินไปนานๆเข้าหยุดไม่ได้อีกนี่คือยางั้นการเริ่มต้นที่ง่ายที่สุดคือการคุมอาหารวันนี้บอกเทคนิคไว้เลยไม่ต้องมาเจอหมอนะครับก็สามารถทำเองได้ 1 การกินนี่แหละคือสำคัญที่สุดนี่เขาเรียกยาเทวดาเช้ากินเยอะๆพวกที่ไม่กินข้าวเช้าไปกินบ่ายเลยไม่ดีทั้งสิ้นกลางวันกินปกติเท่ามนุษย์มนาเขาข้าว1จานก๋วยเตี๋ยว1ชามผัดไทย1ชามเย็นอย่าไปกินแป้งนะการไม่กินแป้งเป็นการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและดีที่สุดแต่เย็นต้องกินโปรตีนกินผักมื้อเย็นเมนูคลาสสิกกินแล้วสุขภาพดีคือกินสุกี้มีวุ้นเส้นมีผักมีปลามีหมูมีไก่มีเนื้อได้หมดไม่เอาข้าวไม่เอาเส้นไม่เอาลูกชิ้นไม่เอาขนมปังนั่นนี่คือสิ่งสำคัญที่เล่าให้ฟังในตอนที่2ว่าวันนี้เนี่ยเราเดินหน้าต่อกันมาว่าร่างกายมนุษย์เราเนี่ยเราต้องเรียงลำดับให้ถูกเหมือนตัวเราไม่มีใครรักเราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบตได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน

Less Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับส

0: เลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อ Blood Sugar Support ได้ที่ Net Shopping
1: Aura Omega 3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่ Net Shopping
2: สิบประโยชน์ของน้ำมันปลาน้ำมันปลาของผมพูดถึงส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงน้ำมันปลาแซลมอนหรือน้ำมันปลาของปลาทูน่านะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีโอเมก้า3โอเมก้า3ที่เราพูดถึงก็มักจะนึกถึงพวก EPA กับ DHA นะครับซึ่งวิธีการเลือกก็ง่ายครับส่วนใหญ่เขาจะดูว่ามี EPA กับ DHA รวมกันเนี่ยมากกว่า 50% หรือเปล่าอย่างเช่นเม็ดนึงใหญ่ๆมี 1,000 มิลลิกรัมมี EPA กับ DHA มากกว่า500มิลลิกรัมใน1เม็ดนี้หรือเปล่าถ้ามีแสดงว่าน้ำมันปลาตัวนี้ผ่านการตรวจสอบมาแล้วว่ามีมาตรฐานระดับหนึ่งนะครับประโยชน์ของมันนะที่ทำให้หลายคนทั่วโลกเนี่ยเขาฮิตกันมากเลยแล้วมีอาหารเสริมเดินไปไหนก็จะเห็นน้ำมันปลาเป็นเรื่องปกติเลยทุกๆประเทศนะครับเพราะว่ามันมี10ประโยชน์ด้วยกันนะครับข้อที่1 นะครับคือมันช่วยเรื่องเกี่ยวกับสมองมันช่วยบำรุงสมองเรารู้อยู่นะครับทั้งเด็กผู้ใหญ่มันช่วยได้นะมันช่วยเพิ่มสมาธิมันช่วยต่อต้านอาการซึมเศร้านะครับหรืออาการเศร้าหมองได้นะครับข้อที่2คือมันลดความเสี่ยงของการเกิดจอประสาทตาเสื่อมดังนั้นเวลาที่เราแก่หรืออายุมากขึ้นเนี่ยจอประสาทตาของเราเนี่ยมันจะค่อยๆเสื่อมตามอายุเราพบว่าคนที่ทานน้ำมันปลาเป็นประจำนะครับก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะบางคนก็จะมาถึงข้อ2ก็จะถามว่ากินเท่าไหร่ดีสำหรับผมนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กๆ เริ่มจาก250ถึง500มิลลิกรัมต่อวันแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่อาจจะเริ่ม 1,000 มิลลิกรัมต่อวันถ้าจะเพิ่มมากกว่านี้ได้แต่ควรปรึกษาคุณหมอประจำตัวก่อนเพราะว่ายิ่งเราเพิ่มขนาดสูงเราอาจจะเกิดผลข้างเคียงบางอย่างซึ่งเราไม่อยากได้ก็ได้ก็ไปคุยกับคุณหมอประจำตัวนะครับข้อที่3คือลดการอักเสบของผิวหนังเขาพบว่าเวลาเราเอาน้ำมันปลาเนี่ยครับไปทาบนผิวหนังเนี่ยมันช่วยลดการอักเสบได้แต่ถ้าบางคนบอกว่าน้ำมันปลาเนี่ยกลิ่นมันคาวทำยังไงดีเราอาจจะใช้เวลาทาผิวหนังนะครับอาจจะใช้เป็นกลุ่มน้ำมันรำคาวก็ได้อย่างที่ผมใช้ในผลิตภัณฑ์ที่คลินิกเนี่ยมันจะมีกันแดดตัวหนึ่งนะครับชื่อกันแดดเพียวไว้ตัวนี้ผมจะใส่น้ำมันรำคาวเข้าไปเพื่อลดการอักเสบที่เกิดจากแสง UVA ที่มากระทบผิวหน้าตัวนี้ได้แต่ข้อเสียของกันแดดตัวนี้คือกันแดดตัวนี้จะเหมาะสำหรับบริเวณที่เป็นผิวแห้งเท่านั้นอย่างเช่นบริเวณใต้ตาจะลดรอยหมองคล้ำใต้ตาได้ลดการอักเสบใต้ตาได้แล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยนะครับอุ้มความชุ่มชื้นได้ดีแต่ถ้าเอาไปทาในคนผิวมันเนี่ยผิวก็จะมันมากขึ้นได้ดังนั้นใครอยากดูกันแดดเพียวไว้แบบเต็มตาก็พิมพ์คำว่ากันแดดนะครับข้อที่4นะครับสำหรับคนที่กินน้ำมันปลาเนี่ยเขาพบว่าจะลดอาการข้อติดข้ออักเสบได้อย่างเช่นข้อติดข้ออักเสบเราจะเจอบ่อยในคนที่เป็นรูมาตอยคนที่เป็นข้อเสื่อมข้อเข่าเสื่อมพวกนี้กินเข้าไปนะครับแต่ต้องใช้ปริมาณเยอะหน่อยผมพบว่าในงานวิจัยเขาจะใช้ประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันเลยนะครับบางคนบอกว่ากินเข้าไปแบบนี้มันจะมีกลิ่นออกมาในคอไหมก็เป็นเหมือนกันนะผมเคยกินเข้าไปเสร็จปุ๊บก็มีกลิ่นคาวออกมาจากในคอด้วยงั้นก็ดูเป็นคนๆไปบางคนกินแล้วก็ไม่ค่อยมีกลิ่นผมเลยมีเทคนิคนะครับวิธีการกินผมก็คือให้กินน้ำมันปลาเข้าไปแล้วก็ทานอาหารปกติตามอย่างเช่นมื้อเช้าหรือมื้อเที่ยงเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันปลาถูกกดลงไปแล้วทำให้โอกาสที่กลิ่นจะขึ้นมาที่คอจะน้อยลง

ประโยชน์ข้อที่5นะครับก็คือมันช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งบางชนิดได้ผมใช้คำว่าลดความเสี่ยงไม่ใช่ป้องกันนะครับก็คือลดโอกาสที่โรคมะเร็งนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นที่มีงานวิจัยที่ผมเคยเห็นก็คือเป็นมะเร็งเต้านมก็ช่วยได้ระดับนึงนะครับก็คือลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งเต้านมได้นะครับข้อที่6ก็คือมันเพิ่มไขมันดีที่เราชอบเรียกกันว่า HDLแล้วก็ข้อที่7คือลดไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับข้อที่8คือดึงไขมันที่ตับนะครับออกมาใช้เป็นพลังงานได้เร็วขึ้นนะครับข้อที่9ก็คือถ้าทานต่อเนื่องไประยะหนึ่งจะช่วยลดการอักเสบของหลอดเลือดนะครับทั่วร่างกายแล้วทำให้อาจจะลดโอกาสการเป็นความดันโลหิตสูงได้ข้อที่10ที่หลายคนนะครับเริ่มมาฮิตกันช่วงหลังๆเรื่องมันไปก็คือมันช่วยเกี่ยวกับลดความอ้วนได้เช่นลดความหิวถ้าทานพร้อมอาหารเช้าจะทำให้อิ่มนานขึ้น2ชั่วโมงช่วยเพิ่มอัตราการเผาผลาญพลังงานประมาณ187แคลอรี่ต่อวันนะครับช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยใช้ไขมันเป็นพลังงานช่วงออกกำลังกายได้ดีขึ้นแล้วก็อีกอันนึงเขาบอกว่าคนที่ทานน้ำมันปลาเป็นประจำเนี่ยจะลดโอกาสการสูญเสียกล้ามเนื้อดังนั้นเราก็จะเห็นคนที่ทานน้ำมันปลาเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่เข้าฟิตเนสที่กำลังสร้างกล้ามเนื้ออยู่นะครับก็จะเริ่มเห็นบ่อยขึ้นนะครับดังนั้น10ประโยชน์นี้ลองฟังซ้ำๆดูนะครับจะเป็นประโยชน์ที่เราสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับแต่ถ้าใครก็ตามนะครับคิดว่าไม่แน่ใจนะครับแนะนำให้หาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าอย่างน้อยนะครับเวลาที่เราจะทานอะไรสักอย่างนึงเราต้องรู้ข้อดีและข้อเสียของมันก่อนแล้วดูซิว่าเอ๊ะเราทานยาใส่ลิ่มเลือดอยู่ไหมเราทานยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดอยู่ไหมที่ทำให้เราเนี่ยอาจจะมีข้อห้ามในการกินน้ำมันปลาทุกๆชนิดครับรักทุกคนนะครับสำหรับคนที่ชอบความรู้ดีเดี๋ยวนี้ก็เจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมดร.ทีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีส่วนใครก็ตามอยากดูกันแดดที่ผมใส่น้ำมันลำข้าวลงไปเพื่อลดการอักเสบของผิวหน้าก็พิมพ์คำว่ากันแดดได้ครับแล้วรอหุ่นยนต์ผมส่งลิงก์ให้ทางอินบ็อกซ์รักทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ

0: แน็ตช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยน้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
1: เอาละ
2: มาต่อกันที่น้ำมันมะรุม
1: ครับ
2: เคยใช้ไหมคะน้ำมันมะรุม
1: ไม่เคย
2: บางคนเขาใช้แบบนี้บางคนบอกโอ้ต้องเป็นน้ำมันมะรุมอินเดียน้ำมันในเมืองไทยก็ได้เหมือนกันค่ะน้ำมันมะรุมเนี่ยบางคนบอกว่าเขาเคยเห็นเอามาทาหน้าหน้าก็จะใสผิวพรรณดีบางคนถึงขั้นบอกว่าเท้าแตกเนี่ยเขาไปทาเท้าก็ได้เหมือนกันนะคะแบบนั้นเลยม
1: ัน
2: ก็จะเหมือนกับช่วยทำให้เท้าเนี่ยนุ่มขึ้นหรือว่าบางคนบอกว่าไม่ต้องถึงขั้นน้ำมันมะรุมกินมะรุมเป็นฝักเลยก็ได้ประโยชน์
1: มะรุมแบบนั้น
2: ดอกมะรุมมาแกงส้มยอดมะรุมมาจิ้มน้ำพริกหรือไม่ก็เอายอดมะรุมมาพี่จิเคยทำอย่างน
1: ี้
2: หิวเลยไหมคะ
1: หิวเลยฮะ
2: เพราะว่าที่หน้าบ้านพี่จิมีต้นมะรุมอยู่ ก็เลยใช้ประโยชน์จากต้นมะรุมเยอะมากก็เอายอดมาใส่เนี่ยทำน้ำซุปต
1: ้
2: มก็ช่วยระบายท้องได้ดีสำหรับลูกๆด้วย
1: ครับ
2: หรือไม่ก็เอามาทำแทนชะอมอะค่ะก็มาเด็ดยอดแล้วก็รูดใบแล้วก็ใส่ลงในไข่ตีไข่ก่อนเนาะตีไข่ให้แตกก่อนแล้วก็เอามารุมใส่แล้วก็ติแทนชะอมเลยค่ะแล้วเราก็ทอดแล้วก็กินกับน้ำพริกกะปิได
1: ้
2: อร่อยเหมือนกันจิ้มน้ำพริกก็ได
1: ้
2: หิวข้าวเหมือนก
1: ันยั่วยวนมากนะครับ
2: ก็นั่นแหละค่ะสามารถจะใช้ประโยชน์ได้แต่คราวนี้พอพูดถึงเรื่องน้ำมันมะรุมบางคนก็สงสัยตกลงว่าน้ำมันมะรุมที่ว่าเนี่ยที่เขาเอามาใช้ทาผิวหน้าทาผิวกายหรือแม้แต่ที่พี่จิ๋มบอกว่าบางคนเขาทาเท้าก็ได้เหมือนกันเนี่ยตกลงคุณประโยชน์มันมีดีอย่างไรกันแน
1: ่มีอะไรบ้าง
2: เดี๋ยวไปหาคำตอบกันค่ะ
3: คือน้ำมันมะรุมเอาผมพูดง่ายๆแล้วกันนะครับน้ำมันทุกชนิดในโลกเนี่ยมันจะมีวิตามินอีอยู่นะครับมากน้อยแตกต่างกันแล้วก็ความจำเป็นของที่มีวิตามินอีเพราะอย่างนี้ครับน้ำมันแต่ละชนิดเนี่ยมันจะมีความไม่อิ่มตัวอยู่เขาก็ธรรมชาติก็จะสรรสร้างว่าเอ๊ะทำยังไงดีถ้ามันไม่อิ่มตัวแบบนี้เดี๋ยวโดนออกซิเจนมันก็หืนแล้วก็เสียมาใช้เป็นพลังงานไม่ได้เขาก็จะมีวิตามินอีอยู่ข้างในเนี่ยเยอะเลยยิ่งไม่อิ่มตัวมากก็ยิ่งมีวิตามินอีมากจะสังเกต

0: ได้ว่าวิตามินอีไม่มีในน้ำมันปลาน้ำมันงาขี้ม้อนอื่นๆที่มีพวกนี้เยอะเพราะปัญหาเขามีอะครับปัญหาคือมันไม่อิ่มตัวในขณะที่น้ำมันมะพร้าวแม้จะมีวิตามินอีนะครับแต่ก็มีนิดเดียวเพราะส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดอิ่มตัวแล้วไม่มีความจำเป็นต้องมีวิตามินอีเยอะเลยเพียงแต่ว่ามันโมเลกุลสั้นมันเลยพาวิตามินอีที่มีอยู่น้อยเนี่ยเข้าไปได้ลึกเร็วแต่น้ำมันมะรุมเนี่ยมันเป็นวิตามินอีที่สามารถเอาไปใช้ได้โดยที่ถ้าน้ำมันนั้นสกัดเย็นไม่ผ่านความร้อนแล้วก็ที่จริงแล้วน้ำมันหลายชนิดก็ได้เพียงแต่น้ำมันมะรุมมันมีฤทธิ์ทางสมุนไพรที่ทำให้ฟื้นฟูผิวได้ดีเพราะฉะนั้นน้ำมันมะรุมก็เป็นน้ำมันทางเลือกหนึ่งที่ดีสำหรับของคนไทยนะครับแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้ในการบำรุงผิวนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นคู่กับน้ำมันมะพร้าวอันนึงดูดซึมเร็วนะครับอีกอันนึงวิตามินอีสูงสลับกันใช้นะครับก็จะสามารถเอามาใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูผิวได้ดีขึ้น
1: โอ้โหประโยชน์เยอะจริงๆนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับผิวพรรณนี่แหละ
2: อืมใช่ค่ะเพราะใครก็อยากสวยใครก็อยากมีผิวพรรณที่ดีนะคะเลือกใช้น้ำมันมะรุมก็ได้จริงๆที่ S2 Shop บ้านเจ้าพระยาก็มีน้ำมันมะรุมขายนะคะมาอุดหนุนกันได้นะคะใช้ทาหน้าได้ด้วยนะคะคราวนี้พูดถึงเรื่องผิวพรรณอะไรทั้งหลายเนี่ยใครๆก็เป็นห่วงเนาะ
1: ครับก็เลยกลายเป็นมันเกี่ยวเนื่องกับความเครียดไปด้วยโรคผิวหนังก็เลยมาพร้อมกับความเครียดนะครับเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราเป็นสิวหรือว่าเป็นโรคผิวหนังต่างๆเราก็จะขาดความมั่นใจโอ้ผิวฉันไม่สวยนู่นนี่นั่นก็เกิดเป็นความเครียดขึ้นมาบางคนเป็นหนักๆนี่ก็อาจจะทำให้ป่วยทางจิตได้นะฮะ
2: เพราะก็ว่ากังวลมากเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับโรคผิวหนังแล้วก็โรคทางใจเนี่ยนะฮะที่บอกว่าเชื่อมโยงกันเนี่ยนะครับเขาแบ่งลักษณะที่เกี่ยวข้องกันเนี่ยได้ออกเป็น3กลุ่มครับ
2: ค
1: ือ1กลุ่มที่เป็นโรคผิวหนังอยู่แล้วแต่โรคทางใจทำให้โรคผิวหนังกำเริบมากขึ้น
2: มันไปกระตุ้นเขา
1: ใช่เช่นสิวหรือว่าผมร่วงเป็นหย่อมโรคภูมิแพ้ผิวหนังภูมิแพ้เริ่มเหงื่อออกมากคันสะเก็ดเงินโรคผิวเปลือกไม้ลมพิษแล้วก็หูดคือเหล่านี้เนี่ยถ้ามีความเครียดผสมเข้าไปโรคมันจะกำเริบมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นต้องทำจิตใจให้สบายๆเอา
2: ไว้ค่ะหรือว่ากลุ่มโรคผิวหนังที่เป็นตัวทำให้จิตของเราป่วยก็คือโรคผิวหนังที่มีลักษณะภายนอกไม่น่าดูเป็นสิวเป็นสะเก็ดเงินด่างขาวเริ่มก็คือทำให้เราเกิดความไม่มั่นใจนะถ้าเป็นเราจะไปเจอใครเดี๋ยวเขาก็ต้องนี่เป็นอะไรเนี่ย
1: บางคนไม่เข้าใจว่าเอ้ยทำไมเป็นเริ่มล่ะ
2: มาใกล้เราแล้วเดี๋ยวจะติดเราหรือเปล่า
1: อะไรแบบนี
2: ้ก็ทำให้เราเนี่ยเป็นกังวลว่าเดี๋ยวคนเขาจะมองเราไม่ดี
1: เดี๋ยวคนเขารังเกียจเราก็จะเกิดความเครียดขึ้นมานะครับหรือกลุ่มอีกกลุ่มนึงครับกลุ่มโรคทางใจที่มีอาการทางผิวหนังอันนี้คือมาพร้อมกันนะฮะก็คือพบว่ามีความผิดปกติของผิวหนังบางอย่างให้เป็นโรคทางใจโดยตรงตัวอย่างเช่นชอบดึงผมแล้วก็เล่นผมจนร่วง
2: บางคนอย่างนี้เลยบางทีนั่งไปก็ม้วนม้วน
1: แล้ว
2: ก็
1: ดึงบางคนดึง
2: ดึงจับผมม้วนม้วนแล้วก็ดึงบางคนดึงถึงขั้นว่าจนผมมันร่วงเยอะค่ะ
1: ฮะ
2: มันอาจจะเป็นโรค
1: อาจจะเป็นใช่คือมันมาพร้อมกัน
2: จนมันหายไปเป็นหย่อมเลยก็มี
1: ถูกต้องครับหรือว่าคนที่บางคนเขาจะเป็นโรคทางจิตเนี่ยที่แบบว่าคิดว่ามีแมลงหรือว่าอะไรมาไต่ตามผิวหนังเขาอะไรเงี้ยฮะก็จะแบบเกาคันปัดจนผิวเนี่ยเกิดเป็นโรคขึ้นมาจริงๆนะครับหรือว่าจิตหลงผิดคิดว่ามีกลิ่นตัวอันนี้กังวลมากผิดปกติฉันจะตัวเหม็นไหมนะ
2: อาบน้ำ
1: อาบน้ำบ่อยๆอาบน้ำบ่อยๆเปลี่ยนเสื้อผ้าบ่อย
2: ๆโอ้ผิวก็ยิ่งแห้ง
1: แล้วก็บางคนเนี่ยนะฮะกลิ่นปากด้วยก็จะมีปัญหาก็จะคิดว่ามีกลิ่นปากหรือว่ามีกลิ่นจากช่องคลอดอะไรแบบนี้ก็จะอาบน้ำบ่อยๆบ้วนปากบ่อยๆก็จะอับชื้นขึ้นไปอีกก็จะเกิดโรคผิวหนังตามมาหรือว่าอันนี้น่ากลัวมากหลายคนอาจจะเป็นโรคฉันไม่สวย
2: มีโรคนี้ด้วยเหรอคะ
1: คือเขาคิดไงเขาคิดไปเองนะฮะว่าโรคนี้คิดว่าเราผิดปกติผิวหนังเราบางคนเนี่ยอันนี้ยกตัวอย่างง่ายเลยคนไทยจะไม่ชอบคนที่ผิวคล้ำผิวดำก็จะคิดว่ามันไม่สวยอยากจะขาวหรือว่ามีหุ่นรูปร่างไม่ได้สัดส่วนอยากมีออร่าอะไรแบบนี้นะครับก็จะทำให้เกิดความกังวลขึ้นมาก็จะลามไปถึงผมก็จะบางลงรูขุมขนก็จะกว้างขึ้นมันส่งผลกันไปหมดเลยหรือว่าบางคนอาจจะทำให้ขนดกมากขึ้นก็ได้
2: ตรงกันข้ามกันไป
1: ตรงกันข้ามกันไป
2: ผมไม่ได้รู้ว่าผมไม่ได้รู้
1: เกิดจากความเครียดทั้งนั้นคิดไปเอง
2: โรคฉันไม่สวยก็แล้วยังมีอีกโรคหนึ่งที่เห็นชื่อแล้วแอบตกใจ
1: ยังไงครับพี่กลัวแก่ขึ้นสมองไม่ใช่ไหม
2: โรคกลัวแก่ขึ้นสมอง
1: คือบางคนเขาเครียดไงค
2: ือ

0: ็นห่วงเรื่องตัวเลขอุ๊ยจะ30จะ40แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก
1: ็อย่ามาบอกอย่ามาพูดเลยห้ามมาถามอายุเลยนะไม่ได้เลยนะ
0: โกรธหรือแบบบางคนนี่แบบอ้วนขึ้นหรือเปล่าดูมีน้ำมีนวลกันจังเลยทำไมช่วงนี้ดูมีน้ำมีนวลอู้เครียดมากก็ไปลดหุ่นลดความอ้วนนะฮะส่งผลกับผิวพรรณเพราะฉะนั้นเกี่ยวเนื่องกันไปหมด
1: ถ้าอะไรก็ไม่ถูกใจเนาะ
0: ถูกต้องคือเคยสังเกตไหมเวลาเพื่อนเรามีความรักเนี้ยเราจะรู้สึกว่าเออทำไมผิวพรรณดีเปล่งปลั่งดูจิตใจดีสุขภาพจิตดีไง
1: ใช
0: ่ความคิดดีไม่
1: เครียดอะไรก็ดีไปหมดเลย
0: อะไรก็ดีไปหมดแต่เวลาอกหักเนี่ยโอ้สู้ผอมเลยผิวพรรณแห้ง
1: โลกนี้อะไรก็ไม่ดีดูซิเนี่ยเผลอไปแป๊บเดียวทำไมฉันแก่ขนาดนี
0: ้เพราะฉะนั้นอยู่ที่จิตใจเลยสำคัญมากนะครับเอาล่ะแต่ว่าถ้าใครเป็นโรคแบบนี้นะครับก็ควรที่จะพบจิตแพทย์ร่วมด้วยนะครับหรือว่าจะไปพบแพทย์ผิวหนังที่เขาเฉพาะทางไปเลยนะครับก็ได้เหมือนกัน
1: ก็ฝากกันเอาไว้นะคะว่าไปๆมาจริงๆความเครียดเนี่ย
0: สำคัญ
1: เป็นตัวร้ายตัวหลักเลย
0: เป็นตัวเร่งโรคเลย
1: ใช่ค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันบางคนออกกำลังกายทำไมต้องไปกินโปรตีนอันนู้นอันนั้นอันนี้เยอะเต็มไปหมดเดี๋ยวมาหาคำตอบกันค่ะ

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่าง
1: สวัสดีครับเรามาดูกันว่าเลือดมังกรนั้นช่วยอะไรนะครับในเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับเลือดมังกรนั้นเป็นต้นไม้ครับอยู่ในประเทศเปรูในเขตเซนต์มาร์ตินจังหวัดลามาสนะครับซึ่งจะมีต้นเลือดมังกรที่ขึ้นอยู่กับแนวของแม่น้ำอเมซอนนะครับมีจำนวนไม่มากนะครับเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ประเทศเปรูนะครับเป็นต้นไม้ที่คล้ายๆกับต้นยางพาราในบ้านของเราการเก็บเลือดมังกรนั้นก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับการกรีดยางนะครับแต่ว่ายางแทนที่จะเป็นสีขาวเหมือนกับยางพารานั้นยางของเลือดมังกรนั้นมีลักษณะเป็นสีแดงคล้ายกับเลือดครับจึงได้ชื่อว่าเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับสายพันธุ์นี้นั้นเป็นสายพันธุ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปที่ใช้ในเครื่องสำอางโดยทั่วไปเราจะเคยได้ยินว่ามีการใช้วิตามิน E หรือวิตามิน C ในการต้านอนุมูลอิสระนะครับในเครื่องสำอางแต่ว่าในส่วนของเลือดมังกรนั้นมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าวิตามิน E ถึง50เท่าและมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามิน C ถึง20เท่านะครับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือดมังกรนั้นก็คือโปรแอนโทไซยานิดีนซึ่งเป็นสารฟีนอลิกคอมเพลประเภทหนึ่งนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์นะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องสำอางทั่วไปแล้วสารที่สกัดออกมาจากเลือดมังกรนั้นก็จะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำร้ายเซลล์นะครับโดยเฉพาะเซลล์ผิวของเรานะครับทำให้มีการปกป้องการทำลายในทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นหนังกำพร้าหรือที่ลึกลงไปนะครับก็สามารถที่จะปกป้องนะครับชะลอการที่จะทำให้เกิดการทำร้ายผิวที่ทำให้เกิดการแก่ก่อนวัยนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยยังแลดูอ่อนยาวแล้วก็เซลล์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีนะครับนี่คือการปกป้องอย่างที่หนึ่งนะครับส่วนอื่นๆนะครับของเลือดมังกรนั้นก็มีส่วนประกอบที่ช่วยในเรื่องของการสมานผิวนะครับอย่างเช่นทัสปีนกับลิกแนนนะครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติที่ร่างกายเราสมานผิวนั้นถึง20เท่านะครับความสามารถในการสมานผิวนั้นทำให้ผิวเรียบเนียนนะครับโดยที่พวกร่องลึกหรือว่าพวกหลุมต่างๆนะครับริ้วรอยต่างๆก็จะถูกสมานผิวทำให้ผิวนั้นกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของแผลเป็นหรือว่าเป็นร่องรอยที่ทำให้เกิดการที่ผิวนั้นไม่สม่ำเสมอนะครับก็เพราะส่วนประกอบที่เป็นทัสปีนและลิกแนนที่มีอยู่ในเลือดมังกรนั้นทำให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติถึง20เท่านะครับและในส่วนที่3นั้นเลือดมังกรนั้นก็สามารถที่จะสร้างนะครับเรียกว่าชั้นผิวอีกชั้นหนึ่งเป็น second skin หรือว่าผิวชั้นที่2ที่จะเคลือบเป็นฟิล์มบางๆนะครับทำให้เกิดการกักเก็บน้ำไม่สูญเสียน้ำไปจากร่างกายนะครับและข้อดีข้อสุดท้ายของเลือดมังกรนะครับซึ่งเป็นข้อที่ยอดเยี่ยมมากเลยก็คือในส่วนของการที่จะช่วยปรับโครงสร้างของคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนนั้นก็เปรียบเสมือนกับร่มนะครับร่มที่กลางนั้นจะมีความตึงส่วนร่มที่หุบนั้นจะมีความเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลือดมังกรได้ไปช่วยนั่นก็คือ

0: การปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ซึ่งจะเห็นจากผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับในส่วนของร่องลึกต่างๆริ้วรอยต่างๆนะครับเมื่อมีการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่แล้วก็เปรียบเสมือนกับการที่เราไปกางร่มให้ตึงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการซ่อมแซมและจัดระเบียบโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ทำให้ริ้วรอยร่องลึกต่างๆก็กลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของเลื่อนมังกรที่เราใช
1: ้ออร่าดากอนบลัดสบู่เลื่อนมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลื่อนมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ประโยคที่ว่า
2: คณะรัฐมนตรีรัฐบาลภูมิใจไทยรักตัวกลัวตายไม่ลงไปพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้
2: ท่านประธานเลิศศักดิ์ณเวลานั้นก็เลยบอกว่าท่านไม่ควรจะเติมข้อความต่อ
1: นี่มันเติมมาถอนแล้วมาเสียดสีนี่

0: เดิมทีไม่มีคำว่าภูมิใจไทยนะเดิมไม่มีคำว่าภูมิใจไทยก็ปรากฏว่ามีการประท้วงของสสภูมิใจไทยหลายคนทีเดียววันนี้เขาถอนแบบเสียดสีเพิ่มอันเนี้ยไปดูบรรยากาศช่วงนี้ฮะท่านผู้ชม
1: เราพูดกันตรงๆเนาะถ้าวันนี้มีการโหวตขึ้นมาเนี่ยยังไงฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยแน่นอนว่าท่านมีเสียงมากกว่าท่านชนะอยู่แล้วค่ะถ้าท่านเห็นชีวิตของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้สำคัญจริงๆทำไมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครม.สัญจรลงใต้ท่านไม่ไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้คะทำไมท่านถึงแค่ไปแค่สงขลาสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ค่ะมันคือการเอาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอ้างเพื่อปกป้องกกต.เพราะว่าฝากฝั่งรัฐบาลไม่อยากจะให้มีการอภิปรายรายงานของกกต.ในวันนี
2: ้ท่านประธานครับท่านประธานครับผมยืนนานแล้วครับ
3: เดี๋ยวสักครู่ครับ
2: ท่านประธานคุมด้วยครับว่าตอนนี้
4: ดิฉันกำลังจะจบแล้ว
5: ท่านประธานค่ะประท้วงข้าว
1: ถ้าอยากจะประท้วงก็ประท้วงเลย
5: การท่านรัฐมนตรีทั้ง3ท่านโดยการนำของท่านชัยชนกชิดชอบนะคะแล้วก็ท่านเจษเศษนะคะแล้วก็ยังมีท่านรัฐมนตรีวรสิทธิ์นะคะลงไปแบบเข้าถึงชาวบ้านนะคะเราไม่ได้สร้างภาพที่จะลงไปท่านต้องถอนคำพูดนะคะ
1: ดิฉันไม่สามารถที่จะถอนคำพูดในสิ่งที่ดิฉันไม่ได้พูดได้และดิฉันขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่ได้กรุณายืนยันค่ะว่าครม.สัญจรเนี่ยไม่ได้ลงไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จริงๆเพราะว่าคณะรัฐมนตรีลักตัวกลัวตายค่ะไม่กล้าที่จะลงไปในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่วันนี้ท่านเอาความเดือดร้อน
3: ท่านต้องถอนคำพูดว่ารัฐมนตรีรักตัวกลัวตายท่านต้องถอนครับ
1: ท่านประธานคะ
3: กล่าวหา
2: ท่านประธานที่เคารพครับ
1: เพื่อความเป็นธรรมนะคะท่านประธานดิฉันถอนก็ได้ค่ะคำว่าคณะรัฐมนตรีรัฐบาลภูมิใจไทยรักตัวกลัวตายไม่ลงไปพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้ขณะที่ท่านประธานวินิจฉัยแล้วทางผู้ชี้แจงเนี่ยยังเสียดสีเพิ่มเติมอีกครับเดิมทีไม่มีคำว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เดือดร้อนครับ
3: ท่านครับ
2: ท่านให้เกียรติสภาเพื่อสมาชิกด้วยอย่าคิดว่าทุกคนมีมารยาทเหมือนท่านนะครับ
3: ครับครับ
1: ดิฉันขอถอนคำว่ารัฐบาลพรรคภูมิใจไทยรักตัวกลัวตายเลยไม่ลงไปพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะดิฉันสนับสนุนท่านผลิตค่ะเพราะดิฉันกำลังเห็นว่าฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยนะคะเอาปัญหาของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนมาบังหน้าเพื่อปกป้องกกต.ไม่ให้ถูกอภิปรายในวันนี้ดิฉันขอย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะท่านประธานว่าความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้ฝากฝั่งรัฐบาลเอามาเล่นการเมืองเพื่อทำให้ไม่เกิดการอภิปรายกกต.วันนี
6: ้ผมทำงานอยู่ในสภาแห่งนี้มาหลายปีผมยืนยันได้ว่าเราไม่ได้เอาปัญหาชีวิตของพี่น้องใน3จังหวัดมาบังหน้าแต่เราทำงานจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด
3: ท่านจะให้ถอนคำว่าอะไรครับ
6: ฝากฝั่งรัฐบาลเอาปัญหาพี่น้อง3จังหวัดชีวิตของพี่น้อง3จังหวัดมาบังหน้ามาเล่นการเมือง
1: เห็นใจท่านกมลศักดิ์จริงๆที่รัฐบาลเองก็ไม่สามารถที่จะอำนวยความยุติธรรมให้กับท่านกมลศักดิ์
7: ท่านประธานครับประท้วงท่านประธาน
3: เพิ่มประเด็นแล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงครับให้ท่านถอนก่อนครับ
1: ดิฉันขอถอนคำว่าเพื่อนสมาชิกฝากฝั่งรัฐบาลค่ะให้เปลี่ยนเป็นฝ่ายบริหารเท่านั้นค่ะท่านประธาน
3: โอเคครับจบนะครับ
0: นี่ท่านผู้ชมจริงๆยาวเลยประท้วงวุ่นเลยเมื่อวานอรุณตีช่วยมหาไทยสสสตูลพรรคภูมิใจไทยวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์เป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นขอใช้สิทธิ์ก็ระบุที่รักชนกระบุว่าไม่มีน้ำตีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายภาคใต้ขอยืนยันว่าน้ำตีลง
8: โดยเฉพาะตัวผมเองลงพื้นที
0: ่แล้วก็เพื่อจะบอกว่าประชาชนที่นั่นไม่ได้อยู่อย่างเดียวดายไปตั้งแต่ปัตตานียาลาตั้งแต่หัวค่ำตึงตีสองไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งที่ทำใครจะเห็นแต่มั่นใจว่าประชาชนในพื้นที่เห็นก่อนจะตอบโต้ว่าการให้ข้อมูลในสภาคุณจะมีการตรวจสอบให้ดี
8: การกล่าวหาว่าการประชุมครม.สัญจรครั้งนี้ไม่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับชายแดนภาคใต้นั้นส่วนตัวมองว่าไม่มีการประชุมครม.ครั้งไหนที่เชิญทุกฝ่ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาหารือว่าต้องเดินไปในทิศทางไหน
0: เพราะฉะนั้น
8: บางสิ่งบางอย่างถ้าไม่รู้ไม่พูดบ้างก็จะเป็นประโยชน
0: ์อ่ะนี่ท่านผู้ชมแต่ก็มุมนึงก็รับนี่ว่าเชิญเข้ามาประชุมไง
8: ค่ะ
0: แต่รัฐมนตรีลงอันนี้เนี่ยข้อที่จริงเพียงแต่ไม่มีใครเห็นนี่เพิ่งรู้เมื่อวานเนี่ยเพราะท่านก็เป็นส.ส.สตูลทั้งหลายทั้งปวงก็ทำให้เกิดบรรยากาศ